0: ข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์พรทิพาสุภัทนุกูลประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฟ้าให้ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขพบกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นสำหรับช่วงแรกนะคะมีเรื่องราวอะไรให้น่าติดตามไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับ
1: จ้า
0: อยากทราบชื่อพระคุณเจ้าแล้วก็มาจากวัดอะไรจังหวัดอะไรครับ
1: ผมมาจากอุทัยธานีที่พักสงฆ์เทพนิมิตจิตเจริญธรรมอำเภอบ้านไร่ชื่อพัทรพลรัตนยาโน
0: ครับผมตอนนี้เป็นที่พักสงฆ์อยู
1: ่ที่พักสงฆ์อยู
0: ่ครับผมที่พักสงฆ์นี่มีพระจำวัดอยู่กี่รูปครับ
1: มีตอนนี้อยู่สามรูป
0: สามรูปก็คุณเจ้าเป็นเขาเรียกว่าหัวหน
1: ้าพักสงฆ
0: ์หัวหน้าที่พักสงฆ์ครับผมที่มาในวันนี้ครับมีจุดประสงค์อะไรครับ
1: ก็พอดีพระอรุณเนี่ยเขาแนะนำมาเขาบอกว่าให้ลองมาหาผอ.ฟ้าสิเกิดจะเนี่ยขอความอนุเคราะห์ก็จะเป็นแบบพระหรือจะเป็นปัจจัยช่วยสมทบคือของฉันเนี่ยก็พอมีเงินอยู่บ้างแล้วไปจะเอาเตาเมนพอสร้างเมนเพิ่งเสร็จฉันตกเมนสองครั้งฉันคือปล่อยตกตกเมนทำเองทุกอย่างในวัดสร้างมาตั้งแต
0: ่
1: ทุกอย่างทำเองหมด
0: คร
1: ับ พอดีเมนสำเร็จแล้วก็อยากจะได้เตาทีนี้เตาเนี่ยที่แรกมันเขาบอกว่าเป็นเกือบเป็นล้านฉันว่าผมมันแพงเกินไปแต่ตอนนี้มันก็ถูกขึ้นมาเรื่อยนะเพราะมันพัฒนาขึ้นเรื่อยแต่ตอนนี้เหลือ5,500ใช้ทั้งสองระบบคือทั้งถ่านแล้วก็น้ำมันใจของฉันเนี่ยคืออยากจะให้ช่วยชาวบ้านยากจนเนี่ยคือเผาก็ไม่เรียกร้องไม่อะไรแล้วแต่จะทำบุญเนี่ยแต่ไหนตั้งปณิธานว่าจะไม่เรียกร้องอะไรให้คนยากคนจนได้ใช้ไปเพราะเดี๋ยวนี้บางทีวัดเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นนะ
0: ครับ
1: คนยากคนจนหาเช้ากินข้าวไม่มีให้หรอก
0: ใช่ครับในการเขาเรียกว่าเผาครั้ง
1: ใช่ต่อครั้งนะครับค่านู่นค่านี่ค่าสารพัดเป็น
0: ใช
1: ่นะก็เลยคุยกับโยมคุยอะไรก็หาญาติเจ้าภาพกฐินมาก็จะสร้างให้เสร็จแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ผ่อนเขาได้ตอนก็ได
0: ้แล้วละแวกสำนักสงฆ์นี่คือที่พักสงฆ์นี่คือมีชาวบ้านอยู่กันเยอะอาศัยอยู่กันเยอะ
1: 2-300หลังคาเรือน2-300หลังคาเรือน
0: แล้วมีวัดเยอะครับ
1: ก็หลายวัดอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็หลายวัดอยู่ก็อย่างที่บอกอ่ะคือวัดอื่นเขาใช้น้ำมันที่เผาที50 ลิตร60 ลิตรอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยมันเยอะบางทีคนไม่มีจะกินมันมีจริงนะ
0: ครับ
1: พอไปเมื่อเราก็มองดูแล้วชาวบ้านยากจนมันเยอะเราก็ใช้แบบถ่านแต่เป็นระบบรุ่นใหม่เนี่ยถ่านก็ไม่เกิน2 กระสอบ300-400ก็เผาได้แล้วแต่ถ้าไปเผาน้ำมันเนี่ยมันจะใช้หลายตังค์อยู
0: ่ครับ
1: ใช้หลายตังค
0: ์ถวายพระสมเด็จไปอย่างเงี้ยแล้วคุณเจ้าจะมั่นใจไหมครับว่าจะมีชาวบ้านมาร่วมทำบุญอย่างเงี้ย
1: ชาวบ้านร่วมทำบุญเนี่ยมันก็พูดยากนะเพราะเขาเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวน
0: ครับ
1: มันก็ถ้าเป็นหลักร้อยหลักอะไรเงี้ยก็คงพอจะช่วยได้แต่มันก็ต้องเป็นพวกชาวกรุงเทพพูดยากนะมันจะกะเกณฑ์ว่าองค์ตรงนี้ตรงนี้มันยากพวกชาวบ้าน
0: ครับ
1: ก็เขามันพูดยากแต่ก็มีพวกญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพไปแล้วเขาก็ไปทำในนี้ว่าการที่บอกบุญบ่อยๆมันก็ดูเศรษฐกิจทุกคนเนี่ยมันลำบากพูดลำบาก
0: ครับ
1: ไม่กะเกณฑ์ใครหรอก
0: ครับ
1: เอาที่คนไหนพร้อมแล้วก็ไปบอกเขาอย่างเนี้ยฉันก็ไปบอกที่บางระจันเขาก็มาทำไว้2-3 ปีละปีนี้เขาก็จะไป
0: ครับ
1: แต่ความจุดประสงค์ฉันเนี่ยคือว่ามันขาดทั้งศาลาธรรมสังเวชแล้วก็เตาถ้าเราได้เท่าไหร่ตอนนี้ปัจจัยที่วัดก็มีอยู่ประมาณ200,000แล้วก็ไปดาวได้ไงก็ผ่อนได้แต่ถ้าได้ตรงนี้มั่งตัวนี้มั่งมันก็พอเรา

0: ไปเงินลงเยอะเราก็จ่ายเข้าไปแต
1: ่สุดท้ายนี้ครับก็อยากให้พระคุณเจ้านะครับอำนวยอวยพรให้กับพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ท่านผอ.ฟ้าแล้วก็ทีมงานของท่านผอ.ฟ้า
0: สาธุเจริญพรครับฉันก็อำนวยอวยชัยให้ผอ.ฟ้าเนี่ยได้สร้างกุศลต่อยอดไปให้กับคนยากคนจนคนที่ทุกข์ยากที่เขาต้องการอะไรมาแม้จะไม่ช่วยได้ทั้งหมดก็ปัดเป่าให้จากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้หายไปขอให้ทีมงานทุกคนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขก็อยู่ให้แบบมีความสุขตามอัตภาพของเราอย่างที่ท่านในหลวงว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่ไปสุดท้ายนี้ก็ขอคุณประสิทธิ์รัตนตรัยและซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ทุกคนที่ได้กล่าวมานี้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเลยสาธุเจริญพร
1: สาธุครับ

วันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2569วันนี้ทีมงานผอ.ฟ้าดร.พรทิพาสุพัฒนุกูลลงพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักพิงถาวรสำหรับน้องหมาจรกว่า200ชีวิตที่อยู่ในความดูแลของป้าผู้วันนี้มีความคืบหน้าอีก9สำคัญโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้าพื้นที่เริ่มดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเตรียมระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมสำหรับบ้านหลังใหม่ของน้องๆขณะเดียวกันงานก่อสร้างบนพื้นที่กว่า2ไร่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทีมงานติดตามทุกขั้นตอนเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยมีพื้นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและช่วยให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากคำที่ผอ.ฟ้าเคยรับปากกับป้าผู้วันนี้บ้านของน้องๆกำลังค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทีละขั้นหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
2: สำหรับช่วงนี้ช่วงเปิดฟ้าพาเรียนรู้วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเราจะไปชมพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะคะอำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์นะคะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันค่ะ

0: ท่านเห็นแล้วเป็นไงบ้างเจ้าคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ให้แนะนำท่านด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ผมชวนพลโทพิรัตน์สวามิวัฒน
0: ์ค่ะ
1: นายทหารคนสำคัญของพลเอกชวลิตยงเจริญ

0: ชุดอดีตนักตีมาด้วยท่านอายุ92ปีเนี่ยแข็งแรงมาก
1: แต่ท่านแข็งแรงมากเลยค่ะ
0: ท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาพระสมเด็จมานานแล้วแล้วก็แสวงหาพระสมเด็จมานานแล้วผมก็เอาพระที่เนี่ยไปให้พี่เขา 2-3 องค์ละแล้ววันนี้ก็ได้ฟังพวกนักฆ่าพระเขากำลังพูดกันเรื่องหีบพระนะครับแล้วผมฟังดูแล้วเนี่ยมันสร้างความสับสนก็เลยบอกชวนมาพี่หมึกวันนี้เราไปกินข้าวกันบ้านพอฟ้าดีกว่าแล้วถือโอกาสขอพระไปแจกด้วยคนรู้ว่าผมมาที่นี่บ่อยๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่อยากได้พระมาที่นี่บอกที่ให้มาก็มาไม่ถูกอ่ะผมขอที่คุณไปสามก็แล้วกันท่านพอฟ้าให้พระผมไปทีถึง 4-50 องค์นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่คนนั้นก็มาก็ขอไปเดี๋ยวคนนี้ก็มาไม่ได้เว้นนะครับตรงนี้คนไปหาผมนี่ไปขอพระตรงนั้นน่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเอาพระที่ไหนก็มาเอาเนี่ยวันนี้พระมันคล่องไวมากแล้วก็เลยโทรมาหาพ่อฟ้าบอกว่าเนี่ยผมรำคาญไอ้พวกพูดเรื่องหีบพระมาดิสเครดิตกันนะครับแล้วพอดีก็พระที่ได้ไปเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในบ้านในเมืองทั้งนั้นแหละครับมาขอร่อยล้อไปแล้วเนี่ยต้องมาขอเพิ่มหน่อยพ่อฟ้ามาเลยมาแล้วมากินข้าวด้วยก็เลยถือโอกาสมาก็มากินน้ำพริกแมงดานะครับอร่อยมากมาที่นี่นี่อุดมสมบูรณ์มากหนึ่งมีข้าวกินสองมีพระให้ชมให้ศึกษาสามก็ขอพระกลับไปแจกทีนี้วันนี้ที่มาวันนี้เนี่ยอยากจะพูดเองเรื่องอะไรคือเรื่องหีบ คือไอ้นี่มันเป็นเวรกรรมของคนไทยเรายังไงก็ไม่รู้นะครับมันเกิดความนิยมพระเครื่องมากขึ้นเวลานี้ตลาดพระเครื่องเนี่ยครับมีมูลค่าซื้อขายกันเนี่ยเมื่อก่อน300,000,000 บาทตอนนี้เขาบอกว่าเป็น1,000,000,000 บาทแล้วทีนี้นั่นก็หมายความว่าคนไทยนับถือศรัทธาพระเครื่องมากขึ้นและไม่เพียงแต่คนไทยนะครับคนจีนคนรัสเซียคนญี่ปุ่นคนไต้หวันคนเกาหลีนี่ก็มาหาพระกันใหญ
1: ่
0: เมื่อทุกคนต่างมาหาเนี่ยความจริงคุณจะค้าพระคุณก็ค้าไปสิ
1: ค
0: ุณก็บอกพระคุณดีไงคุณก็โฆษณาไปเหมือนคุณขายยานะครับ
1: ค
0: ุณบอกยาผมนี่ดีกินแล้วไม่ตายกินแล้วหล่อกินแล้วไม่เป็นไม่ป่วยไม่เจ็บไม่อ่อนไม่เพลียไม่แข็งแรงหูไม่ฝ้าตามาคุณต้องโฆษณาไปทีแต่คุณอย่าไปบอกว่าให้ยาที่คนอื่นขายเนี่ยยาเก้ยาปลอมถ้าคุณทำอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาวงการพระเครื่องวันนี้ที่ปั่นป่วนอยู่เนี่ยก็ไอ้พวกนักฆ่าพระมีมิจฉาทิฐิก็ได
1: ้
0: คุณจะฆ่าพระคุณก็ฆ่าไปสิคุณบอกของคุณดียังไงเนี่ยเช่นว่าแขวนแล้วเหาะได้คุณก็โฆษณาไปเลยว่าพระคุณนี่แขวนแล้วเหาะได
1: ้ค่ะ
0: แต่นี่คุณไปบอกว่าของคนอื่นปลอมหมดถ้าไม่ใช่ของคุณเป็นพระเก้พระปลอมหมดและไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณไม่พูดเปล่าคุณเที่ยวไปขยายผลให้คนเข้าใจผิด
1: น
0: ี่ผมนี่มันขี้รำคาญและบางอย่างเรามีความรู้เนี่ยอย่างเรื่องหีบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไงเขาเรียกว่าคือพูดง่ายๆก็โจมตีท่านพ่อฟ้าแหละ
1: ค่ะ
0: เรียกท่านว่าเจหีบบ้างแล้วบอกว่าพระที่นี่เป็นพระเก้พระปลอมบ้างเพราะหีบที่ใส่พระเนี่ยเขาก็ไปเอาหลักฐานมาอันนึงว่าเป็นบริษัทในยุโรปแห่งหนึ่งที่ผลิตหีบเป็นครั้งแรกพ.ศ. 2557นั้นเขาก็เอาข้อเนี้ยมาอ้างว่าพระสมเด็จที่ท่านพ่อฟ้ามีเนี่ยเมื่อใส่หีบสร้างเมื่อพ.ศ. 2457เนี่ยพระนี้ก็ต้องสร้างหลัง2457ไม่ทันสมเด็จสมมตินะครับว่าหีบสร้างเมื่อพ.ศ. 2457จริงก็ไม่ได้หมายความว่าพระที่อยู่ในหีบนั้นน่
1: ะ
0: สร้างพ.ศ. 2457พระอาจจะสร้างมาก่อน
1: แล้ว
0: มาบรรจุก็ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่ผมอยากพูดวันนี้เนี่ยเพื่อจะชี้ว่าข้อมูลของเขาเนี่ยโกหก
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกนี้เป็นทาสฝรั่งเห็นไหมฝรั่งอะไรหน่อยก็จับเป็นสารณะจริงครับมีบริษัทในยุโรปแห่งหนึ่งเนี่ยเขาตั้งบริษัทขึ้นมาและผลิตหีบนะครับเมื่อพ.ศ. 2457จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้บริษัทเนี่ยมันเป็นเจ้าแรกของโลกไอ้หีบเหล็กแบบนี้นะครับต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและเมืองจีนทำค้าขายกันทั่วเอเชียทั่วโลกมานานแล้วไอ้ฝรั่งมาลอกแบบไปเหมือนกระสุนดินดำประทัดนี่นะครับฝรั่งก็มาลอกแบบจีนไอ้หีบเหล็กก็เหมือนกันทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ได้อย่างแข็งขันก็เพราะอะไรเพราะทวดผมเนี่ยคือเตี่ยของกงผมเนี่ยเป็นคนในยุครัชกาลที่4แล้วท่านเป็นคนสงขลามีเรือสำเภา3 หลักนะครับค้าขายระหว่างประเทศค้าขายกับ

0: ขากับเมืองใหม
1: ่
0: เมืองใหม่ที่เขาเรียกกันตอนนั้นก็คือเซี่ยงไฮ้ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ไปมาค้าขายระหว่างเซี่ยงไฮ้กับสงขลาเนี่ยเป็นประจำแล้วเวลาไปเมืองจีนก็เอาสินค้าไทยไปขายขากลับจากจีนมาก็เอาสินค้าจีนกลับมาแล้วสินค้าจีนก็เอามามากมายนะครับหนึ่งในสินค้าที่ทวดผมเอาเข้ามาคือหีบเหล็กพันหีบเหล็กคนในสงขลาจังหวัดสงขลาที่มีหีบเหล็กลูกหลานทั้งหลายได้รู้นะครับว่านั่นแหละเป็นสินค้าที่ทวดผมเนี่ยเอาเข้ามาจากเมืองเซี่ยงไฮ้มาขายผมเกิดมาใหม่ๆจำความได้นะครับก็เห็นหีบเหล็กอยู่แล้วกงก็มีอยู่ใบหนึ่งหีบเหล็กแบบนี้เนี่ยผมจึงจำได้รู้ดีพันจึงกล่าวได้ว่าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาผลิตหีบเหล็กแบบที่ท่านพ่อฟ้ามาใส่นี่นะครับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วจะไปนิยมยกย่องของฝรั่งเขาเป็นเจ้าแรกในโลกได้ยังไง
1: ค่ะ
0: คนสงขลาทั้งสงขลาใช้หีบเหล็กจากเมืองจีนทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: และเรื่องเหล็กนี่นะครับอย่าคิดว่าจีนเขาล้าหลังนะครับจีนมีความก้าวหน้าเรื่องเหล็กเนี่ยมากกว่าชาติใดในโลก
1: ค่ะ
0: ผมยกตัวอย่างนักรบที่เก่งกล้าสามารถเผ่าหนึ่งของโลกคืออะไรคือนักรบมองโกลนี่สามารถยึดเอเชียหมดยึดประเทศจีนได้หมดนะครับแล้วยึดไปถึงยุโรปได้ทำไมไอ้มองโกลมันถึงเก่งพวกนักวิเคราะห์สงครามพบในภายหลังนี่ว่าเพราะว่าไอ้มองโกลเนี่ยมันผลิตเหล็กแปรรูปเหล็กเป็นหัวเกาทันเนี่ยที่ต้องด้วยที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคนั้น
1: ค
0: ือหนึ่งสอดคล้องกับหลักพระศาสตร
1: ์
0: หลักพระศาสตร์เรามารู้จักกันทีหลังแต่พวกมองโกลเนี่ยมันรู้ศาสตร์นี้ก่อนมันผลิตลูกธนูหรือเกาทันนี่นะครับสามารถยิงได้ไกลและแม่นยำมากเพราะฉะนั้นในสมัยมองโกลเป็นใหญ่นะครับมันไปรบที่ไหนนะครับไม่มีใครสู้มันได้หรอกเพราะขนาดอีกฝ่ายยังไม่ทันเห็นตัวเลยมันยิงเกาทันเนี่ยไปนอนตายแล้วเนี่ยครับและไอ้มองโกลเนี่ยก็ไม่ได้เผ่าแรกที่ใช้เหล็กในการทำอาวุธนะครับพวกที่ใช้เหล็กทำอาวุธเนี่ยมันมีมาตั้ง 2,000 ปีก่อนมองโกลนานแล้
1: ว
0: ผมยืนยันนะครับว่าหีบเหล็กแบบที่พ่อฟ้าใส่พระมาเนี่ยจีนเป็นประเทศที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทวดผมนี่แหละอ
1: ้
0: างท่านไปไหนท่านตายไปนานแล้ว
1: ค
0: ้าขายสงขลากับเซี่ยงไฮ้เนี่ยสินค้าหนึ่งที่นำเข้ามาเซี่ยงไฮ้ก็หีบเหล็ก คนทั้งสงขลาคือเมื่อก่อนตู้เซฟไม่มีนะครับใช้หีบเหล็กทั้งนั้น
1: ใช้หีบเหล็กใส่
0: แบบนี้เพราะฉะนั้นจีนก็ทำมาก่อนแล้วไม่ใช่มาทำเมื่อฝรั่งไปตั้งบริษัทผลิตหีบเหล็กในปี2457
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และแม้ว่าไอ้ฝรั่งนั้นมันจะสร้างหีบเหล็กในปี2457
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้หมายความว่าของในหีบเนี่ย
1: จ้ะ
0: สร้างหลัง2457หรือสร้าง2457
1: ค่ะ
0: เพราะของที่จะสร้างมันต้องสร้างมาก่อนใช่มั้ยครับ
1: สร้างมาก่อนแล้วก็มาบรรจุ
0: จึงจะมาบรรจุก็ได้แต่นี่ผมไม่ยืนยันว่าจะใช้หีบเหล็กของไอ้ฝรั่งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าหีบของพ่อฟ้าทั้งหมดเป็นหีบเมืองจีนเพราะลักษณะโลหะรูปแบบนี้ผมจำได้ติดตาผมเป็นคนจำอะไรแม่นท่านทั้งหลายก็ฟังดูที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ต้องโน้ตนะพูดปากเปล่า
1: ไม่เคย
0: ก็มีความทรงจำเพราะผมจำได้แม่นยำว่าหีบเหล็กแบบนี้ทวดผมเนี่ยเป็นคนนำเข้ามาจากเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าแรกและขายให้กับคนทั้งสงขลาขายให้กับคนทั้งระโนดพี่น้องประชาชนฟังผมพูดเนี่ยท่านลองนึกดูดิครับอิฐหินปูนทรายเมื่อมาประกอบเข้าเป็นองค์พระแล้วเนี่ยคนกราบไหว้ไหม
1: ไหว
0: ้คนกราบไหว้แล้วใครบอกว่าปลอมได้ไหมไม่มีใครกล้าบอกว่าปลอมได
1: ้คนที่จะพูดได้คือคนนั้นจิตใจ
0: ประธานในโบสถ์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอิฐหินปูนทรายทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: และพอประกอบเป็นองค์พระแล้วคนก็กราบไหว้บูชา
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นอย่าว่าแต่เป็นอิฐหินปูนทรายที่ประกอบเป็นองค์พระเลย
1: ค่ะ
0: ให้ตามต้นหมากรากไม้เราปันดังรถก็จะเห็นนะครับคนเอาผ้าเหลืองไปผ้าแดงไปเบือบนไว้เนี่ย
1: คนก็ต้องยกมือไหว้เ
0: ลยแล้วนี่ก็เป็นองค์พระเนี่ยพระแบบนี้ก็เป็นองค์พระพุทธรูปที่สมบูรณ์นะครับเป็นแบบอย่างเป็นแบบต้นแบบคือพระประธานวัดระฆังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นองค์พระแล้วเนี่ยคุณบอกว่าปลอมเนี่ยผมไม่เคยกล่าวว่าพระใครปลอมแม้เรารู้จะเต็มอกว่าพระเนี่ยไม่ใช่พระวัดระฆังหรือไม่ใช่พระสายวังหรือพระที่นายกนายขอสร้างขึ้นเนี่ยผมก็ไม่กล่าวว่าพระปลอมเพราะเมื่อประกอบเป็นองค์พระแล้วเนี่ยเราสามารถกราบไหว้ได้สนิทใจและหวังในความเป็นสิริมงคลได้เสมอเพราะเมื่อเรากราบพระแล้วอย่าคิดว่าเรากราบอิฐหินปูนทรายให้แกนึกถึงพระธรรมเรากราบพระธรรมเรากราบคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าอย่างนี้เราก็มีหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมรู้จักพ่อฟ้ามาก็นานแล้วก็ไม่เห็นเคยก็ได้ยินแกพูดว่าพระใครปลอมแต่แกบอกพระของแกเนี่ยเป็นพระที่มีจากหีบที่มีบรรพบุรุษให้มาอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ได้อาศัยใบบุญนะครับมา

0: ไปแจกจ่ายผมก็ไปขายไปให้ผู้ดักผู้ใหญ่ก็มาขอแม้พระที่ผมแขวนคอนะครับก็เรียนว่าพระที่พอฟ้าให้มานะครับองค์เนี้ย
1: แขวนตลอดนะ
0: เนี่ยนี่เป็นพระแขวนคอนี่พอฟ้าให้นะครับ
1: แล้ว
0: ผมไปเลี่ยมทอง
1: ร
0: องเพชร
1: ละองค์ใช่
0: เนี่ย
1: เลี่ยมทอง
0: เนี่ยท่านก็กรุณาให้ผมแล้วผมก็ไม่ใช่แบบคนที่โง่งมงายไม่ดูของจริงของปลอมไม่เป็นนะครับผมดูเป็นแต่ผมไม่กล่าวว่าองค์ไหนจริงองค์ไหนปลอมแต่องค์นี้ผมก็นับถือและเมื่อพระเนี่ยเมื่อมาแขวนแล้วพระพุทธคุณมีอยู่เราจะสัมผัสรู้ได้ว่าพระองค์นี้คุ้มครองป้องกันเราหรือไม่นะครับผมอยากจะเรียนว่าทำไมถึงเอาพระนี่มาแขวนคอเพราะมีนิมิตปรากฏขึ้นและตั้งแต่พระแขวนคอนะครับโอ้โหเรียกว่าโชคลาภวาสนาเนี่ยหลั่งไหลเป็นน้ำเลย
1: เยอะมากขึ
0: ้นแล้วใครจะว่าพระปลอมเนี่ยพระองค์นี้สร้างขึ้นพ.ศ. 2411-12 นะครับตอนรัชกาลที่5ครองราชปีที่1
1: ค่ะ
0: เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยอักษรจปลเนี่ยมันจะมีในปี2412ได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะมีพระบรมราชโองการให้ใช้ตราจปลเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2527
1: ค่ะ
0: ไม่ผิด
1: ค่ะไม่ผิด
0: มีพระบรมราชโองการในรัชกาลที่5ให้ใช้จปลเนี่ยเป็นตราพระปรมาภิไธยจริงแต่ตราพระปรมาภิไธยที่ประกาศให้ใช้นั้นน่ะไม่ใช่อย่างนี
1: ้
0: เป็นตาจปลอย่างนี้ประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและเป็นแบบอย่างตราพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์มาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บุญมาเนี่ยต้องรับอย่าปฏิเสธบุญคือจะมากน้อยก็ต้องทำเพราะมันคือบุญอย่างพระคุณเจ้าเดินทางมาเนี่ยเชื่อว่าการที่จะไปหาปัจจัยที่ไหนเนี่ยท่านก็ยากมากโดยเฉพาะจากการที่พระคุณเจ้าเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยนะเรื่องเจ็บป่วยนี่ก็ทรมานอยู่แล้วเนาะแล้วปัจจัยก็เลยต้องถวายให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ว่าตัดแว่นตัดอะไรก็มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มารับพระสมเด็จเพื่อไปต่อยอดพระพุทธศาสนาสานต่อดำรงไว้ก็คือพระเนี่ยเกิดมาเพื่อคุ้มครองปกป้องประชาชนแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาปกป้องประชาชนก็ต้องถวายให้กับวัดวาแล้วก็วัดวาก็ให้ประชาชนได้บูชาร่วมบุญนำปัจจัยไปสร้างโบสถ์สร้างวัดนั่นคือการต่อยอดพระพุทธศาสนาพอฟ้าก็แจกพระให้กับประชาชนทุกเสาร์อาทิตย์นะก็ตามที่เห็นเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดให้เรามีเงินและเราเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยชีวิตของเรายามตายไปเงินทองก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่สิ่งของที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยยามตายไปก็เป็นสมบัติคนอื่นเงินทุกบาทก็ไม่ใช่เงินของเราใช้ไปก็เป็นเงินคนอื่นแต่สิ่งนี้ติดตัวเป็นสมบัติเราคือความดีความชั่วถ้าเราทำความดีมากๆก็ติดตัวเราไปไม่ว่าเราอยู่หรือเราตายความชั่วเช่นกันไม่ว่าเราอยู่หรือตายก็เป็นสมบัติของเรามันอยู่ที่เราปฏิบัตินะก็เดี๋ยวในช่วงหัวค่ำมาเจอกับผม

0: ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะได้ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหากท่านเดินทางมาเองนะคะสามารถเซิร์ช Google Map ค่ะชื่อว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะทุกท่านสามารถมาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเวลา10โมงถึง4โมงเย็นนะคะและที่สำคัญนะคะมีการแจกพระสมเด็จนะคะให้ทุกท่านเลยคนละ1องค์ค่ะและยังมีอาหารนะคะให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับความอร่อยของเราได้เลยนะคะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมากันเยอะๆนะคะแล้วก็พบกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
2: สบู่รังนกคอล

0: พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมกราบขอพรทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาให้ตั้ง GPS ว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีตั้งอยู่ลำลูกกาคลอง7เทศบาลซอย1ทุกคนทุกครอบครัวที่เดินทางมาแล้วก็จะได้รับพระท่านละ1องค์ค่ะคือพระสมเด็จที่ผอ.มอบให้เนี่ยคือพร้อมพกใช้พกกับตัวส่วนผอ.เนี่ยใส่ที่ตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า50องค์ซึ่งจะใส่ไว้ในเสื้อเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและผอ.เชื่อว่าทุกคนที่มารับพระสมเด็จจากผอ.ฟ้าได้พกแล้วชีวิตของท่านน่ะ1สิ่งที่ได้คือความสงบในใจเราความสงบของจิตใจเนี่ยเริ่มต้นก็จะทำให้สมองเราเนี่ยโลดแล่นในการที่จะคิดจะทำงานหรือการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เรารอบคอบขึ้นพระเนี่ยหนุนนำทางด้านเสริมสิริมงคลชีวิตแต่ต้องพกพระเนี่ยมีไว้พกกับตัวการที่ผอ.ฟ้ามอบให้ทั้งกรอบทั้งแหนบไม่ใช่ลงทุนแค่องค์พระองค์พระเนี่ยประเมินราคาไม่ได้เลยนะแต่กรอบและแหนบเราก็ลงทุนให้ด้วยเพื่อให้ท่านได้พกทันทีมอบให้ท่านละ1องค์ฟรีอาหารฟรีรับพระฟรีครอบครัวท่านมีสมมุติมี100คนมาทั้ง100ก็ได้100องค์ค่ะอันนี้คือฝากไว้นะคะแล้วก็พระคุณเจ้าที่ท่านจะเดินทางมารับพระสมเด็จก็สามารถติดต่อโดยตรงโดยการนำเอกสารเอกสารก็ไม่ยุ่งยากตาตั้งเจ้าวาดตาตั้งวัดแล้วก็การสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างอะไรก็ถ่ายภาพมาว่ากำลังสร้างอะไรเส้นสร้างถนนทางเข้าวัดก็ถ่ายภาพมาแนบกับเอกสารถ้าเป็นเจ้าวาดก็จะไม่ยุ่งยากนะคะก็สามารถติดต่อรับได้ทั่วประเทศไม่ว่าเหนือใต้อีสานหรือทุกภาคที่ขาดปัจจัยแต่ถ้าท่านเชื่อเรื่องพุทธคุณของพระสมเด็จโบสถ์ที่สร้างสำเร็จแล้วจำนวนหลายร้อยวัดที่ผอ.ฟ้าได้ถวายในการถวายให้พระคุณเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะการเดินทางมาเนี่ยถ้าเดินทางไกลก็จะมีปัจจัยค่าเดินทางกลับด้วยก็คือพระเนี่ยจะถวายเริ่มต้นให้วัดละ500องค์
1: 500
0: องค์เพื่อไปตั้งพุ่มกฐินหรือพระป่าก็สามารถติดต่อที่ฟ้าให้ทีวีไม่ยากค่ะเดินทางมาแล้วก็ยื่นเอกสารก็สามารถรับพระได้เลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะรายการฟ้าให้ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนะคะได้หมดเวลาลงแล้วทุกท่านนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นที่ททบ.5 กฎหมายเลข5ค่ะก็วันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ Hello everyone I'm Ton Gra Welcome to Show Me Your Kid Let's have fun and learn together
1: สนับสนุนโดย Kiseo Studio เครื่องดื่มโยคุ

0: คิดดิสคริปวันนี้พิธีกรแก๊งคิดดิไทม์ทั้ง5ของเราจะพาทุกคนขึ้นเหนือไปสู่อ้อมกอดของขุนเขากันที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับและจุดหมายแรกก็คือการไปเป็นอาสาสมัครตัวน้อยดูแลเพื่อนตัวโตที่ใจดีที่สุดในโลกที่ปางช้างแม่วางนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อันดาค่ะ
3: ปันค่ะ
4: เอมิค่ะ
5: ฮันบีดครับ
6: สตาร์ทครับ
7: รู้ไหมคะปางช้างที่นี่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่มีกิจกรรมอันตรายต่อน้องช้างเลยค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตของช้างค่ะ
9: และวิธีการดูแลพวกเขาอย่างถูกต้องกันค่ะ
10: พวกเราพร้อมลุยเพื่อพาทุกคนไปสัมผัสชีวิตที่ช้างแบบใกล้ชิดกันครับ
11: โอ้โหช้างตัวใหญ่มากเขาจะฉีดน้ำใส่ผมไหมครับ
0: ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่วางนะครับวันนี้แก๊งคิดดิไทม์จะพาทุกคนมาสัมผัสความน่ารักของพี่ใหญ่แห่งพงไพรกันที่ปางช้างแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่ไม่ใช่แค่ที่เที่ยวทั่วไปนะครับแต่เป็นปางช้างเชิงอนุรักษ์ที่เน้นความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนครับและน้องๆรู้ไหมครับว่าช้างแต่ละตัวที่นี่มีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับวันนี้ภารกิจของน้องๆทั้ง5คนคือการสวมบทบาทเป็นอาสาสมัครตัวน้อยเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของช้างตั้งแต่การเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพไปจนถึงการทำสปาดูแลผิวพรรณให้พี่ช้างกันกลางลำธารเลยละครับพร้อมที่จะไปสร้างมิตรภาพกับเพื่อนตัวโตกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามแก๊งแสบไปบุกป่ากันเลยครับเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการทำความรู้จักพี่ช้างผ่านอาหารครับการจะสนิทกับช้างต้องเริ่มที่ความเข้าใจนะครับปางช้างที่นี่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่มีการขี่ช้างแต่ให้เราได้ดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวเริ่มจากการป้อนอาหารที่มีประโยชน์อย่างกล้วยและอ้อยครับ

0: สตาร์ทไม่ต้องกลัวยืดแบบนี้เลย
1: โอ้โหพี่ช้างชัยวงหยิบกล้วยหมดเลยจะหมดตะกร้าแล้วครับ
0: เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าช้างตัวหนึ่งเนี่ยกินอาหารมากถึง 10% ของน้ำหนักตัวเลยนะคะ
2: ดูสิคะพี่ช้างเขารู้จักรอด้วยพอนาบอกว่ารอเขาก็นิ่งเฉยเลยดูสิเขาความจำดีจริงๆด้วย
3: เวลาป้อนลองสังเกตดูนะครับถ้าพี่ช้างใส่หูแบบนี้แสดงว่าเขากำลังแฮปปี้ครับ

0: เบบี้จะปั้นให้พอดีคำเพื่อพี่ช้างจะได้กินง่ายๆค่ะ
1: วิตามินบอลสูตรนี้มีทั้งมะขามเปียกที่ช่วยในการย่อยอาหารและเกลือที่ช่วยเสริมแร่ธาตุเป็นวิตามินบำรุงชั้นดีเลยค่ะ
2: พี่ๆก็ช่วยกันปั้นสักกลมสวยเลยส่วนสตาร์ทก็ช่วยชิมเอ้ยช่วยส่งส่วนผสมให้พี่ๆเขานะครับ
3: ส่วนผสมใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมช่วยตำเพิ่มนะครับ
4: อันดาว่าใส่กล้วยเพิ่มดีกว่าค่ะพี่ช้างน่าจะชอบรสหวาน
5: ผมจะปั้นลูกใหญ่ๆเลยครับผมจะเอาไปให้ช้างตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยครับ

ลังจากที่พี่ช้างอิ่มท้องความสนุกก็เริ่มขึ้นแล้วล่ะครับไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือการจูงพี่ช้างเดินชมป่าลงไปที่ริมน้ำเพื่อทำสปาช้างกันครับ

การอาบน้ำขัดตัวช่วยให้ช้างผ่อนคลายและกำจัดแมลงที่เกาะตามผิวหนังครับและการอาบน้ำให้ช้างก็ไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดนะครับแต่เป็นการช่วยนวดผิวกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและยังเป็นการสร้างสายใยความผูกพันระหว่างคนกับช้างอีกด้วยครับ

0: พี่ๆดูนั่นสิแพลอยมาเป็นแถวเลยน่าสนุกจังครับ
1: ล่องแพดูวิวน่าจะสนุกดีนะคะดูสงบดีค่ะ
2: แต่อันดาว่าน่าตื่นเต้นมากกว่า
3: เราต้องไปพิชิตสายน้ำแม่วางกันแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าการล่องแพเป็นเสน่ห์อันดับหนึ่งของแม่วางเลยล่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวให้พร้อมในคลิปหน้าเราจะไปล่องแพกันครับ
5: โอเค
6: เอาล่ะสิครับทริปแม่วางแห่งนี้ยังไม่จบครับในตอนหน้าเราจะพาเด็กๆไปล่องแพไม้ไผ่กันเพราะเขาว่ากันว่าถ้ามาแม่วางแล้วไม่ได้ล่องแพไม้ไผ่ก็เหมือนกับมาไม่ถึงครับจะสนุกจะมันหรือจะชิลขนาดไหนและแม่วางจะยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ไว้ได้ขนาดไหนต้องรอติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับบ๊ายบาย

0: ิตตี้แคนคุกค่ะ
1: เข้าสู่ช่วงคิดดี้แคนคุกวันนี้เราจะชวนน้องๆมาสนุกกับเมนูสุดน่ารักที่ทำง่ายไม่ต้องใช้เตาอบและที่สำคัญเด็กๆก็สามารถทำตามได้ไม่ยากเลยล่ะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนคัพเค้กธรรมดาให้กลายเป็นคัพเค้กมีน้อยแสนน่ารักด้วยการตกแต่งง่ายๆแต่รับรองว่าออกมาน่ารักจนอยากจะเก็บไว้ดูแต่สุดท้ายก็คงต้องกินอยู่ดีครับและก่อนจะไปเริ่มทำคัพเค้กมีน้อยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเชฟตัวน้อยทั้ง8คนของเรากันก่อนเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เอลิน่าค่ะ
4: น้องใบบัวค่ะ
5: น้องวานิสครับ
6: ของขวัญค่ะ
7: หนูทอปัดค่ะ
8: คิกกี้ค่ะ
9: น้องปูผาครับ
10: น้องเอรินค่ะ
1: สำหรับเมนูวันนี้อุปกรณ์และวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็มีไม่เยอะนะครับเริ่มจากคัพเค้กสำเร็จรูปซึ่งวันนี้เราไม่ต้องอบเองเพราะเราจะนำคัพเค้กที่เตรียมไว้แล้วมาตกแต่งให้กลายเป็นเจ้าหมีน้อยของเราครับจากนั้นเตรียมวิปครีมหรือครีมสำหรับตกแต่งพร้อมถุงบีบและหัวบีบครับส่วนที่จะช่วยทำให้เจ้าหมีของเราดูเหมือนมีขนฟูนุ่มก็คือเกล็ดน้ำตาลสำหรับตกแต่งและสุดท้ายคือตาจมูกและหูหมีสำหรับประกอบใบหน้าครับเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะครับนำคัพเค้กสำเร็จรูปที่เตรียมไว้มาวางบนจานหรือภาชนะสำหรับตกแต่งให้เรียบร้อยครับ
11: เริ่มจากวางคัพเค้กให้เรียบร้อยสำหรับการตกแต่งค่ะ
1: วันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาอบเค้กเองเพราะพระเอกของเราคือการตกแต่งนั่นเองครับ
4: บีบครีมให้ทั่วหน้าคัพเค้กเพื่อเตรียมเป็นขนของเจ้าหมีค่ะ
1: ต่อมาเป็นขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการบีบครีมลงบนหน้าคัพเค้กค่อยๆบีบครีมให้ทั่วบริเวณด้านบนของคัพเค้กโดยพยายามให้ครีมมีความหนาพอที่จะช่วยให้เกล็ดน้ำตาลติดได้ดีครับ
12: โดยเก็บน้ำตาลพอให้ทั่วๆเลยครับจะได้ดูมันขุ่นๆเจ้าหมี
1: เมื่อบีบครีมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเพิ่มความฟูให้เจ้าหมีของเราด้วยการโรยเกล็ดน้ำตาลลงบนครีมครับค่อยๆโรยให้ทั่วทั้งบริเวณเพื่อให้เกล็ดน้ำตาลติดกับครีมและดูคล้ายกับขนของหมีน้อยนะครับ
13: ปิดหูหมีสองข้างให้เรียบร้อยเท่านี้เจ้าหมีก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะ
1: จากนั้นก็ถึงเวลาประกอบร่างเจ้าหมีกันแล้วครับเริ่มจากการติดหูทั้งสองข้างบริเวณด้านบนของคัพเค้กครับจัดตำแหน่งให้หูอยู่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เจ้าหมีของเราดูสมมาตรและน่ารักครับ
14: ปิดตาให้พอดีกันทั้งสองข้างเจ้าหมีของเราจะได้น่ารักน่ารักค่ะ
1: ต่อไปมาติดดวงตากันครับเลือกตำแหน่งบริเวณด้านหน้าของคัพเค้กแล้วค่อยๆติดตาทั้งสองข้างลงไปครับอย่าลืมเว้นระยะให้พอดีกันนะครับเพราะตำแหน่งของดวงตาจะช่วยทำให้เจ้าหมีของเราดูน่ารักมากขึ้นนั่นเองครับ
15: สุดท้ายติดจมูกตรงกลางเท่านี้หน้ามีของเราก็เสร็จแล้วค่ะ
1: มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการตกแต่งใบหน้านั่นก็คือการติดจมูกครับนำจมูกมาติดตรงกึ่งกลางระหว่างดวงตาทั้งสองข้างเพียงเท่านี้ใบหน้าของเจ้าหมีก็สมบูรณ์แล้วล่ะครับ
16: คัพเค้กหมีน้อยของผมน่ารักมากเลยครับ
1: และแล้วคัพเค้กธรรมดาของเราก็กลายร่างเป็นคัพเค้กมีน้อยแสนน่ารักเรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่มีคัพเค้กสำเร็จรูปครีมเกล็ดน้ำตาลและของตกแต่งอีกเล็กน้อยก็สามารถสร้างสรรค์เมนูน่ารักน่ารักได้โดยไม่ต้องใช้เตาอบเลยล่ะครับ
17: ทำง่ายแถมยังน่ารักเลยน่ากินมากมากเลยค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะ
1: เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำตามได้ง่ายๆและสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆมาช่วยกันตกแต่งได้ด้วยนะครับใครอยากลองทำคัพเค้กมีน้อยแสนน่ารักแบบน้องๆก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วลงมือสร้างสรรค์เจ้าหมีในแบบของตัวเองกันได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงคิดดี้แคนคุกครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
18: Now let's shine with confidence. Welcome to Kiddy Model.

0: คิดดี้เมืองสยาม
1: สวัสดีค่ะพบกับหนูน้องนาลากับภาษาไทยวรรณคำวันนี้คำศัพท์ของเราคือคำว่าน้ำใจน้ำใจแปลว่าการมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นค่ะตัวอย่างประโยคเช่นหนูแบ่งขนมให้เพื่อนเพราะหนูมีน้ำใจค่ะถ้าเรามีน้ำใจเพื่อนก็จะรักและมีคนเอ็นดูค่ะสุดท้ายนี้มาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: That's all for today and show me your kid Thank you for watching See you next time สวัสดีครับBye bye
3: และตอนนี้ละครทำนำสุขมารอแล้วครับจะเป็นตอนอะไรไปรับชมกันได้เลยครับ

าปกรรมและความผิดพลาดในอดีตไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาแม้จะหนีขึ้นมาถึงยอดเขาสูงแค่ไหนเงาแห่งความเห็นแก่ตัวก็ยังคงตามหลอกหลอนผู้กระทำเช่นเดียวกับนัทที่เลือกสวมผ้าขาวเพื่อหนีความจริงท่ามกลางความโกรธแค้นแผดเผาหัวใจของเพชรผู้เป็นพี่ชาย

0: ผมขาวด้วยนะมึง
1: ไอ้นัทพี่เพชร
0: มึงหนีมาบวชล้างซวยที่นี่เหรอมึงคิดว่าผ้าขาวเนี่ยจะทำให้มึงลืมเรื่องที่มึงทำไว้กับพ่อได้งั้นเหรอ
1: เพชรมึงขอร้องนะพี่อย่าพูดเรื่องพ่อที่นี่เลยนะที่นี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
0: ศักดิ์สิทธิ์เหรอได้

0: ารมึงคุยกูนอก
1: เมื่อความลับถูกเปิดเผยกลางลานหินความอัดอั้นตันใจที่เก็บกดมานานนับปีก็ระเบิดออกน้ำตาของความเสียใจและการต่อสู้ดิ้นรนปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างคนหนีปัญหากับคนแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว
0: มานี่มานี่เลยกูขอพูดอะไรหน่อยนะเงิน3ล้านที่กูสาหามาสายตัวแทบขาดเพื่อที่จะมารักษาพ่อแต่มึงกลับเอาไปเล่นแชร์ลูกโซ่บ้าบอเนี่ยจนหมดจนพ่อต้องออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวตามมีตามเกิดจนพ่อกูตายแล้วมึงรู้ไหมตอนนี้แม่ของเราเข้าโรงพยาบาลไปอีกคนเพราะไอ้พวกเจ้าหนี้ที่มึงก่อไว้เนี่ยมันพังบ้านเราไปหมดแล้วแต่มึงกลับมานั่งสมาธิหาความสงบเงียบนะ
2: พี่แมทขอโทษพี่ผมผิดไปแล้วพี่ผมแค่อยากได้เงินเพิ่มอ่ะผมอยากให้พ่อได้ไปโรงพยาบาลดีๆผมไม่ได้ตั้งใจทำให้พ่อตายเลยนะครับทุกคืนผมนอนหลับมองเห็นแต่หน้าพ่อพี่รู้ไหมผมโคตรทรมานเลยอ่ะผมกลัวผมก็เลยหนีมาอยู่ที่นี่อ่ะ
0: มึงทรมานเหรอกูต้องตื่นเช้ามาสู้กับหนี้10ล้านที่มึงก่อไว้กูต้องทำงานจนแทบกากเลือดกูไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะร้องไห้ด้วยซ้ำ
1: ท่ามกลางความมืดมนของจิตใจแสงสว่างแห่งธรรมะได้ก้าวเข้ามาโปรดสัตว์พระอาจารย์ผู้เมตตาเดินเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้าทลายกำแพงแห่งความโกรธแค้นและช่วยชี้ทางสว่างให้ผู้ที่หลงทางได้ตื่นรู
0: ้ตอนนี้มึงต้องไปมอบตัวกับตำรวจแล้วล่ะรับผิดชอบสิ่งที่มึงก่อไว้เดี๋ยวนี
3: ้โยมจะมาถือศีลแต่จิตใจโยมยังร้อนรุ่มอยู่นะความสุขกายสุขใจมันก็ไม่เกิดนะโยมนะโยมต้องกลับไปแก้ไขปัญหานะไปพร้อมพี่เขาเลยก็ได้นะเดี๋ยวไปลาสิกขากับพระอาจารย์ในศาลาโยมควรจะกลับไปแล้วก็ไปคุยกับพี่โยมนะไปแก้ไขปัญหากันนะไม่ใช่หลบหนีมาแบบนี้นะกลับไปแล้วค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันนะเจริญพร
1: ความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การหนีโลกขึ้นไปอยู่บนที่สูงความสุขสุขุมในชีวิตไม่ใช่การวิ่งหนีจากปัญหาเพื่อไปอยู่ในที่ที่สบายใจแต่คือการกล้ากลับลงไปเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาที่พังทลายให้ดีขึ้นได้ด้วยสติและปัญญา

0: ี่เพชรครับผมขอโทษครับผมจะไม่หนีอีกแล้วครับพี่จะให้ผมติดคุกพี่จะให้ผมทำงานใช้หนี้จนตายผมก็ยอมผมขอแค่โอกาสได้กลับไปดูแลแม่แล้วก็ใช้หนี้ที่ผมก่อผมก็พอใจแล้วครับ
1: ดีมากไอ้น้องรักเรากลับไปสู้ด้วยกัน

ซึ้งว่าจุกน้ำตาจะไหลพี่น้องมันคุยกันจบกันได้ด้วยดีคิดว่าพี่มันจะฟาดน้องเขาซะแล้วเดี๋ยวต้องไปกราบเรียนพระอาจารย์เอกธนัตดีกว่าวรรคเรื่องเนี้ยมันจบสวยกว่าที่คิดไว้เฮ้ย

0: ไปบวชไปปฏิบัติธรรมนั้นนะเราก็เปลี่ยนได้แค่ชุดเนาะคุณโยมเนาะชุดจะไม่ว่าจะเป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะหรือจะเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่เพียงสภาวะภายนอกนะมันไม่สามารถที่จะดับอารมณ์ดับความทุกข์ในจิตในใจเราได้เนาะเราอาจจะไปพึ่งพาสถานที่ได้นะอาจจะไม่มีเจ้าหนี้ตามไปทวงนะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรตามไปรุมเร้าเราจากสิ่งภายนอกแต่คุณโยมจิตของโยมก็ยังมีนะสภาวะพวกนี้ตามไปอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราสามารถหนีจากสภาวะภายนอกได้แต่สภาวะภายในจิตใจเรานั้นเราไม่สามารถจะหนีไปได้นะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติเนาะตั้งใจตั้งจิตใหม่แล้วก็ต่อสู้กับปัญหาด้วยการที่เดินหน้าเข้าหามันเนาะมีปัญหาอะไรมีหนี้สินต่างๆเนี่ยเราควรจะคุยนะควรจะไปคุยกันกับเจ้าหนี้ก่อนเพราะว่าถ้าหากโยมหนีมันไม่ได้เกิดสิ่งดีๆให้กับโยมเลยโยมก็จะทุกข์กายทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นก็จะหนีไปเรื่อยๆไม่ว่าโยมจะหนีไปที่ใดก็แล้วแต่ปัญหามันก็ยังไม่หมดคุณโยมต้องตั้งสติแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ได้แล้วเราก็จะเกิดสติปัญญานะมีทางออกแก้ไขปัญหาได้นะเมื่อปัญญาเกิดนะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาสติเข้ามามองเห็นนะว่าสิ่งนั้นเราควรจะแก้ยังไงสิ่งนี้เราควรจะแก้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าโยมจะไปเอาสิ่งภายนอกเข้ามาปิดบังอย่างไรก็แล้วแต่นะแต่จิตภายในของโยมนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอามาปิดบังได้เนาะให้เรากล้าสู้แล้วก็กล้าที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับปัญหาและปัญหาต่างๆเราจะแก้ไขได้นะคุณโยมนะเจริญพร
1: แก้ไขชื่อ

0: ลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำและหำฮาและโหดผู้จ่อในหูคอปตำรวจมนุษย์หมาป่าติดตามได้ทางมูฟวี่วิกเอ็นสเปเชียลกับวูฟคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: อัศชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภาพรช่างกลคุณกิฟต์โชติรสสมบูรณ์รวมถึงล่ามภาษามือคุณคมคิดศาสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะสวัสดีพี่เพิ่งเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดได้อีกหนึ่งช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นนะคะมาพูดกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะแต่ถ้าพลาดการรับชมวันนี้นะคะไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะทบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยหาสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์พบกับเว็บไซต์ใหม่นะคะที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ทบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเรากันด้วยนะคะแน่นอนข่าวเช้านี้ยังต้องติดตามเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือก่อนหน้านี้เราพยายามรายงานเรื่องของเส้นทางการเงินมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะแตะถึงหลักพันล้านบาทแต่ล่าสุดเส้นทางการเงินที่ตำรวจเขาออกมาแถลงอยู่ที่215ล้านบาทแล้วมันมีการถามถึงผู้ที่เกี่ยวโยงคือคิดว่าการกระทำครั้งนี้ไม่น่าจะมีแค่2คนก็คือสมีโชติกับนางเอแล้วกันเนาะบอกแบบนี้นะคะอาจจะมีไม่ได้มีแค่นี้น่าจะมีมากกว่านี้ตำรวจคาดการว่าอาจจะมีมากกว่า 2-3 คนด้วยค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติแล้วก็สีกาเอขณะนี้อยู่ในขั้นตอนค่ะที่พนักงานสอบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบใน2ประเด็นนะคะคุณผู้ชมประเด็นแรกก็คือกรณีที่สมีโชติเนี่ยกระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยมีการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้ออกใบเป็นใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดอันนี้คือความผิดที่ชัดเจนกรณีที่1แล้วนะคะกรณีที่2ก็คือเป็นการตรวจสอบหาเส้นเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมเนี่ย215ล้านบาทอันนี้ตำรวจพูดเหมือนทำนองว่าแบบมีต้นขั้วนะคือใบอนุโมทนามันต้องมีต้นขั้วค่ะแล้วก็เวลาเซ็นน่ะเจ้าว่าเซ็นคนเดียวไม่ได้ต้องมีไวยาวัจกรวัดเนี่ยเซ็นด้วยดังนั้นน่ะมันก็มีเรื่องของความผิดว่ามันจะมีแค่2คนนี้หรือไม่ผู้บังคับการกองปราบปรามคาดว่าในคดีเนี้ยจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนค่ะการตรวจสอบเส้นเงินขณะนี้กองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อที่จะโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดคือเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เจ้าหน้าที่ระบุณตอนนี้เนี่ยแค่ปีเดียวนะคะคุณผู้ชมมันจะต้องตรวจสอบโยงไปตั้งแต่อดีตเจ้าอาวาสท่านเก่าคือหลวงพ่อหวนว่าตั้งแต่ท่านมรณภาพเนี่ยเส้นทางการเงินเป็นในรูปแบบไหนส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการจัดตั้งมูลนิธิของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์สมีโชติเนี่ยแหละค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิดังกล่าวเพิ่งเริ่มจัดตั้งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือลักษณะเนี่ยเริ่มตั้งแต่เหมือนกระบวนการตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่มีข่าววัดพระบาทน้ำพุแล้วเหมือนเจ้าอาวาสเนี่ยรู้ตัวก็เลยจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อทำให้มันถูกต้องแต่ไปโป๊ะตรงที่ว่าไปออกใบอนุโมทนาบัตรคราวนี้ตำรวจเนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิว่ามีผู้ใดร่วมด้วยบ้างบางคนพี่พึ่งบอกอาจจะมีเขาเรียกว่าคนที่เขาเล่นพระอ่ะ
1: ค่ะ
0: ร่วมอยู่ด้วยก็มีนะ

0: าจจะมีแบบนั้นด้วยทั้งนี้เนี่ยแม้ยังไม่สามารถระบุเจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งได้แต่จากพฤติการที่ตรวจพบเนี่ยตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินซึ่งมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุนะคะต้องบอกว่าวิธีการคล้ายคลึงกันมากตำรวจสอบสวนที่ทำคดีเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกับที่ทำวัดพระบาทน้ำพุเพราะเห็นช่องโหว่ในการจัดตั้งมูลนิธิตรงนี้ด้วยสำหรับสถานะทางการเงินทั้งหมดตอนนี้กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อไปตรวจสอบรายละเอียดทิศทางของเงินทั้งรายการเงินไหลเข้าแล้วก็เงินไหลออกรวมถึงการพิสูจน์ที่มาแล้วก็ปลายทางของเงินในแต่ละส่วนด้วยเพื่อที่จะได้เห็นภาพเส้นทางการเงินที่มันชัดเจนส่วนประเด็นการจัดทำพระเครื่องและวัตถุมงคลของวัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้นแม้พบว่ามีการจัดทำหลายประเภทค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบรายได้จากส่วนนี้ทำได้ยากเนื่องจากมีการชำระด้วยเงินสดแล้วก็โอนเงินโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่มันชัดเจนคุณผู้ชมคิดดูนะถ้ามีเม็ดเงินในร่วมการจัดทำวัตถุมงคลด้วยหลายๆคนบอกว่าทะลุพันล้านแน่นอนค่ะแต่ว่าตรงนี้ตำรวจบอกแล้วมันตรวจสอบยากขณะนี้นะคะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเงินที่ได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลไหลเข้าสู่มูลนิธิหรือว่าเข้าบัญชีของวัดเนื่องจากตำรวจเนี่ยเพิ่งจะเข้าตรวจค้นแล้วก็ตรวจยึดพยานหลักฐานออกมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากปปง.ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตำรวจจะเห็นเพียงตัวเลขของเงินแต่ยังไม่เห็นเส้นทางที่มาแล้วก็ปลายทางอย่างแน่ชัดแล้วก็ละเอียดตอนนี้ต้องให้เวลาตำรวจเขาทำงานเพื่อจะวิเคราะห์นะคะเพราะการดำเนินคดีอาญาไม่สามารถยึดเพียงคำให้การหรือว่าคำซัดทอดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้แต่ต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การเงินในเรื่องของการพิสูจน์ความเป็นจริงคือต้องบอกแบบนี้ที่เรารายงานข่าวไปเนี่ยตรวจพบเงินนะที่กุฏิสมีโชติเนี่ย มีเงินสดประมาณ138ล้านบาททองคำแท่งทองคำรูปประพันธ์เนี่ยน้ำหนัก 1,066 บาทมูลค่าอยู่ที่70ล้านบาทตรงนี้205ล้านบาทเจอที่กุฏิแล้วนะคุณผู้ชมพี่พึ่งและยังไปตรวจพบที่บ้านพักของสีกาเออีก10ล้านบาทเป็นเงินสดอยู่ที่3ล้าน8แสนบาททองคำนี่หนัก90บาทมูลค่าอยู่ที่6ล้าน1แสนบาทคือเม็ดเงินตรงเนี้ยรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจริงๆแล้วน่าจะประมาณ200กว่าล้านแล้วยังเจอเรื่องของเม็ดเงินที่หมุนเวียนในมูลที่อีก92ล้านบาทอันนี้ที่ตำรวจเขาคาดการณ์นะแต่รวมๆแล้วตอนเนี้ย700กว่าล้านแน่นอนแล้วและมีโอกาสแตะพันล้านค่ะ
1: ก็ถือว่าพฤติกรรมเนี่ยมันส่อความผิดปกติตั้งแต่มีภาพเจ้าอาวาสออกมาดูโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาดูกล้องวงจรปิดรอบๆวัด
0: ห
1: ร
0: ือ
1: แม้แต่
0: เขาบอกว่ามีประมาณ60ตัวนะเยอะมากนะ
1: ใกล้กับกุฏิของเจ้าอาวาสด้วยมันก็ดูว่าจะมีความผิดปกตินะคะทำไมคนเราจะสังเกตการเข้าออกอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่บอกมาว่ามีการยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยเบื้องต้นเป็นพวกในกลุ่มของทองเงินแล้วก็ยังต้องตรวจสอบอสังหาอีกนะคะที่สิกาเอถือครองเอาไว้มาดูในส่วนของพระพยอมกันสักหน่อยค่ะพระพยอมก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าใครที่เนี่ยมาอยู่ในผ้าเหลืองแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่าเรียกว่าพระเลยแล้วก็ย้ำด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอ่ะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าหรือสำคัญไปกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมถึงประชาชนที่ก่อนหน้านี้ยึดถือวัตถุมงคลเรื่องของการปลุกเสกอะไรต่างๆนานาหรือว่าสิ่งปฏิหาริย์พระพยอมบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะต้องยึดถือเรื่องของการปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะคะโดยในส่วนของทางพระราชธรรมนิเทศหรือว่าพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะก็แสดงความคิดเห็นในกรณีที่มีการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ศรีกาคนสนิทด้วยรวมไปถึงมีการยึดอายัดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากพระพยอมบอกแบบนี้ว่าตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของแท้การมีพฤติกรรมดังกล่าวไม่ควรเรียกว่าพระอีกทั้งเป็นการปล้นเงินศาสนาไปใช้ส่วนตัวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการเตือนไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าพระรูปใดอยู่ที่วัดไหนหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะถูกจับกุมดำเนินคดีส่วนประเด็นเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลนั้นพระพยอมบอกว่าไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์กว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนกลับให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิหาริย์การปลุกเสกเพราะว่าการควบคุมกิเลสนั้นมันทำไม่ได้ก็เลยไปยึดถือเอาเรื่องของปลุกเส

0: เอกสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์นั่นเองค่ะไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้นะอยากฝากให้ประชาชนเนี่ยทำตามพระพุทธเจ้าหน่อยอย่าเรียกพระถ้าเป็นขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าต้องให้บอกว่าต้องเรียกภิกษุมหาโจรเพราะว่าปล้นเงินศาสนาไปใช้เนี่ยโจรมา2วันปล้นธนาคารได้แค่ล้าน5แต่นี่ปล้นเป็น200 100 200ล้านจึงต้องเรียกว่าภิกษุมหาโจรแล้วต้องใช้กองปราบไปจับคุมเหมือนกระโจนใหญ่ๆเลยอ่ะไม่ใช่โจนกระจอกนั้นช่วยเรียกคนพวกนี้ว่าภิกษุมหาโจรแล้วก็อย่าฝากว่าภิกษุทั้งหลายที่ตำรวจแม้ตำรวจพูดดีมากตำรวจเตือนว่าหลวงพี่หลวงพ่อที่ทำแบบนี้อยู่ให้รีบหยุดถ้าไม่หยุดผมจับแน่ที่ตำรวจเตือนดีมากนั้นพวกหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายที่กำลังทำตัวจะเป็นภิกษุมหาโจรหยุดซะก่อนที่จะเข้าตาราง
0: คุณผู้ชมรายการเองช่อง5เองสื่อมวลชนทุกแขนงพยายามรายงานอยู่เสมอมีทั้งแง่มุมพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีพระพยอมคือพระดีเห็นไหมตัวอย่างคือพระดีก็มีเยอะกว่าพระไม่ดีนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนไม่อยากให้เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะยังเข้าวัดทำบุญกันได้เหมือนเดิมเอามาดูอีกเรื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่จบค่ะล่าสุดไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตท้องถิ่น2คนแต่ล่าสุดนะคะคือจริงๆ DSI เขาบอกว่าคือให้ออกจากราชการชั่วคราวแต่2คนนี้ใช้เรื่องของอาชีพเนี่ยเป็นหลักประกันในการประกันตัวออกมาก่อนตอนนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบหรือปปป.อนุญาตค่ะตอนนี้ปล่อยตัวชั่วคราวมีนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศแล้วก็นายอนุรักษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษคือทั้ง2คนเนี่ยถูกจับกุมไปแล้วและตอนนี้คือยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งทางพนักงานสอบสวนเองก็พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็เป็นหลักเป็นแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับทั้ง2คนค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะในเรื่องของการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรือว่าอาศัยอิทธิพลของตนในการกระทำในหน้าที่อันเป็นคุณหรือว่าโทษแก่บุคคลใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143แล้วก็ความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561มาตรา175ทั้ง2คนค่ะถูกเจ้าหน้าที่นำโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยตำรวจปปป.นำกำลังลงพื้นที่เข้าควบคุมตัวค่ะโดยสามารถจับกุมนายอนุรักษ์เนี่ยได้ที่บ้านพักย่านเทิดราชัน27ก่อนที่จะไปพบนะคะเรื่องของเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีบ้านพักอีกหนึ่งหลังนะอันนี้เป็นบ้านพักหรูเลยด้วยจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองเหมือนจับเพิ่งซื้อด้วยนะคะส่วนนายอิทธิพลเนี่ยสามารถจับกุมได้ที่พื้นที่จังหวัดชลบุรีอันนี้การจับกุมดังกล่าวก็เป็นการขยายผลจากคำให้การของนายประวิตรจารุรัตน์กุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ให้การซัดทอดว่าทั้งสองคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งการสอบปากคำเบื้องต้นทั้งสองคนค่ะให้การปฏิเสธนะคะตลอดข้อกล่าวหาซึ่งจากข้อมูลทราบว่าเจ้าหน้าที่ DSI ทั้งสองคนทำหน้าที่ในลักษณะเป็นตัวกลางค่ะในเรื่องของการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเช่นคุณผู้ชมง่ายๆถ้าจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินในการใช้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทแต่2เจ้าที่ DSI จะเรียกเก็บเพิ่มอีก 250,000 บาทเป็นค่าดำเนินการเท่ากับคนที่ทุจริตสอบต้องจ่ายให้ทั้งหมด 500,000 บาทแต่ต้นทางจริงๆถึงแค่ 250,000 บาทรายงานยังระบุด้วยว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินสดนะคะจะไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินไม่มีการโอนเข้าบัญชีใครทั้งนั้นแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมคือมันคือคลิปเสียง

0: ียงค่ะที่ก่อนหน้านี้มันมีหลุดออกมาด้วยนะคะการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลนะคะที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายคนคือก่อนหน้านี้นักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่จบนะแต่ต้องเอาให้จบให้ได้แล้วก็ต้องกวาดล้างให้มันสิ้นซากด้วยค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องมีการกวาดล้างกันก็คือชาวต่างชาติชาวต่างด้าวที่มาขยายอิทธิพลในประเทศไทยบางคนนั้นมาในลักษณะแบบทุนเทาเลยก็ให้คนไทยเป็นนอมินีส่วนตัวเองก็อยู่เบื้องหลังนะคะและที่สำคัญสร้างความเดือดร้อนลำคาญแล้วก็ศีลธรรมอันดีความสงบเรียบร้อยนั้นก็ส่งผลกระทบกันหมดเลยในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยโดยทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะบอกว่าตอนนี้ก็มีการซักซ้อมเรื่องของการในประเทศต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายที่เกาะสมุยแล้วก็เตรียมที่จะมีการยกระดับเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของความสงบเรียบร้อยการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงานด้วยโดยที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เป็นประธานในการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการในประเทศรวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ.2569เพิ่งจะเริ่มใช้เองเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมเขามาสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการบริหารการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะก็เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนให้มีความชัดเจนว่าประเทศไทยยังคงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเชื้อชาติใดก็ตามต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ว่าการเดินทางเข้ามาจะต้องถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่หากพบพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือมีการร้องเรียนจากประชาชนให้พนักงานฝ่ายปกครองโดยในอำเภอแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก่อนที่จะส่งเรื่องให้ทางผู้ราชการจังหวัดทำการพิจารณาแล้วก็เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งในประเทศต่อไปได้ค่ะคือทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะหากมีการร้องเรียนแล้วก็พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจริงๆค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นยาแรงเลยนะเรื่องนี้คือถ้าทำผิดปุ๊บออกนอกประเทศเลยไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องสืบพยานอะไรมากมายคือมันหลักฐานมันชัดเจนว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
0: พี่พึ่งอีกเรื่องนึงกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานพี่พึ่งบอกไปแล้วว่ามันจะมีการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ค
0: ือตอนนี้ต้องบอกว่าต้นเดือนแบบนี้ไปตลาดไหนสิ่งที่เกิดขึ้นก็ผู้คนไปจับจ่ายใช้สอยเยอะมากที่สำคัญมองหาป้ายไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทยอ
0: ันนี้เขาบอกเลยว่านายกตรีสั่งการไปแล้วนะคะอาจจะขยายอีก1ถึง2เดือนอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้ก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะช่วงสิ้นปีคนไปซื้อของหลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วก็ยังมีงบประมาณเหลืออยู่เขาบอกเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทของงบของรัฐบาลนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคือเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายคือเดือนที่4ของการดําเนินโครงการแล้วและหลายๆคนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปสอบถามทั้งพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนบอกให้ช่วยต่อหน่อยเถอะมันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆและตอนนี้วงเงินงบประมาณเนี่ยยังเหลืออยู่นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเหลืออยู่เป็น 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเป็นงบที่ตกค้างจากการที่ประชาชนส่วนที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะตรงนี้จะอาจจะเป็นการนำวงเงินตัวนี้มาใช้แล้วก็มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาที่ไม่ได้ลงทางนี้ก็สั่งการให้คุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาก่อนนะคะไปขยายผลโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนโดยระยะเวลาขยายเนี่ยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินที่เหลืออยู่ส่วนจะดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ทันทีหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าต้องดำเนินการให้มันต่อเนื่องเพราะคนกำลังแหมคือมันอินนะคึกคักใจฟูกันอยู่ตอนนี้ถ้าต่อเนื่องเลยมันจะดีมากแล้วก็กำลังเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ด้วยซึ่งรัฐบาลก็ต้องการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากได้รับผลกระทบค่ะทั้งจากข้าวของที่มันแพงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น คือมีการคาดการณ์นะคือน่าจะเป็นตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมที่โครงการนี้อาจจะกลับมาอีกครั้งเพราะเป็นช่วงสิ้นปีด้วยไงแล้วคนก็จับจ่ายใช้สอยกันเยอะทีเดียวนะคะดังนั้นคุณผู้ชมเตรียมเฮได้ค่ะ
1: แต่ว่าคุณเอกนิติก็มีแย้มๆออกมาบ้างว่าในส่วนของการร่วมจ่ายอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างหร
0: ือ
1: แม
0: ้
1: แต่กลุ่มเป้าหมายในการลงทะเบียนอาจจะต้องมีการปรับกันบ้างเดี๋ยวรอการพิจารณานะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็คาด

ว่าไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนเดี๋ยวจะมีข้อสรุปออกมาแล้วว่าจะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องไปอีกเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างก็ต้องรอติดตามกันค่ะแต่เรื่องนึงที่แน่ๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันผันผวนมากมันทะลุเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอาจจะมีผันผวนปรับลดลงไปบ้างเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเจรจาว่าอาจจะมีการลงตัวอาจจะมีการคลี่คลายลงไปผ่อนคลายลงไปในพื้นที่ของตะวันออกกลางแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เขาจับตามองในด้านของเศรษฐกิจการขนส่งต้นทุนราคาสินค้ามันสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเรามาดูภาพรวมของราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นอีกกว่า 8% ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในไทยเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงค่ะมาดูราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ39.84 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ค่ะอยู่ที่39.9 บาทสตางค์ต่อลิตรด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.นะคะก็ยังคงใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นกลไกในการช่วยพยุงราคาน้ำมันดีเซลอยู่โดยตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมากบน.ค่ะเขากำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลธรรมดาไว้ที่5บาทต่อลิตรขณะที่น้ำมันเบนซินมีการนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่6บาท14สตางค์ต่อลิตรด้วยทั้งนี้หากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องจะต้องจับตาฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็แนวทางของกบน.รวมไปถึงผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและก็ราคาสินค้าในประเทศด้วยปัจจุบันค่ะฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ติดลบอยู่ที่กว่า 83,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะมาดูภาคการขนส่งค่ะจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยพอราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นเขาก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของอัตราค่าโดยสารเหมือนกันตอนนี้กรมการขนส่งทางบกค่ะอนุมัติในการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนของน้ำมันดีเซลลิตรละ39.84 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะก็เพื่อให้การบริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพแล้วก็ไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดรวมถึงรถสาธารณะที่ให้บริการในเส้นทางข้ามภาคยังคงให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมค่ะจึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางในหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดนะคะเป็นจำนวน3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งยกตัวอย่างเช่นเดินทาง100กิโลเมตรค่ะก็จะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆนะคะก็ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติเอาไว้แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนมีอีกหนึ่งมาตรการที่เรียกว่าสร้างผลดีใน2ด้านเลยในกรณีที่ราคาน้ำมันมาปรับตัวสูงขึ้นคุณผู้ชมเนี่ยไปเติมน้ำมันน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้โหพอเติมน้ำมันแล้วไม่ได้อะไรเลยจริงๆแล้วค่ะต้องบอกว่าของกรมการค้าภายในเนี่ยเขาเลยมีมาตรการเหมือนกันคุณผู้ชมคือถ้าใครไปเติมน้ำมันในช่วงเวลานี้เอาวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยไปเติมน้ำมันกันสักหน่อยคุณผู้ชมจะได้มังคุดฟรีด้วยนะจะได้มังคุดฟรีจากปั๊มทั้งปั๊มในส่วนของ PTT Station บางจาก PT Sasco ก็ไปเติมน้ำมันกันได้คุณผู้ชมคือถ้าแวะเติมน้ำมันครบ500บาทที่สถานีบริการน้ำมันอย่างที่บอกไป800สาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจนถึงวันนี้แล้ววันสุดท้ายเขาเริ่มมาตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่วันที่11แล้วคือเตรียมตัวกันได้เลยดูข่าวจบไปเติมน้ำมันเลยตามปั๊มต่างๆที่ได้บอกไปจะได้รับมงคุดฟรีครึ่งกิโลกรัมในทันทีโดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในบอกแบบนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมัน4รายด้วยกันก็ช่วยในการรับซื้อมงคุดจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นำมาแจกจ่ายสมนาคุณให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการและยังเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตผลไม้ภายในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นที่นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกว่า 300,000 กิโลกรัมด้วยกันดิฉันเคยได้รับตอนนั้นเป็นมะม่วงแฟนซีไปเติมน้ำมันที่ปั๊มหนึ่งก็อยู่ดีเติมน้ำมัน500บาทเขาก็มะม่วงมาให้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นช่วงเทศกาลผลไม้เนี่ยบางคนเติมมันอาจจะได้พวกน้ำเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าผลไม้กรมการค้าภายในเขาก็จะร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันแล้วค่ะมาแจกจ่ายให้แล้วก็เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็จะมีมาตรการของการนำผลผลิตผลไม้เนี่ยออกสู่ท้องตลาดก่อน

0: พื่อไม่ให้มันล้นตลาดก็เป็นการระบายผลผลิตผลไม้ไปในตัวเองด้วยนะคะ
1: ช่วยเกษตรกรที่สำคัญผลไม้นี่รสชาติดีอร่อยเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงนั้นคงมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ
0: สักครู่ค่ะ
2: ขวัญหทัยดวงใจราษฎร์นิราษฎร์แล้วขวัญหทัยเพลิดเพล้วพิสิทธิ์ศรีรำลึกคุณพระการุณพิบุญทวีรำลึกคุณเจ้าฟ้าจักรีพัชรกิติยาภาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัด

0: ียงมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: วมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ 5

0: พื้นที่เดียวในพื้นที่ของภาคอีสานที่บอกว่าภาคอีสานนั้นอ่ะไม่มีปลาหมอคางดำเข้าไปอยู่ในพื้นที่แต่ตอนนี้ไปแล้วนะคะเขาพบที่กาฬสินธุ์ล่าสุดเองก็ทางรัฐบาลก็บอกว่าจะต้องมีการจัดการอย่างเต็มที่มีการจัดเตรียมทั้งงบประมาณแล้วก็ทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดค่ะมีการจัดการกับปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบด้วยโดยทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าปัจจุบันค่ะมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำมีการแพร่ระบาดอยู่ใน21จังหวัดซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมีการจัดตั้งทางคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับแก้ไขปัญหาโดยตรงและตั้งเป็นทีมเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือว่า Task Force ใน21จังหวัดที่มีการรายงานการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยเพื่อให้แต่ละพื้นที่ค่ะมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและสามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงพื้นที่ล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ในทันทีตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากด้านเอกสารซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขามีมาตรการเชิงรุกที่มีการดำเนินการไปแล้วถึง7ด้านไม่ว่าจะเป็นการเร่งล่าการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมปริมาณของปลาแล้วก็มีการนำเอาปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำเป็นปุ๋ยทำเป็นปลาป่นสร้างรายได้บล็อกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในแหล่งน้ำใหม่ๆผนึกกำลังชุมชนดึงอาสาสมัครและชาวบ้านรวมกันเป็นหูเป็นตาใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ DNA และใช้ระบบแท็กกิ้งในการติดตามการกระจายตัวการฟื้นฟูระบบนิเวศหลังมีการควบคุมพื้นที่ได้สำเร็จสำหรับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลเขาวางแผนในการจัดสรรงบประมาณปี2570เอาไว้ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่การแพร่ระบาดวงกว้างมากขึ้นทางกระทรวงเกษตรจึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีค่ะมีการรับทราบและจะต้องมีการขอการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ350ล้านบาทเพื่อให้สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้นั่นเองค่ะคือจริงๆในโซเชียลอ่ะเขาก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปปลาหมอคางดำเหมือนกันนะคะบางคนก็แนะนำว่าไหนๆก็ไปอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแล้วทำเป็นปลาล้าไปเลยไหมบางคนก็บอกว่าปลาแดดเดียวอ่ะก็น่าจะดีเหมือนกันดังนั้นก็มองว่าในส่วนของทางรัฐบาลเดี๋ยวเขาอาจจะมีการวางแผนขยายเรื่องการแปรรูปกันออกไปนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าตอนนี้ประมงที่กาฬสินธุ์เขาไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำที่มันแพร่ระบาดเขาเปิดปฏิบัติการด่วน5จุดเลยนะเป็น5จุดเสี่ยงที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำค่ะที่ลานเจ้าปู่เชียงโสมสะพานเทพสุดาตำบลนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำทีมเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาลำเปล่าและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำเปล่าเปิดปฏิบัติการค่ะเฝ้าระวังแล้วก็ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำเปล่าอย่างเร่งด่วนโดยแบ่งกำลังสุ่มตรวจเนี่ย5จุดสำคัญเลยนะคุณผู้ชมมีที่บริเวณสันเขื่อนประตูระบายน้ำเขื่อนลำเปล่าหาดดอกเกดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สะพานไหลหลอดบ้านดงบังตำบลดงสมบูรณ์อำเภอท่าคันโทแล้วก็บ้านโคกสะอาดอำเภอวังสามหมอโดยจะใช้เครื่องมือประมงสุ่มตรวจค่ะแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็เก็บตัวอย่างอย่างละเอียดสำหรับการเลือกจุดสุ่มตรวจเนี่ยจะอ้างอิงจากพฤติกรรมของปลาหมอคางดำที่จะชอบอาศัยในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวค่ะนำอาหารมารับประทานเนี่ยก็เป็นจุดที่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยของปลาชนิดนี้ดังนั้นก็ใช้ดัชนีตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดวัดขณะที่ปัจจุบันนะคะยังพบการระบาดเฉพาะในพื้นที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายนคุณผู้ชมแต่ที่น่าตกใจเจ้าหน้าที่บอกมั่นใจเลยนะว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำเปล่าครั้งนี้เป็นฝีมือของมนุษย์ที่นำเข้ามาแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาต้นตอนะคะของการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำชนิดนี้เข้าสู่พื้นที่แล้วก็จะเร่งกำจัดก่อนที่จะลุกลามเนื่องจากภาคประมงในพื้นที่เขื่อนลำเปาเนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลค่ะคือมันทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมันเสียไปหมดนะถ้าปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจอาจจะถึงขั้นทำลายเรื่องของปลาเศรษฐกิจอะค่ะที่อยู่ในเขื่อนลำเปาได้เลยนะ อันนี้เขาเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ
0: ค่ะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานค่ะต้องบอกว่าบุรีรัมย์เขามีของดีหลายอย่างนะคุณผู้ชมคุณกิฟต์ต้องบอกบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้เขามีการจัดเป็นเถียงนาเชฟเทเบิล

0: ยกระดับอันซีนไทยๆค่ะเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทั่วไทยแล้วก็เป็นการผลักดันวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาค่ะโดยนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาวจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวแล้วก็นักศึกษาเนี่ยแหละค่ะได้ชมและทำกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เถียงนาเชฟเทเบิลบ้านสวายสอตำบลสะแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีการนำเอาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นการต่อยอดให้เกิดคุณค่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยๆเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทั่วไทยที่โดดเด่นที่ผสมผสานคุณค่าความเป็นไทยดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยมาสร้างกระบวนการเส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมสันทนาการเพื่อดึงดูดให้ผู้คนนั้นเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนได้จับจ่ายใช้สอยเกิดรายได้ในชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนอันซีนไทยๆที่สร้างเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทั่วไทยหมู่บ้านสวายสอในรูปแบบของเวิร์กช็อปภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็สัมผัสวิถีชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการทำกระเป๋าใบไม้ให้สีกิจกรรมเรียนรู้ของแปลงนาเกษตรกิจกรรมการทำอาหารและทำขนมพื้นถิ่นด้วยใช้วัตถุดิบสดๆใหม่ๆจากท้องทุ่งนาเนี่ยแหละค่ะและการรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่หลายๆคนบอกว่าหาทานได้ยากต้องเดินทางไปที่บุรีรัมย์เท่านั้นโดยวัตถุดิบหลักค่ะก็เป็นข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตของผืนนาในหมู่บ้านสวายสอแห่งนี้เลยสำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านสวายสอก็เป็นหมู่บ้านที่คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นเรียกว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยโดยนกกระเรียนพันธุ์ไทยนั้นน่ะมันก็มีเฉพาะบางจุดเท่านั้นอย่างตรงเนี้ยชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยมีการเพาะขยายพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่นอกจากที่จะอาศัยอยู่ในศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลสะแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังมาอาศัยทำรังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันจะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศมาหากินในแปลงนาของชาวบ้านบ้านสวายสอนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้วิถีชุมชนไปด้วยแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียวค่ะ
1: พี่เบิ้งพาไปเที่ยวบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวเราต่อกันที่เพชรบูรณ์กันหน่อยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คนไทยได้ใจฟูได้ดีใจได้ภูมิใจกับเมืองโบราณสีเทพเพชรบูรณ์แล้วขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่7นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะของดีเมืองไทยจะพาไปเที่ยวที่นี่กันค่ะ

เมืองโบราณสีเทพหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพตั้งอยู่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญแห่งหนึ่งของไทยสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรที่รุ่งเรืองนานกว่า800ปีก่อนจะทิ้งร้างไปด้วยโรคระบาดร้ายแรงหรือภัยแล้งในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18ถึงต้นพุทธศตวรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณสีเทพเป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบประกอบด้วยเมืองในและเมืองนอกเมืองในมีโบราณสถานกระจายตัวอยู่48แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูมีรูปแบบศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณโบราณสถานสำคัญและมีขนาดใหญ่ได้แก่โบราณสถานเขาครังในโบราณสถานปรางสีเทพและโบราณสถานปรางสองพี่น้องเมืองนอกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองในภายในตัวเมืองสำรวจพบโบราณสถาน64แห่งมีสระน้ำโบราณจำนวนมากนอกกำแพงเมืองโบราณสำรวจพบโบราณสถานอีก50แห่งที่สำคัญได้แก่โบราณสถานเขาครังนอกโบราณสถานปรางลือสีกลุ่มโบราณสถานเขาครังสระแก้วและสระแก้ว

สระน้ำโบราณขนาดใหญ่ด้วยคุณค่าความโดดเด่นของเมืองโบราณสีเทพที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้เมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อวันที่19กันยายน2566เป็นมรดกโลกลำดับที่7ของไทยทีมข่าวภูมิภาคททบ.5จังหวัดเชียงใหม่รายงาน

0: เมื่อกี้ไปเที่ยวทั้งอีสานไปเหนือแล้วเดี๋ยวไปลงใต้กันค่ะไปกันที่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นยุโรปชาวญี่ปุ่นชาวต่างชาติชาติต่างๆนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลากันเป็นจำนวนมากเพราะว่าได้รับอันนี้ส่งส่วนหนึ่งมาจากการที่สงขลาเขาเข้าสู่ทะเบียนรายชื่อเบื้องต้นของยูเนสโกและอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะนายชนินสาครินทร์ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและอุปนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาค่ะก็เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาโดยขณะนี้ค่ะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวระยะใกล้ชาวไทยก็ไปเที่ยวมาเลเซียก็ไปเที่ยวระยะไกลยุโรปจีนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามาศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่สงขลาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของยูเนสโกและอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเขายกระดับการประชาสัมพันธ์เมืองสงขลาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในสังคมโลกรวมไปถึงค่ะในพื้นที่ก็ยังมีการจัดงานอีเวนต์ใครที่ไปท่องเที่ยวหาดใหญ่สงขลาเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งงานศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็เทศกาลต่างๆของเมืองสงขลานะคะส่วนความคืบหน้าหลังจากนี้ค่ะจะมีการยื่นเอกสารประเมินขั้นต้นล่าสุดทางคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกก็เห็นชอบร่างเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะมีการจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่15กันยายนนี้แล้วนะคะ
1: จากสงขลาไปปราจีนกันหน่อยค่ะไปดูการแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณีเจ้าแห่งสายน้ำเขาบอกคึกคักมากเลยนะคะชูอัตลักษณ์ของพื้นที่ต่อยอดให้เกิดเป็นกิจกรรมและเทศกาลท่องเที่ยวค่ะ

0: พี่เพื่อนคุณผู้ชมเห็นเสียงก็รู้แล้วการแข่งเรือยาวแน่นอนมันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์จริง
1: ๆ
0: คุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะคะที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นคืนเครงภายในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเจ้าแห่งสายน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีหน้าวัดใหม่กรงทองตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวค่ะโดยใช้อัตลักษณ์ของพื้นที่รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่มาต่อยอดให้เกิดเป็นกิจกรรมและเทศกาลท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นการจัดแข่งขันเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจัดขึ้นตั้งแต่12ถึง13กันยายนนี้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทก็คือประเภทเรือยาว40ฝีพายประเภทเรือยาว30ฝีพายประเภทเรือ12ฝีพายแล้วก็ประเภทเรือมาดหรือว่าเรือท้องถิ่น7ฝีพายโดยจะมีการเชิญเรือจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะเข้ามาแข่งขันอาทิเรือเหลืองทองเรือบ้านโพดขุนศึกสุไลมานชาลยันกรุ๊ปเรือพลายเพชรแล้วก็เรือแม่เพชรดาราป่อใบกล้วยโดยผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวนมากบรรยากาศอย่างที่บอกค่ะเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะนอกจากเสียงเชียร์จากพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำแล้วเสียงของนักพากย์นี่แหละค่ะเป็นไฮไลท์ดังไปทั่วคุ้งน้ำเลยอยู่ตรงไหนก็ต้องได้ยินนะคะสร้างสีสันเป็นอย่างดีต้องบอกนิดนึงการแข่งขันครั้งนี้มีเหตุระทึกเหมือนกันนะมีเรือประเภท30ฝีพายเสียการทรงตัวค่ะแล้วก็ล่มกลางน้ำทำให้30ฝีพายเนี่ย

0: ที่เกาะลำเรือเรือที่ล่มเนี่ยเป็นเรือเจ้านางนะคะจากวัดเกาะพันซาโพธิมาลัยแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงทุกท่านได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยค่ะแต่ต้องบอกบรรยากาศนี้คึกคักสนุกสนานอุบัติเหตุมีกันบ้างค่ะแต่ต้องบอกว่าไม่คลายความคึกคักเนี่ยดูนักพากย์ทีมนักพากย์เราต้องจับหน้าเป็นพิเศษนะ
1: คนที่เหนื่อยพอๆกับฝีพายคือ
0: นักพากย์นี่แหละแล้วนับนะพี่เพื่อนมีกี่คน1 2 3 4น่าจะเมื่อกี้ที่ดิฉันเห็นนะประมาณ6คนแต่ไม่รู้พูดทุกครบทุกคนหรือเปล่านะ
1: พี่หายใจใช่ไหมพี่หายใจด้วยใช่ไหม
0: เขาหายใจอยู่เขาใช้จังหวะเขย่าตัวขยับตัวในการหายใจจังหวะนี้แหละที่เขาได้หายใจแล้วเสียงเขาเนี่ยเลือกมายังไงให้โทนมันเหมือนกันต่อให้สลับเสียงเนี่ยดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าเปลี่ยนเสียงหรือยังเพราะโทนเขาใกล้เคียงกันนะ
1: คือคนไปดูเนี่ยนอกจากดูเรือแล้วก็ไปฟังเสียงนักพากย์นี่แหละ
0: มันเขิมไงมันกระตุ้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีเสียงนักพากย์เนี่ยฝีพายอาจจะไม่เร่งฝีพายขนาดนี้พอได้ยินเสียงปุ๊บเร่งกันใหญ่เลยต้องรีบแล้ว
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ความสนุกสนานของคนในชุมชนค่ะส่วนช่วงหน้าก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามการพักกันสักครู่ค่ะ
0: สักครู่ค่ะ

0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
3: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
4: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
5: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
7: จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางพทบ5
8: พลบุรีเนี่ยจะเรียกปลาส้มว่าปลาส้มฟักนะคะค่ะเป็นของขึ้นชื่อแล้วเมนูเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายด้วยใช่ก็เลยคิดที่จะเอา2อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน
9: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยปลาส้มฟักของดีเมืองลบบุรีที่ว่าเด็ดแล้วยังไม่เท่ากับเมนูเด็ดสุดสร้างสรรค์เบอร์เกอร์หมูส้มราดด้วยซอสฉ่ำๆผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่ทานง่ายและอร่อยอีกด้วยติดตามชมฝีมือเชฟโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยความสนุกครบรสความอร่อยจัดเต็มที่ทุกคนห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่13กันยายน9โมงเช้าทางช่อง5และสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีอินเดียค่ะพบปะหารือทวิภาคีกับบรรดาผู้นำหลายประเทศทีเดียวขณะที่พวกเขาเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานว่านายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจัดประชุมระดับภาคีนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่ปี2569นะคะโดยได้พบหารือกับผู้นำเอธิโอเปียมาเลเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็เวียดนามขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ได้จัดประชุมสุดยอดกันโดยมุ่งเน้นค่ะเรื่องการค้าการลงทุนแล้วก็ความขัดแย้งในโลกการประชุมครั้งนี้นะคะมีขึ้นขณะที่สงครามในยูเครนแล้วก็ตะวันออกกลางพร้อมด้วยความตึงเครียดที่ทวีขึ้นระหว่างสหรัฐและก็จีนจะเป็นบททดสอบความสามารถของกลุ่มบริกส์ในการหาหลักการร่วมกันท่ามกลางประเทศที่กำลังแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ได้เดินทางถึงกรุงนิวเดลีเมื่อวานนี้เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดดังกล่าวด้วยตามคำเชิญของนายโมดีโดยสีจิ้นค่ะสีจิ้นผิงเองได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียที่ฐานทัพอากาศปาลัมนอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับเงินทุนจากจีนและก็ชาวจีนในอินเดียได้มารวมตัวกันข้างทางค่ะเพื่อต้อนรับสีจิ้นผิงพร้อมกับโบกธงชาติของทั้งจีนและก็อินเดียขณะที่ขบวนรถของผู้นำจีนแล่นจากสนามบินไปยังโรงแรมสำหรับการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ปี2569ถูกจัดขึ้นเป็นเวลา2วันนะคะโดยจะเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์นี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมากันที่เอกวาดอร์ค่ะเขาส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตาได้ออกกำลังกายด้วยมีการจัดโครงการให้ผู้พิการทางสายตาได้ออกมาปั่นจักรยานค่ะคือกิจกรรมนี้ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมเรียกว่าความเท่าเทียมการใช้ชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้พิการทางสายตาด้วยโดยกลุ่มที่มีชื่อว่าเซียโกเคียวต้าเขามารวมตัวกันที่กรุงกีโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์ทุกๆวันอาทิตย์เลยค่ะมาปั่นจักรยานให้กับผู้พิการทางสายตาก็มีอาสาสมัครที่สามารถมองเห็นได้จะทำหน้าที่เป็นผู้บังคับทิศทางขณะที่ผู้พิการทางสายตาจะเป็นผู้ช่วยในการออกแรงปั่นนั่นเองโดยฟังครินโอชาอาวัย44ปีเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเขาบอกว่าหลังจากที่เขาสูญเสียการมองเห็นเขาก็เริ่มที่จะออกมาประจนภัยครั้งใหม่แบบที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยตอนที่ยังมองเห็นนั้นก็ไม่ได้ทำแบบนี้หรอกแต่พอเป็นผู้พิการทางสายตาก็อยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆนะคะที่ตนเองชื่นชอบทำให้เขาค่ะได้ออกมาประจนภัยแล้วก็เมื่อไม่นานค่ะเขาก็เพิ่งจะปั่นจักรยานไปด้วยระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรโดยกลุ่มเซียโกเคียวต้าก็เป็นชื่อที่เขานำเอามารวมกันระหว่างคนตาบอดแล้วก็จักรยานเป็นภาษาสเปนค่ะกลุ่มดังกล่าวเขาก่อตั้งมา19ปีแล้วนะโดยมิเกลรามอสผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้เขาบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยกลุ่มดังกล่าวมีสมาชิกถึง150คนแต่ว่าสมาชิกเพียงแค่30คนเท่านั้นที่จะออกมาปั่นจักรยานในทุกวันอาทิตย์ทั้งนี้ข้อมูลของรัฐบาลเอลกวาดอร์ค่ะบอกว่ามีผู้พิการทางสายตาในประเทศประมาณ 56,000 คนแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำงานได้มากขึ้นแต่การมีส่วนร่วมในด้านกีฬาของพวกเขาก็ยังมีไม่มากนักนะคะ
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้ใครเครียดเชิญทางนี้มาดูข่าวนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปจีนกันหน่อยนะพี่เพื่อนคุณผู้ชมไปดูเทศกาลคลายเครียดนานาชาติเขาจัดขึ้นค่ะเพื่อคลายเครียดที่เมืองฉางซามณฑลหูหนานของจีนจะช่วยคลายเครียดขนาดไหนภาพขึ้นมาแบบนี้แค่เห็นน้องเป็ดยางก็คลายเครียดแล้วค่ะสำนักข่าวเอพีนะคะรายงานว่าคลายเครียดอยู่มาทางนี้เลยค่ะที่เมืองฉางซามณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนกลายเป็นจุดรวมความสนุกสุดแปลกหลังชาวเมืองและนักท่องเที่ยวแห่เข้าร่วมเทศกาลคลายเครียดนานาชาติ2026ที่สวนสนุกฉางซา Window of the World แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะงานนี้นะไม่ได้มาเล่นๆนะคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้เหมือนจะมาเล่นๆเพราะมันจัดเต็มด้วยกิจกรรมสุดฮาชวนคุณผู้ชมมาปลดปล่อยความเครียดแบบไม่ต้องเกรงใจใครค่ะเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมเครียดนักใช่ไหมมาอันดับแรกการแข่งขันโยนกระทะค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้โชว์พลังแขนไปจนถึงแข่งเป็ดยางลอยน้ำน้องเป็ดยางเมื่อกี้นะคะ

0: เทียบไม่ว่าจะเป็นโยนห่วงคล้องห่านแหมก็อ่านยากเนาะเหมือนได้ผู้ประกาศทดสอบนะอ่ะว่างหมอนก็มีแล้วก็การแข่งขันสกรูค่ะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนวางเรื่องเครียดไว้แล้วก็มาทำกิจกรรมอ่ะคุณผู้ชมดูข่าวนี้นะคะใครกำลังมองหาวิธีรีเซ็ตตัวเองแบบไม่ธรรมดางานนี้บอกเลยว่าอาจจะได้ทั้งเสียงหัวเราะและความทรงจำกลับบ้านไปเต็มๆค่ะนี่ขนาดเราไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะอ่านข่าวไปดูข่าวไปเรายังแอบยิ้มไปกิจกรรมของเขาอะแต่ละอันคือน่ารักอะแล้วดิกันมาเต้นแบบนี้
1: จับเป็ดด้วยมีวิธีการจับเป็ดด้วย
0: คือไม่ได้ปล่อยเรียกไม่ได้ปล่อยไก่นะจับเป็ดแล้วก็มีโยนกระทะโยนห่วงยางเล่นสกรูอันนี้ภาพบรรยากาศเนี่ยฉันไม่รู้ว่าเวลาตอนที่เล่าเนี่ยมันถูกอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรอะโยนกระทะหรอพี่เพิ่งอาจจะใช่นะ
1: อ๋อวัดความแข็งแรงของ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าต้องใช้พลังแขน
1: เอาพลังแขน
0: ดิฉันนึกภาพกระทะทอดไข่ธรรมดาอันนี้มันเหมือนโล่ไม่เหมือนกระทะอันนี้น่าจะโยนอะไรอะ
1: โยนหมอนเหรอคะ
0: โยนหมอนอุ้ยเพิ่งเก่งมาก
1: กิจกรรมโยนหมอน
0: โยนหมอนเนี่ยแหละค่ะโยนหมอนใส่กันนะคือไม่เจ็บเบาๆเอาสนุกน่ารักทีเดียว
1: ก็สนุกกันได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้ก็มาติดตามความบันเทิงเหมือนกันค่ะกับศิลปินเพลงในวงการเพลงต่างประเทศกับ Entertainment at Five ค่ะ
2: สัปดาห์นี้มาเริ่มกันด้วยอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของแบดบันนี่แรปเปอร์หนุ่มชื่อดังชาวปาร์ตูริโกฉายาเจ้าพ่อเพลงละตินที่ในที่สุดก็สามารถคว้ารางวัลแรกจากงานพรามไทม์เอมี่อวอร์ดไปครองที่สำเร็จซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มอบรางวัลให้กับรายการโทรทัศน์ที่ฉายในช่วงพรามไทม์หรือช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุดโดยแรปเปอร์หนุ่มชนะรางวัลใหญ่ในสาขารายการวาไรตี้พิเศษยอดเยี่ยมแบบถ่ายทอดสดจาก The Apple Music Super Bowl LS Halftime Show Starring Bad Bunny ซึ่งเป็นการแสดงในช่วงพักครึ่งการแข่งขัน Super Bowl ศึกชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลประจำปีที่มีขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเขาได้รับรางวัลทั้งในฐานะศิลปินหลักที่ขึ้นแสดงและโปรดิวเซอร์ซึ่งโชว์ในช่วงพักครึ่งของแบดบันนี่ครั้งนี้สามารถคว้ารางวัลกลับบ้านไปได้ถึง7รางวัลด้วยกันกลายเป็นรายการแสดงช่วงพักครึ่งซูเปอร์โบว์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอมี่อวอร์ดค่ะและมาต่อกันด้วยข่าวดีสำหรับแฟนๆของนักร้องหนุ่มชื่อดังแฮร์รี่สไตล์ที่ได้ออกมาประกาศเพิ่มรอบการแสดงคอนเสิร์ตของเขาที่มีชื่อว่า Together ทัวร์ในปีหน้าอีก25รอบในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเขาจะทำการแสดงคอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือจากนั้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตต่อในยุโรปก่อนหน้านี้เขาได้ออกมาขอบคุณแฟนๆที่เขาร่วมชมคอนเสิร์ตของเขาในปีนี้ซึ่งจัดแสดงไปแล้วในเนเธอร์แลนด์อังกฤษบราซิลเม็กซิโกส่วนขณะนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตในสหรัฐซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่31ตุลาคมจากนั้นเขาก็จะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตต่อที่ออสเตรเลียในนครเมลเบิร์นและซิดนีย์ทั้งนี้คอนเสิร์ต Together Tour ครั้งนี้มีขึ้นก็เพื่อโปรโมทอัลบั้มชุดที่4ของเขาที่มีชื่อว่า Kiss All The Time Disco Occasionally แล้วมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards ประจำปี2569ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ปีนี้ Snoop Dogg แรปเปอร์ชื่อดังจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานดังกล่าวโดยเขาระบุว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเขามาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาหลายๆครั้งก็เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้และว่าที่นี่มอบพื้นที่ให้เพลงฮิปฮอปได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกดังนั้นการได้กลับมาเป็นพิธีกรงานนี้ในตอนนี้หลังจากผ่านไปหลายปีจึงเป็นช่วงเวลาที่เขาได้กลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับ Snoop Dogg นั้นเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากเวทีแห่งนี้ถึง13ครั้งและชนะรางวัลในสาขาต่างๆถึง3รางวัลอีกทั้งงานในปีนี้จะจัดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งเป็นการกลับมาจัดงานฝั่งเวสต์โคสต์หรือฝั่งตะวันตกของประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีด้วยค่ะ
1: ขอบคุณล่ำภาษามือนะคะคุณคงพิศาสนาเกียรติและสำหรับวันนี้ข่าวเด่นเช้านี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจันซีเชฟนี่รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดไอเดียเพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟแล้วก็ครีเอทเมนูว้าวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดลพบุรีค่ะทุกคนนี่ถึงเราจะไปบ่อยแล้วแต่เราก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะก่อนที่เราจะไปหาน้องๆเจนซีเชฟกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามแล้วก็ของดีขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีกันดีกว่าค่ะทุกคน
0: เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดลพบุรีหลายคนอาจจะนึกถึงความผูกพันระหว่างผู้คนกับฝูงลิงแต่แท้จริงแล้วเมืองละโวแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมล้ำค่าธรรมชาติอันรื่นรมและวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายและอบอุ่นที่นี่ยังโดดเด่นด้วยภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งความประณีตของดินสอผองและงานฝีมือพื้นบ้านก่อนจะไปอิ่มอร่อยกับผลไม้ขึ้นชื่ออย่างทุเรียนลพบุรีและกระท้อนหวานพันปุ๋ยฝ้ายราชาผลไม้เมืองละโวและเติมเต็มด้วยของฝากรสเด็ดทั้งไข่เค็มวงพระจันทร์ตลอดจนปลาส้มฟักและหมูส้มรสชาติกลมกล่อมเป็นเสน่ห์ครบรสทั้งเรื่องราวและรสชาติที่รอให้ทุกคนนั้นมาสัมผัสด้วยตัวเองที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองครับ
1: มาถึงลพบุรีทั้งทีนะคะจะไม่แวะไปทานปลาส้มฟักนี่ไม่ได้เลยนะคะถือว่ามาไม่ถึงแต่ว่าวันนี้โอ้โหทุกคนเราจะไม่ได้กินปลาส้มฟักเถอะเดี๋ยวเราจะไปหาน้องๆเจนซีเชฟที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยค่ะไปดูสิว่าเขาจะนำอะไรมาให้เราทาน
2: อย่าเดาเลยดีกว่าเดี๋ยวไปหาน้องๆกันดีกว่าค่ะ
1: มาเลยค่ะและตอนนี้เราถึงที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยแล้วค่ะทุกคนโรงเรียนใหญ่มากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจะหาน้องๆเจอหรือเปล่าเดี๋ยววิวี่ขอตัวไปตามหาน้องๆก่อนนะคะทางนู้นละกันไปแล้วค่ะ
0: โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใหญ่พิเศษประจำจังหวัดลพบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2442เป็นสถานศึกษาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมส่งเสริมศักยภาพรอบด้านทั้งวิชาการทักษะชีวิตและงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับ
1: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการประจำโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง
3: สวัสดีครับโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนะครับประจำจังหวัดลพบุรีตอนนี้ก็มีอายุ127ปีแล้วนะครับครับเราจัดการศึกษาเฉพาะระดับชั้นม.ปลายจำนวนนักเรียนประมาณ 3,000 คนจุดเด่นของโรงเรียนเราคือมีความไปเลือกทางวิชาการนะครับซึ่งนักเรียนที่มาศึกษาแล้วก็จบการศึกษาไปเนี่ยสามารถไปศึกษาต่อแล้วก็ประกอบอาชีพประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาตินะครับ
0: นอกจากวิชาการที่เข้มข้นแล้วที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์จริงและการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนั้นได้ค้นพบความชอบและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับ
3: ครับแล้วก็มีแผนการเรียนต่างๆนะครับที่สนับสนุนให้เรียนสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้ถ้าไม่ศึกษาต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนในด้านดนตรีกีฬาศิลปะนะครับงานช่างงานเกษตรนะครับงานบ้านและงานประดิษฐ์ครับการทำอาหารนะครับเรามีอาคารค้ากรรมศิลป์นะครับก็มีกิจกรรมตลาดนัดไอเดียนะครับซึ่งจัดในกิจกรรมโอเพนเฮาส์นักเรียนชั้นม.5ทุกห้องนะครับ26ห้องเนี่ยประกอบอาหารขายครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนด้วยครับได้ใช้ทั้งความรู้ทักษะกระบวนการแล้วก็การทำงานเป็นทีมครับ
1: ค่ะขอขอบคุณท่านรองมากๆนะคะเดี๋ยวหนูขอไปตามหาน้องๆที่จะมาทำอาหารก่อนค่ะท่านรอง
3: ได้ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เจนซีเชฟ
4: คุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทำให้รสชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหาร

0: น้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าเนื้ออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง
1: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
3: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คุณว่าอะไรที่จะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นลูกชิ้นดีมีคุณภาพคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
4: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
1: เริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดือดบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน
5: Gen Z Chef
3: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน
6: อยู่กับน้องๆ Gen Z Chef ประจำโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับทั้ง3คนนั้นกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: 3คนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วคะ
8: ม.6ครับ
6: ม.6เหมือนกันนะคะแต่ว่าแปลกใจอย่างนึงน้องนี้ทำไมปากไม่เหมือนเพื่อนทำไมได้ปากสีเขียวอ่ะ
9: เพราะว่าเป็นแผนสายการเรียนนะคะที่ต่างจากเพื่อนเป็นแผนการเรียนนะคะไทยสังคมงานบ้านก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกทำอาหารไทยขนมไทยแล้วก็จะมีพวกแปรรูปด้วยค่ะหมักกรองอาหารตัดเย็บก็จะเน้นเรียนไปในสายนี้ด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งพวกสายวิชาการ
6: แล้วเราทั้งสองคนล่ะคะไม่ได้เรียนสายเดียวกันกับเพื่อนแล้วเรามีทักษะการทำอาหารได้ยังไงลูก
10: พอดีที่บ้านผมชอบทำอาหารกันครับ
11: ปุ๊บปิ๊กคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งด้านการทำอาหารเท่ากับนิแล้วก็ไก่อูนะคะแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยชอบไปเป็นลูกมือช่วยคุณแม่ทำอาหารนะ
6: มาถึงลพบุรีจะนำเสนอเมนูอะไรคะ
11: เป็นเมนูมินิเบอร์เกอร์หมูส้ม
6: ทำไมถึงต้องเป็นมินิเบอร์เกอร์หมูส้ม
11: คือหมูส้มเนี่ยจะมาคู่กันกับปลาส้มคนลพบุรีเนี่ยจะเรียกปลาส้มว่าปลาส้มฟักนะคะค่ะเป็นของขึ้นชื่อแล้วเมนูเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายด้วยใช่ก็เลยคิดที่จะเอา2อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน
6: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ให้น้องๆพาพี่ไปหาวัตถุดิบหน่อยนะคะไปที่ไหนกันดีทุกคน
9: ไปร้านแม่แอลค่ะ
6: โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าหมูส้มที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงมีให้ชิมไหมนะ
9: น่าจะมี
6: น่าจะมีโอเคงั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที
8: ่ร้านป้าแอลปลาส้มฟักลพบุรี
6: ไปค่ะเด็ก
12: ๆสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาหาอะไรเอ่ย
8: หมูส้ม
12: ใช่ไหมหมูส้มก็ติดอันดับของที่ร้านเหมือนกันจะเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวระดับประเทศ3ปีซ้อนของที่นี
6: ่คัดมาแล้วเลยหมูส้มเน
12: ี่
6: ย
12: ที่นี่ก็จะมีของฝากหลากหลายเลยครับก็จะเป็นของฝากในจังหวัดเราเองจังหวัดใกล้เคียงเพื่อการเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนและก็อาชีพของในคนในจังหวัด
6: เออมาเดียวนะคะวันนี้ได้ของอร่อยติดไม้ติดมือไปแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ
12: ได้ครับยินดีครับ
6: เดี๋ยวเรากลับไปที่โรงเรียนก่อนเราได้วัตถุดิบแล้วเรายังไม่มีเครื่องปรุงเลย
11: ใช่
9: ใช่
6: เดี๋ยวเราไปเล่นเกมดีกว่าค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะทำภารกิจสำเร็จแล้วจะได้เครื่องปรุงแสนอร่อยจากภูเขาทองไปหรือเปล่าไปกันเลยค่ะ
3: ช่วงกล่องจุ่มสุ่มสอง

0: ติกาของเกมนี้บอกเลยว่าท้าทายมากซึ่งน้องๆจะต้องโชว์เมนูอาหารสุดปังร่วมกับดาวเด่นประจำวันอย่างซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองในวันนี้จากนั้นต้องใช้สกิลมือทิพย์ล้วงลงไปหยิบขวดซอสที่ถูกต้องที่ใช้ทำเมนูในวันนี้ขึ้นมาให้ได้โดยด้านในกล่องมีขวดซอสตราภูเขาทองซ่อนอยู่มากถึง12รายการเลยทีเดียวถ้าล้วงปุ๊บจับได้ขวดที่ใช่ปั๊บรับไปเลยกิฟต์เซตสุดพิเศษจากภูเขาทองคนละ1ชุดทันทีแต่น้องๆมีโอกาสคว้ารางวัลได้เพียง3ครั้งเท่านั้นครับถ้าทำได้2ใน3ครั้งได้รับกิฟต์เซตกลับบ้านกันไปเลยครับคนละ1ชุด
1: หลังจากที่เราได้ไปตามหาวัตถุดิบมาจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเหลือผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารชั้นเยี่ยมอย่างภูเขาทองพี่ก็เลยจะชวนน้องๆเนี่ยมาเล่นเกมกติกาง่ายมากเลยนะคะให้น้องๆเนี่ยจับสุ่มจุ่มซอสให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะถามน้องๆก่อนเลยว่าวันนี้น้องๆใช้ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองชนิดไหนปรุงรสอาหารบ้างคะ
2: เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวมีอะไรคะ
2: ก็มีก็เป็นซอสหอยค่ะ
1: นี่ใช้เป็นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองที่มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% เข้มข้นเติมความอร่อยทุกเมนูค่ะ
2: ซีอิ๊วขาว
1: ซีอิ๊วขาวใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นซีอิ๊วขาวภูเขาทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% ค่ะ
2: ซอสพริกผสมมะเขือเทศ
1: ซอสพริกผสมมะเขือเทศ Easy Squeeze จากภูเขาทองนะคะแบบนี้จะเป็นแบบถุงใช้ง่ายมากๆ
2: ก็ซอสพริ
1: กเฉยๆโอเคปิดท้ายด้วยซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะจากภูเขาทองนะคะเริ่มเลยค่ะคนแรกค่ะนะคะในนี้มีผลิตภัณฑ์เยอะมากๆเลยนะคะลองคนดูสิจะน่าว่าเป็น
2: ซอสมะเขือเทศ
1: โอ้โหซอสมะเขือเทศรอบนี้ยังไม่ใช้นะคะเราต้องคือความหวังหมู่บ้านนะ
2: ใช่
1: มาเลยค่ะลักษณะฝาลักษณะขวดยังไงนะออกมาเป็นจับได้มาเป็นซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าเนื้อทำได้แล้ว1คะแนนนะคะสุดท้ายใครรู้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเลยค่ะอย่าแอบมองนะโอ้ปึ๊บเป็นเลยซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยตราภูเขาทองนะคะแสดงว่าน้องๆทำภารกิจสำเร็จค่ะจากภูเขาทองคนละ1เซตนะคะตอนนี้นะคะเราได้ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารชั้นเยี่ยมจากภูเขาทองแล้วไปทำอาหารกันเลยดีกว่าพร้อมไหมคะเชฟ
3: พร้อมค
1: ่ะพร้อมแล้วไปทำอาหารกันค่ะ
0: Gen C Chef
4: Hey are you ready

0: ูตรนี้แหละใช่เลย
1: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง

0: ุณว่าอะไรที่จะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นลูกชิ้นดีมีคุณภาพคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: เริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดือดบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
2: Gen 4 Chef

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: หลังจากที่เรานะคะได้ไปตามหาวัตถุดิบแล้วก็เล่นเกมจนได้ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารชั้นเยี่ยมอย่างภูเขาทองมาแล้วตอนนี้เราจะมาทำอาหารกันค่ะวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเลยวันนี้น้องๆจะนำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าอะไรคะ
2: มินิเบอร์เกอร์หมูส้ม
1: มินิเบอร์เกอร์หมูส้มนะคะเวลาทำเบอร์เกอร์เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างหลักๆต้องมีอะไร
3: ขนมปัง
1: ไส้
3: ซอส
1: ใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้เราต้องทำทั้งหมด3อย่างเลย
4: ใช่อ
1: ย่างแรกที่เราจะทำคืออะไรครับ
5: ทำตัวขนมปังครับ
1: อ๋อแป้งที่จะทำขนมปังนั่นเองค่ะ
0: สำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบมีดังนี
1: ้จะเริ่มจากการทำขนมปังเลยอ่ะเชฟไก่อูโชเลยค่ะทำไงบ้างคะ
5: จะใส่น้ำตาลเกลือครับนมผงครับขนมนมในยีสต์ครับ
1: ลงไปในแป้งยีสต์นะคะ
5: ใส่ไข่ครับใส่ SP ครับ
6: เชฟของเราเนี่ยเชี่ยวชาญมากเลยนะ
1: ค่อนข้างค่ะค่อนข้างเชี่ยวชาญได้ที่แล้วอ่ะเทลงไปเลยจ้ะ
5: เดี๋ยวจะนวดด้วยมือต่
1: ออ๋อนวดด้วยมือต่อ
6: จะได้เข้าเนื้อดีกว่า
1: โอเคค่ะมาค่ะเนยค่ะแล้วก็จะนวดต่อไปใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
1: พักไว้เท่าไหร่เอ่ย
5: 40ถึง30นาทีครับ
1: 40ถึง30นาทีเดี๋ยวมาดูแป้งกันค่ะหลังจากนี้นะคะแป้งที่เรานำไปพักนะคะตอนนี้ขึ้นรูปฟูขึ้นมาอย่างนี้แล้วโอ้โหสวยงามมากขั้นตอนต่อไปค่ะเชฟเราจะทำอะไรคะ
5: จะปั้นเป็นก้อนครับ
1: ปั้นเป็นก้อนได้เลยอ่ะมา
6: เริ่มกันนะคะ
1: แต่งหน้าตาหน่อยในการโรยงานนะคะ
5: นำแป้งไปพักสักครู่คร
1: ับ อ๋อมีพักสักครู่นะคะแล้วก็จะทำการอบนั่นเองค่ะระหว่างที่ให้ไก่อูไปนำแป้งไปพักก่อนนะคะเราจะมาทำอะไรต่อคะน้อง
6: ๆเราจะมาทำไส้ค่ะ
1: โอ้ทำไส้เบอร์เกอร์แล้วใช่ไหมคะ
6: ใช
0: ่สำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบมีดังนี
1: ้เรามาเริ่มทำเลยดีกว่าค่ะ
6: ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่หมูส้มลงไปเลยค่ะ
1: ส้มค่ะ
6: ตามด้วยหมูสับแล้วก็แป้งข้าวโพดอ่ะหอมหัวใหญ่นะคะพริกไทยค่ะออริกาโน่ค่ะ
1: ก็ไข
6: ่กระเทียมสับแล้วก็น้ำสดค่ะ
1: น้ำสดลงไปจ้ะ
6: ใส่เนย
1: ใส่เนยลงไปค่ะ
6: ไม่ไฮสเบอร์ซอสปรุงรส
1: ซอสปรุงรสอ๋อเดี๋ยวเราจะปรุงตรงนี้เลยใช่ไหม
6: ใช่เราใช้ได้กันทั้งหมด3ชนิดนะคะอย่างแรกเลยก็คือซอสปรุงรสฝาเขียวตามภูเขาทองค่ะ
1: เยอะ
6: พอแล้ว
1: พอแล้วค่ะ
6: ใส่มาต่อไปคือซีอิ๊วขาวค่ะ
1: ซีอิ๊วขาวจากภูเขาทองนะคะตัวนี้รสมากเพราะว่าเขาผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% นี่โอเค
6: ค่ะ
1: ประมาณนี้นะคะ
6: ต่อไปใช้ซอสหอยค่ะ
1: ตัวนี้ก็เลิศเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% นะคะใช้หมักก็ได้ใช้ผัดก็ได้โอ้
6: เทคนิคลับที่จะทำให้หมูยิ่งนุ่มขึ้นไปอีกนะคะ
1: ทำไงนะ
6: อะไรคะพี่นี
7: ้การ
6: ปาด
1: หมูรุนแรงกับหมูมาก
7: ปั้นเป็นก้อนค่ะ
1: เราก็ทำการปั้นเป็นก้อนนะคะสักก้อนละประมาณ40กรัมกดๆให้เขาแบบคลี่ตัวออกอย่างนี้นะคะ
6: ใช่ค่ะก็จะ
1: ออกมาเป็นแบบนี้ชูนอย
6: น่ารัก
1: อันนี้เราจะพักไว้กี่นาทีคะ
6: ครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ครึ่งชั่วโมงนะคะนี่เดี๋ยวขอเอาหมูไปพักแป๊บนึงนะคะระหว่างที่รอให้หมูของเรานะคะเซตตัว30นาทีเราจะมาทำซอสกันเลยดีกว่าเนาะ
6: ใช
1: ่ซอสของเราเนี่ยใส่อะไรแล้วมีซอสอะไรบ้างค่ะเริ่มเลยจ้ะแล้วเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ภูเขาทองตัวไหนปรุงรสอาหารคะวันนี
6: ้ซอสพริกค่ะภูเขาทองค่ะ
1: เป็นซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะจากภูเขาทองนะคะใช้อันนี้หนึ่งอย่างต่อไปใช้อะไรคะ
6: ต่อไปอันนี้เป็นซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศตราภูเขาทองค่ะ
1: อันนี้จะเป็น Easy Squid จากภูเขาทองนะคะเราเปลี่ยนถุงนี่เป็นแบบนี้จะได้พกสะดวกแล้วก็ใช้ง่ายเด็กๆ ก็คือบีบได้สบายเลยนะคะใช้2 อย่างนี้เป็นส่วนประกอบของซอสของเรานะคะ
6: ใส่มายองเนสลงไป
1: มายองเนสซอสชีสนะคะต่อไปใส่ซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยจากภูเขา

0: องนะคะ
1: แต่มา
0: ซื้อ2ช้อนเห็นไหมแค่เทก็หอมแล้วนะคะ
1: ใช
0: ่เป็น easy squeeze นะคะนี่เห็นไหมพอเป็นถุงบีบปุ๊บง่ายเลยนี่แล้วก็เติมผงออริกาโน่ลงไปเรียบร้อยแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: แค่นี้เลยนะคะโอ้โหตอนนี้แป้งขนมปังของเรานะคะเซตตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะนำไปอบนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ว
0: ้
1: าว
0: นี่
1: 15-20 นาที
0: 15-20 นาทีนะคะนี่เดี๋ยวเราจะได้ขนมปังอร่อยอร่อยไส้เบอร์เกอร์ของเราก็เซตตัวได้ที่พอดีนะคะหลังจากที่พักไว้เมื่อสักครู่นี้เราจะทำให้สุกโดยการทำยังไงเชฟ
1: ไปจีในกระทะค่ะ
2: มันจะมีความฉ่ำค่ะน้ำของหมูมันจะออกมาแล้วมันก็จะหอมด้วย
0: โอ้ก็จะมีความว่าจุยซี่จุยซี่นิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะใส่เสร็จแล้วแป้งเบอร์เกอร์เป็นไงบ้างคะ
3: เสร็จแล้วครับ
0: นี่วางเลยครับวางเลยเชฟไม่ร้อนมือนะครับ
1: กินมาก
0: โอ้ยต้องมีการผัดหอมก่อนระหว่างที่รอเดี๋ยวถามเชฟน้องนิหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าน้องนินี่อยากจะไปเรียนทำอาหารเป็นจริงจังเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ที่ตั้งใจไว้คือเราอยากเป็นอะไรอยากไปเรียนอะไรเอ่ย
1: สายที่หนูจะเรียนนะคะก็คือฟู้ดไซน์เกี่ยวกับพวกว่าควบคุมคุณภาพอาหารค่ะ
0: โอ้โหก็คือตรงตามหลักสูตรที่เราตั้งใจเรียนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดเลยแล้วของตุ๊กติ๊กล่ะคะเรามีเป้าหมายไหมคะในการทำอาหาร
2: ก็คงจะทำให้ตัวเองทานแล้วก็ให้ครอบครัวทาน
0: เชฟไก่อูครับเชฟไก่อูมีเป้าหมายในการทำอาหารไหมครับ
3: อยากเปิดร้านครับเพราะแห้งประมาณนี้แล้วจะใส่เนยครับแล้วก็ออเรกาโน่นิดหน่อยครับ
1: ได้ค่ะ
0: ทำเป็นกระบวนการเหมือนร้านญี่ปุ่นเลยอ่ะจีกระทะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ขอตัวไปจัดจานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนละกันค่ะแล้วมาชิมพร้อมกัน

0: เห็นจากกรรมวิธีการทำและการคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็คืออร่อยแน่งั้นเรามาลองชิมดีกว่ามาเลยนี่นะคะกินไปแทบไม่รู้สึกเลยนะว่าเป็นหมูต้มถ้าเกิดใครที่แบบว่ายังไม่เคยลองทานแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมันจะเปรี้ยวหรือเปล่าเพราะน้องๆบอกว่าเลือกใช้หมูที่มีความเปรี้ยวที่สุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอผัดออกมาปุ๊บลงตัวมากทุกคนค่ะสามารถทำขายเป็นอาชีพได้เลยปรบมือให้เลยหลายท่านอาจจะยังไม่เชื่อเดี๋ยวเราเชิญท่านผู้ชิมกิติมาศักดิ์เลยดีกว่านะคะขอเชิญท่านผู้ชิมกิติมาศักดิ์ท่านรองค่ะมาเลยค่ะไม่เสียชื่อครัวพี่บูลแน่นอนค่ะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ท่านลองชิมดูสักคำหนึ่งค่ะ
2: อาหารตะวันตกนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเจนซีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ภูเขาทองครับที
0: ่
2: ทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: หน้าตาน่ารักและรสชาติอร่อยด้วยรายการก็เลยมีผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองมามอบให้น้องๆเพื่อนำไปต่อยอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากทางภูเขาทองที่นำมามอบให้กับน้องๆและโรงเรียนนะคะวันนี้ตบมือให้สปอนเซอร์เราหน่อยเลยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเล็งเห็นถึงศักยภาพของน้องๆวันนี้เลยนำนี่เลยนะคะซอสลุงหนวดมามอบให้และมีซอสฝาเขียวมีซีอิ๊วดำสูตรมืออาชีพน้ำปลาร้าปรุงสุกนะคะ Easy Squid วันนี้น้องๆก็ใช้ด้วยซอสหอยนางรมและก็ซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยจากภูเขาทองมอบให้โรงเรียนทั้งหมดนี้เลยค่ะถามท่านรองค่ะวันนี้นำมามอบให้เยอะขนาดนี้จะนำไปต่อยอดด้านไหนได้บ้างคะ
2: จะนำไปให้กับนักเรียนใช้ในการเรียนนะครับเนี่ยชั่วโมงค่ากรรมนะครับนำไปประกอบอาหารในกิจกรรมตลาดนัดไอเดียนะครับที่สำคัญก็คือใช้ในการประกอบอาหารในการแข่งขันกิจกรรมภายนอกครับ
0: บอกเลยนะคะว่ารายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอสภูเขาทองปรบมือให้ภูเขาทองที่หนึ่งเลยความสนุกแบบนี้นะคะน้องๆที่บ้านก็สามารถมีได้นะคะเพียงติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะโทรหาพี่วี่แล้วเรามาทำอาหารกันค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมให้น้องๆขอบคุณเชฟทั้ง3คนเก่งมากๆเลยนะคะรวมถึงขอขอบคุณกองเชียร์ตรงนี้ด้วยนะผมก็ได้หน่อยสุดท้ายนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความอร่อยนะคะจากเมนูมินิเบอร์เกอร์หมูส้มของน้องๆโรงเรียน
3: พี่บูลวิทยา

ความสนุกของรายการเจนซีเชฟสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยหยิบยกเอาวัตถุดิบดีเด่นอย่างเช่นหมูส้มที่เป็นของดีประจำจังหวัดมาทำให้กลายเป็นอาหารเจนซีเชฟอย่างเป็นมินิเบอร์เกอร์แสนอร่อยนะคะเป็นการรวมเอา2วัฒนธรรมนะคะและก็อีก1ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูแสนอร่อยแบบนี้โอ้โหถูกใจมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะรายการดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนและขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์จำกัดคิดถึงลูกชิ้นหมูคิดถึงในห้างเพ้งหรือลูกชิ้นเนื้อแชมป์ความอร่อยในตำนานค่ะสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขาอย่าลืมติดตามชมพวกเรารายการ Gen Z Chef ผ่านทางช่อง5และช่อง YouTube นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้างนักขายตัวน้อยพูดถึงการขายคือการพูดเก่งและรู้ลึกรู้จริงในสินค้านั่นเองครับแต่นั่นยังไม่พอเพราะการส่งต่อความสุขและความอร่อยให้โดนใจลูกค้าถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญโดยในวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำภารกิจสร้างนักขายตัวน้อยกันครับ
1: และตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้อง
2: ๆตลาดโกโก้ค่ะ
1: วันนี้นะคะเราจะพาน้องๆมาทำภารกิจกิจกรรมพิเศษจากภูเขาทองนั่นคือยอดนักขายตัวน้อยนั่นเองค่ะ
3: ขายของเป็นหรือเปล่าถามก่อนเลย
4: ไม่เคยทำมา
1: ไม่เคยทำใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่บูธดีกว่าค่ะว่าวันนี้พี่ๆจากภูเขาทองเขาจะมีกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆทำบ้างไปเลย
0: สำหรับภารกิจในวันนี้เปลี่ยนซอสเป็นทุนโดยพี่ๆวิทยากรจากภูเขาทองจะมาติวเข้มปูพื้นฐานความอร่อยให้กับน้องๆได้รู้ลึกรู้จริงว่าซอสแต่ละขวดนั้นมีดีอย่างไรเพื่อเอาไปบอกต่อลูกค้าได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับ
1: พี่ๆจากภูเขาทองเอาอะไรมาให้น้องๆทำกิจกรรมคะ
5: ครับวันนี้เรามาจากภูเขาทองเนาะเรามีซอสหลายตัวนะมาให้น้องทำกิจกรรมนะครับก็เริ่มด้วยซอสลุงหนวดขวดส้มนะครับเหมาะสำหรับผัดนะอันนี้นะครับส่วนตัวที่2เป็นซอสพริกเผ็ดน้อยนะครับอันนี้ถ้าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับส่วนตัวต่อไปจะเป็นซอสหอยอีซี่เหมาะสำหรับทำกับข้าวเหมาะสำหรับครัวเรือนนะครับขนาดสูงตัวนี้คือ900กรัมนะครับตัวนี้เป็นพริกผสมมะเขือนะครับมีพริกและมะเขือผสมกันอยู่ในขวดเดียวกันตัวต่อไปเป็นน้ำปลาร้าปรุงสุกตาภูเขาทองรสชาติดีกลมกล่อมมากเลยตัวสุดท้ายเป็นซอสเหยาะจิ้มนะครับเป็นซอสฝาเหลืองนะครับตัวนี้จะมีโปรตีนอยู่ 20% นะอันนี้นะครับ
1: นี่นะคะ
5: ทำจากถั่วเหลืองแท้ๆ
1: พร้อมยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันค่ะวันนี้เราจะวางแผนการขายยังไงเอ่ย
6: เราจะดูร้านที่ว่าเขาเน้นใช้พวกอุปกรณ์แบบนี้เป็นหลักค
1: ่
6: ะ
1: โอเคร้านแบบนั้นต้องเป็นร้านประเภทไหนนะเป็นร้านอะไรดี
6: อาหารค่ะ
1: ร้านกับข้าวใช่ค่ะร้านข้าวแกง
7: สวัสดีค่ะสนใจเครื่องครัวไหมคะมีซอสลุงหนวดสำหรับผัดด้วยนะคะ
1: นี่ค่ะมีซอสพริกถุงใหญ่มาก
7: นี่ค่ะมี
1: น้ำปลาเซตนี
7: ้
1: ร้อยเดียวโอเคโอ้งั้นถามคุณพี่หน่อยแสดงว่าที่บ้านคุณพี่ใช้ภูเขาทองใช่ไหมคะโอ้โหถึงกับซื้อ2ชุดอ่ะรับไปเลยคุณพี่ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอได้มาเรียนรู้การเป็นนักขายตัวน้อยเป็นยังไงบ้างตรงนี
6: ้สนุกมากค่ะพ่อค้าแม่ค้าจะดีมากเลย
8: เอาจริงๆคือมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะขายของได้แต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
9: เราต้องใช้ความพยายามนะคะแต่ว่าผลที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันคุ้ม
1: อีกอย่างนึงเลยเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะขอขอบคุณนะคะบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายซอสภูเขาทองค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะมีอีกแน่นอนค่ะรอติดตามชมได้เลยแต่วันนี้นะคะต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีนะคะ
0: เพราะทุกจานมีเรื่องราวและทุกความรู้คือรากฐานของอนาคตนั่นเองครับ Gen C Chef
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พี่แทนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับเป็นไงรอนานไหม
0: ไม่นานค่ะแป๊บเดียวเอง
1: เสียดายอ่ะวันนี้ไอ้หมวยไม่มาแต่หมวยบอกว่าให้พาน้องโปรดไปกินสุกี้ของชาวไทยพวนร้านดังนี่ตั้งแต่มานี่เคยกินหรือยัง
0: ยังเลยค่ะ
1: หิวหรือยัง
0: หิวแล้ว
1: งั้นเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆเองแค่นี
0: ้ค่ะ

ายท่านยังไม่รู้จักสุกี้พวนอาหารที่ผสมผสานวิถีชีวิตและศรัทธาของชาวไทยพวนโดยมีแกนหลักอยู่ที่เต้าหู้ยี้ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในน้ำซุปเพื่อมอบรสชาติที่เข้มข้นลุ่มลึกและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของปรัชญาความช้าที่เน้นการสืบทอดภูมิปัญญาและการรวมกลุ่มสร้างความผูกพันในชุมชนสุกี้พวนคือภาษาของการเวลามันจะสอนให้เรารู้จักความช้าเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดและนี่คือตำนานที่หลอมรวมความทรงจำของชาวไทยพวนผู้รักความละเมียดกลิ่นหอมของเต้าหู้ยี้คลุกเคล้ากับไอ้น้ำซุปเดือดคือกลิ่นแห่งความเชื่อมั่นในสูตรที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น

0: แต่รอแป๊บนึงลูกค้าเยอะทุกวันเนี่ย
1: อันนี้น้ำจิ้มอะไรหรอคะ
0: อันนี้มันจะเป็นน้ำจิ้มซุกี้พริกเผานี่แหละเป็นทีเด็ดของคนที่นี
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะมีไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะกินกับไอ้นี
1: ่ผักหมู
0: หมูพี่ติ๊กสวัสดีครับตอนนี้พาน้องชิมซุกี้แม่ฉลวย
2: ก็เป็นซุกี้อะไรดิคะมีหมูไก่เนื้อทะเล
0: มาปวดกินอะไร
1: เอาเป็นซุกี้หมูค่ะ
0: งั้นเอาเป็นซุกี้หมูสองแล้วก็หมูสเต๊ะหนึ่งครับพี่ติ๊กครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอชิมที่เนี่ยซุกี้เด็ด
3: ซุกี้พวนคือเมนูหาทานยากที่ได้รับการกล่าวขานถึงประวัติการขายมาอย่างยาวนานมันคือภูมิปัญญาแห่งการผสมผสานของวัฒนธรรมลาวจีนไทยพระเอกก็คือเต้าหู้ยี้และนางเอกก็คือน้ำจิ้มน้ำพริกเผาซึ่งมีความแตกต่างจากสุกี้ทั่วไป
0: มาแล้ว
1: ได้แล้ว
0: คุ
1: ณ
0: ค่ะ
2: น้ำจ
1: ิ้
2: มส
1: ุ
2: ก
1: ี้
2: ใน
1: ข
2: ว
1: ง
2: นะคะ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดชอบแคบหมูโรยแคบหมูอร่อยมาก
0: ขอบคุณครับนี่ช่วยคนที่นี่เขาจะกินกับนี่น้ำจิ้มสุกี้พริกเผาคุณครับเห็นอะไรไหมนี่สีชมพู
1: ทำมาจากอะไรอ่ะ
0: มันคือซอสเต้าหู
1: ้
0: นี่สุกี้ของชาวไทยพวนเนี่ยเขาจะกินกับน้ำจิ้มสุกี้แบบพริกเผาลองดูไหมใส่ดูนะสุกี้ที่เป็นเอกลักษณ์นะไม่เหมือนที่อื่นที่บอกเลย
4: แล้วก็จะได้แซ่บมันก็เป็นความสุข

0: ผมจึงจะเดี๋ยวพี่จะพาไปเดินเล่นบ้านที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก่อนไปเดินต้องเติมพลังไม่ขอวางก่อนนี่ครับเอาข้าวปลายาคูสอง
1: ข้าวยาคูสองค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นของหวานเป็นขนมหวานของดีของที่นี่เหมือนกันข้าวปลายาคูเดี๋ยวลองชิมดูกินของหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเล่นกันนี่คนนี้เขาจะกัดอย่างนี้แล้วก็ลาหลบไปอย่างนึงแล้วก็จะตัดด้วยนี่ครับกะทิจะมีความมันๆเค็มๆที่เราเข้ากันมากอร่อยมาก
2: หัวใจหลักของสุกี้พวนอยู่ที่น้ำลาดเต้าหู้ยี้ที่ไม่ใช่แค่การใส่เต้าหู้ยี้ลงไปแต่เป็นส่วนผสมหลักที่ทำให้รสชาติเข้มข้นและมีมิติที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อนำไปผสมกับน้ำกะทิทำเป็นซอสของสุกี้พวนทำให้รสชาติจะออกเค็มมันหวานกะทิมีความลุ่มลึกและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเต้าหู้ยี้ผสมผสานกับน้ำกระเทียมดองทำให้มีความกลมกล่อมและอร่อยแบบอบอุ่นซึ่งรสชาตินี้สะท้อนถึงภูมิปัญญาการถนอมอาหารและรสชาติแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนของชาวไทยพวน

น่วยโภชนาจังหวัดนครนายกนะคะร้านของเราเปิดมาตั้งแต่พ.ศ. 2501ซึ่งตอนนี้ก็60กว่าปีแล้วร้านของเราขายสุกี้ไทยพวนมีหมูไก่เนื้อทะเลอาหารขึ้นชื่อของเราก็จะประกอบด้วยสุกี้หมูสเต๊ะแล้วก็แคบหมูสุกี้ของเราจะใส่เต้าหู้ยี้กับเต้าหู้ขาวแล้วก็กระเทียมดองปั่นให้ได้เนื้อเนียนเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ในจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุกี้ไทยพวนเกือบทุกร้านแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสมัยใหม่ก็จะเป็นสุกี้กวางตุ้งอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะความพิเศษของสุกี้ของเราก็คือน้ำเต้าหู้ของเราจะเป็นลักษณะเนื้อเนียนสีชมพูพาสเทลใส่กับน้ำพริกเผาเพื่อเป็นการปรุงรสท่านลูกค้าบางท่านจะไม่ชอบใส่พริกหรือว่าไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่เต้าหู้ก็ได้แต่เพื่อความเพิ่มรสชาติเราก็จะใส่แคบหมูเพิ่มประกอบลงไปในชามยำของเราก็จะเป็นยำสูตรพิเศษที่จะไม่เหมือนที่อื่นของเราจะใส่พริกเผามียำเนื้อยำไก่ยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นของเราก็จะใส่แคบหมูควบคู่กับวุ้นเส้นซึ่งจะแตกต่างจากร้านอื่น

ให้ร้านสุกี้สีไพรเป็นร้านเก่าแก่ที่มีคุณป้าอําไพและคุณลุงเจริญไกรสอนบัณฑิตสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของร้านเมนูหลักของร้านคือสุกี้ไทยพวนแบบโบราณก๋วยเตี๋ยวและยำต่างๆ

0: มชื่อนายเจริญไกรสอนบัณฑิตเปิดร้านขายสุกี้สีไฟกำเนิดมันคือจ่าเฟื่องเป็นผู้กำเนิดเลยครับที่บ้านท่าแดงอำเภอปากพีตำบลกวายนะเป็นผู้ขายครั้งแรกประมาณ60กว่าปีมาแล้วเคยไปเป็นลูกน้องเขาแล้วก็จำสูตรมาแล้วก็มาทำเองแล้วก็เปิดขายสุกี้
1: ข้อดีของเราก็คือมันจะมีน้ำจิ้มที่กลมกล่อมเหมือนน้ำจิ้มแจ่วสมัยก่อนก็คือจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานอยู่ในที่เดียวกันน้ำราดสุกี้ของเราก็คือสีสันจะออกเป็นสีชมพูไม่แดงแป๊ดแล้วก็จะมีรสชาติของถั่วกลมกล่อมอยู่ในนั้นก็มีกะทิหวานมันแต่จะไม่ได้หวานปรี๊ดเหมือนทั่วไปค่ะ

น้ำลาดนี้จะทำหน้าที่เป็นซอสหลักที่มีรสชาติเค็มมันกลมกล่อมและใช้สำหรับราดลงบนวุ้นเส้นเนื้อสัตว์ผักต้นหอมขึ้นช่ายเพื่อให้เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์น้ำลาดเต้าหู้ยี้มีวัตถุดิบหลักก็คือเต้าหู้ยี้แดงที่ให้รสชาติเค็มน้ำกะทิเต้าหู้ขาวน้ำกระเทียมดองนำไปปั่นรวมกันก่อนที่จะนำมาเคี่ยวไฟอ่อน

พริกเผาคือสมดุลทางรสชาติและการกินของชาวพวนมีรสเผ็ดคือความเข้มแข็งรสหวานคือความผูกพันส่วนกลิ่นควันจากฟืนคือร่องรอยของอดีตที่ยังอยู่ในปัจจุบัน

ากที่เราเด็กๆอ่ะของคุณพ่อคุณแม่จะเป็นลักษณะเป็นกะทิซึ่งผสมผสานกันแต่ถ้าเป็นเจนรุ่นใหม่ซึ่งถ้าเราจะไปกินก็จะเป็นสุกี้ที่มันจะเป็นรสชาติที่เขาปรุงมาให้แล้วมันจะแตกต่างกันคือระหว่างเจนเก่ากับเจนใหม่ฉะนั้นรสชาติมันก็จะแล้วแต่คนชอบ

การต่อยอดอาหารชาติพันธุ์ไม่ใช่การเปลี่ยนรสชาติแต่คือการปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยที่ยังคงความเคารพรากเหง้าแต่เปิดรับโลกใหม่

0: ชาติของเราก็ไม่เปลี่ยนไม่เพี้ยนเราคงคุณภาพยังตั้งแต่ต้นยังไงณตอนนี้ก็อยู่อย่างนั้นถึงแม้ตอนนี้เศรษฐกิจมันจะขึ้นแต่ปริมาณและคุณภาพของเราไม่ลด
1: สุกี้พวนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของครัวเรือนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนที่สุดของชาวไทยพวนปากพลีนี่คือการเดินทางอันน่าทึ่งจากสูตรที่ถูกกระซิบเล่าในครัวยายสู่อุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ที่สร้างงานสร้างรายได้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ทางเศรษฐกิจของชาวพวนปากพลีอย่างแท้จริงรสชาติของรากเหง้าน้ำลาดเต้าหู้ยี้ได้ถูกส่งต่อด้วยพลังของเทคโนโลยีพิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารท้องถิ่นที่ถูกปรุงด้วยหัวใจสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามในโลกของการค้าที่ทันสมัยได้นี่คือมรดกที่สร้างรายได้นี่คือพวนพาวเวอร์ที่กำลังเติบโต

ทคโนโลยีทำให้วัฒนธรรมไม่หยุดอยู่แค่ในหม้อซุปแต่กลายเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วโลกเข้าถึงได้เมื่อรสชาติพื้นถิ่นเดินทางไปกับนวัตกรรมสังคมก็ยังได้กลิ่นของบ้านเดิมอยู่เสมอ

ำหรับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนในพื้นที่อำเภอปากพลีนะครับก็จะมีพี่น้องไทยพวนนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่4ตำบลนะครับก็ได้แก่ตำบลเกาะโพนะครับตำบลหนองแสงตำบลเกาะหวายแล้วก็ตำบลท่าเรือนะครับซึ่งเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับความโดดเด่นของพี่น้องไทยพวนนะครับที่อพยพมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงสืบสารในเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่สำคัญอยู่ใน4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของภาษาการพูดนะครับ2เรื่องของการแต่งกาย3เรื่องของอาหารการกินและก็4เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะครับสำหรับการผลักดันขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้อัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของพี่น้องไทยพวนในพื้นที่อำเภอปากพลีนั้นสามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งที่จะให้บุคคลภายนอกนั้นได้เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ไทยพวนของอำเภอปากพลีนะครับก็มีแผนมีแนวคิดที่จะผลักดันนะครับในเรื่องที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับก็คือเรื่องของสุกี้ไทยพวนนะครับที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าท่านผ่านไปผ่านมานะครับท่านจะเห็นได้ว่าร้านสุกี้ไทยพวนของอำเภอปากพลีนะครับจะมีประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาลิ้มลองรสชาติกันเป็นจำนวนมากนะครับหรือแม้แต่ข้าวกะยาคูนะครับซึ่งเป็นอาหารนะครับที่หาทานได้ยากนะครับ

ในส่วนของการนำเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI นะครับมาช่วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการนำมาประชาสัมพันธ์นะครับทำเรื่องของการโฆษณานะครับแล้วก็เรื่องของการเผยแพร่นะครับในช่องทางที่สามารถสื่อสารไปให้กับคนภายนอกได้รับรู้รับทราบได้โดยง่ายนะครับผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งการใช้ AI เข้ามาช่วยนั้นก็จะทำให้เนื้อหานะครับหรือวิธีการนำเสนอนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและก็เป็นที่ติดตามของผู้คนที่อยู่จากภายนอกนะครับได้รับรู้รับทราบความเป็นมาและก็วิถีชีวิตของพี่น้องชาวเทศบาลได้เป็นอย่างดีครับ

จากครัวเล็กๆในชุมชนพวนสู่อาหารที่สามารถสร้างเศรษฐกิจใหม่ร้านอาหารท้องถิ่นเริ่มรับสุกี้พวนเป็นเมนูประจำจังหวัดและเทศกาลอาหารพวนก็เริ่มกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวสุกี้พวนอาจจะเปลี่ยนหน้าตาแต่ไม่เคยเปลี่ยนหัวใจหรือเสิร์ฟในร้านหรูมันก็ยังหอมกลิ่นของบ้านพวนเหมือนเดิมอยากให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าความอร่อยของบ้านเราไม่แพ้อาหารต่างประเทศเลยถ้าเราทำให้มันร่วมสมัยได้

0: กมากเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างน้องปนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยเลยค่ะก็อาหารอร่อยมากหนูชอบยำหมูแล้วก็ซุกี้มากๆเลยซุกี้เนี่ยเป็นรสชาติที่ไม่เคยได้จากที่ไหนมาก่อนที่นี่แบบรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆ
0: ใช่เพราะมันมีนี่ใช่ไหมน้ำพริกเผา
1: ใช่ค่ะอร่อยมาก
0: แล้วของหวานนะชอบไหม
1: ชอบค่ะข้าวกะยาคูอร่อยมากๆแปลกมากๆเพิ่งเคยกิน
0: อ่ะอย่างนี้ดีไหมล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาน้องโปรดไปดูวิธีการทำข้าวกะยาคูของคนที่นี่ว่าเขาทำกันยังไงบ้างถึงจะแบบมาให้เรากินได้อร่อยขนาดนี้
1: ได้ค่ะ
0: โอเคงั้นวันนี้กลับบ้านดีๆนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับกันที่เดิม
1: ได้ค่ะ
0: สวัสดีจ้ะบ๊ายบาย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สัปดาห์นี้พบกับ
1: ความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหน้าที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
2: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะนับจากนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบร่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน
3: ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันนึงในการขับเคลื่อนนะครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ

0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
5: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำละห่ำหาและหวดทุจอในหูคอปตำรวจมนุษย์หมาป่าติดตามได้ทางมูฟวี่วิกเอ็นสเปเชียลกับวูฟคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13 กันยายนเวลา 14:35 น.ถึงเวลา 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
6: จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13 กันยายนเวลา20:30 น.ถึง22:30 น.ทางททบ5
7: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
8: สมรภูมิด้านข่าวสาร
9: We will proceed as we always have to compile the evidence
10: ไม่ควรมีโบราณสถานต้องถูกทำลาย
11: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
12: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
7: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
13: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
14: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
15: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
16: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
17: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
18: ครับ
7: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
19: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
20: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
19: ้
20: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
21: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
22: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
21: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
23: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
7: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะพักชมทันข่าว10นาฬิกาทางททบ5สักครู่หนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีโต้สนธิลิ้มทองกุลหากเคลื่อนไหวจนรัฐบาลทำงานไม่ได้คนเดือดร้อนคือประชาชนย้ำรัฐบาลตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลนำกลุ่มมวลชนเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยว่าหากการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายไม่ต้องการให้รัฐบาลทำงานได้คนที่จะได้รับความเดือดร้อนก็คือพี่น้องประชาชนจึงตั้งคำถามว่านายสนธิต้องการทำให้ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขหรือไม่และทำไปเพื่ออะไรยืนยันรัฐบาลตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและจากการลงพื้นที่และได้สัมผัสกับประชาชน

0: องอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่ที่เดินทางไปเชื่อว่าประชาชนยังให้โอกาสและยังเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้กองกำลังผ่าเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผ่าเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ145จำนวน1ลำสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.โดยทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ปฏิบัติภารกิจบินด่วนรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ58ปีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแพทย์จึงได้ประสานขออากาศยานส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงพยาบาลฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภารกิจในครั้งนี้ใช้เวลาบินประมาณ40นาทีซึ่งหากลำเลียงผู้ป่วยทางรถยนต์อาจใช้เวลาในการเดินทาง 3-4 ชั่วโมงกระทั่งผู้ป่วยถูกส่งตัวถึงมือทีมแพทย์ผู้รักษาอย่างปลอดภัยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยกองร้อยทหารพรานที่4612ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณถนนหมายเลข4107เส้นทางรือเสาะลาโลหมู่ที่3บ้านลาเมาะนอกอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะตัดหญ้าทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ2ข้างทางหน้าโรงเรียนบ้านลาเมาะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางพร้อมเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับการรับเสด็จกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนับเป็นพลังความร่วมมือของภาครัฐสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนที่ร่วมกันดูแลและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: กลับมาติดตามชมทันข่าวได้อีกครั้งนึงในเวลา 11:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: Family Food เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน 7-Eleven Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์มาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: คุณผู้ชมครับนี่คือสง่าดามาพงนะฮะไม่ใช่ชาวมงจุดที่ผมยืนอยู่นี้เมื่อครั้งอดีต30กว่าปีที่แล้วเป็นพื้นที่สีชมพูเต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และระยะต่อมาใครที่มาที่ตรงนี้จะได้กลิ่นของยาฆ่าแมลงแล้วก็ที่สำคัญกระหล่ำปีเต็มภูเขาไปหมดเลยนั่นก็คือภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จากวันนั้นถึงวันนี้เมื่อ30ปีที่แล้วกลับกลายเป็นสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่นี่เป็นจุดการวิจัยพืชไม้เมืองหนาวและอื่นๆในวาระครบ80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิจัยเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในนั้นที่สรรสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินขึ้นมาอาจารย์ธนีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: อาจารย์อู๋อาจารย์ก็เป็นมงเหมือนกันนะวันนี้แต่มงพัฒนาแล้ว
3: ใช่
2: ครับผมนี่เป็นมงบริสุทธิ์เก่าแก่และดั้งเดิม
3: แต่นั่งก่อนผมเตรียมน้ำให้อาจารย์แล้ว
2: อุ้ยน้ำอะไรอาจารย
3: ์ช็อกโกแลตเย็นหวานน้อยครับนี่ข่าวอาจารย์ชอบ
2: ผมกินเป็นประจำดื่มเป็นประจำเพราะผมดื่มกาแฟไม่ได้ของอาจารย์ล่ะ
3: เป็นเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยครับ
2: เอสเปรสโซเย็นหวานน้อยท
3: ั้
2: งช็อกโกแลตเย็นกับเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยเป็นผลิตภัณฑ์ของ
3: สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
2: จริงเหรอครับอาจารย์
3: จริงสิเราปลูกตรงนี้เลยครับ
2: ปลูกได้
3: ครับมีโกโก้มีกาแฟครับกาแฟอาราบิก้าครับที่ปลูกแล้วก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
2: ์ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ขอจิบก่อนได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ชื่นใจคุณผู้ชมครับอยู่บนภูทับเบิกนั้นอากาศดีอยู่แล้วแล้วยิ่งมาจิบกาแฟช็อกโกแลตของที่นี่ยิ่งมีความสดชื่นใจอาจารย์ธนีเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าที่นี่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร
3: ่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ฮะเราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2533ครับก่อนอื่นผมขอเล่าให้อาจารย์ฟังก่อนว่าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์เนี่ยเรามีอยู่3แห่งด้วยกันครับ
2: อ
3: ันนี้เราเรียกว่าแปลงภูทับเบิกครับ
2: อ
3: ยู่ที่บ้านทับเบิกครับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วอีก2ที่คืออยู่ที่อำเภอเขาค้อครับ
2: อ
3: ยู่ที่บ้านเข็กน้อยครับแล้วก็อยู่ที่บ้านห้วยน้ำขาวครับ
2: 3จุด
3: 3จุดคือทั้ง3จุดนี่ครับเราอยู่ร่วมกับชาติพันธุ์ม้งครับชุดที่เราใส่วันนี้แหละครับ
2: ครับ
3: ครับแล้วก็คือสมัยก่อนนะครับก็คือว่าหลังจากที่มีเรื่องปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับที่คลี่คลายไปนะครับก็หมายวิทยาเกษตรศาสตร์ก็ได้รับมอบหมายนะครับว่าให้เข้ามาพัฒนาเรื่องอาชีพทางการเกษตรนะครับเพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาติพันธุ์ม้งนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีปลูกพืชเสพติดและปลูกฝิ่น ครับแล้วก็อยากจะพัฒนามีการเปลี่ยนจากพืชเสพติดมาเป็นพืชที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับคือประเด็นสำคัญคือว่าเขาจะต้องสร้างรายได้ให้ได้พอๆกับที่เขาปลูกพืชอื่นอยู่แล้วนะครับ
2: คือเรากำลังจะสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่เป็นชนเผ่าม้งอ
3: ่
2: ะให้มีอาชีพแล้วก็จะได้กลับคืนมาเลิกปลูกฝิ่นน
3: ั้
2: นเป็นอันดับแรกเลยนะฮะพูดแล้วคิดถึงสมเด็จย่ากับล้นเก้ารัชกาลที่9เนาะเรากำลังสานเรื่องนี้กันจริงๆแล้วมิชชั่นหรือภารกิจต่อมาคืออะไรครับอาจารย
3: ์คือพอเป็นอาชีพนะครับเราก็เอานำองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรครับที่จากคณาจารย์ที่อยู่ที่คณะเกษตรหรือว่าอยู่ที่คณะอื่นที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรมาสร้างตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างไม้ผลเมืองหนาวนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ครับสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมต
2: ร
3: จากระดับน้ำทะเลซึ่งเหมาะสำหรับปลูกไม้ผลเมืองหนาว
2: ครับ จารย์รู้ไหมเมื่อก่อนที่ผมมาภูทับเบิกเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วผมต้องปิดจมูก
3: ครับ
2: ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันฉุยไปทั้งภูเขาเลยอ่ะแล้วเป็นดงกะหล่ำปีที่อาบพิษด้วยสารเคมีแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาทำอะไรฮะ
3: คือตรงนี้เราก็ส่งเสริมเรื่องการผลิตผักพืชผักอย่างปลอดภัยครับแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรว่าสารเคมีตัวไหนที่ใช้แล้วปลอดภัยสารเคมีตัวไหนที่ห้ามใช้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะยกระดับขึ้นอีกว่าที่ในสถานีเนี่ยครับเราทดลองการปลูกกะหล่ำปีแบบเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งสามารถดำเนินการได้ตรงนี้ก็อยากจะผลักดันให้กับเกษตรกรครับนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆครับอันนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ที่คณะเกษตรครับจากส่วนต่างๆมาช่วยกันนะครับ
2: ศูนย์วิจัยแห่งนี้สร้างนวัตกรรมเยอะมากผมรู้อาจารย์ยกตัวอย่างอะไรเด่นๆขึ้นมาสัก 2-3 อย่าง
3: ผมใช้คำว่าเราเพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลทางการเกษตรดีกว่าครับ
2: คำนี้ชอบมากเลย value added
3: ครับ value added ครับอย่างแมคคาเดเมียเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมแต่เกษตรกรเนี่ยแปรรูปไม่ได
2: ้
3: ต้องขายผลที่เป็นกะลาครับเพราะว่าการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันต้องมีเทคนิคเราก็พัฒนาก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องการแปรรูปเรามีพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสำหรับชุมชนครับแล้วก็มาแปรรูปจนถึงแมคคาเดเมียที่มูลค่าสูงเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟครับก็เราก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องว่ากระบวนการคั่วกาแฟวิธีต่างๆโปรเซสแบบต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เราก็มีการอบรมให้กับเกษตรกรครับหรือแม้กระทั่งโกโก้นะครับก็เป็นพืชใหม่ที่เรามาทดลองปลูกที่เขตน้อยก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็สามารถผลิตช็อกโกแลตได
2: ้
3: นะครับก็สามารถมีสิ่งที่เอาของที่มีอยู่แล้วมาเพิ่มมูลค่าหรือก็มีสิ่งใหม่ที่เราพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถที่จะทำได้นะครับก็เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรครับ
2: สถานีวิจัยแห่งนี้ไม่ได้ทำแค่วิจัยด้านการเกษต
3: ร
2: แต่อาจารย์ยังเอาการท่องเที่ยวด้วยจริงไม่จริง
3: ก็อยู่ที่นี่เราตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2: ว้าว
3: ก็เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้การเกษตรที่เรานำมาใช้ที่นี่นะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องการเพาะปลูกมาชิมอาหารที่เป็นอาหารของชนพื้นเมืองม้งอะไรครับ
2: วิถีชีวิตของคนม้งที่นี่ได
3: ้ใช่คร
2: ับใครอยากแต่งชุดแบบผมมาได้
3: เลย
2: สนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี
3: ้
2: อาจารย์คิดว่าฤดูไหนหน้าไหนที่ควรมาท่องเที่ยวมากที่สุด
3: อยู่ที่นี่ท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับก็มีแต่ละฤดูก็จะมีพืชผลไม้ผลแตกต่างกันครับ
2: แตกต่างกันก็สรุปแล้วมาได้ทุกฤดูกาล
3: ใช่ครับ
2: แผนอนาคตที่อาจารย์วางไว้สำหรับสถานีวิจัยเพชรบูรณ
3: ์
2: อาจารย์โดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์
2: มีอนาคตยังไงในการวางแผน
3: คือตรงนี้นะครับเราอยากจะเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแล้วก็ให้ทำการเกษตรที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำการเกษตรเนี่ยปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นครับเราเรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือราษฎรที่สูงนะครับเราก็จะมีการประสานงานกันให้ถ้าอยากจะอบรมวิชาชีพอะไรแล้วก็ให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้เข้ามาอบรมครับอย่างการผลิตแมคคาเดเมียหรือว่าการผลิตช็อกโกแลตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ
2: อาจารย์ธานีกำลังจะบอกว่าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์กำลังสร้างคนให้คนไปสร้างชาติ
3: ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมครับผมฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยผมฐานะที่เป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมมีความภาคภูมิใจกับผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวาระครบรอบ80ปีนี่คือผลงานเชิงประจักษ์ที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยที่บอกว่าศาสตร์แห่งแผ่นดินอาจารย์ธานีครับ อาจารย์กำลังสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและแผ่นดินด้านการเกษตรผมภาคภูมิใจในตัวอาจารย์และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์แห่งนี้อาจารย์บอกว่าพนักงานคนงานที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่ 99% คือ
3: ครับเป็นคนชาติพันธุ์ม้งเลยครับ
2: โอ้โหอาจารย์สุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้เราขออนุญาตไปติดตามดูผลงานของสถานีแห่งน
3: ี
2: ้ที่อาจารย์พูดว่าจะโม้เกินจริงหรือไม
3: ่
2: หรือว่าจะถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณจ
3: บ
2: ว่าเป็นจริงหรือไม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ธานีมาก
3: ขอบคุณครับ
4: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก
2: เรามาตามล่าหาแมคคาเดเมียเวลาเราจะเก็บเราก็เก็บตามพื้นดินเนี่ยนะ
5: ใช่ค่ะ
2: แต่ละปีเก็บผลผลิตได้ประมาณกี่กิโล
5: ประมาณ 1,500 กิโล
2: เยอะนะ
5: ัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
6: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
7: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
8: ์บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
9: ละกัน
10: ไปอาบน้ำ
8: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
6: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods

0: อัสสัญถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
1: ์ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุขโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: วันนี้เรามาตามล่าหาแมคคาเดเมียที่ภูทับเบิกสถานีวิจัยเพชรชบูรณ์ตอนนี้ผมยืนอยู่กับน้องวริยาดอนศรีเป็นหัวหน้าสถานีวิจัยแห่งนี้สวัสดีครับน้องกิ๊ก
3: สวัสดี
2: วันนี้ผมอยู่กับกิ๊กครับนี่คือน้องกิ๊กเลยเป็นกิ๊กผมเราอยู่ใต้ต้นลำไยใช่ป่ะเนี่ยอ๋อ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นต้นแมคคาเดเมียค่ะ
2: อาจารย์สวยงามครับคุณผู้ชมเป็นอุโมงค์แมคคาเดเมียนะครับแล้วต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยปลูกมาแล้วกี่ปี
3: ปลูกมาได้ประมาณ 15-16 ปีแล้ว
2: ขนาดเนี้ย 15-16 ปีเอาพันธุ์เริ่มแรกมาจากไหนอ่ะน้องคิก
3: อ๋อพันธุ์เริ่มแรกมาจากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
2: อ๋อกรมวิชาการเกษตรเป็นคนทดลอง
3: ใช่ค่ะทดลองแล้วพอได้พันธุ์แนะนำมาแล้วนะคะสถานีก็เลยนำมาปลูกค่ะจะมี4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ
2: 4สายพันธุ์อะไรบ้าง
3: ก็จะเป็นเชียงใหม่344ค่ะแล
2: ้
3: วก็เชียงใหม่508ค่ะเชียงใหม่660ค่ะแล้วก็เชียงใหม่741ค่ะ
2: สังเกตว่าอยู่เชียงใหม่ทั้งนั้นเลย
3: ใช่ค่ะ
2: น้องกิ๊กเห็นด้วยกับอาจารย์ไหมว่าการเอาพืชเมืองหนาวมาปลูกในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เออมันต้องมีการวิจัยถูกไหมฮะ
3: ใช่ค่ะต้องมีการปลูกทดสอบค่ะ
2: เออแล้วใช้เวลานมนานมากอุ้ยนี่เห็นเป็นแบบนี้อันนี้ใช่ลูกมันหรือเปล่าฮะ
3: อ๋อใช่ค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้มันร่วงมาจากต้นเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะพอเขาสุกแก่เต็มที่นะคะก็ขั้วผลจะแห้งค่ะแล้วก็ร่วงลงมาง
2: ั้นแสดงว่าพอมันร่วงลงมาปุ๊บเวลาเราจะเก็บเราก็เก็บตามพื้นดินเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้ขึ้นไปเขย่าหรอฮะมันหล่นมา
3: ถ้าในต่างประเทศนะคะพื้นที่เขาจะไม่มีสโลปแบบบ้านเราใช่ค่ะเขาจะมีรถเขย่าอ่ะ
2: โอ้
3: ก็คือแสดงว่าถ้าเขย่าแล้วขั้วแห้งแล้วหลุดก็แสดงว่าแก่แล้วค่ะ
2: โอ้แล้วก็เก็บเป็นแบบนี้ณเวลานี้ที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์แห่งนี้เนี่ยปลูกแมคคาเดเมียเนี่ยประมาณกี่ต้น
3: ตอนนี้มีประมาณ174ต้นค่ะ
2: 174แต่ละปีนั้นเนี่ยสามารถที่จะเก็บผลผลิตแมคคาเดเมียได้ประมาณกี่กิโล
3: ประมาณ 1,500 กิโล
2: เยอะนะสรุปแล้วสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ตอนนี้ได้ขยายองค์ความรู้ด้านการปลูกแมคคาเดเมียไปสู่ชุมชนไปสู่เกษตรกรแล้วหรือยัง
3: อ๋อไปแล้วค่ะก็จะมีเราก็จะมีโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาเครื่องมือด้วยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการปลูกแล้วก็เวลาเราไปอบรมนะคะสอนเกี่ยวกับการปลูกการดูแลแล้วก็ไปถึงการแปรรูปค่ะซึ่งตอนนี้ทางสถานีค่ะก็ได้ไปมอบเครื่องมือการแปรรูปค่ะให้ที่อำเภอหนองบัวระเวค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะ
2: ที่ชัยภูมิบ้านผมนะ
3: ใช่ค่ะที่ชัยภูม
2: ิที่นั่นปลูกได้เหรอ
3: ปลูกได้ค่ะ
2: ไม่น่าเชื่อเลยแสดงว่าพันธุ์ที่เราวิจัยขึ้นมานั้นมันสามารถจะทนแดดทนความร้อนในประเทศไทยได้แล้ว
3: ใช่
2: นะฮะที่เห็นกองอยู่เนี่ยเป็นปุ๋ยมูลสัตว์หมดเลย
3: อันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะ
2: หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลดับเขียวๆแบบนี้แล้วเราจะเอาไปแปรรูปผมสงสัยเหลือเกินว่าเอาไปแปรโดยวิธีไหนพาไปดูหน่อยได้ป่ะ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดู
2: โดยเฉพาะเอามากิน

0: ใส่ปากด้วยอยากจะเห็นจังเลยมาน้องกิ๊กไปดูกัน
1: ครับ
0: ร้อนแบบนี้นะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: พอมันอบหรือตากแดดแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้แมคคาเดเมียนั้นทำไมคุณค่าทางโภชนาการมันสูงแล้วทำให้ราคาสูงขึ้นไปด้วย
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
5: ์บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
6: ลาก่อน
7: ไปอาบน้ำ
5: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
8: ์ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็กวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B 1 B 2 B 6และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็กจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตเนสเล่กู๊ดฟู้ดกู๊ดไลฟ์เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: น้องกิ๊กครับอยากจะรู้ว่าหลังจากได้เม็ดแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
3: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะเดิมถ้าเป็นชาวบ้านนะคะเขาจะใช้ค้อนทุบค่ะแต่ทีนี
2: ้ค้อนแบบนี้นะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: อาสาชีพที่ดูหน่อยสมมติว่าน้องกิ๊กเป็นชาวบ้าน
3: ได้
2: อุ้ยระวังหัวแม่มือแบบชำนาญมากเลยอ่ะแล้วมันก็จะหลุดออกมา
3: ใช่ค่ะมันจะมีรอยแตกแล้วก็หลุดออกมา
2: โอ้ใช้แบบนี้เลยเอ้าออกมามันก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ชาวบ้านถ้าเป็นของศูนย์วิจัยของเราไปใช้อะไร
3: ก็จะมีนวัตกรรมค่ะได้ทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะหรือวช.ค่ะ
2: วช.
3: ใช่ค่ะให้มาพัฒนาเครื่องมือค่ะหรือเครื่องทุ่นแรงค่ะขนาดเล็กค่ะสำหรับชุมชนค่ะ
2: แล้วอยู่ไหน
3: นี่ค่ะนี่จะเป็นเครื่องสี
2: อันนี้เป็นเครื่องสี
3: ใช่ค่ะ
2: สีอะไร
3: สีเปลือกเขียวออกค่ะ
2: ไม่จริงสีเหลืองฮะ
3: เปลือกก็สามารถไปทำปุ๋ยได้ค่ะ
2: โอ้สุดยอดเลย
3: แล้วเราก็จะมีต่อยอดไปเป็นแบบว่าเป็นถ่านค่ะ
2: โอ้แล้วพอออกมาเป็นเม็ดแบบนี้แล้วต่อยังไงฮะ
3: อย่าง
2: น
3: ี้เราก็จะไปเข้าเครื่องอบค่ะ
2: อบก่อน
3: ใช่ค่ะอบที่อุณหภูมิ50องศาค่ะ72ชั่วโมงหรือ3วันค่ะ
2: ถ้าชาวบ้านไม่มีเครื่องอบทำ
3: เขาก็จะตากแดดค่ะ
2: ตากกี่วัน
3: ตากก็ประมาณเป็น10วันเลยค่ะแต่ว่าแดดอะค่ะทำให้คุณภาพข้างในเสียค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได
2: ้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็ข้างในเขาจะเป็นออกสีเหลืองค่ะจะไม่ออกสีขาว
2: พอมันอบหรือตากแดดแล้วจะออกมาเป็นแบบนี
3: ้ใช่ค่ะจะเป็นแห้งค
2: ่
3: ะ
2: เป็นแห้งแบบนี้เลยถ้าแห้งแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะทำเป็นเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยโดยใช้เครื่องเราขอใช้มือก่อน
3: ใช่
2: สาธิตสิ
3: ได
2: ้ถ้าอยากจะกินเม็ดนี้แล้วทำยังไง
3: ก็ปกติแล้วเขาถ้าชาวบ้านถ้าอยากจะกินจริงๆก็จะใช้มีครีมล็อก
2: อ๋อมีครีมล็อก
3: แล้วก็จะมีแบบว่าเครื่องสำหรับชุมชนค่ะที่เขาเป็นจักหมุนค่ะแล้วก็ทำทีละเมล็ดค
2: ่
3: ะอันนี้ก็เป็นแบบเครื่องมือที่ใช้ที่บ้านค่ะที่แบบว่าชาวบ้านใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกะออกมาอย่างนี้ค่ะ
2: แกะออกมาก็เป็นแบบนี้ถ้าสมมุติไม่ใช่ชาวบ้านแล้วเป็นสถานีวิจัยของเราใช้เครื่องอะไรฮะ
3: ก็จะเป็น
2: เอาเม็ดออกมา
3: เครื่องกระเทาะกะลาค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวที่กะลาที่เราอบไปค่ะลงไปในถังป้อนเมล็ดค่ะแล้วก็จะป้อนเมล็ดไปหมุนกระเทาะค่ะกับใบมีดค่ะแล้วก็ไหลออกมา
2: เครื่องแบบนี้ใครเป็นคนออกแบบแล้วได้มาจากไหนอย่างไร
3: ได้ทุนมาเหมือนกันค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของวช.เหมือนกัน
3: ใช่ไ
2: หม
3: ฮะ
2: แล้วเครื่องแบบนี้เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาซื้อไหมถ้าตกเป็นราคาประมาณเท่าไหร
3: ่ที่เราทำมาเป็นสแตนเลสล้วนนะคะราคาค่อนข้างสูงค่ะ 80,000 บาทค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ชาวบ้านรับไม่ไหวแน่นอนเลย 80,000
3: ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนแบบว่าพวกโครงสร้างเป็นเหล็กธรรมดาก็ประมาณ 32,000 อะไรแบบนี้
2: ลดลงมาหน่อย
3: ใช่ค่ะเราเปลี่ยนโครงสร้าง
2: แต่สแตนเลสนี่เขาจะอยู่คงทน
3: ใช่ใช่ค่ะสแตนเลสมันจะเป็นแบบฟู้ดเกรดค่ะ
2: บางเม็ดเนี่ยมันเอาเปลือกออก 100% อย่างเช่นแบบนั้นนี่คือเปลือกออกไปแล้ว 100% บางเม็ดเปลือกมันไม่ออกหมดเปล
3: ือ
2: กเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น
3: แต่ก็แกะนิดนึง
2: มันเป็นเพราะอะไรฮะ
3: เป็นเพราะว่าเวลาลูกหล่นลงไปค่ะมันอาจจะไปซ้อนกันค่ะ
2: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการพัฒนาหรือเป็นจุดบกพร่องที่เราจะพัฒนาเครื่องมือต่อไปค่ะ
2: อาจจะให้มันออกมาเป็นเม็ดล้วนๆ
3: อาจจะเป็นเรื่องขนาดไซส์ค่ะที่เราต้องคัดขนาดก่อนที่เราจะไปกระเทาะค่ะ
2: ต้องถ้าไซส์มันต้อง
3: เท
2: ่ากันแล้วมันจะออกมาเป็นเม็ดเยอะกว่าด้วยเหตุผลนี้มันจึงออกมาอยู่ใน3ถ้วยนี้ตัว3ถ้วยนี้บ่งบอกว่าราคาแตกต่างกันแน่นอน
3: ใช่ค่ะ
2: นี่คือเต็มเม็ด
3: ใช่ค่ะเต็มเม็ดก็จะราคาอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,200 บาทค
2: ่
3: ะต่อกิโลค่ะ
2: ต่อกิโล
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าครึ่งเม็ด
3: ถ้าครึ่งเม็ดก็อยู่ที่ประมาณ750ถึง800บาทค่ะ
2: และอันนี้แบบ
3: อันนี้ก็ประมาณ450ถึง500บาท
2: แต่จริงๆแล้วรสชาติก็เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นผมนะผมไม่ได้ขี้เหนียวครับคุณผู้ชมผมจะซื้อแบบนี้450ผมจะประหยัดเงิน1,000เพราะฟันผมไม่ดีผมก็เลยไม่ต้องเคี้ยวเยอะใช่ไหมพอมากินแบบนี้แต่เวลาฝรั่งเขาเลือกเวลาคนกินเป็นเขาบอกว่าต้องเต็มเม็ดมันแลดูดีและสวยงามเสร็จแล้วพอออกมาแบบนี้ปุ๊บทางสถานีวิจัยเพชรบูรณ์เอาไปสู่แพ็กเกจจิ้งยังไงฮะ
3: เราก็จะนำไปสู่แพ็กเกจจิ้งที่เป็นกระป๋องสุญญากาศค่ะเราก็จะไปแพ็คเป็นกระป๋องใหญ่ค่ะ
2: แบบนี้
3: ใช่ค่ะ
2: โรงงานแพ็กเกจจิ้งตรงนี้อยู่ที่ไหนหรืออยู่ที่เรา
3: อยู่ที่เราหมดเลย
2: อยู่ที่นี่หมดเลย
3: ใช่ค่ะที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปแมคคาเดเมียแบบครบวงจรค่ะ
2: ครบวงจรคำว่าครบวงจรคือ
3: ก็คือตั้งแต่การปลูกจนถึงโปรดักต์เลย
2: มาแปรรูป
3: ใช่ค่ะ
2: ตรงนี้เลยจนกระทั่งถึงตรงนี้เลยทางสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้แค่การปลูกแมคคาเดเมียแต่เราสามารถเปิดอบรมประชาชนผู้ที่สนใจให้มาเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรปลอดภัยลองเล่าหลักสูตรนี้สิครับน้องกิ๊ก
3: ก็สำหรับเกษตรปลอดภัยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักค่ะเราก็จะบอกว่าการเตรียมดินเตรียมยังไงแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์ตัวไหนค่ะก็จะมีไตโคเดอร์มาแล้วก็พวกอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับป้องกันเชื้อราค่ะแล้วก็จะมีพวกเมตาไลเซียมจะการป้องกันหนอนค่ะแล้วก็มีไส้เดือนฝอยที่ทำลายตัวอ่อนของด้วงหมัดผักที่กระหล่ำปีค่ะ
2: อันนี้เราสอนให้หมดเลย
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับแมคคาเดเมียนั้นเป็นราชาแห่งถั่วแมคคาเดเมียนั้นเป็นพืชที่มีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับถั่วชนิดอื่นๆผมไม่รู้หรอกว่าทำไมมันแพงกว่าถั่วลิสงทำไมแพงกว่าถั่วเหลืองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของเขาสูงมากเชื่อไหมครับแมคคาเดเมีย100กรัมนั้นเนี่ยมันมีโปรตีนและเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่สุดยอดมากๆและที่ฮือฮามากที่สุดก็คือแมคคาเดเมียนั้นมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวพอมันไม่อิ่มตัวปุ๊บกินเข้าไปปุ๊บมันไปทำให้ไขมันตัวเลวออกไปเพิ่มไขมันตัวดีขึ้นมาแมคคาเดเมียมีไฟเบอร์มีแคลเซียมมีวิตามินแร่ธาตุหลายตัวผสมอยู่จึงไม่เป็นปัญหานะครับว่าทำไมคุณค่าทางโภชนาการมันจึงสูงแล้วทำให้ราคาสูงขึ้นไปด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกิ๊กขอส่งกำลังใจให้น้องกิ๊กนั้นจงมีพลังใจที่เข้มแข็งและสามารถนำงานวิจัยมาสู่ประชาชนคนไทยและโดยเฉพาะชาวม้งแถบนี้ตลอดไปนะครับน้องกิ๊กขอบคุณมากนะครับ
1: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

ู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเห็นว่านะครับปัญหาทั้งหมดนะครับที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งนะครับความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
2: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่านับอย่างนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆมันทำให้ประเทศมันสวยงามขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น GDP ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นความมุ่งหวังที่เป็นเป้าหมายนะเราเชื่อว่าทำได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบร่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกันและนี่คือการสร้างคนยุคใหม่ให้กับประเทศนี
3: ้ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าทุกคนเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่แล้วว่ารุนแรงขนาดไหนนะครับทุกคนถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ
4: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชน
1: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
2: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วัน
1: สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100%

0: ครับวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปของโลกนะครับสร้างผลกระทบต่างๆมากมายนะครับในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งไม่ใช่แค่คนไทยแต่เป็นประชาชนของโลกนะครับเราถึงมีบทบาทนะครับในการพัฒนานะครับนะโลกนี้ให้ดีขึ้นรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้นะครับนำโดยวิทยาลัยนะครับปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะครับได้มีการทำ MOU ร่วมกับนะครับบริษัทGreen Standard เราเห็นว่านะครับปัญหาทั้งหมดนะครับที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งนะครับแล้วก็การลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับที่ผ่านมาหลายๆหน่วยงานให้ความสำคัญแต่เป็นการแก้ไขนะครับส่วนมากนะเป็นเรื่องที่ปลายเหตุวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่นะครับสาเหตุของปัญหานะครับปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดนะครับถ้าเรานะไปดักไว้ที่ตั้งแต่ต้นตอของปัญหานะครับความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับนะที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับการแสดงถึงความร่วมมือครั้งนี้ถึงจะออกมาเป็นรูปธรรมและก็สร้างถึงนะครับผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับครับวันนี้นะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันนะครับและเราคงจะมีนะครับกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะครับตราบใดที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบต่างๆนะครับนะซึ่งจะมีทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับนะเราถึงจะต้องมีการดูแลแล้วก็รักษานะครับโลกของเรานะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับและนะครับผลกระทบนะครับทั้งผู้คนต่างๆมากมายนะครับและวันนี้นะครับนะในเมื่อมีผลกระทบทางลบนะครับเราต้องการนะครับนวัตกรรมแล้วก็แนวคิดความรู้ทางวิชาการควบกับประสบการณ์นะครับในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะครับโลกของเราเนี่ยนะครับนะเปลี่ยนแปลงเร็วทุกวันนะครับและนวัตกรรมของเราจึงจะต้องมีความใหม่ขึ้นทุกวันเช่นกันนะครับเรามีแต่จะอายุมากขึ้นนะครับแต่โลกของเราเนี่ยนะครับนะจะต้องเด็กลงด้วยพัฒนาการใหม่ๆนะครับความรู้ใหม่ๆจะช่วยรักษาโลกผืนนี้นะครับให้นะครับประชาชนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นผมเชื่อว่านะครับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับในโลกนี้นะครับเราได้มีชีวิตอยู่นะครับในโลกนี้อย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุขแต่ขณะเดียวกันนะครับทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเราอาจจะสร้างผลกระทบนะครับในการใช้ทรัพยากรนะครับโดยไม่รู้ตัววันนี้การสร้างตระหนักรู้นะครับให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับในการพัฒนาโลกใบนี้ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการส่งเสริมให้มีความตระหนักรู้และก็ที่สำคัญมีส่วนร่วมนะครับทำให้สภาพภูมิอากาศนะครับลดก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับดีขึ้นอากาศมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีส่งผลกระทบนะต่อร่างกายและคุณภาพชีวิตต่างๆมากมายดังนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับวันนี้อยากให้ทุกท่านได้มองเห็นนะอย่างน้อยนะครับเรามองไม่เห็นอากาศแต่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดจากอากาศและเรามาช่วยกันรักษานะครับวันนี้ถ้าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมองเห็นแล้วนะมาร่วมมือกันนั่นคือจุดเริ่มที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะครับที่ทำให้อากาศของเรานะครับทำให้คนเนี่ยครับมีความสุขมากขึ้นกับการที่เราได้นะหายใจนะครับอากาศนะครับที่มีคุณภาพชีวิตครับ
1: สิ่งที่พวกเราทุ่มเททำอยู่โดยเฉพาะทางทีม Green Standard ที่ดร.ก้องเป็นผู้นำพาเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเราได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือในหลายๆมหาลัยที่บังเอิญส่วนตัวได้มีโอกาสรู้จักกับท่านอธิการบดีหลายมหาลัยแล้วก็เข้าไปทำงานร่วมกับคณาจารย์ในแต่ละมหาลัยหลายแห่งแล้วสุดท้ายแล้วพอหลังจากที่ระยะหนึ่งเรามาทำงานมีโอกาสทำงานร่วมกับจุฬาก็คือโครงการที่เรียกว่าเป็นซีเกมที่เป็นอีเวนท์ที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาไตรมาสแรกก็เข้ามือกันเพราะว่ารู้สึกว่ามีความสอดคล้องต้องกันในวิธีการทำงานนี่มีความเข้าใจที่ตรงกันมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวที่มองเห็นปัญหาของประเทศแล้วก็อยากมีความกระหายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่มากขึ้นให้ประเทศเราเป็นประเทศที่มีความงดงามมีชีวิตที่ผาสุกเพราะเหตุว่าองค์ประกอบในความเป็นประเทศไทยเนี่ยองค์ประกอบทางภูมิรัฐศาสตร์นี่แน่นมากภูมิศาสตร์แน่นมากทรัพยากรธรรมชาติก็สวยงามต้นไม้ก็เยอะมีป่าไม้103ล้านไร่นะซึ่งก็ถือว่าเป็น แหล่งที่สามารถสร้างแวลูใหม่ให้กับประเทศได้แน่ๆต้นไม้เนี่ยไม่ต้องทำลายหรอกรักษาไว้ดีๆอย่าไปทำลายเขาอย่าไปรังแกเขาแค่นี้ก็เป็นเงินละแต่สิ่งที่เราจะทำร่วมกับจุฬาเนี่ยนี่คือเป็นคล้ายๆเป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้ในรอบใหม่ที่ทำให้คนจะสัมผัสได้ว่ามีวิถีของแต่ละช่วงความเปลี่ยนแปลงอ่ะเรียกว่า connecting the dot เนี่ยไอ้ดอทต่างๆที่มันต่อเชื่อมกันมาเนี่ยมันล้วนแต่มีที่มาที่ไปและมีสตอรี่ที่ถ้าหากว่าเราไม่สร้างสตอรี่นี้ให้ไปต่อได้ไม่ให้คนเห็นภาพเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศเราเติบโตได้ช้าผมในความที่เป็นลูกชาวนาผมเป็นลูกเกษตรผมก็มองเห็นว่าคือคนส่วนใหญ่ของประเทศนี่คือเกษตรกรแล้วก็โชคร้ายที่ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรบ้านเรานั้นค่อนข้างจะต่ำเตี้ยเรี่ยดินอยู่ก็เลยลงมาช่วยเท่าที่เวลามีนะแล้วก็มองเห็นว่าวิธีที่สร้างเงินในกระเป๋าให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอยู่จะทำเกษตรด้านใดด้านหนึ่งแม้ทั้งขยะการเกษตรเนี่ยถ้าอยู่เข้าใจมันสามารถเอาแปลงเป็นเงินได้เอามาแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยมันก็รายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเพียงแค่ว่าเราไปสอนให้รู้จัก how to วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจะสามารถที่จะเคลมได้ก็ทำมาพักใหญ่อย่างที่พูดพอเราได้คุยกันลึกซึ้งกับทางจุฬาลงกรณ์มหาลัยเนี่ยเราก็ยิ่งมองเห็นโอกาสที่มันจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นเพราะว่าเน็ตเวิร์กของจุฬาลงกรณ์ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่โตและเข้มแข็งมากแล้วก็ผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวนำพาให้มหาลัยก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งมันก็เลยเป็นโอกาสที่เราได้มีร่วมกันทำเอ็มโอยูร่วมกันในวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นเอ็มโอยูที่แม้ว่าเราก็ MOU มาเยอะนะกับหลายๆสถาบันแต่ว่า MOU ในครั้งนี้เป็นความพูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะนับอย่างนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆมันทำให้ประเทศมันสวยงามขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น GDP ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นความมุ่งหวังที่เป็นเป้าหมายนะและเชื่อว่าทำได้อย่างแน่นอนผมคิดว่าก็คงใช้โมเดลที่เราใช้บ่อยคือ teach less learn more ไม่ต้องสอนเยอะเรียนรู้ให้มากคือเด็กที่มาเรียนรู้จากหลักสูตรนี่นะผมคิดว่าเราจะสร้างทำเวิร์กช็อปที่ปฏิบัติจริงได้เห็นผลได้จับต้องได้อันเนี้ยถ้าหากว่าเราทำโดยไม่ได้ลงมือสัมผัสจริงแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าเราต้องการสร้างแนวใหม่ในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ถือว่าที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงที่สุดแล้วกันนะฮะอยากจะเชิญให้ทุกคนนะครับเข้ามาเรียนที่หลักสูตรที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพวกท่านจะได้ความรู้ใหม่ๆและแนวทางใหม่ๆวิถีใหม่ๆท่านจะวางแผนอนาคตได้ง่ายขึ้นก็เชื่อว่าจุฬาเขามีเน็ตเวิร์กเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวก็สมัครเข้ามาเพียบเองอะแต่ท่านจะได้ของดีจากพวกเราฮะจากจุฬาแล้วก็จากทีมงานกรีนสแตนดาร์ดของเดลต้ากล้องครับท่านก็เป็นหนึ่งในอธิการที่มีความแตกต่างจากอธิการท่านอื่นมากทีเดียวหลายๆคนคงไม่ทราบว่าท่านเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะทุกมหาลัยเนี่ยท่านเป็นประธานในที่ประชุมอยู่คือส่วนตัวเนี่ยก็ลูกชายผมสนิทจะคุ้นเคยกับท่านมากกว่าเพราะได้มีโอกาสพบกันในวงเสวนาในวงประชุมเรื่องเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เยอะแล้วก็ผมก็มาพบท่านในช่วงหลังคุยแล้วโหนี่อาจารย์คนนี้นี่วิสัยทัศน์แกไปไกลเหลือเกินแล้วเป็นคนที่แอคทีฟมากผมเนี่ยเป็นคนแอคทีฟแต่ว่าเป็นคนแก่ที่แอคทีฟก็ไม่สามารถเทียบอาจารย์ได้หรอกก็ฝากความหวังไว้ครับว่าในวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์ที่ท่านได้สร้างพลังใหม่ของชาวจุฬาลงกรณ์ขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนี่ยท่านเดินมาอย่างถูกแนวทางผ่านการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็มีการวางแผนล่วงหน้าเป็นระบบอันนี้ทำให้พวกเราเหนื่อยน้อยลง เลยยิ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะไปต่อไปสู่เป้าหมายที่เราคาดหวังไว้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์อาจารย์จริงจังและจริงใจมากผมยังเสียใจอยู่นิดหนึ่งว่าประชาชนคือคนไทยเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมน้อยมากบ้านผมเนี่ยเราสอนเด็กมาตั้งแต่หลานผมอายุแค่ห้าหกขวบเขาก็เรียนรู้วิธีการอยู่กับสิ่งแวดล้อมวิธีการรักษาการบริหารจัดการขยะเราทำกันมาตั้งแต่วัยเด็กแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ผมว่าคนไทยเราก็มีพื้นฐานที่เข้มแข็งระดับหนึ่งแต่ว่าพอถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยจุดเปลี่ยนของโลกใบนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องcarbonization ว่าเรื่อง net zero เนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่คนน้อยคนที่จะรู้ว่าถ้าหากว่าอยู่ไป manage ให้ถูกต้องตามหลักการหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยมันสามารถจะเพิ่มเงินในกระเป๋าพวกคุณได้ท่านผมก็จะพยายามให้คนที่เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรเนี่ยต้องรู้จัก how to claim หรือถ้าคุณเคลมอยู่แล้วอยู่ต้องรู้จัก how to claim more ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มันยังมีไม่กี่คนที่จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญถ้าหากว่าเรารู้เทคนิคเราก็สามารถเคลมเงินได้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักการธรรมดาถึงวันนี้คนยังมีน้อยนะเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบร่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกันและนี่คือการสร้างคนยุคใหม่ให้กับประเทศนี้
2: ครับวัตถุประสงค์ก็เป็นในเรื่องของการทำหลักสูตรทำสถาบันเซ็นเตอร์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าดีคาร์บอนไนเซชันนะครับก็ด้วยเหตุผลที่แก๊สเรือนกระจกของประเทศเนี่ยเกือบ400ล้านตันเนี่ยอันดับหนึ่งเกิดมาจากภาคพลังงานนะครับซึ่งเกี่ยวกับปิโตรเลียมนะครับอันดับสองเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียก็มาจากปิโตรเลียมเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่3เป็นเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งการใช้เคมีอะไรต่างๆนะครับอันดับสุดท้ายเป็นขยะนะครับโดย 50% เกือบ 50% ของขยะก็คือตัวขยะพลาสติกนะครับก็เป็นปิโตรเลียมทั้งหมดนะครับปิโตรเคมีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาทํา MOU กับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องตรงนี้โดยตรงนะครับก็คือวิธีไรปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของแก๊สเรือนกระจกหรือดีคาร์บอนไนเซชันนะครับผมเราจะก่อตั้งหลักสูตรนะครับแล้วก็นำหลักสูตรนี้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะครับเพื่อได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะครับในการสร้างหลักสูตรสอนผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนรู้ในเรื่องของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกการตรวจวัดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในการตั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในการดีคาร์บอนไนเซชันในส่วนของภาคการปล่อยในส่วนของภาคพลังงานนะครับภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยนะครับแล้วก็ภาคของตัวเคมีอะไรต่างๆที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของขยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนการต่อไปครับทุกคนทราบอยู่แล้วนะฮะว่าโดยเฉพาะปีนี้พายุเกิดขึ้นกี่ครั้งนะครับแล้วก็การถล่มของเนปาลเมื่อวานนี้นะครับน้ำท่วมที่เกาหลีที่ฝนตกไปถึง700มิลลิเมตรนะครับซึ่งสูงสุดในประวัติการนะครับอันนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะแจ้งว่าในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันนึงในการขับเคลื่อนนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็จะเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านได้เห็นว่าองค์กรเล็กๆสามารถขับเคลื่อนได้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพยังไงแล้วสุดท้ายได้รายได้สร้างผลประกอบกำไรเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยยังไงในการพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแก๊สเรือนกระจกนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าทุกคนเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่แล้วว่ารุนแรงขนาดไหนนะครับทุกคนถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับถ้าทุกท่านอยากจะทราบในรายละเอียดนะครับก็ติดต่อ

0: มาที่หลักสูตรของบริษัทกรีนสแตนดาร์ดหรือผ่านทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นะครับผ่านทางการร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ
1: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
2: ด้วยความไว้วางใจจากเกษตรกรไทยทำให้เราไม่เคยหยุดพัฒนาเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงจากแหล่งชั้นนำทั่วโลกมาผลิตผ่านกระบวนการผสมอัตโนมัติเคลือบเม็ดกันชื้นและมาบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโรงงานมาตรฐานออกมาเป็นปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยเรือใบไข่มุกเกษตรกรไทยไว้วางใจเรื่องคุณภาพสูงนิยมใช้ในพืชผักไม้ผลพืชสวนใช้น้อยงามทนผลดอกปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยคู่หูพืชไร่สูตรหลากหลายไร่นาสวนใช้ได้ดีดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปัจจุบันปุ๋ยไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณมีร้านตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและมีสูตรให้เลือกหลากหลายเหมาะสมกับทุกพืชทุกการใช้งานตลอด60ปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเราเราสัญญาจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อสร้างความสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป
1: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100%

0: นับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุกสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วัน
1: สนับสนุนรายการโดยดินดีต้นดีชีวิตดีล้านเปอร์เซ็นต
0: ์สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100%
2: พืชผักผลไม้ทุกชนิดนะครับดินดีต้นดีอย่างที่บอกว่านี่นะเอาแบบเนี้ยนี่ก่อนปลูกนะผมก็เอาดินดีต้นดีเนี่ยไปดูแลดินก่อน
3: สูตรการดิน
2: นะฝาสีทองเนี่ยเนี่ยเอาไปละเลงก่อนสาดไปสาดไปแบบนี้ง่ายมาก
4: น้ำลง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ก็คือไม่ว่าดินที่บ้านของคุณจะเป็นยังไงคุณเอาดินดีต้นดีเนี่ยไปลงเพื่อเป็นการปรับปรุงดินเอาไว้
2: ผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะเอาไปปลูกนะครับปลูกง่ายน
3: ะ
2: ครับพอปลูกเสร็จเนี่ยนะพอปลูกเสร็จปั๊บเนี่ยพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยปกติคุณพ่อคุณแม
4: ่
2: สูงวัยสูงอายุอาจจะไม่มากนะครับท่านก็จะไม่เครียดท่านก็จะมีงานทำนะครับเดี๋ยวเอาไปปลูกปั๊บผักเนี่ยเอาไปปลูกให้แม่ดูแลเช้าแม่ก็จะออกจากบ้านมาก็จะถืออะไรก็แล้วอันนี้อะไรนะ
3: ตะกร้า
2: ที่รถน้ำฝักบัวรดเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวพอสักพักหนึ่งก่อนเที่ยงก็ถือฝักบัวมารด
3: สักรอบมีความสุข
2: แล้วก็ไปพักผ่อนพอตกเย็นมาก็ถือฝักบัวไปรดน้ำพรุ่งนี้ต้นไม้ตายครับ
3: มันเกิน
2: ตาย
3: แม่ออกไปบ่อย
2: แม่เนี่ยกลัวว่าต้นไม้จะไม่มีน้ำกิน
3: เข้าหลังต้องทำสัญลักษณ์ให้แม่แม่ลดเสร็จแล้วแม่ทำสัญลักษณ์เอาไว
2: ้ลดเช้าลด

0: ช่ใช่กลัวว่ามันจะตายไง
1: เออ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปลูกเอบิลเนี่ยนะ2วันลดที
1: สบายเลยเนี่ยลืมไปลืมบ้างก็ได้
2: ใช่ลืมบ้างก็ได้อยู่ได้แข็งแรงแน่นอนและเช่นเคยใครอยากได้ต้นพันธุ์นี่ไร่องุ่นคุณหวานเขามีนะคะ
0: เชิญ
2: ได้ที่เขาใหญ่อยากเป็นหัวแถวก็มาปลูกเอบิลกัน
1: ต้องไปหาย
2: ังไม่ค่อยมีคนปลูก
0: ที่พูดทั้งหมดก็คือ
2: ก็คือขายต้นพันธ
1: ุ์แต่ได้ไปแล้วก็ต้องปลูกให้ขึ้นให้ดีด้วย
3: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เป็นสาระความรู้มาให้คุณผู้ชมแบบจัดเต็มกันจากรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนนะคะสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกอย่าลืมรับชมกันให้ได้นะคะหมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 10:35 นทางช่อง5นะคะวันนี้ชัดและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วันหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100%

0: นับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพักชมทันข่าว 11 นาฬิกาทางททบ5กันสักครู่หนึ่งค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโต้พรรคประชาธิปัตย์กรณีถูกพาดพิงปัญหาน้ำมันรั่วพระราม3ยืนยันเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังตรวจสอบตลอดทั้งวันตากแดดตากฝนพร้อมเปิดกว้างรับทุกข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเร่งหาต้นตออย่างจริงจังค่ะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระรามที่3ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังคงระดมกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทีมงานได้ระดมสรรพกำลังเปิดหน้าดินและตรวจสอบแนวท่อขนส่งน้ำมันอย่างละเอียดเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการรั่วไหลโดยตรงจากท่อแต่พบโพรงดินและท่อระบายน้ำเก่าที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องพร้อมกล่าวพาดพิงทางเลขานุการรัฐมนตรีได้โต้กลับว่าในยามที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือการร่วมมือกันหาทางออกมากกว่านำความเดือดร้อนมาเป็นประเด็นทางการเมืองพร้อมระบุว่าหากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ก็สามารถนำมามอบให้ทีมงานได้ทันทีพันเอกพานุวัฒน์เหล็กยังผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้พันตรียงยุทธไมตรีหัวหน้าชุดครูฝึกที่4พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเขาสวนกลางวิทยานุกูลนำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจำนวน36นายซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกภาคปกติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความเสียสละความมีจิตสาธารณะและร่วมทำความดีเพื่อสังคมโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์คลังเลือด

0: างโรงพยาบาลขอนแก่นในการรับบริจาคโลหิตกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 23,100 ซีซีซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีศึก US Open ที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกานักหัวสาวจากเบลารุสมือหนึ่งของโลกและของรายการดีกีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนพลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ครองแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้3ปีติดต่อกันหลังพ่ายอีเลนาลีบาคินามือ2ของโลกและของรายการจากคาซัคสถาน1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ2ต่อ6ส่งผลให้ลีบาคินาคว้าแชมป์ US Open ได้เป็นสมัยแรกพร้อมกับหยุดสถิติชนะรวด19แมตช์ในรายการ US Open ของซาบาเลนกาลงได้เนื่องจากไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้นับตั้งแต่พ่ายโคโค่กัฟรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2023นอกจากนี้ลีบาคินายังขยับขึ้นไปครองเบอร์หนึ่งของโลกซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าร
1: ู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: กลับมาติดตามชมทันข่าวได้อีกครั้งหนึ่งในเวลา 12:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ผ้าทอไทยลมของเราเนี่ยก็คือเรียกว่าผ้าติ้นหัวแดงตีนกาอัตลักษณ์ของเราที่เห็นไม่เหมือนใครในประเทศไทยก็คือเป็นหัวมัดย้อมเราจะไม่มีแพทเทิร์นซึ่งผ้าสิ้นแต่ละผืนไม่ซ้ำกันเลยมันกลายเป็นคำเรียกว่าผ้าสิ้นเล่าเรื่องในแต่ละลายแล้วมันจะมีเรื่องเล่าของเขาอยู่ในเรื่องของลายแม้กระทั่งช่างมัดคนเดียวกันก็จะไม่ทำอันเหมือนกันเป็นแค่หนึ่งเดียวทางกลุ่มก็นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะคะพยายามที่จะหาวัสดุการย้อมสีการทำสีต่างๆในชุมชนก็จะมีพวกฝักคูณสบู่เลือดประดู่ส่วนใหญ่พืชในชุมชนทั้งหมดเลยก็พยายามรับซื้อซึ่งทางชุมชนนะคะจะได้เกิดรายได้เราใช้ของเท่าที่เรามีก่อนเอาของที่เรามีแล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Triple M Magazine on Air นะคะรายการที่นำเสนอเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจและมีอิชชูนะคะที่เป็นประเด็นเด่นประเด็นดังหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทางทท.5ค่ะเราพบกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะ 11:05 นถึง 11:30 นดำเนินรายการโดยดิฉันกิติภาไลลาอินทรพลค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะรายการของเราก็จะพาทุกท่านไปติดตามบทบาทภารกิจสำคัญของกรมการปกครองไปติดตามภารกิจของโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งนะคะนำเสนอตอนที่ชื่อว่าบ้านช่องเสดาหมู่บ้านเข้มแข็งต้นแบบการพัฒนาด้วยพลังของชุมชนไปติดตามชมกันค่ะ

0: จากหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยผืนป่าและธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้บ้านช่องสะเดาหมู่ที่1ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้ก้าวขึ้นเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเข้มแข็งที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนภายใต้แนวคิดรวมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพราะการพัฒนาหมู่บ้านไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบไปพร้อมกัน
1: หมู่บ้านของเราจะเป็นหมู่บ้านที่ว่าเราเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะเผยแพร่ไปทางโซเชียลต่างๆเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้เรามีการทำกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านนะคะคือการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในหมู่บ้านเรามีทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กมีจนถึง70 80ที่เราร่วมงานด้วยกันก็คือนี่แหละคือจุดแข็งของหมู่บ้านเราการบูรณาการของทุกภาคส่วนเราบูรณาการกันอยู่แล้วคือมีกิจกรรมอะไรเราแค่บางทีเราไม่ได้มีหนังสือส่งเราแค่โทรหรือว่าส่งไลน์ทุกหน่วยงานจะมาร่วมกับเราหมดมีตั้งแต่วัดโรงเรียนอนามัยศูนย์ไฟป่าศูนย์ไฟป่าเราจะมีทั้งหมด4ศูนย์ก็จะมาร่วมทุกศูนย์แล้วก็อุทยานแห่งชาติเอราวัณสลักพระโรงเรียนเนี่ยค่ะมีทุกหน่วยงานเลยค่ะอย่างกับเด็กๆเราก็มีกิจกรรมอะไรคนไหนที่สามารถไปได้เราจะชวนไปหมดผลลัพธ์ของการทำงานของเราได้ผล 100% เลยเพราะว่าความร่วมมือของคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนที่มาร่วมกันก็จะให้ความร่วมมือดีแล้วก็ได้ผลทุกอย่าง
2: อดีตผมเป็นกำนันนะครับการทำงานร่วมระหว่างกำนันกับผู้ใหญ่บ้านก็ทำงานร่วมกันมาตลอดแล้วก็ได้ประสานงานด้านต่างๆกันอยู่เป็นประจำก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้ถึงจะเกษียณแล้วแต่เรามาเป็นที่ปรึกษาให้กับหมู่ที่1ตำบลช่องสะเดาแล้วนะครับการที่เราทำงานร่วมกันมาเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากงานเดิมๆที่เราทำอย่างเช่นด้านปกครองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้แล้วแต่เราทำเรื่องด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเราจะทำร่วมกันอยู่เป็นตลอดเวลาในการทำงานทุกครั้งไปเราจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เราก็จะลงมือทำเช่นการเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจรากหญ้าของเราเนี่ยเราจะทำด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวเราจะร่วมกันทำตลอดเวลาเลยนะครับครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการที่เราทำให้พี่น้องประชาชนที่อดีตเคยเราเคยปกครองอยู่ได้มีความสุขแล้วก็ได้มีอยู่มีกินแล้วก็ได้ต่อยอดงานที่เราทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อในฐานะที่เราเคยเป็นผู้นำมาครับผม
3: ก็ทางเรียนมีส่วนร่วมกับหมู่บ้านก็คือหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำฝายนะเป็นของโครงการของหมู่บ้านที่ช่วยเป็นฝายแนวกันไฟนะครับซึ่งช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับนะอากาศก็จะเริ่มแห้งแล้งนะครับแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดไฟป่าได้นะครับเราก็เลยเกณฑ์เด็กโดยร่วมกับชุมชนนะครับในการดำเนินการทำฝายแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดขยะนะครับซึ่งขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกนะครับคือเรามีการคัดแยกขยะนำขวดพลาสติกแล้วหรือถุงหรือกระดาษนะครับแยกเป็นสัดส่วนซึ่งบางขยะบางทีมันมีมูลค่านะครับนะเราก็ได้ดำเนินการคัดแยกเพื่อจะเอากลับไปรีไซเคิลเหมือนเดิมครับการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนภูมิใจเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนก็เอื้อให้เราทุกอย่างนะครับนะแล้วก็ช่วยในการลดโลกร้อนด้วยครับสิ่งที่สำคัญก็คือคุณธรรมนะครับซึ่งเป็นหลักการในการสอนของครูอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการปลูกฝังไปเพื่อเป็นกำลังของคนรุ่นใหม่ครับ
0: นอกจากการบริหารจัดการที่เข้มแข็งบ้านช่องสะเดายังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนขณะเดียวกันยังร่วมกันสืบสานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่โดยสภาพพื้นที่ที่อยู่ใกล้ผืนป่าชุมชนจึงผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอาสาสมัครทั้งอสม. อปพร.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวมถึงเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าและช้างป่าเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของคนในพื้นที
4: ่สำหรับบทบาทในเรื่องของการบูรณาการกันระหว่างชุมชนกับทางอุทยานและก็ทางสถานีไฟป่าในการป้องกันปกป้องทรัพยากรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากและชุมชนภายในตำบลช่องสะเดาแห่งนี้ก็ให้ความร่วมมือที่ดีกับทางหน่วยงานราชการเป็นอย่าง

0: เราจะเห็นได้จากป้าๆแม่ๆข้างหลังนะครับที่ท่านถึงแม้ว่าอายุอาจจะดูเยอะแล้วแต่จิตใจยังปกป้องทรัพยากรได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องของความร่วมมือเนี่ยหมู่บ้านนี้ต้องยกให้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับคือความจริงแล้วบทบาทหน้าที่หลักของผมเนี่ยคือการที่จะป้องกันทรัพยากรแล้วก็ให้มันคงไว้ให้กับลูกๆหลานๆหรือญาติพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วการที่ชุมชนมาเห็นความสำคัญเรื่องนี้กับเราด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมมองภาพบวกที่เป็นเหมือนว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นมีชุมชนคอยมาสอดส่องดูแลให้เรามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ
1: จากพลังของความร่วมมือสู่การบริหารจัดการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบ้านช่องสะเดาจึงไม่ใช่เพียงหมู่บ้านที่น่าอยู่แต่เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้คนชุมชนและธรรมชาติเติบโตเคียงคู่กันอย่างมั่นคงตลอดไปคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน

0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

กลับเข้าสู่รายการที่เป็น M Magazine on Air นะคะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็น climate change นะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าบางครั้งที่เราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆนั้นพื้นที่สีเขียวนั้นก็จะน้อยลงนะคะวันนี้การตัดไม้ทำลายป่านั้นก็เยอะมากขึ้นถ้าหากเป็นไปได้นะคะวันนี้เรามาร่วมกันปลูกป่านะคะบ้านละต้น2ต้นหรือว่ามีกิจกรรมที่จะเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรานะคะรับรองว่าโลกนั้นต้องน่าอยู่นะคะอาจจะปลูกต้นไม้รอบบ้านนะคะมีกิจกรรมดูแลต้นไม้ให้เติบโตในระยะยาวหรือว่าเพิ่มพื้นที่ที่มีความร่มเงาลดโลกร้อนให้กับชุมชนนะคะรวมไปถึงนะคะร่วมสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเมืองของเรานะคะฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายการของเราจะพาทุกท่านไปติดตามบทบาทภารกิจของกรมการปกครองกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตอนบ้านหาสาแลชุมชนร่วมใจบริหารจัดการขยะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆไปติดตามชมกันค่ะ

0: ความเข้มแข็งของชุมชนอาจไม่ได้เริ่มต้นจากโครงการใหญ่โตแต่อาจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดอย่างการที่คนในหมู่บ้านลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลบ้านของตัวเองที่บ้านหาสาแลหมู่ที่6ตำบลบ้านหม้ออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนถูกนำมาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหมู่บ้านจนก้าวสู่หนึ่งในหมู่บ้านต้นแบบด้านความเข้มแข็งและได้รับรางวัลตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองในปี2568ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดไปจนถึงระดับเขตกลไกสำคัญของบ้านหาสาแลคือคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ที่ทำหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรีของหมู่บ้านมีการแบ่งภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนเดินหน้าไปพร้อมกันตั้งแต่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวป้ายประชาสัมพันธ์และกลุ่มไลน์ไปจนถึงการร่วมกันกำหนดกฎกติกาและแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเพราะสำหรับที่นี่การพัฒนาหมู่บ้านไม่ได้หมายถึงการที่ผู้นำคิดแล้วชาวบ้านทำตามแต่เป็นการที่ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ
1: ครับการที่เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งของเรานะครับเราโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านนำการพัฒนาทำให้หมู่บ้านเกิดความเข้มแข็งได้ก็คือการเริ่มต้นจากทิศทางเดียวกันของคณะกรรมการหมู่บ้านการทำงานของคณะกรรมการกับผู้ใหญ่นะครับโดยการแบ่งแยกการทำงานแบบเป็นรูปแบบนะครับแบ่งการทำงานในรูปแบบของกระทรวงทบวงกรมนะครับการกำกับดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เราสำเร็จได้นะครับก็คือการนำของผู้ใหญ่บ้านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านทำเป็นต้นแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ให้ชาวบ้านได้รับรู้นะครับโดยการนำร่องการทำตนให้มีคุณค่าให้เกิดประโยชน์การที่เราทำงานตรงนี้นะครับเราเกิดการสร้างจิตสำนึกนะครับให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านนะครับให้เกิดสร้างความสามัคคีเกิดความเป็นจิตสำนึกทุกคนในหมู่บ้านทุกคนในครัวเรือนต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ
0: หนึ่งในผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมคือการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ต้นทางบ้านหาสาแลรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกส่งเสริมการใช้ถุงผ้ารวมถึงการจัดทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อให้แต่ละครัวเรือนเริ่มต้นจัดการขยะของตัวเองตั้งแต่จุดกำเนิดขยับมาที่กลางทางมีการรวบรวมและขนขยะอย่างเป็นระบบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อรวมถึงการจัดการขยะกำพร้าซึ่งเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามระบบทั่วไปและต่อเนื่องไปถึงปลายทางขยะที่เหลือจะถูกส่งไปยังแหล่งกำจัดที่เหมาะสมขณะที่ขยะกำพร้าบางส่วนถูกนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำมันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของหมู่บ้านจากสิ่งที่เคยเป็นปัญหาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการที่คนในชุมชนช่วยกันขับเคลื่อน
1: ครับหลังจากเราทำเรื่องขยะแล้วเราต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงชาวบ้านของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการกำจัดขยะนะครับกำจัดขยะของหมู่บ้านก็น้อยลงแล้วก็ชาวบ้านก็มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากขยะที่เมื่อก่อนไร้คุณค่านะครับตอนนี้ก็เป็นขยะที่มีคุณค่าครับสิ่งที่เราจะต่อยอดออกไปนะครับก็คือเราตั้งใจไว้ว่าจะให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ปลอดขยะ 100% นะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงหมู่บ้านสะอาดครับคำนิยามของหมู่บ้านของเรานะครับเป็นหมู่บ้านสะอาดสุขภาพจิตดีชีวิตสดชื่นครับ
2: มีทำโครงการให้มีการอบรมของชาวบ้านในการคัดแยกขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเราเขียนโครงการให้ชาวบ้านรับรู้มีความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการคัดแยกขยะต้นทางกลางทางปลายทางซึ่งเขาได้มาทำการอบรมเขาก็สามารถนำกลับไปใช้ในครัวเรือนของเขาได้ดีความภาคภูมิใจของหมู่บ้านของเรานะคะคือเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนที่ไปมาที่พบเห็นเนี่ยมีคำชื่นชมนิยมชมชอบในหมู่บ้านของเรามีการสอบถามว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยทำยังไงถึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยมองเห็นเป็นทิศทางเดียวกันแต่การกำจัดขยะจึงเกิดประโยชน์ในหมู่บ้านซึ่งเกิดความสวยงามไม่มีถังขยะหน้าบ้านทำให้เราได้รับรางวัลระดับภาคประชาชนในหมู่บ้านหาดสายแลของเรามีความภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดพลังในความสามัคคีแล้วถึงจุดปลายทางได้ถึงที่สุดก็คือถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
3: ก็ การคัดแยกขยะนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ทำกับหมู่บ้านนะครับทั้งการได้รับความรู้มาแล้วก็การนำมาใช้ในโรงเรียนซึ่งกิจกรรมพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จับเด็กๆครับไปลงในการฝึกในการคัดแยกขยะก่อนจากนั้นเราก็จัดเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยมีความสนุกร่วมกันทำให้ปลูกบ่มเพาะนิสัยในการแยกขยะได้อย่างดีและทีนี้ครับทางหมู่บ้านก็จะมีการรับซื้อขยะพวกรีไซเคิลนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเนี่ยเก็บขยะที่เป็นพวกขวดน้ำพวกกระป๋องแล้วเราเอาไปชั่งกิโลขายกับหมู่บ้านเราก็จะได้ต้นทุนกลับมาได้เงินกลับมาจริงอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆก็จะถูกปลูกฝังไปแบบนี้ครับ
0: จากการบริหารงานที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสู่การลงมือแก้ปัญหาที่เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวบ้านหาสาแลจึงไม่ได้สร้างความเข้มแข็งด้วยคนเพียงคนเดียวแต่เกิดขึ้นจากพลังของคนในหมู่บ้านเพราะเมื่อทุกคนมองว่าชุมชนคือบ้านของตนเองการดูแลสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือกันและการพัฒนาหมู่บ้านก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน

0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
2: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

กลับเข้าสู่รายการที่เป็น Magazine on Air ค่ะคุณชมคะในช่วงชีวิตดีวิถีพอเพียงนะคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามพูดคุยกับคุณเอื้อมพรก้อนดีนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มทอผ้าไทยหล่มบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรวมกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทยหล่มนะคะผ้าพื้นเมืองที่มีความโดดเด่นและอัตลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงนะคะหรือนะคะจะเป็นถุงย่ามนะคะและที่นี่นะคะก็ยังยึดหลักความพอเพียงอีกด้วยนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ของผ้าทอไทยหล่มบ้านเราอะค่ะเกิดจากด้วยบ้านเราอะค่ะเป็นชาติพันธุ์ลาวทีเนี้ยการใช้ผ้าถือผ้าต่างๆมันยังเป็นหมี่เส้นหมี่ขั้นอยู่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเราเนี่ยก็คือเรียกว่าผ้าสิ้นหัวแดงตีนกลางเป็นหัวมัดย้อมซึ่งในประเทศไทยนี้เห็นจะปรากฏได้ก็จะมีที่หล่มสักหล่มเก่าซึ่งเป็นเบ้าโบราณเหมือนกันก่อนที่จะมาก่อตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าที่หล่มบ้านหวายนะคะเกิดจากแนวคิดของคุณอาหมอมนภาก้อนดีท่านเป็นกับข้าราชการแล้วคุณอาท่านก็มองเห็นว่าผ้าไทยหล่มบ้านเราอะค่ะมันจะสูญหายช่วงนั้นนะคะคุณอาก็รวบรวมช่างทอต่างๆเข้ามาว่าใครพอมีทักษะบ้างหรือว่าใครมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้บ้างแล้วประกอบกับทางหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสักภาครัฐทุกหน่วยงานเลยเข้ามาช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันเรื่อยๆเรื่อยๆเข้ามามันก็เลยเกิดการอนุรักษ์ต่อยอดขึ้นมาเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเราก็จะเห็นบริบทของสตรีไทยหล่มทุกท่านนะคะพร้อมใจกันนุ่งผ้าสิ้นหัวแดงตีนกลางค่ะแถบลุ่มแม่น้ำโขงนะคะวัฒนธรรมการใช้ผ้าจะแทบคล้ายกันจากลาวมาข้ามฝั่งโขงมานะคะเราจะมีวัฒนธรรมผ้าอยู่อย่างนึงก็คือลายที่มันได้จากความเชื่อทางศาสนาแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่อยู่บนลายผ้าเราจะไม่มีแพทเทิร์นก็จะมัดตามที่อยากจะทำซึ่งผ้าสิ้นแต่ละผืนไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละลายแล้วมันจะมีเรื่องเล่าของเขาอยู่ในเรื่องของลายอยากจะออกแบบแบบไหนใส่ลายอะไรใส่หน้าของประตัดเพิ่งอะไรทุกอย่างในลายนี้ไม่ซ้ำกันเลยแม้กระทั่งช่างมัดคนเดียวกันก็จะไม่ทำอันเหมือนกันนะคะข้อดีของผ้าสิ้นเราก็คือเป็นแค่หนึ่งเดียวในส่วนของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะคะทางกลุ่มก็พยายามที่จะหาวัสดุการย้อมสีการทำสีต่างๆในชุมชนเช่นบ้านเราค่ะช่วงหน้ามะขามนะคะมีเยอะมากส่วนของเมล็ดอะค่ะก็จะให้สีได้ดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดอะค่ะตอนนี้ก็พยายามรับซื้อซึ่งทางชุมชนนะคะจะได้เกิดรายได้ขึ้นมาเราใช้ของเท่าที่เรามีก่อนแล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดรางวัลที่ได้รับจุดเริ่มต้นก็คือผ้าประกวดจังหวัดซึ่งคุณแม่ทองยุ่นทอเนี่ยก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดอะค่ะหลังจากนั้นคือจะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกบูธออกร้านตามงานแฟร์ต่างๆก็จะพาสินค้าตัวนี้ออกไปจำหน่ายข้างนอก
1: ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานท่าอำเภออำเภอหล่มสักนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้านะคะตลอดจนในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าด้วยนะคะในการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการนะคะในงานต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะส่งเสริมให้ไปจำหน่ายนะคะที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะที่งานโอท็อปศิลปาชีพนะคะงานโอท็อปซิตี้แล้วก็โอท็อปมิดเดียด้วยค่ะ
2: เราก็ได้มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ลงมาช่วยเหลือเราได้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายนะครับใส่ชุดผ้าไทยหล่มเนี่ยทุกวันศุกร์เพื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านหวายเราตอนนี้ทางโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์เราก็มีการตัดชุดให้เด็กนักเรียนใส่ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นป.6 นะครับซึ่งลูกหลานเราได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กๆที่จะส่งเสริมผ้าไหมไทยหล่มของเราเนี่ยครับยังไงก็ยังคงอนุรักษ์ไว้ครับ

ผู้ชมคะวันนี้นะคะติดตามข่าวสารในด้านของเนปาลนะคะรวมไปถึงจังหวัดน่านนะคะในตลอดหลายๆครั้งที่เราติดตามข่าวสารแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสูญเสียนะคะวันนี้นะคะธรรมชาติเหมือนกับจะเอาคืนพวกเรานะคะคงจะต้องฝากผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะเรามาดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเมืองของเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ Triple M Magazine on Air นะคะเวลาหมดแล้วพบกับดิฉันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 11:05 น.ถึง 11:30 น.โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำละห่ำหาและโหดผู้จอในฮูคอปตำรวจมนุษย์หมาป่าติดตามได้ทางมูฟวี่วิกเอ็นสเปเชียลกับฮูคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ.5 ดูช่อง5กฎหมายเลข5

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตไทยแลนด์ครับผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงการมาเยือนพิษณุโลกเมืองสองแควแน่นอนครับว่าจุดหมายแรกของใครหลายคนนั่นคือการได้มาสักการะขอพรพระพุทธชินราชที่วัดใหญ่หรืออาจจะแวะไปชมเสน่ห์ของสะสมโบราณที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเพื่อซึมซับประวัติศาสตร์และเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับอัปเดตไทยแลนด์ของเราจะพาคุณผู้ชมฉีกกรอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบเดิมๆแล้วออกเดินทางจากตัวเมืองมุ่งสู่อำเภอเนินมะปรางเพื่อมาเช็คอินกันที่หมู่บ้านท่องเที่ยวสุดอันซีนอย่างบ้านมุงแห่งนี้ครับบ้านมุงแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของภูเขาหินปูนอายุนับล้านปีครับที่ตั้งตระหง่านสลับซับซ้อนอย่างที่เห็นอยู่นี้ต้องบอกว่าสวยงามอลังการจนกลายเป็นโลเคชั่นสุดฮิตที่กองถ่ายภาพยนตร์หลายเรื่องเลือกมาถ่ายทำกันเลยทีเดียวนะครับและไฮไลท์สำคัญที่เราดันด้นมาเพื่อพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองในวันนี้นั่นก็คือการมารอชมวินาทีมหัศจรรย์ตอนที่ฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินเรียงคิวออกจากถ้ำเป็นสายยาวเหยียดพาดผ่านท้องฟ้ายามเย็นครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเนินมะปรางแล้วคิดว่ามีแค่ฝูงค้างคาวบอกเลยครับว่าพลาดมากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีจุดอันซีนที่แอบซ่อนอยู่อีกเพียบเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสวยถ้ำลึกลับจุดชมวิวปังๆหรือว่ากิจกรรมสนุกๆแถมเราจะมีที่พักเด็ดๆมาแนะนำหนึ่งแห่งตามคำเรียกร้องด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างตามไปอัปเดตเรื่องราวกันเลยครับ

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
2: จมกับหนี้นอกระบบ
3: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
4: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
5: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
1: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมมาในบ้านมุงนะครับต้องบอกว่ามีรีสอร์ทเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกใช้บริการนะครับมีอยู่หนึ่งสถานที่ที่บินอยากจะแนะนำสำหรับคุณผู้ชมนะครับนั่นคือรักเขาแอนบ้านมุงรีสอร์ทเดี๋ยวจะได้มาคุยกับคุณหญิงนะครับเข้ามาบรรยากาศดีมาก
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ครับอยากให้เล่าถึงสไตล์นะครับรูปแบบในการสร้างรีสอร์ทของเรานะครับ
7: หญิงก็เอาตกแต่งสไตล์ไทยๆนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเยอะแยะไม่น้อยหน้ากว่าต่างประเทศนะคะตรงนี้และหนึ่งในนั้นบ้านมุงนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำมากนะคะ
6: ค
7: เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนนะคะกว่า300ล้านปีนะคะ
6: ค
7: แล้วก็ที่นี่ไฮไลท์ก็คือค้างคาวล้านล้านตัวเลยนะคะบินออกจากถ้ำนะคะถ้ามาที่นี่ต้องมาชมค้างคาวค่ะ
6: ค
7: ก็เลยเกิดไอเดียการสร้างที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่นี่ก็จะมีอยู่3ไทยนะคะก
6: ็
7: คือจะมีห้องสวีทเตียงเดี่ยวนะคะแล้วก็เตียงคู
6: ่ครับ
7: ค่ะ
6: ต้องบอกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่เข้าพักเลยต้องบอกว่าโลเคชั่นเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากๆเลยเชิงยุทธศาสตร์ยืนตรงนี้เนี่ยสามารถเห็นภูเขาล้อมรอบเลย
7: ค่ะ
6: ครับเรามีให้บริการกี่หลังครับทั้งหมด
7: ค่ะทั้งหมดมี7หลัง
6: 7หลังด้วยกันเห็นบอกว่านอกจากจะมีรีสอร์ทแล้วเนี่ยนะครับรอบๆที่พักของเราเนี่ยยังแวดล้อมไปด้วยเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับมีการทดลองปลูกองุ่น
7: ใช่ค่ะองุ่น
6: ซึ่งมีลูกแล้วด้วย
7: ใช่
6: ที่เป็นครั้งแรกเลยใช่มั้ยเน
7: ี่
6: ย
7: แล้วก็มีออกดอกหมดเลยนะคะ
6: มีออกดอกหมดเลย
7: ใช่ถ้าซุ้มก็เยอะครั้งแรกค่ะคร
6: ั
7: ้งแรกเลย
6: อย่างน้อยถึงใครมาแล้วไม่ได้ทานถ่ายรูปก็ยังดีนะครับแล้วที่สำคัญบ้านมุงเนี่ยเขาก็จะยึดแบบเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นี่มีการจัดกิจกรรมอะไรที่ตอบโจทย์เรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการท่องเที่ยวบ้าง
7: ก็เราจะมีจักรยานไว้ให้นะคะใช่ค่ะเอาไว้ปั่นชมหมู่บ้านจะเป็นแนวโลคาร์บอนเพื่อลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะไว้ให้นักท่องเที่ยวไปชมความงามของธรรมชาติที่บ้านมุงเนี่ยค่ะ
6: มีอยู่ประมาณสักกี่คันเนี่ย
7: มีห้องละ2คัน
6: ห้องละ2คันเลย
7: 14คันทั้งหมดค่ะ
6: ปั่นได้ถึงไหนบ้างฮะไปได้ทั่วเลย
7: ทั่วเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเหนื่อยแล้วก็ค่อยกลับมา
6: ไม่จำกัดเวลาก็ถือว่าเป็นการฝึกกำลังขาของตัวเองแต่ถ้าใครที่โอ้ฉันปั่นไม่ไหวแล้วนะแค่มาเที่ยวอย่างเดียวฉันก็เหนื่อยแล้วแต่ฉันอยากมีบริการในการนำเที่ยวโดยชุมชนทราบว่ามีรถบริการไว้ด้วยที่นี่
7: ใช่ค่ะเขาก็จะมี
6: รถอ
7: ี
6: แตน
7: ค
6: ่
7: ะพานำชมหมู่บ้านทั่วหมู่บ้านเลยค่ะ
6: ครับ
7: ค่ะ
6: อันนี้จะต้องประสานติดต่อยังไงครับถ้าใครอยากจะใช้บริการรถอีแตน
7: ค่ะสามารถติดต่อได้ที่รีสอร์ทรักเขาแอนบ้านมุงได้เลยนะคะเราก็จะประสานงานกับชุมชนนะคะเพื่อให้เขามารับได้ที่นี่เลยค่ะขึ้นรถที่นี่แล้วก็จุดสุดท้ายเขาก็จะพาไปชมค้างคาวแล้วก็กลับมาส่งที่นี
6: ่ครับ
7: ค่ะ
6: เหมือนกับว่าได้มีคนนำเที่ยวแถมเหมือนกับเขาเป็นไกด์ไปในตัวด้วยถูกต้องไหม
7: คะมีคนถ่ายรูปให้ด้วยค่ะ
6: เรื่องของอาหารกันบ้างทราบว่าที่นี่เนี่ยเราก็มีการจัดเตรียมอาหารให้กับลูกค้าแต่เพื่อเป็นการกระจายรายได้กับผู้ประกอบการรายอื่นเห็นว่าเรามีลักษณะเหมือนกับคูปอง
7: ใช่อ
6: ยากให้คุณหญิงได้เล่านิดนึงว่าคูปองเนี้ยเอาไปทานอาหารที่ไหนได้บ้าง
7: ค่ะคูปองเนี้ยนะคะจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนสำหรับร้านค้าในชุมชนนะคะก็คือว่าเอาคูปองเนี้ยไปยื่นที่ร้านค้าได้ทุกร้านเลยนะคะค่ะตั้งแต่ร้านอาหารเล็กๆในหมู่บ้านจนถึงเป็นร้านอาหารใหญ่ๆห้องแอร์อย่างเงี้ยได้หมดเลยเพราะเราก็คือมีคอนแทคหมดนะคะ
6: ทุกร้านเลย
7: ทุกร้านเลยค่ะได้ในซอยชุมชนของบ้านมุงเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้ด้วยถ้าเกิดเราทำอาหารเอง

0: เองเราก็จะได้แค่ในส่วนประกอบการของเรา
1: ของเราเองคนเดียว
0: ใช่แต่นี่ก็คือชาวบ้านก็จะได้ด้วยแล้วลูกค้าก็จะได้ทานอาหารท้องถิ่น
1: ฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะออกไปทานในชุมชนทางเราก็มีไว้ให้บริการ
0: ใช่ใช่ค่ะให้ลูกค้ารีเควสต์มาเราก็จะจัดให
1: ้ครับพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวกันบ้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่เนินมะปรางโดยเฉพาะมาเที่ยวที่นี่บ้านมึงในแต่ละปีมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ
0: เยอะนะคะเป
1: ็
0: นเกือบแสนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
1: แต่ก็คือมีปริมาณเยอะ
0: ใช่เยอะเยอะมาก
1: ครับส่วนใหญ่เขาจะมาท่องเที่ยวในช่วงไหนกัน
0: หน้าหนาวค่ะ
1: ครับ
0: หน้าหนาวแล้วก็ฤดูฝนเพราะฤดูฝนที่นี่จะมีน้ำตกห้วยขุนเทิน
1: ครับคิดว่าเสน่ห์ของที่พักของเรารวมถึงที่พักของผู้ประกอบการอื่นๆนะครับของบ้านมุงเนี่ยคืออะไร
0: ค่ะเป็นการใส่ใจและการบริการนักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจ
1: ครับเรื่องราคากันบ้างราคาของเราเลยนะทราบว่าแต่ละช่วงเนี่ยราคาก็จะไม่เท่ากันถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับราคาเราคิดประมาณเท่าไหร่ครับในแต่ละประเภท
0: ค่ะของหนูเริ่มต้นตั้งแต่690บาทจนถึง 1,500 แล้วแต่ฤดูซีซั่นหน้าโลหรือว่าหน้าไฮอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ราคาก็จะประมาณนี
0: ้ก่อนใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือรวมคูปองเข้าไปด้วยเลย
0: ค่ะใช่
1: รวมแล้วถือว่าคุ้มมากๆเห็นว่ายังมีกิจกรรมสำหรับสายมูได้ด้วยสำหรับใครอยากทำบุญ
0: ของเราจะมีชุดไว้ถวายพระนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดต้องแจ้งล่วงหน้านะคะเพราะว่าพระจะมาประมาณ7โมงก็จะมีพระบิณฑบาตผ่านหน้ารีสอร์ทค่ะก็คือสามารถใส่บาตรได้เลย
1: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆยิ่งถ้าตื่นช่วงเช้าเนา
0: ะ
1: มาใส่บาตรหน้ารีสอร์ทแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นวิวที่ดีมากนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้ใส่บาตรยามเช้านะครับมีวิวภูเขาของ300ล้านปีนะซึ่งเป็นภูเขาที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยของที่บ้านมุงแห่งนี้นะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะจองที่พักนะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของที่พักสามารถติดต่อได้มาที่ไหนครับ
0: ค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์088-995-9546นะคะหรือเพจรักเขาแอนบ้านมุงได้เลยนะคะค่ะฝากด้วยนะคะ
1: ครับใครที่อยากจะมาเที่ยวบ้านมุงนะครับแล้วยังหาที่พักไม่ได้นะครับหรืออยากจะมาสัมผัสที่พักในลักษณะนี้อย่างที่คุณหญิงได้แนะนำนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณหญิงบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหญิงเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เรามาชมรีสอร์ทสวยๆแบบนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: นอกจากที่พักแล้วนะครับวันนี้เรามีหลายสถานที่มาแนะนำสำหรับทริปนี้ครับที่แรกเริ่มต้นกับสายบุญกันที่วัดบ้านมุงครับศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมุงที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่านบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบมากๆนะครับแต่ความอันซีนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังวัดแห่งนี้ก็คือถ้ำนาง12นั่นเองนะครับภายในเนี่ยต้องบอกว่าเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาแล้วก็มีความลึกลับเงียบสงบซึ่งสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีหรือว่านาง12นั่นเองที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าที่นี่คือสถานที่จริงในตำนานและสำหรับสายกิจกรรมที่ชอบชีวิตเอาท์ดอร์เราจะย้ายไปสนุกกันต่อที่บ้านมุงแคมป์ครับลานกลางเต็นท์สุดฮิตที่โลเคชั่นดีงามมากๆเลยนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่ลานกลางเต็นท์ชิลๆแต่ยังมีพื้นที่กว้างๆให้เราได้ทำกิจกรรมอีกเพียบเลยไม่ว่าจะมาปูเสือปิกนิกดริปกาแฟรับลมเย็นๆหรือว่ามาทำผ้ามัดย้อมสวยๆลายเดียวในโลกที่เราทำขึ้นมาเองนะครับสำหรับใครที่มีอุปกรณ์โดรนและมีการขออนุญาตบินมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่สามารถขึ้นโดรนเก็บฟุตเทจมุมสูงของทุ่งหญ้าที่ตัดกับภูเขาหินปูนได้อลังการและสวยงามระดับภาพยนตร์เลยล่ะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถ้าเรามาเที่ยวแล้วจะต้องมีไว้ให้บริการนั่นคือร้านอาหารวันนี้นะครับเรามีร้านมาแนะนำช่วงหน้ามาลุยกันเลยครับ

0: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
1: จมกับหนี้นอกระบบ
2: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it
0: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเติมพลังให้กับชีวิตนะครับมาเที่ยวทั้งทีวันนี้บินมาที่ Sea Mountain ครับ Sea Mountain ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยพิเศษมากเลยนะครับเขาตั้งชื่อร้านตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งของร้านนะครับเพราะว่านั่งแบบนี้นี่สามารถที่จะมองเห็นภูเขาครับสามารถ Sea Mountain ได้เลยทั้งด้านข้างนะครับรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับ Sea Mountain เนี่ยรับรองได้ว่ามาแล้วไม่ผิดหวังเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่เรื่องของอาหารต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าอาหารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้บินสั่งเมนูแนะนำของร้านนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเมนูที่หน้าตาน่าทานทั้งหมดเลยที่เห็นข้างหน้ามาแนะนำทีละเมนูเมนูแรกครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นยำซีเมาเทนนี่ชื่อเหมือนกับร้านเลยนะครับมาคู่กับนี่เลยครับปลากระพงทอดสมุนไพรนะครับปลากระพงเนื้อเน้นๆ นะครับแล้วก็มีสมุนไพรข้างเคียงเยอะมากเลยเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหน้าตาน่าทานมากเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีกุ้งทอดคั่วพริกเกลือนี่ฮะนอกจากนี้นะครับเรายังสั่งอันนี้เลยไข่ตุ๋นนะเป็นไข่ตุ๋นที่ต้องบอกว่าแทบจะไม่เห็นไข่เลยนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เยอะมากมีทั้งหมูนะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกนะครับมาร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเป็นอาหารหลักนะครับเป็นอาหารคาวส่วนเมนูอาหารหวานของเรามีขนมไหมด้วยเรียกว่าครอฟเฟิลนูเทลล่านะครับเนินมะปรางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอำเภอที่มีมะม่วงเยอะมากนะขับรถผ่านไปผ่านมา2เส้นทางเนี่ยนะครับข้างทางจะเต็มไปด้วยสวนมะม่วงดังนั้นเขาเลยเอามะม่วงซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่มีอยู่เยอะจริงๆที่เนินมะปรางนะครับมาเข้ากับนี่ครับกาแฟเป็นอเมริกาโน่มะม่วงนั่นเองเดี๋ยวค่อยมาชิมกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนครับมาเปิดกันที่เมนูแรกชื่อเดียวกับร้านนะครับคือยำซีเมาเทนนะครับน้ำหนัวมากรสชาติกำลังดีนะครับแล้วก็มีปลาหมึกมีไข่เค็มด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบไข่เค็มก็สามารถทานได้กลมกล่อมกำลังดีเมนูนี้นะครับไม่เผ็ดจนเกินไปนะแนะนำเลยนะครับมาดูปลาทอดปลาทอดเขาเลือกปลาสดๆมาเลยปลากระพงสมุนไพรเน้นๆกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะอยากได้สมุนไพรนิดนึงนะครับเนื้อแน่นมากเขาใช้ปลากระพงสดนะครับยิ่งได้ทานคู่กับสมุนไพรที่ทอดมาเนี่ยต้องบอกว่าเข้ากันอย่างดีแต่ไฮไลท์ก็คือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มรสเด็ดมากกลมกล่อมพอคุ้มคำกุ้งทอดคั่วพริกเกลือนะครับนี่ฮะไม่อมน้ำมันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เนื้อกุ้งมีความหวานของกุ้งเขาใช้กุ้งสดนะครับแล้วก็มีความเค็มนิดๆของเกลือนะถ้าได้ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยน่าจะอร่อยนะลองดูว้าวแล้วเมนูนี้แนะนำเลยไข่ตุ๋นเนี่ยเขาเสิร์ฟมาร้อนๆเลยนะครับเป็นหม้อไฟเลยนี่เป็นไงไข่ตุ๋นก็ต้องชิมไข่นะครับนี่นะควันขึ้นมาเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับไอร้อนขึ้นมาเลยเป่านิดนึงนะเดี๋ยวลวกนุ่มแล้วก็ไม่อมน้ำนะแต่ก็มีความชุ่มอยู่นะครับที่สำคัญละมุนมากละมุนลิ้นไข่ตุ๋นอร่อยครับต้องบอกว่าใครที่มาบ้านมุงแห่งนี้นะครับยังมีร้านอาหารต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่ตั้งอยู่รายทางนะครับดังนั้นเลือกร้านอาหารที่คุณต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวที่สวยงามนะครับบรรยากาศดีๆก็สามารถมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะร้านนี้ Sea Mountain มาแล้ว

0: ได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้ซีเมาน์เทนได้เห็นวิวของภูเขานะครับที่ต้องบอกว่าเป็นวิวภูเขาหินปูนที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเนินมะปรางนะครับกินอาหารอิ่มแล้วนะครับก็จะปั่นจักรยานย่อยอาหารไปชมสวนดอกไม้กันหลากหลายสวนของที่นี่กันและไปทำกิจกรรมกันต่อที่บ้านไร่ภูตะวันจะไปทุบทุบทุบทุบมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับอีเวนท์ที่สามารถมาจัดกันได้เลยที่นี่นะครับมาร่วมกันได้ก็คือเรื่องของการทุบกระเป๋าผ้าแบบปังๆกันเลยนะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับพี่กบนะครับที่บ้านไร่ภูตะวันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นมาเป็นไปยังไงครับเราถึงจัดชื่อในการจัดกิจกรรมนี้ว่ากระเป๋าปัง
1: ๆกระเป๋าผ้าปังๆนะคะก็เกิดจากที่ว่าเราไปทำงานวิจัยการท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับที่บ้านไร่นะคะค่ะแล้วก็ลองทดลองให้เด็กๆได้ทำกันเด็กๆมาจากทัศนศึกษาอะไรเงี้ยนะคะก็ลองทำกันเด็กๆชอบมากอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
0: แล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่าปังๆอ่ะ
1: คือมันจะมีเสียงดังมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: เป็นเพราะเสียงดัง
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้วัสดุธรรมชาติคือใช้หินนะคะในการทุบดอกไม้ออกมาเป็นกระเป๋าผ้าก็จะมีหนึ่งเดียวในโลกของเราอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วชื่อก็ดีด้วยนะปังปัง
1: ใช่
0: พอใช้ปุ๊บจะได้ปังปังนะมีเงินมีทองใช้
1: ใช่ค่ะ
0: เอากิจกรรมกระเป๋าผ้าปังปังมีอะไรบ้าง
1: มีก้อนหินนะคะแล้วก็จะมีถุงร้อนนะคะสำหร
0: ับ
1: ใช้รองไม่ให้อีกฝั่งนึงเปื้อนอะไรเงี้ยนะคะต้องใช้ถุงร้อนในการประกอบด้วย
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็กระเป๋าผ้าของเรานะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือดอกไม้ค่ะดอกไม้เนี่ยเราจะต้องใช้ดอกไม้ที่มันมีกลีบดอกที่สีสวยอะไรเงี้ยค่ะบางอะไรเงี้ยนะคะ
0: ต้องบางด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าสมมติหนาๆเนี่ยการทุบไปเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นลูกค่ะก็จะไม่มีกลีบดอกอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
0: งั้นจะใช้ดอกไม้อะไรก็ได้ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะต้องบางนะครับสีแบบว่าสดๆหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมันจะสามารถที่จะคงรูปอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเควิธีการต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนแรก
1: วิธีการนะคะก็เราจะใช้
0: ถุงร้อน
1: สองถุงนะคะถุงแรกเนี่ยเราจะใช้สอดไปข้างในนะคะเพื่อจะไม่ให้เปื้อนอีกฝั่งนึงแล้วเราก็มาจัดกระเป๋าเรานะคะว่าเราอยากได้กระเป๋าเราสไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เอาดอกไม้นะคะลงไป
0: วางได้เลย
1: ค่ะวางลงไปค่ะอยากได้สีอะไรใส่ลงไปนะคะ
0: คือกิจกรรมนี้ต้องใช้อยู่2สกิลนะครับอันที่1คือความคิดสร้างสรรค
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันที่2คือใช้กําลังครับ ซึ่งถนัดมากความ คิดสร้างสรรค์เนี่ยผ่านไปแล้วยากอยู่พอสมควรฮะหลังจากนั้นครับ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องปังๆแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเริ่มกิจกรรมปังๆ
0: ให้พี่กบปังให้ดูก่อนเลยครับมันต้องปังประมาณไหนโอ้โหปังมากเอาปังปังปังปังปังก็ต้องมันต้องให้เละประมาณไหนฮะ
1: ให้มันติดแน่นที่สุดอะค่ะ
0: ให้ติดแน่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จำจำแจมโอ้โหเนี่ยจำจำแจมฟิวนี่ฮะ
1: แล้วเราก็จะลอกใบออกนะคะ
0: สีไม่ชัดแล้วเพราะว่าความแรงของการปังนี่ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้สอนให้เรารู้ว่าจะต้องใช้กำลังพอสมควรเพราะไม่งั้นเนี่ยสีมันจะติดน้อยนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างเช่นด้านนี้เห็นไหมครับผมเนี่ยพอทุบเบาปุ๊บมันก็จะติดแบบจางๆแต่ถ้าอยากให้ติดชัดก็ต้องทุบแบบพี่กบนะแต่สีเหลืองสวยมาก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: เป็นสีธรรมชาติเลย
0: เป็นสีธรรมชาติเลยเราก็สามารถเพ้นได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเรารองไว้แล้วมันก็จะไม่เลอะ
1: ใช่
0: นี่กิจกรรมนี้ชื่อว่าถุงผ้าปังๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปใช้ได้นะครับนะกิจกรรมนี้นะครับมาที่บ้านไร่ภูตะวันนะครับก็สามารถมาร่วมกันได้ได้มาทำกระเป๋าผ้าแบบปังๆแบบนี้นะครับเหมือนกับบินแล้วก็พี่กบที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเอาละในวันนี้ต้องขอบคุณพี่กบเป็นอย่างสูงเลยนะครับมาแนะนำกิจกรรมดีๆแล้วก็มาให้เราได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่นี่นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปังแน่นอนใช้กระเป๋านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับการมาอัปเดตความอันซีนของบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางในทริปนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มจุใจกันเลยใช่ไหมครับต้องบอกเลยครับว่าจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเพราะเราสามารถที่จะออกมาสัมผัสธรรมชาติที่

0: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30
1: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะกลับมาพักชมทันข่าว12นาฬิกาทางททบ5กันสักครู่หนึ่งค่ะไอลอจัดกิจกรรมสั่งฟ้องสวนะคะชวนประชาชนเดินขบวนเปิดข้อมูลการเลือกสว.ก่อนกกต.พิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนในวันพรุ่งนี้ค่ะโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนำโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการบริหารไอลอจัดกิจกรรมสั่งฟ้องสว.เชิญชวนประชาชนร่วมเดินขบวนจากสำนักงานไอลอเขตลาดพร้าวตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเดินเท้าเพื่อไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยเดินวิ่งปั่นเส้นทางผ่านสะพานควายอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทและราชเทวีก่อนมารวมตัวกันที่หอศิลป์ในเวลา16นาฬิการวม11กิโลเมตรมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เข้าร่วมและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลเรื่องการจราจรกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเรียกร้องไปยังกกต.ที่จะประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสว.ในวันพรุ่งนี้14กันยายนโดยขอให้กกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนในกรณีดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาสำนักงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งสื่อมวลชนที่สนใจเข้ารับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะลงทะเบียนรับฟังการแถลงข่าวผ่าน Google Form ภายในวันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีหากลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวและสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเท่านั้นสำหรับคดีหัวเลือกสว.มีผู้ถูกกล่าวหา229คนมีทั้งกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปฏิบัติชุดปัจจุบันรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยสว.สำรองผู้สมัครสว.สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้สั่งปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกถึงตะวันตกซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันไว้ก่อนหลังถูกโดรนปริศนาซึ่งมีต้นทางมาจากอิรักพุ่งเป้าโจมตีแนวท่อส่งน้ำมันในกรุงริยาดและเมืองเมดินาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนแต่ไม่ได้เผยรายละเอียดว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหรือไม่ทั้งนี้ในช่วงกว่า9เดือนที่ผ่านมาท่อส่งน้ำมันสายดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเส้นทางลำเลียงน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียสู่ตลาดโลกเพื่อทดแทนช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยใช้ลำเลียงน้ำมันราว4

0: 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลก
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: กลับมาติดตามชมทันข่าวดีครั้งหนึ่งนะคะในเวลา 14:25 น.ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เล็งผ่านศูนย์หลังให้ยอดศูนย์หน้าท่าเป้ายิงให้ประณีตคนเข้าใจไหม
1: เข้าใ
0: จพร้อมไหม
1: พร้อม
0: คนเริ่มยิง

0: มานี่หน่อยมือปืนปราศาสตร์ทั้งหลายยิงอะไรกันวะน่ะไอเดือดตายกันหมดแล้ว
1: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววิกเดี๋ยววิกทำไปแล้วทำไปแล้วเดี๋ยวขึ้นอีก
2: ช่วยผมคุณเอาตัวให้รอดตามมา
1: ดาบวันนี้เร็ววันนี้
3: ไม่ทราบครับ
1: คุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในเวลาขับขันในเวลาจริงสถานการณ์จริงคุณต้องทำให้ดีกว่านี้เข้าใจไหม
3: เข้าใจครับ

0: นี่เฮียเฮียแก้พูดชันทำไม
1: สมองและกำลังเนี่ยมันต้องมาพร้อมกันเว้ย
0: แต่นี่เรามาฝึกด้วยกันนะเฮียครูฝึกเขาก็สอนไว้อยู่ไม่ใช่เหรอว่าสามัคคีคือพลัง
1: ถ้าเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ไม่ได้นะจะเป็นนายคนได้ไงวะ

0: อย่าไปไอ้ฉันนั่นไม่เป็นอะไรหรอกครูฝึกเขาดูอยู
1: ่แต่นี่มันเกินไปนะพี่เถียนเราเป็นคนทำทางนะพี
0: ่
1: ไม่ใช่ทหารเราก็รู้กันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าที่พี่หนันต้องมาถูกลงโทษแบบนี้เป็นเพราะใคร
0: เอ้ยก็ถ้าเราอยู่กลางสนามรบในมือเราถืออาวุธอยู่เนี่ยศัตรูมันจะดูไหมว่าเราเนี่ยเป็นแค่พลเรือน
2: ถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เราคงอาจจะตายได้ง่ายๆเพราะทุกเส้นทางที่เรามีภารกิจจะสร้างมันก็คือหนทางฝ่านรกดีๆนี่เองแต่ถ้าเราทำสำเร็จมันก็คือเส้นทางไปสู่สวรรค
0: ์อืมพ
2: อเอ้ยอย่าเรียกผมอย่างนั้นสิเสถียรเราอยู่ที่นี่เราเสมอเท่าเทียมกันอย่าลืม
0: ครับ

ขอแสดงความยินดีที่พวกคุณรอดชีวิตมาได้ถึง40วันแต่ใน5วันสุดท้ายนี้พวกคุณจะต้องผ่านด่านนรกไปให้ได้พวกคุณจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ6คนและจะถูกนำไปปล่อยในป่าเปรียวต้องเจอทั้งกระสุนกับระเบิดเจอภาวะกดดันทั้งร่างกายและจิตใจพวกคุณต้องเอาตัวรอดให้ได้ด้วยเสบียงและอาวุธที่จำกัดและกลับฐานมาพร้อมกับอวัยวะที่ครบพูดง่ายๆถ้ารอดก็ผ่านหลักสูตรนี้แต่ถ้าไม่รอดเมื่อต้องออกไปเจอของจริงเตรียมตัวลงนรกไปได้เลย

0: ภารกิจนี้ใครเป็นหัวหน้าทีมครับ
1: ก็เฮียพิทักษ์ไงครับตำแหน่งสูงสุดนี
2: ่เฮ้ยก็ให้วีรุฬห์สิวะตำแหน่งพอกัน

0: เราต้องไปให้ถึงจุดหมายให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน
1: เซฟน้ำไว้ด้วยนะครับน้ำพวกเราเหลือน้อยแล้วน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อพวกเรามากตามพิกัดที่ผมได้เช็คดูแถวนี้ไม่มีแหล่งน้ำเลยครับ

0: ลองอาหารป่าสักคำไหมนี่ก่อน
1: พี่เถียนผมไม่ไหวแล้วพี
2: ่เฮ้ยอดทนไว้ไอ้ก้อนข้างหน้าอีก5กิโลเมตรก็ถึงแล้ว
1: เฮ้ยก้อนสู้หน่อยดิวะอดทนอีกหน่อยเราต้องผ่านมันไปให้ได้
2: เออ
3: นี่มันนรกชัดๆทำไมต้องให้มาฝึกอะไรแบบนี้ด้วยวะว่าคนกรมทางนะเว้ยไม่ใช่ทหาร
4: นี่มันเป็นภารกิจนะพี่ตั๊กผมเชื่อว่าคุณน่ะทำได
3: ้ไปไปต่อไป
1: ไปเว้ย
3: ไป
2: ครับ

0: พี่เทียนผมไม่ไหวแล้วพี
1: ่พี่เทียนออกไปหาทางติดต่อครูฝึกเพื่อขอยามาให้อดทนหน่อยนะไอ้น้อง
0: พี่เทียนผมขอโทษนะพี่ที่ผมเป็นตัวถ่วงของทีมอ่ะ
2: พวกเราจะตายก่อนจะเจอผู้ก่อการร้ายหรือเปล่า
3: คุณก็พูดเกินไปพิทักษ์นายสั่งพวกเราให้มาฝึกที่นี่ก็ต้องการให้ร่างกายพวกเราแข็งแกร่งออกจากนี้ไปไม่รู้จะเจอโขดหินมากมายขนาดไหนคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าสถานการณ์ตอนนี้มันตึงเครียดขึ้นมามากคนของเราก็ถูกส้มจมเตะไม่เว้นแต่ละวัน

0: ทำไมพี่เทียนยังไม่มาทำไมยังหาทางติดต่อครูฝึกไม่ได
1: ้ผมว่าครูฝึกคงซุ่มดูพวกเราอยู่ไม่ไกลหรอกอาจจะกำลังทดสอบอะไรพวกเราอยู่

0: ทำไมพี่เทียนยังไม่กลับมาอีก
1: สงสัยถูกพวกครูฝึกจับตัวสอบสวนหรือไม่ก็หาเรื่องแกล้ง
0: ผมว่าเขาไม่ได้แกล้งเราหรอกบางทีเขาอาจจะทดสอบเราอยู่ก็ได
1: ้แล้วไงล่ะเราโดนทดสอบสะอ่วมเลยนะ

0: ในสถานการณ์แบบนี้แค่ปลาย่างธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งก็อร่อยที่สุดในโลกแล้ว
1: นั่นสิบางทีความลำบากนี่ก็รสชาติแปลกๆดีเหมือนกันนะนี่สปาไหนบอกว่าไม่มีน้ำไง

0: ไอ้ก้อนไอ้ก้อนหายไปไหนวะไอ้ก้อน
1: เฮ้ยสงบสติอารมณ์ก่อนซะนั่น
0: ไอ้นี่ก้อนหายตัวไปครับหัวหน้า
2: ครูฝึกมารับตัวนิกรไปแล้วไอ้นี่ก้อนไม่ผ่านการฝึก

0: นี่ครับเก็บไว้กินเองเถอะขอบใจมากนะ
1: แต่ว่าร่างกายท่านพิวิตกำลังแย่นะครับ
0: เอ๊ะไม่เป็นไรขอบใจมาก
1: ครับครับพี่ทักครับน้ำครับ
2: ขอบใจมาก
1: ครับผม
0: อย่าให้ภารกิจนี้มาลดทอนความเป็นผู้นำของเราลงไปการที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาได้มันต้องมีจิตใจที่มีคุณธรรมงานของเราต้องร่วมมือกับคนหลายฝ่ายหลายหน้าที่

0: ถ้าจะเอาขีดความสามารถต่ำๆของเราไม่ได้ถ้าเราจะให้คนนับถือเราจริงไหมพี่ทักท่านอธิบดีท่านคิดถูกนะที่ส่งพวกเรามาฝึกภาคสนามออกไปจากค่ายเราอาจต้องเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านรกก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้ที่ชายแดนกำลังลบกันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
1: ๆครับยังไงเราก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับ
2: ไปเว้ยไปกันต่อดีกว่าไปไป

0: เอาไงดีพวกเรา
1: ต้องว่ายน้ำมาเชือกไปผูกฝั่งนู้นแล้วไต่เชือกข้ามไป
2: เดี๋ยวผมอาสาเองครับ
1: ดี

0: Peace!
1: เข้าแถวหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งปฏิบัติเย้พวกคุณออกมาได้ทันเวลาเป็นกลุ่มสุดท้ายพอดียินดีด้วยแต่การทำภารกิจใดก็ตามความรักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมสำคัญที่สุดท่ามกลางสนามรบนอกจากจะต้องเอาตัวให้รอดและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วต้องไม่เอารัดเอาเปรียบทำให้ทีมเสื่อมศรัทธาและต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรายิ่งรวมพลังกันได้เท่าไหร่

0: เรายิ่งมีขีดความสามารถในการสู้กับข้าศึกได้มากเท่านั้นและทีมนี้นอกจาก305ที่ออกจากการฝึกไปก่อนแล้วยังมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ผ่าน304พิทักษ์คุณคือคนที่ไม่ผ่าน
1: รับทราบครับ
0: ดียอมรับอย่างลูกผู้ชายถือว่าคุณใช้ได้ยังมีโอกาสสุดท้ายของคุณคือสนามซ่อมวินัยคุณต้องผ่านด่าน6กระหลังข้างหน้านี้และคว้าธงชัยมาให้ได้ภายในระยะเวลา10นาทีคราวนี้ถ้าไม่ผ่านคุณต้องรอเรียกเข้าอบรมใหม่ฉะนั้นไม่มีโอกาสพลาดสำหรับคุณอีกแล้ว
1: รับทราบครับ
2: เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ย

0: ล้อมแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบ
1: การก่อสร้างทางในเขตที่มีการสู้รบที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงริเริ่มให้กรมทางหลวงมีหน้าที่ช่วยสร้างทางไปสู่หมู่บ้านตามชายแดนที่ห่างไกลและทรงให้ความห่วงใยกับการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงเสมอมาผมจึงขอย้ำเตือนให้พวกท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระครั้งนี้ที่พวกเราได้รับมอบหมายเพราะรัฐบาลเห็นว่าการคมนาคมที่สะดวกจะสามารถโน้มน้าวจิตใจราษฎรที่หลงผิดไปฝักใฝ่กับฝ่ายผู้มีความเห็นต่างให้กลับมาเป็นฝ่ายเดียวกันกับพวกเราได้เพราะหากพวกเขามีความสะดวกสบายตามสมควรก็จะเห็นว่ารัฐบาลนั้นมิได้ทอดทิ้งการฝักใฝ่กับฝ่ายผู้ที่มีความเห็นต่างก็จะไม่มีอิทธิพลและการก่อการร้ายก็จะลดน้อยลงพวกเราต้องปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จตามพระราชประสงค์

0: นี่สนั่นเห็นข่าวนี้ไหมสามสิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมจังหวัดน่านเป็นครั้งที่สองในปีเดียวกันพร้อมด้วยเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์และเสด็จพระราชดำเนินไปที่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนที่ทรงเรียกว่าสะพานพระสหาย
1: แต่ที่นั่นปะทะกันดูเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับหัวหน้า
0: ใช่แต่ดูเหมือนว่าที่ไหนที่ยิ่งอันตรายพระองค์ท่านก็จะยิ่งเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึง
1: ทั้งที่เลือกไม่ไปก็ได
0: ้ความห่วงใยความเมตตากรุณาความรับผิดชอบในสนั่นที่ทำให้พระองค์ท่านทรงเลือกจะไปแม้จะรู้ว่าอันตรายแม้จะรู้ว่าเสี่ยงต่อชีวิตแต่น้ำพระทัยยิ่งใหญ่กว่าคนแบบนี้นะที่คนอย่างผมพร้อมถวายหัวให้เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำเหนือกว่าพวกเรามากนักทำให้สิ่งที่เราทำอยู่กลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีพระบาทจริงๆ

พระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อแผ่นดินแล้วทำไมคนธรรมดาสามัญอย่างเราถึงจะทำไม่ได้

0: ยื่นเรื่องย้ายหรือยัง
1: ผมเปลี่ยนใจแล้วครับหัวหน้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเลือกจะอยู่ในที่สูงสุดที่ปลอดภัยที่สุดก็ย่อมได้แต่เลือกลงมาเสี่ยงกับพวกเราแล้วมีอะไรที่คนอย่างผมจะต้องกลัวอีกผมมีองค์ต้นแบบของการทำหน้าที่แล้วและยังมีหัวหน้าที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวในอุดมการณ์อีกผมจะทิ้งไปได้ยังไงพร้อมที่จะรับใช้ชาติบ้านเมืองจนสุดความสามารถของผมเลยครับ
2: โทรเลขด่วนครับนายท่าน
1: จากที่บ้านเหรอครับหัวหน้า
0: คำสั่งเรียกเข้ากรมด่วน
3: สถานการณ์ตามชายแดนกำลังตึงเครียดอันตรายจากฝ่ายตรงข้ามนั้นเต็มไปหมดการสร้างทางตัดเข้าไปในเขตยุทธศาสตร์นั้นเป็นการเอาชนะความยากลำบากเพื่อให้ความเจริญนั้นเข้าถึงแล้วปัญหาความขัดแย้งมันก็จะหมดไปเนี่ยเป็นพระบรมราโชบายนะเสถียรถ้าผมจะส่งคุณไปปฏิบัติหน้าที่ที่สายบ้านปอนกิ่วจันห้วยโขนแทนนายช่างธวัชที่พอก็คอยิงตายไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคุณจะขัดข้องไหมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางพระราชดำริว่าไงเสถียร

0: ผมขอถวายชีวิตครับผมเป็นข้าราชการให้ผมไปที่ไหนก็ได้ผมไม่ขัดข้องครับ
1: ผมให้โอกาสคุณคิดก่อนที่จะตอบอีกครั้งหนึ่งเสถียร
0: คำตอบเดิมครับเป็นคำตอบจากหัวใจผมครับท่านผมขอรับทราบนโยบายเลยครับ
1: ก็ขอให้เป็นหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและระมัดระวังเป็นอย่างมากขอให้คิดอยู่เสมอว่าขอให้ทำจนกว่างานจะสำเร็จ
0: ครับผม
1: ถ้างั้นคุณไปเตรียมตัวได
0: ้ครับผม
1: อ๋อแล้วคุณจะกลับเชียงใหม่ยังไงอ่ะ
0: นั่งเครื่องกลับครับ
1: อ้าวแล้วเครื่องสนามกับปืนคุณจะไปด้วยยังไง
2: เดี๋ยวผมส่งให้ถึงจังหวัดน่านเลยครับท่าน
1: ขอบใจมากเสถียรไปได้ละ
0: ครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ
1: ไอ้หมอนี่เนี่ยมันท่าทางลุยดีผมไปตรวจงานทีไรก็เห็นมันนอนกลางดินกินกลางทรายทุกทีนี่ถ้าหากมันโดนผอก็คอจับนะผมว่ามันเอาตัวรอดได
2: ้ผมนับถือหัวใจของเขาจริงๆครับ

0: พี่กลับบ้านไม่ทันไรพี่ก็ออกไปอีกนี่พี่ไม่คิดจะห่วงลูกห่วงเมียบ้างเลยหรือไง
1: ห่วงสิจ๊ะห่วงเสมอละนี่พี่ส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยแต่ว่าพี่อ่ะมีงานสำคัญนะน่าต้องเข้าใจนะจ๊ะ
0: พี่น่ะมันบ้างานจนลืมครอบครัว
1: ไม่ลืมหรอกจ้ะ

พี่คิดถึงความเป็นครอบครัวทุกวันทุกคืนแต่ภารกิจพี่เนี่ยมันหยุดไม่ได้เลยเนาะใช่ไหมมันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานของชาติตาต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้นะ

0: ครับสวัสดีครับนายช่างครับ
1: สวั
0: สดีครับนายช่างครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่านครับนายช่าง
2: ครับ
0: ผมสุทธิพงศ์หรือเรียกผมว่าเสี่ยยงก็ได้ครับผมเป็นผู้รับเหมา
2: ครับ
0: และนี่ผู้กองพินโยดูแลพื้นที่ที่นี่ครับ
3: ครับผม
2: ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครั้งคร
2: ับสวัสดีครั้งครับยินดีได้รู้จักครับผมเสถียรชาติพงศ์ครับมารับหน้าที่แทนนายช่างประวัติคือวันนี้ผมอยากจะขอไปที่สำนักงานโครงการที่เชียงกลางขอวันนี้เลยนะครับ
0: ผมว่านายช่างเพิ่งมาเหนื่อยๆพักในเมืองสักวันก่อนไหมครับ
3: ผมก็เห็นด้วยนะครับนายช่างน่าที่จะได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่นะครับก่อนที่จะเข้าทำงานแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งไปเลยนะครับเชียงกลางตอนนี้มันยังอันตรายอยู
2: ่โอ้ครับ
3: เดี๋ยวนี้ผมมีอะไรที่จะให้นายช่าง
2: ครับ
3: เอาไว้นะครับ
2: โอ
3: ้รีวอลเวอร์รับไปสิครับ
2: โอ้ครับ
3: ผมว่าน้ำหนักกำลังพอดีเลยนะครับ

0: ครับเช็คเอาท์นะครับ
1: เช็คเอาท์501นะคะเห็นนะคะ
0: ครับ
1: 501
0: เรียบร้อย
1: 501เรียบร้อยแล้วเจ้ามีจดหมายนะเจ้าฝากคืนในช่าง
0: จดหมาย

0: ขอบคุณครับ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ครับ
2: โอเคเดินทางปลอดภัยนะคะโชคดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: ได้แล้ว
0: โอ้นี่ผมมาถึงแค่วันแรกผมไม่รับจดหมายฉบับนี
4: ้เมื่อคืนวิทยุปักกิ่งประกาศต้อนรับนายช่างคนใหม่เหมือนกันครับ
5: สถานีวิทยุของพวกนั้นอยู่ที่ปากแบ่งฝั่งเรานี่เองครับคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่ตลอดนี่เขาคงจะแค่ข่มขวัญนะ
4: อย่าขวัญเสียไปเลยนะครับนายช่าง
0: คนเราเกิดมาก็เพื่อตายครับก็แค่นั้น

มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน

0: ยืนหยัดยงคงผู้นายกายเคียงกันเข้าประจันฐานประยุทธ์สุดกำลังความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของน้องสุนัขทหารที่เข้าปฏิบัติภารกิจเนี่ยโดยไม่หวั่นไม่ได้เกรงกลัวกับภัยอันตรายที่อยู่เบื้องหน้า
1: สุนัขแจ้งเตือนและทุระเบิด
0: ผมก็ยกย่องนะครับเป็นสุนัขทหารขั้นเทพสุนัขทหารหรือในยุคนั้นเนี่ยเราใช้คำว่าวอร์ด็อกนะครับวอร์ด็อกมีจุดกำเนิดตั้งแต่ปีประมาณพ.ศ.2512นะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของผมคิดว่าเป็นช่วงของกรณีของการต้องปฏิบัติภารกิจในส่วนของภัยคุกคามต่างๆที่ในอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็มีการสูญเสียของกำลังพลในกองทัพบกเองหรือแม้ในส่วนของเหล่าทหารข้าราชการตำรวจพลเรือนต่างๆในช่วงนั้นมากแล้วก็เป็นพระราชบายของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่มองว่าจากคุณลักษณะของสุนัขทหารเนี่ยซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษมากกว่ามนุษย์หลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลิ่นเรื่องของการสายตาแล้วก็ของหูเนี่ยก็ได้นำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของสุนัขเนี่ยมาช่วยในการที่จะปฏิบัติภารกิจในแง่ของการปฏิบัติภารกิจทางทหารก็เป็นลักษณะของการที่สุนัขเนี่ยมาช่วยในบทบาทของการเป็นสเกลหน้าให้ซึ่งตรงนั้นมองว่าเป็นการทำให้สุนัขเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์กับการทหารจริงๆ

ได้มีสุนัขที่นำมาใช้งานเกี่ยวกับกิจการสุนัขทหารเนี่ยจำนวน5สายพันธุ์นะครับก็คือในเรื่องของลาบราดอร์ซิลเวอร์รีทรีฟเวอร์แล้วก็ในส่วนของเยอรมันเชพเพิร์ดเบลเยียมมาลินอยแล้วก็โดมเบอร์แมนแล้วก็ในส่วนของล็อตไวเลอร์ซึ่งทั้ง5สายพันธุ์เป็นสุนัขที่มีขีดความสามารถที่ใช้งานกันอยู่ในสากลและในทั่วโลกเรามองว่าเขาพร้อมที่จะใช้งานหรือสามารถควบคุมได้ง่ายไหมเพราะว่าวัตถุประสงค์การควบคุมใช้งานได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องบวกและเรื่องลบในเรื่องบวกคือถ้าเราสามารถควบคุมการใช้งานได้ดีเนี่ยเราก็จะบรรลุภารกิจในขณะเดียวกันถ้าเราไม่สามารถควบคุมเขาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดอ่อน

ต่อมาในเรื่องการใช้งานเนี่ยผมบอกว่าการใช้งานต้องแบ่งเป็น2กรณีนะครับในกรณีแรกเนี่ยคือการใช้งานในส่วนของกองทัพเองปัจจุบันที่เห็นก็คือในส่วนของกองกำลังในประเทศไทยเนี่ยเรามี7กองกำลังตั้งแต่เหนือจดใต้นะครับ7กองกำลังแล้วก็ในส่วนของภารกิจปฏิบัติการรักษาความมั่นคงภายในในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็มีกำลังส่วนที่ไปอยู่ในตรงนั้นนอกจากภารกิจของกองทัพบกที่ผมบอกไปสักครู่ก็คือในการปฏิบัติภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการเองหรือแม้แต่ในเรื่องของเอกชนที่เราไปช่วยให้การสนับสนุนเราเป็นบุคคลที่สำคัญมีความสามารถมีเฉพาะเรื่องซึ่งทุกคนทุกคนไม่สามารถที่จะทำหน้าที่แบบเราได้ต้องผ่านการฝึก

0: องมีความสีความสามารถต้องมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอดทนในการทำตรงนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนน้องๆกลุ่มครับสุนัขฐานทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้และในส่วนของกรมเจ้ากรมเองแล้วก็ผู้บัญชาในกรมการสัตว์เองก็จะให้กำลังใจดูการปฏิบัติของพวกเราอยู่เสมอทหาร
1: คันดื้อ

0: ศูนย์การสนับสนุนทหารกรมการจัดทหารบกนะครับก็มีหน้าที่ในการผลิตแล้วก็การฝึกสุนัขทหารนะครับโดยที่นี่จะมีแผนกผสมพันธุ์นะครับจะมีพ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งเราจัดซื้อมาจากต่างประเทศนะครับในการผลิตลูกสุนัขเมื่อสุนัขที่แผนกผสมพันธุ์นะครับตั้งท้องนะครับแล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็นายสัตวแพทย์นะครับดูแลตั้งแต่เล็กเมื่ออายุประมาณ 4-6 เดือนนะครับเราก็จะมีการฝึกเบื้องต้นนะครับเรียกว่าปั๊ปปี้เทรนนิ่งโปรแกรมนะครับฝึกสุนัขให้เล่นนะครับสร้างแรงขับนะครับฝึกให้มีความคล่องตัวต่าง
1: นี่ก็คือการฝึกการทราบการไล่ล่าของลูกสุนัขครับเบื้องต้นในการเล่นผ้าเพื่อให้เขากัดอาจจะไม่ใช่ผ้าหรือลูกบอลนะครับอยู่ที่ความสนใจของเขาดีมุกดีมาดีมุกดีมุกดีก็คือตัวไหนชอบกัดเขาก็จะกัดแต่ก็คือกัดผ้าลูกบอลนี่คือเขาจะคาบครับถ้าชอบก็คือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเขาก็จะชอบแบบนั้นไปเลยครับอย่างตัวกัดผ้านี่ก็คือเขาจะมีแววด้านเรื่องสุนัขยามสายตรวจจะใช้ในหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับลาบราดอร์นี่ก็คือเหมาะแก่การหาสุนัขยาเสพติดก็คือหน้าที่พิเศษหรือว่าสุนัขค้นหาผู้ประสบภัยเขาเหมาะต่อการค้นหาเขาก็คือเขามีความเล่นในตัวของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ก็ใช้ตรงนั้นนะครับเป็นจุดเด่นในการทำหน้าที่ที่เราต้องการครับก็มีความสุขนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่แล้วมีแต่รอยยิ้มก็อยู่แล้วก็ยังไงไม่เครียดอยู่แล้วก็ทำงานที่เรามีความสุขก็อยู่แบบมีความสุขครับ
2: เหมือนกับว่าสุนัขจากเตรียมอนุบาลมาขึ้นชั้นอนุบาลขึ้นชั้นอนุบาลปุ๊บเราก็เสริมสิ่งใหม่ๆให้เขานะครับให้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นว่าแยกเป็นตัวเดียวหรือจากที่เคยอยู่เป็นกลุ่มเริ่มแยกเป็นตัวแล้วก็เริ่มจับสายสายจูงนะครับจูงเดินข้ามสะพานข้ามสิ่งกีดขวางการเข้าสังคมกับมนุษย์เพื่อมาพัฒนาจากป๊อปปี้เสร็จเรียบร้อยเข้าโรงเรียนนะครับครูฝึกโรงเรียนก็จะทำการฝึกตามหลักสูตรนี้ทำให้เขาทำงานได้อย่างดึงศักยภาพของสุนัขออกมาได้อย่างเต็มที่ให้เขามาเป็นทหารขั้นเทพได้ครับ

0: 呀！姨们！
1: สุนัขเหล่านี้ก็จะมาจากแผนกผสมพันธุ์นะครับตั้งแต่การเพาะเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนเลี้ยงดูเมื่ออายุครบ 5-6 เดือนก็จะส่งมาที่โครงการวิจัยพัฒนาการฝึกสุนัขเพื่อทำการป๊อปปี้โปรแกรมจนถึงอายุครบ1ปีนะครับ1ปีก็จะส่งมาในการคัดเลือกสุนัขตาม4สถานีหลักที่เราจะดำเนินการต่อไปครับ
2: โดกู
3: ้
2: ชอลินอยเพศผู้นะครับ
4: 3 4 6 7ครับถูกต้องครับ
2: สุนัขนะครับเป็นสายพันธุ์มารินอยนะครับโดโก้เพศผู้หมายเลขหู3 4 6 7นะครับมีอาการหวาดระแวงเล็กน้อยนะครับหูตาฟันจมูกผิวหนังปกตินะครับการเดินขาหลังซ้ายผิดปกติเล็กน้อยครับ
1: สถานีแรกจะเป็นการตรวจสุขภาพภายนอกด้านกายภาพในเรื่องของสุขภาพตาหูจมูกฟันผิวหนังนะครับจนกระทั่งการตรวจสอบเรื่องของข้อจำกัดสุนัขการเดินการวิ่ง
2: พร้อมนะ
5: ค่ะพร้อม
2: พร้อมแล้วจีน่าสถานี2เชิญครับ
5: จีน่าลุกมา
2: ใช่
1: ส่วนสถานีที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของการเข้าพื้นที่นะครับความกล้าในเรื่องของสิ่งของกระเป๋ายานพาหนะตัวบุคคลนะครับ
5: ดีมากดีมากดีมากลูก
2: 7467
3: ครับ
2: สายพันธุ์มารินอย
3: เพศผู้ครับ
2: เพศผู้พร้อมทดสอบนะครับสถานีที่2การคาบเล่นและความกล้าต่อสิ่งแวดล้อม
1: เพื่อให้เราเข้าใจง่ายก็เหมือนกับเด็กนักเรียนนะครับทั่วๆไปมีการเรียนการสอนการประเมินบางคนอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกสะกดคำไม่ได้คิดเลขไม่ออกก็เหมือนกันครับเหมือนกับสุนัขเช่นเดียวกันสุนัขบางตัวมีความหวาดระแวงนะครับก็จะต้องติ๊กไว้เพื่อทำการแก้ไขในขั้นต่อไปและถึงจะนำกลับมาทดสอบครั้งหนึ่งเพื่อถ้าตัวไหนผ่านก็จะนำเข้าหลักสูตรต่อไปครับผม
6: ตัวนี้ชื่อโซย่าค่ะ8เดือนแล้วค่ะเขาเรียนรู้ไวค่ะก็เขาชอบเล่นแล้วเขาไม่กลัวอะไรเลยค่ะสอนง่ายค่ะเราพูดดีๆกับเขาเขาก็ฟังค่ะโดยการเราไม่ต้องทำโทษเราไม่ต้องใช้ความรุนแรงกับเขาเลยค่ะเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองเราปล่อยด้วยความที่ว่าเขายังอายุแค่6ถึง8เดือนเราปล่อยให้ความคิดเขาเป็นอิสระค่ะพอถ้าเขาทำผิดเราจะไม่ไปประคบไปตีค่ะเราจะปล่อยเขาแล้วจะดูเขาจะคิดได้เองเขาจะเอ๊ะเขาจะมันฉลาดค่ะหนูไม่เหนื่อยนะคะมีความสุขค่ะแบบหมาเขาอะไรเขาเล่นเราก็เล่นด้วยหมามีความสุขเราต้องมีความสุขค่ะ
1: สำหรับเมื่อคัด4สถานีตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจับคู่สุนัขใหม่ในหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารรุ่นที่เปิดการฝึกอบรมในปีนั้นๆ นะครับโดยนักเรียนที่มาเข้ารับการฝึกอบรมนะครับก็มาจากขอส่วนของทบเองนะครับของเหล่าทัพทหารเรือทหารอากาศนะครับหรือหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่มีความต้องการใช้สุนัขโดยนำสุนัขไปยืนเป็นลักษณะวงกลมนะครับวงกลมแล้วก็ผู้รับสุนัขจะเดินลงไปทีละ1คน1นายนะครับเพื่อทำการคัดเลือกสุนัขโดยดูจากอะไรบางคนก็คือจะถือของเล่นไปนะครับทำความคุ้นเคยอาจจะเรียกชื่อสุนัขรูปหัวหรือเรียกสุนัขบางตัวถ้าเขาเลือกเจ้าของเขาจะกระดิกหางนะครับแล้วก็เดินเข้าหาผบส.เลยหรือผู้คัดเลือกอันนี้ก็ถือว่าเขาเลือกตัวผู้ครับสุนัขหรือผู้ครับสุนัขก็ถูกใจก็จับคู่กันไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนคุมไว้แล้วก็จะจับคู่เพื่อทำการเรียนการสอนจนจบหลักสูตรในระยะเวลา16สัปดาห์สรุปแล้วคน1คนสุนัข1ตัวเขาเรียก1บวก1ต้องเท่ากับ1นะครับทั้งหัวใจนะครับมองตารู้ใจฝึกแล้วถ้าไปกันได้ นะครับก็จะมีความเป็นหนึ่งแล้วก็มีความอะไรสามารถมีประสิทธิภาพที่ในการทำงานที่สูงยิ่งขึ้น
3: สุนัขคือผู้ที่ดูแลสุนัขและนำสุนัขออกปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับสุนัขผมชื่อแอปบอทครับหน้าที่สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดและสุนัขยามสายตรวจครับสำหรับตัวผมนะครับกว่าจะได้เข็มนี้มาไม่ยากและก็ไม่ง่ายครับ

0: ช้เวลาในการเรียนหลักสูตร4เดือนครับจะต้องไปจับคู่กับไอ้เจ้าตัวนี้ตอนประมาณ 7-8 เดือนครับ2อาทิตย์แรกจะเป็นการฝึกคนก่อนครับฝึกคนฝึกท่าทางครับแล้วทีนี้เราไม่สามารถเลือกสุนัขได้ครับสุนัขจะเลือกเราครับตัวผมชอบสุนัขพาราดอร์ไม่ได้มีความชอบเกี่ยวกับน้องเลยครับแต่ว่าเหมือนบุญนำพาหรือว่าเราเกิดมาคู่กันครับก็เลยเป็นเขาเลือกผมก็เลยได้จับคู่กันครับ
1: ของผมสุนัขชื่อออกัสครับหน้าที่สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดครับและสุนัขยามสายตรวจครับตอนแรกผมก็ในใจก็ชอบลาบาร์ดอมไงครับเพราะว่าเป็นสุนัขน่ารักพอมาได้ตัวนี้ก็น้องเขาน่าจะดุนะครับก็รักเขาแล้วเพราะว่าเราได้ดูแลเขาแล้วครับเราได้เขามาเป็นคู่หูบัดดี้แล้วก็รักเขาครับ
2: เราคิดว่าถ้าคู่ของเราเนี่ยอยากจะพูดกับเราคิดว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับเรา
0: น่าจะด่าเพราะว่าใช้งานเยอะครับหมายถึงว่าใช้ทั้งเรื่องทาง TikTok ใช้ทั้งเรื่องการทำงานอย่างเงี้ยครับใช้ทุกอย่างเลยครับเหมือนที่บอกว่าเป็นเหมือนเมียอีกคนได้เลยครับ
1: ความคิดเขานะเขาคงจะบอกว่าทำไมพ่อดุหนูจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะบอกเขาว่าแบบที่ดุก็คือมันเป็นการฝึกครับถ้ามีหลังจากการฝึกแล้วก็มีรีแลกซ์ก็เล่นกับเขาครับ

0: คือมันการเป็นการเปลี่ยนโหมดครับถ้ามันเห็นขุมเนี่ยครับมันจะรู้ทันทีปกติมันจะเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยครับถ้ามันเห็นขุมปฏิบัติงานเนี่ยครับเขาจะรู้ทันทีว่าต้องทำงานเลยไหมเห็นไหมดูสายตาเลยครับ
1: ไปร้องเถอะร้อง
0: เออคอยถ้าไม่สั่งอ่ะเห็นไหมครับไม่ได้จะกัดแต่ว่าอยากใช่ครับให้ใส่ให้สักทีเถอะเพื่อจะทำงานนะเนี่ยครับแล้วเขาก็จะนิ่งเพราะเขาจะพร้อมแล้วครับ

0: รับแจ้งเตือนและโทรวัตร
1: ภารกิจหลักของกองพันนะครับก็เป็นการสนับสนุนภารกิจให้กับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ต่างๆนะครับก็ผมได้รับมอบหมายจากทางผู้บัญชาการนะครับให้เป็นครูฝึกประจำชุดนะครับก็ทำการฝึกนะครับกิจต่างๆนะครับที่ต้องปฏิบัติภารกิจนะครับร่วมกับหน่วยอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกดมยาเสพติดนะครับตรวจค้นวัตถุระเบิดนะครับหรือแม้กระทั่งครับการติดตามผู้ร้ายนะครับที่ทำการหลบหนีครับ

0: ผมมั่นใจสุนัข 100% เลยครับเพราะสุนัขเขาไม่สามารถที่จะพูดได้เขาจะสื่อสารกับเราด้วยสัญชาตญาณของเขาที่เขามีอยู่ในตัวเขาโดยที่เราฝึกเขาให้ใช้สัญชาตญาณนั้นในการแจ้งเตือนเรากลับมาดังนั้นความเชื่อมั่นในการใช้โซ่ทหารในการปฏิบัติผมมีความเชื่อมั่นเขา 100% ครับ
1: เอนายเดิมทีเนี่ยเป็นมาจากภาษาละตินนะครับหมายถึงสัตว์ที่มีเขี้ยวปัจจุบันนี้เราก็จะเรียกกันติดปากเรียกสุนัขนะครับว่าเป็นเคนายแต่จริงๆเนี่ยที่มาเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่มีเขี้ยวสำหรับภารกิจของกองพันสุนัขทหารนะครับซึ่งกองพันสุนัขทหารนั้นเป็นหน่วยที่มีภารกิจให้การสนับสนุนหน่วยทหารในการลบปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของการฝึกและการใช้สุนัขทหารเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภัยคุกคามหรือสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีนาที่ผ่านมาก็จะเป็น

0: การฝึกผสมนะครับระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐนะครับรหัสหนุมานกาเดียนนะครับ25ที่ผ่านมาซึ่งในพาร์ทของสุนัขทหารเองนั้นนะครับก็มีการฝึกแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งสิ่งที่เราได้จากการฝึกเนี่ยก็คือรูปแบบการใช้สุนัขทหารกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นั่นคือสิ่งประโยชน์ที่เราได้
1: ภารกิจของทั้งน้องสองตัวก็จะเป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแค่หน้าที่เดียวเลยเราก็ในภารกิจเราก็จะเน้นไปในทางค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับที่เป็นเคสสีเขียวเคสครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากไหมยากครับสำหรับผมเป็นเรื่องที่ยากเพราะอย่างที่เราเจองานทั่วไปจะเป็นเคสป่าภูเขาครับป่าภูเขาหรือค้นหายในพื้นที่ป่าที่โล่งแต่นี้เป็นตึกถล่มโดยพื้นที่ตึกถล่มเนี่ยแค่พื้นที่ฝึกเนี่ยเราก็หาที่ฝึกยากละเพราะเราก็ไม่อยากให้เกิดเคสนี้ขึ้นบ่อยๆนะแต่ว่าป่าภูเขาเนี่ยเราก็ฝึกได้ทั่วๆไปก็สิ่งที่จะได้จากการไปทำงานครั้งนี้ก็จะเพิ่มทักษะของน้องเขาในด้านของการค้นหาในอาคารถล่มครับ
2: น้องเนวก็มีความกล้านะครับความกล้าที่จะวิ่งออกไปข้างหน้าแล้วก็ชอบในการค้นหานะครับยังเป็นเคสแรกเลยกันครับที่เข้าไปแบบงานใหญ่ๆอย่างนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ไปทำงานในตรงนั้นก็ชอบนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจในความกล้าของเขาเช่นกันนะครับซึ่งไม่เวลาน้อยมากครับที่จะได้ฝึกในเวลากลางคืนหรือว่าช่วงที่มืดๆนะครับมีไม่กี่ครั้งครับแล้วก็พอไปในหน้างานเนี่ยเขากล้าที่เดินเข้าไปในความมืดแล้วก็เข้าไปค้นหาสามารถปฏิบัติงานได้ดีครับ
1: ถ้าเป็นตอนนี้ก็อยากจะบอกเขาว่ามีคนรักเขาเยอะมากครับแล้วก็มีผู้ติดตามเขาเยอะมากแล้วก็ถ้าเขาตอบกับเราได้เขาก็คงดีใจครับดีใจแล้วเขาก็อยากจะบอกเราว่าในภารกิจทุกครั้งที่ไปเขาก็อยากทำให้เต็มที่แต่ภารกิจล่าสุดที่ผ่านมาเนื่องจากรูมันเล็กครับแล้วเขาอ้วนเกินไปเขาก็อยากจะหันมาบอกว่าเขาเข้าไม่ได้ อะไรประมาณนี้ครับ
0: ถ้าเราใช้งานกับเขาเนี่ยเราก็ต้องเป็นมิตรกับเขาเป็นดูแลเขาอย่างดีอย่างที่ผมออกไปทำงานล่าสุดก็แล้วกันเสียสะท้อนกลับมาจากประชาชนแล้วก็ผู้ที่รักสุนัขต่างๆเนี่ยทุกคนจะให้ความสำคัญซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบกเองหรือว่าของหน่วยเองที่ปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็ใช้คำว่าทุ่มเทในการปฏิบัติงานจริงจังตัวผมเองผมภาคภูมิใจในส่วนลูกน้องก็แล้วกันว่าเขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีนะครับก็ดำรงภารกิจจนกระทั่งให้ประชาชนรู้สึกมีความอบอุ่นใจ
3: ที่ได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือสระนะครับสำหรับที่ดูแลแล้วก็รีแลกซ์ให้กับสุนัขทหารของกองพันสุนัขทหารนะครับโดยจะเน้นที่สุนัขชราคือสุนัขที่ปวดประจำการแล้วหลังจากปวดประจำการเราก็ต้องดูแลเขาเต็มที่เพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับเราจะไม่ทอดทิ้งกันเป็นอันขาดครับด้วยจากใจของเราชาวการสัตว์เราชาวกองพันสุนัขทหารนะครับก็ขอบคุณขอบใจน้องๆนะครับที่ร่วมเป็นร่วมตายแล้วร่วมกอบกู้ดูแลประเทศชาตินะครับดูแลสามารถใช้คำว่าดูแลประเทศชาติได้เพราะหน่วยของเรานะครับดูแลทั้ง7กองกำลังนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาตินะครับเคียงบ่าเคียงไหล่กับหน่วยรบหลักนะครับถึงแม้หน่วยสุนัขทหารอาจจะเป็นหน่วยเล็กๆนะครับแต่การทำหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องอธิปไตยก็ไม่น้อยหน้าครับก็ขอขอบคุณกับน้องสุนัขจริงๆครับจากใจ
4: สุนัขทหารของเราก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มอย่างกลุ่มเจ้าฮูเปอร์เนี่ยก็เป็นสุนัขที่อยู่ในที่ตั้งนะครับก็คืออยู่ภายในหน่วยนะแต่พวกนี้จะตรวจได้ถี่เพราะว่าเราแพทย์อยู่ใกล้นะครับก็จะตรวจเดือนละครั้งนะครับส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ชายแดนทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับเรียกว่าเป็นสุนัขที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในสนามนะพวกนี้การตรวจจะเป็นการตรวจสัตวแพทย์ปีละ2ครั้งมาเล็กๆตัวเป็นหมาที่เราเจอตั้งแต่เด็กบางตัวก็มารักษาอยู่ที่นี่เป็นเดือนๆแล้วก็ออกไปทำงานเมื่อเห็นก็ทำงานได้นะครับเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับในตัวของสุนัขกลุ่มนี้นะครับที่ สามารถทำตัวให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได
5: ้ปล่อยลูกปล่อยปล่อยลูกปล่อยดิ้มดีดิ้มดีดิ้มดีดิ้มดีดิ้มดีดิ้มดีดิ้มดีมาสาวมาสาวไม่ทำไรลูกไม่ได้ทำไร
4: โดยระเบียบของทางราชการครับสุนัขทุกตัวที่เป็นสุนัขของทางราชการเมื่อเสียชีวิตแล้วนะครับจะถูกส่งกลับมาที่โรงพยาบาลสุนัขทหารเพื่อรับการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับหลังจากผ่าชันสูตรครบแล้วนะครับสุนัขจะถูกนำไปเผานะครับเผาที่เตาเผานะครับแล้วก็เก็บเป็นเท่ากระดูกนะส่งคืนให้กับหน่วยเจ้าของสุนัขนั้นๆ นะครับ
6: เราไม่สามารถเลือกสุนัขได้ครับสุนัขจะเลือกเราครับ
7: คน1คนสุนัข1ตัวเขาเรียก1บวก1ต้องเท่ากับ1
0: การใช้ทหารในการปฏิบัติผมมีความเชื่อมั่นเขา 100% นะครับ
3: ขอบใจน้องๆนะครับที่ร่วมเป็นร่วมตายแล้วร่วมกอบกู้ดูแลประเทศชาติ
8: เราจะไม่ทอดทิ้งกันเป็นอันขาดเป็นคำมั่นเพื่อเกียรติยศของนักรบสี่ขาผู้จากไปอย่างภาคภูมิแด่เพื่อนร่วมรบที่ซื่อสัตย์แม้จากไปแต่คำว่ามิตรแท้จะคงอยู่ตลอดกาล

0: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พหูวัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่

Thailand Land of Smile ฉายาที่ทั่วโลกต่างเรียกขานประเทศไทยว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มเพราะคนไทยใจดีมีความเป็นมิตรมีความอบอุ่นและมีรอยยิ้มเสมอเมื่อรอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยการต้อนรับผู้มาเยือนจึงไม่ได้เป็นเพียงประเพณีแต่เป็นวิถีชีวิตที่เห็นได้อย่าง

0: ดือดร้อนไม่สบายคอยห่วงกัน
1: ทั่วโลกต่างขนานนามประเทศไทยว่าเป็น Land of Smile หรือสยามเมืองยิ้มรอยยิ้มพิมพ์ใจรอยยิ้มที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนเป็นรอยยิ้มที่หลายคนมากมายเรียกรอยยิ้มนี้ว่ายิ้มสยามแต่ใครเลยจะรู้ล่ะคะว่ารอยยิ้มที่เราแจกจ่ายกันเป็นปกติทุกวันนั้นก็เป็นของขวัญอันแสนพิเศษเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนทำงานอย่างหนักและมีพลังเพียงเพื่อให้คนไทยได้มีรอยยิ้มแบบนี้ต่อไปอีกนานแสนนาน

มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองนี่เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดภูเก็ตเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่543ตารางกิโลเมตรถึงแม้ว่าเกาะแห่งนี้จะมีพื้นที่ไม่มากนะคะแต่ที่นี่กลับเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงผู้คนมากมายและยังเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละกว่า10ล้านคนและที่สำคัญพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ล่ะค่ะยังเป็นพื้น

ผมทำงานกับอาจารย์บิมมาตั้งแต่ปีโครงการ Geo2TechD เมื่อปี2009อาจารย์ก็อยู่ไกลนะแล้วก็เสียสละเวลามาพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่วิจัยของอาจารย์เนี่ยมีทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยแลนด์ซึ่งเป็นเหมือนกับห้องแลบที่น่าสนใจแล้วก็อาจารย์ก็มาทำงานที่นี่ก็โหตั้งเป็น 15-16 ปีพูดถึงแกก็เสียสละเวลานะเพราะว่ามีงานที่นู่นแล้วก็ต้องมาปีหนึ่งต้องมาพื้นที่อย่างน้อยปีละครั้งสองครั้งเลยก็เหมือนเป็นครูคนหนึ่งของผมสอนให้ผมรู้จักวิธีการศึกษาเรื่องนี้อะไรก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ได้ทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอาจจะเป็นอะไรแพชชั่นนะของอาจารย์บีมจะทำงานวิจัยทางด้านนี้ได้ตอบโจทย์ปัญหาจริงๆแกอยากจะทำเรื่องการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในเขตเซาท์อีสต์เอเชียอยากจะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในเขตนี้มันเคลื่อนตัวยังไงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าอาจารย์บีมก็เสียสละทุ่มเทงานมาครึ่งชีวิตแล้วมั้ง

0: ุกคนก็ชอบอาจารย์เพราะอาจารย์พูดภาษาไทยได้ครับเวลาไปพื้นที่ไปอะไรเงี้ยก็คุยกับคนในพื้นที่อะไรเงี้ยก็คนพื้นที่ก็ชอบพูดภาษาอาจารย์พูดภาษาไทยได้อะไรเงี้ยเป็นคนที่เฟรนลี่ชอบเล่าเรื่องตลกไม่เหมือนนักวิชาการอ่ะเพราะนักวิชาการจะพูดอะไรเรื่องน่าเบื่อใช่ไหมแต่นี้อาจารย์ไม่น่าเบื่อแกคุยกับเราได้ทั้งวัน
1: ชื่อนลินีทองแถมค่ะอดีตเคยเป็นนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันค่ะแรกที่เจออาจารย์ก็คืออาจารย์เนี่ยได้รู้จักกับอาจารย์สมมาตรมาก่อนตอนนั้นท่านก็จะมาหาพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องมือในการวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินก็เลยมาหาพื้นที่ที่เหมาะสม

แล้วก็เลยแนะนำว่าลองมาดูที่ศูนย์วิจัยที่ภูเก็ตนิสิตอ่านแล้วเราก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยจากหลายๆประเทศนะคะก็เลยมาดูพื้นที่แล้วก็พบว่าบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องมือ GPS ก็เลยเริ่มทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี 2018-2019 ราวๆนั้นนะคะอาจารย์วิมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานแล้วสบายใจเพราะว่าแกไม่ซีเรียสเลยเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรู้เพราะว่าจริงๆเรื่อง GPS เรื่องอวกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยเพราะเราทำงานทางทะเลค่ะแต่ว่าเรื่องอวกาศเรื่องของดาวเทียม GPS เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราแต่ว่าอาจารย์วิมเนี่ยก็พยายามมากที่จะสอนที่จะให้ความรู้ที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจไปกับแกด้วยให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วแกก็มีความสนุกสนานเฮฮาให้เกียรติเรานะคะแล้วก็ให้เครดิตเราทุกอย่างระหว่างที่ทำงานด้วยกันค่ะ

จารย์วินเนี่ยเป็นคนที่รักเมืองไทยอย่างมากนะคะเพราะว่าแกเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลายสิบปีนะคะแล้วก็งานที่แกทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากต้องใช้ความอดทนสูงนะคะแล้วก็มีปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขอยู่ตลอดแต่ว่าแกก็ไม่ย่อท้อแกก็มาทำงานแล้วก็ทำงานด้วยความสุขด้วยแล้วก็ได้สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างที่อยู่กับแก

0: ดือดร้อนไม่สบายคอยห่วงกัน
1: พี่ว่าแกน่าจะเป็นคนไทยไปแล้วอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดหรือว่าจิตใจแกค่ะแกเป็นคนจิตใจดีอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้มากกว่าเท่าที่มาเนี่ยค่ะแกไม่เคยแบบรู้สึกว่าตำหนิติเตียนเลยค่ะแต่แกจะให้คอมเมนต์ว่ายุ้ยนะเธอทำแบบนี้นะห้องแบบนี้ทำแบบนี้นะแกจะแบบนั้นมากกว่าพนักงานเห็นแกดีใจทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวีแม่คือทุกคนจะรู้จักแกหมดเลยค่ะคนทั่วไปอ่ะถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของสึนามิจริงๆอะค่ะเขาจะไม่เห็นความสำคัญคือเหตุการณ์เหมือนเกิดเมื่อปี2046ใช่ไหมคะ2546เนี่ยผ่านมาเป็น10 ปีทุกคนก็ลืมแต่คุณวีมาค่ะแกไม่ลืม

0: าโปรเจกต์ที่คุณบิมแกทำอะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเรื่องของความปลอดภัยอะค่ะมันไม่ใช่แค่1ปี2ปีมันอาจจะเป็น100ปี200ปี300ปีอนาคตมันอาจจะกลับขึ้นมาใหม่โดยที่แบบเราไม่ตระหนักแต่คุณบิมตระหนักพี่ว่าแกเป็นโปรเฟสชั่นอลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นไทยนะคะคุณบีมอะค่ะรักเมืองไทยแล้วก็รักอาหารไทยทุกอย่างที่เป็นคนไทยอะค่ะพี่มั่นใจว่าคุณบีมอะค่ะจะทำทุกอย่างเพื่อให้เมืองไทยเนี่ยค่ะปลอดภัยแล้วก็เซฟจากสึนามิการที่เราจะมีเพื่อนสักคนอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติอะสำคัญสุดอะเราได้ใจเขาเขาได้ใจเราใจค่ะสำคัญคือคุณวิมน่าจะได้ใจพี่แล้วพี่ก็ได้ใจคุณวิมเหมือนกันค่ะ
1: จากร้อยรอยยิ้มพันมิตรภาพที่ส่งมอบออกไปจนทำให้ใครบางคนจากอีกซีกโลกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาพื้นแผ่นดินไทยนี้ไว้ Land of Smileให้ยังคงมีรอยยิ้มต่อไปอีกนานแสนนานรอยยิ้มธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีต้นทุนอะไรแต่กลับเป็นรอยยิ้มที่สร้างกำไรให้กับพวกเราคนไทยอย่างมากมาย
2: Do I think I am long stay Thailand? Well, actually I think I'm hybrid long stay Thailand. Although I wish I could be in Thailand.All the time, I think I would enjoy life here as long as I can do my work. How I do my work, where I do my work in the Netherlands and also in other countries, I could not be all the time in Thailand. But I think all together, it's like 27 years I visited Thailand regularly. Sometimes stay 1 week, a couple days, 1 week, 2 weeks, up to a month.Why the land of smiles, you know, as Thailand is known, and it's really like that because in Thailand people do smile much more than they do in the neighboring countries, although the people there are also nice. Of course, if the climate change or sea level rise is gonna make problem for the beaches, for example, or some cities like Bangkok, then that will create stress for the people living there. In some way, I hope that our work or also my colleague will contribute to preserve the smile. So the Thai people can smile also when they walk onto the beach and keep on doing that for hopefully many generations to come.
1: นี่อาจไม่ใช่เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนมาหลงรักรอยยิ้มแบบไทยๆแต่นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เรายิ้มให้กันมากขึ้นยิ้มรับกับทุกอุปสรรคและปัญหายิ้มรับกับโชคชะตายิ้มทั้งบนใบหน้าและยิ้มในหัวใจและนี่คือ Thailand Long Stay I Love Thai Smile and I Love Thailand สวัสดีค่ะ

มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน

0: และต้องมาเจอกับลุงคนนี
1: ้ผมโกสุบเจ้าของบ้านเซียนสือ
2: โกสุบคือเจ้าถิ่นคนเก่าคนแก่ของที่นี่และเป็นเจ้าของบ้านเทียนสีบ้านเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองระนองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษค่ะด้วยความที่เป็นบ้านเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโกสุบจึงเปิดบ้านของตัวเองให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองระนองค่ะ
1: เกิดที่นี่โตที่นี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โดยตรงสืบทอดมา5ชั่วอายุคนแรกเริ่มทันทีโกก็รับราชการครูแต่ก็ลาออกมาตั้ง30กว่าปีแล้วแหละเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาเปิดบ้านแบบแนวนี้เพราะเราไม่มีความรู้เรารู้ว่าบ้านเราเก่าแก่ละแต่เราก็ไม่ได้คิดอยู่ดีๆมาเปิดบ้านไปแบบนี้ไปโชว์ออฟอะไรต่างๆเขาจะด่าหาว่าอวดร่ำอวดรวยหรือก็คงไม่ใช่หลายๆคนผู้มีชื่อเสียงผู้มีความรู้เขามาเห็นในตัวบ้านนะเขาก็บอกก็ซุบอย่าดูอยู่คนเดียวนะบ้านก็ซุบไม่ธรรมดานะคือตอนแรกเราก็ต้องคุยกันในครอบครัวว่าหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนนี้เราเปิดอย่างนี้ความเป็นส่วนตัวเราหายไปหมดแน่นอนแล้วที่สำคัญเราก็ไม่ได้เก็บตังค์เหมือนที่อื่นนะที่นี่แล้วเราจะดูแลไหวไหมเรื่องต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าขอข้าวของจะต้องเสียหายอีกอะไรต่างๆแต่ในที่สุดผมก็บอกว่าอย่าอยู่เฉยๆก็ทำอะไรได้ก็ทำให้ผมก็เลยบอกเอามาทำกันลองดูดิมันจะไปได้ยังไงแค่ไหนไปไม่ได้ยังไงก็ลองมาปรึกษากันเราก็มาทำงานด้านนี้ให้กับมวลชนให้กับชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
0: บ้านเทียนสือนี่มีอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
1: ตามประวัติก็ร้อยขึ้นแหละนะแต่จริงๆนะมัน140กว่า140กว่าปีนี่คือเป็นศิลาจารึกแหละในพวกนี้แกะในสมัยยุคในสมัยกษัตริย์กวงซู่เลยทีเดียวก็เป็นร้อยปี
0: ซึ่งที่บ้านเทียนสือก็มีภาพให้

0: บ้านหลังนี้นะหน้าต่างต่างๆนะอันนี้เหมือนกับหมวกนะหมวกของทหารที่เฝ้าบ้านหลังนี้เพราะอะไรทำไมต้องเป็นหมวกล่ะเพราะบ้านหลังนี้ทำหน้าที่คล้ายๆธนาคารเก็บตังค์ไว้ซื้อขายแร่ดิบุกไม่ใช่เป็นธนาคารลักษณะแบบฝากตังค์
1: อันนี้เป็นส่วนของในตัวบ้าน
0: ในตัวบ้านก็เหมือนกับหิ้งพระดีๆนั่นเองนะตะเกียงนี้เมื่อก่อนท่านเจนสึกเขาจะมาเติมน้ำมันตรงนี้นะนะมันจะ
1: ด
0: ึ
1: ง
0: ได้นะข้างบนเราเต็งจะเป็นช่อใหญ่กว่านี้เลยน
1: ะ
0: ทุกอย่างเขาจะมาอธิษฐานเมื่อเดือนสมาธิอันนี้เอามาแตะใครจะขอพรตรงนี้ก็ขอให้มีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างยั่งยืนอะไรตั้งยั่งยืนอธิษฐานมาตรงนี้เป็นความเชื่อของคนจีนเมื่อก่อนแล้วก็มาจับกระดิ่งตรงนี้ดึงถอยหลังแล้วปล่อยนะเสียงกระดิ่งเก่าๆจะเพราะใครให้ทำให้คำอธิษฐานนั้นได้ยินถึงสวงสวรรค์นี่เป็นวัฒนธรรมของคนจีน
2: แอบขอโชคลาภกันไปเล็กน้อยค่ะโกสุบบอกว่าเคยมีคนได้รางวัลใหญ่ด้วยนะคะแหมแต่เดี๋ยวค่ะมาบ้านเรียนสื่อไม่ได้ให้มาขอโชคลาภนะคะแต่ต้องมาเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆในบ้านเก่าแก่หลังนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นหน้าต่างสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวระนองเชื้อสายจีนที่โกสุบยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีราวกับว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่บอกเล่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเมืองระนองค่ะ
0: มันไม่ได้เป็นตัวเงินแต่เป็นถึงกำลังใจที่ว่าสร้างชื่อเสียงสร้างเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองเป็นต้นว่าคนที่เข้ามาเที่ยวพักตามโรงแรมต่างๆนะคนมาที่โรงแรมพักแล้วจะไปเที่ยวไหนล่ะบ้านเจนสีเขาก็ส่งมาเห็นไหมรถสองแถวจากเมื่อก่อนไม่มีใครนั่งเลยรถสองแถวไม้เดี๋ยวนี้พอขึ้นเครื่องจากกรุงเทพโทรเลยพอทบนะช่วยจัดรถสองแถวไม้ไปรับที่สนามบินนะให้เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นั่งรถไม้โบราณมาชมบ้านโบราณนะช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอันนี้ได้โดยตรงพอนักท่องเที่ยวโอ้ชุดบ้าบ๋าใหญ่ๆสวย
1: ชุดท้องเด่นอย่าง
0: นี้นะก็มีการวัดตัวตัดส่งทางเคอรี่อะไรต่างๆตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี
2: ้อย่างชุดที่พอใส่นี่แหละค่ะเป็นชุดบ้าบ๋าใหญ่ๆเห็นแล้วก็อดไม่ได้ค่ะต้องซื้อใส่ให้เข้ากับบรรยากาศในบ้านเก่าแบบนี้เข้ากันที่สุดเลยค่ะ
0: กิจกรรมที่บ้านหลังนี้ที่โดดเด่นขึ้นมาก็เพราะเป็นกิจกรรมที่ทํากับเยาวชนมาเป็นนักเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านเตียนสือเขาสามารถจะชี้มุมหน้าต่างนี่คืออะไรมุมนี้คือห่วงจุ้ย

0: แล้วก็อย่าอายพูดอะไรก็ต้องพูดออกมาเลยเวลาหนูมาเล่าเรื่องให้นักท่องเที่ยวฟังก็สนุกค่ะก็พาไปถ่ายรูปในมุมต่าง
1: ๆสิ่งที่โกสุกให้ความสำคัญที่สุดคือการส่งเสริมเด็กๆรุ่นใหม่ค่ะให้เขาได้ภูมิใจในตัวเองได้มีรายได้และที่สำคัญพวกเขาจะได้มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเมืองระนองและรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาเมืองแทนคนรุ่นโกสุกต่อไปในอนาคตค่ะ

0: ช้าๆที่ระนองแบบนี้เราจะปั่นจักรยานไปไหนกันดีคะ
1: ส่วนใหญ่คนที่มาพักผ่อนที่ระนองนะเช้าๆเหมือนเมืองเล็กๆรถราไม่ติดอากาศดีไม่ต้องห่วงเรื่อง PM เดี๋ยวนี้แบบในกรุงเทพเลยนะเขาก็จะปั่นจักรยานไปแช่น้ำแร่ร้อนที่บ่อน้ำร้อนรักษวารินซึ่งเป็นน้ำแร่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ประมาณ2กิโลเมตรปั่นจักรยาน10นาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลย
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวปอตามโบไปเลยวันนี้
1: ครับผม

ผมนะครับแต่ชื่อเดิมๆเขาจะเรียกว่าบ่อน้ำร้อนวัดอาจารย์เหนอน้ำแร่ที่นี่จะคุณสมบัติเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวเป็นอันดับ3ของโลกนะไม่มีกรรมฐานบ่อเมื่อก่อนก็ไม่ใช่เป็นบ่อแบบนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นดินแล้วก็มีหินตะกุ่มตะปำแล้วก็น้ำมันล้นขึ้นมา

0: ที่นี่จวนเจ้าเมืองระนองใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็คือสร้างเมืองระนองคู่บ้านคู่เมืองกันมานี่แหละนะจวนเจ้าเมืองก็ไม่ใช่เป็นบ้านพักผู้ว่าเดี๋ยวนี้นะเป็นเมืองเมื่อก่อนจะเป็นมีเมืองมีโรงเลี้ยงโรงทานอะไรต่างๆแล้วก็เกิดการทรุดโทรมต่างๆก็เหลือปัจจุบันเหลืออยู่แค่นี้เท่าที่เราเห็นร่องรอย
2: นอกจากเที่ยวบ้านเทียนสือแล้วโกสุบยังเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะพาเราไปเที่ยวอีกหลายๆที่รอบเมืองระนองโดยมีโกสุบคอยบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละที่ไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยล่ะค่ะแววตาของโกสุบดูมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของท้องถิ่นให้คนที่แวะเวียนมาอย่างปอได้ฟัง
1: ก็มีความรักในตัวระนองนี่มากเรารู้ว่าระนองนี่เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่ทุกคนบอกว่าไรสโลไรสโลระนองนี่ของแท้เลยมีน้ำแร่อย่างวิเศษปั่นจักรยานเช้าๆนี่ไปเติมพลังนี่คือยาอย่างวิเศษเลยนะมีอาหารการกินที่ค่อนข้างที่จะเป็นครัวของประเทศเลยนะชีวิตสโลไรไม่รถไม่ติดแน่นอนไปไหนก็คงแกงรู้จักกันทั้งเมืองเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็คิดว่าจะต้องตายอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นแผ่นดินที่เราเกิดให้ชีวิตกับเราอ่ะถ้ามีโอกาสที่ทำคุณให้หรือคืนบุญคุณให้กับแผ่นดินเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ปฏิบัติผมปั่น3รอบเมืองแล้วนะถังขยะตรงไหนบ้างนี่ผมก็โน้ตแล้วก็ส่งข้อความไปให้เทศบาลแล้วรุ่นตรงนั้นไฟดับไปนู่นนี่จนเป็นอัตโนมัติเลยอ่ะ
3: รู้จักเขาสุดนานแล้วค่ะก็มองเขาว่าเขาก็จัดทำให้ระนองเรามีสีสันมีกิจกรรมอะไรพี่ก็มองว่าดีจังหวัดของเราได้มีการท่องเที่ยวใครไปใครมาก็ได้มองมามีจุดอะไรเด่นๆอะไรสักหลายๆอย่างก็ดีอ
4: ่
3: ะ
4: แกเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนจริงจังครับมีอะไรก็จะพูดเลยครับก็เป็นคนตรงไปตรงมาน่าคบน่านับถือแกก็จะเป็นคนอธิบายเรื่องราวต่างๆของจังหวัดระนองได้ดี
0: แล้วโกสุบมีมุมมองต่อเมืองระนองในอนาคตยังไงบ้างถามจริงจังมากเลย
1: ก็คือเราก็วาดหวังว่าอยากให้มันมั่นคง
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ดีมีคุณภาพในลักษณะไม่ใช่ใหญ่จนเกินไปนะเมืองเล็กๆแต่ดูแล้วมันเฮ้ยมันอยากจะมาดูแล้วน่ารักมันใช่อ่ะนี่เราต้องการแค่นี้
2: ถึงจะไม่ใช่งานที่ได้เงินไม่ได้มีใครมาบอกมาบังคับให้โกสุบทำอย่างทุกวันนี้แต่ด้วยความรู้สึกรักบ้านเกิดทำให้โกสุบยังคงทำงานให้กับท้องถิ่นในแบบของตัวเองต่อไปค่ะ
1: ในฐานะที่ผมเป็นคนเก่าคนแก่คนหนึ่งนะก็อย่างน้อยๆก็อยาก

เอาประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาต่างๆมาเล่าเรื่องมาถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานเพื่อให้ความรู้ต่างๆซึ่งมันไม่มีเรียนมีสอนในโรงเรียนแล้วให้มันยังอยู่คู่กับบ้านเมืองคู่กับสังคมผ่านไปสู่รุ่นต่อรุ่น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมรวมมิติจอมาแล้วครับเปิดรายการด้วยบรรยากาศสวยๆที่งานนิทรรศการชื่อว่าสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชัน The Resume ซึ่งจัดขึ้นที่ Art Jewel สยามพารากอนนะครับมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเหมือนเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทั้งสาระความรู้และความบันเทิงส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามช่วงแรกกับรวมมิตรทั่วไทยครับ
2: สนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวก
3: เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582
4: กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราเควีคอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าแท้มีสารสกัดจากธรรมชาติ19ชนิดพกพาง่ายดื่มสะดวกโดนใจคอกาแฟอ
5: รุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046
1: งานบางกอกเจมครั้งที่74เปิดตัวสุดคึกคักในปีนี้ต้อนรับสเต็กโฮลด์ในอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับจากทั่วโลกคาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐครับ
6: ร่วมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนสมาคมการค้าสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกว่า17องค์กรรวมทั้งผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายนโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเอ็กซิบิเตอร์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,300 บริษัทรวม 2,800 คู่หาจัดแสดงเต็มพื้นที่ชั้น G และ LG ฮอล์1ถึง8รวมถึง Plenary Hall โดยคาดว่ามีผู้เข้าชมประมาณ 45,000 คนทำให้มีเงินสะพัดในประเทศกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยกว่า 5,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการแสดงไฮไลท์นิทรรศการ The Craft of Brilliance เล่าประวัติศาสตร์การรังสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับของไทยนิทรรศการ The Ones to Watch เสนอผลงานสุดครีเอทีฟของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่เข้าแข่งขัน Reality The Secret James และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเขาชื่อว่างานไทยคิดเช่น Demo Day 2026ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นครับ
6: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหารของไทยผ่านโครงการไทยคิดเช่น2026 Crafted Food Tech Accelerator Program
7: ก็สำคัญที่สุดนะไทยคิดเช่นเนี่ยในอนาคตมันคือแพลตฟอร์มที่ในบรรดาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Food Tech Ecosystem สามารถมาร่วมกันนะในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสายอาหารให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้เอาจุดแข็งของแต่ละท่านมาร่วมกันท่านอยู่ภาคบิสเนสท่านรู้มาร์เก็ตติ้งเอาจุดนั้นมาเสริมให้ผู้ประกอบการเราท่านรู้เรื่องR&Dรู้เรื่องโปรดักเรื่องของการซอร์ซิ่งอินกรีเดียนท่านเก่งเรื่องแพ็คเกจจิ้งท่านเก่งเรื่องของพาส่งเสริมไปตลาดต่างประเทศเรามาร่วมกันนะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตอย่างแท้จริงค่ะ
8: ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะอย่างคำว่าเกษตรเนี่ยเราก็เน้นอยู่แล้วเรื่องความกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็เรามีทั้งองค์ความรู้มีทั้งหลักสูตรมีทั้งงานวิจัยนะคะแล้วก็ไปถึงนวัตกรรมค่ะตอนนี้การทำงานร่วมกับ NIA นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการของไทยที่เป็นทางด้านนี้ค่ะให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะ
1: เอาใจสายงานศิลปะนะครับวันนี้เราจะพามาดูนิทรรศการนี้ครับสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชัน The Resume ซึ่งจัดขึ้นที่ Art Jewel สยามพารากอนส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงนี้กันเลยครับ
2: สยามพารา

0: ก่อนขอเชิญชมนิทรรศการสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชัน The Resume เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำต่อไปด้วยแนวคิดการสมัครงานครั้งแรกของสาธิตกาลวันตวานิชนักคิด Creative Director ผู้ก่อตั้งบริษัท3 นอและบริษัท Phenomena นักออกแบบระดับตำนานของประเทศไทยผู้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกจากการเป็นผู้ให้กำเนิดแบรนด์ดีไซน์ Propaganda และคาแรคเตอร์สุดทะเลนอย่าง Mr. P และผู้ก่อตั้งสตูดิโอ Avocado ที่วันนี้ได้นำประสบการณ์ตลอด66ปีมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในฐานะศิลปินเดี่ยวสำหรับนิทรรศการ The Resume จะเป็นจุดเติมพลังให้ทุกคนออกเดินทางค้นหาดอทหรือจุดต่อไปในชีวิตของตัวเองโดยไม่ยอมให้คำว่าอายุมากหรือถึงเวลาเกษียณมาเป็นขอบเขตจำกัดของจินตนาการร่วมสัมผัสดอทหรือจุดเล็กๆตลอดเส้นทางชีวิตของสาธิตกาลวันตวานิชได้แล้ววันนี้ถึง4ตุลาคม2569ณ Art Jewel ชั้น5สยามพารากอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ของสยามพารากอนทุกช่องทางเริ่มแล้วนะครับสำหรับเวทีการประกวด Miss International Queen 2026อีกหนึ่งความภาคภูมิใจลิขสิทธิ์ของคนไทยเปิดบ้านต้อนรับสาวงามจาก27ประเทศทั่วโลกปีนี้พิเศษครับฉลองครบรอบ20ปีครับMiss International Queen 2026แถลงข่าวเปิดตัวการประกวดพร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ20ปีการเดินทางบทใหม่ของเวทีแห่งความเท่าเทียมระดับโลกเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าประกวดสาว Transgender จาก27ประเทศทั่วโลกท่ามกลางบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นสีสันและมิตรภาพจากตัวแทนสาวงามจากทั่วโลกที่จะมาสานฝันบอกเล่าเรื่องราวพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งการประกวดในปีนี้สะท้อนการพัฒนาตลอด2ทศวรรษของ Miss International Queen จากเวทีที่เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่การมองเห็นและการยอมรับให้กับผู้หญิงทรานเจนเดอร์สู่แพลตฟอร์มระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและใช้เสียงของตัวเองขับเคลื่อนประเด็นที่มีความหมายต่อสังคมโดยสาวงามทุกคนจะร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14กันยายนนี้โดยการประกวดในรอบ The Preliminary Competition จะจัดขึ้นในวันที่17กันยายนและรอบตัดสิน The Crowning Final ในวันที่19กันยายนณโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจสาวงามคนใดจะเป็นผู้ครองมงกุฎ Miss International Queen 2026สามารถติดตามกิจกรรมและการประกวดในรอบต่างๆได้ทางช่องทางออนไลน์ของ Miss International Queen ทุกช่องทางช่วงสุดท้ายของประมิตรทั่วไทยยังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับจังหวัดบุรีรัมย์ชูเถียงนาเชฟเทเบิลเป็นอันซีนไทยๆเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทั่วไทยสามารถใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างงานสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและนักศึกษาร่วมเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เถียงนาเชฟเทเบิลบ้านสวายสอตำบลสะแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวที่นำภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยๆเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทั่วไทยที่โดดเด่นที่ผสานคุณค่าความเป็นไทยดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยมาสร้างกระบวนการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาชุมชนจับจ่ายใช้สอยเกิดรายได้ในชุมชนสำหรับบ้านสวายสอเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นพื้นที่อนุรักษ์และถิ่นอาศัยของนกเรียนพันธุ์ไทยซึ่งแสดงถึงการเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% และเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ต่อยอดนำอาหารท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาเป็นสินค้าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้วิถีของชุมชน
1: สนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582เครื่องดื่มมัทฉะชาเขียวปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนตราเควิมัทฉะผสมสารสกัดจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร32ชนิดหอมอร่อยไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอล 0%อรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046
0: สัปดาห์นี้นะครับเอาใจสายกินเราจะพาไปรู้จักสุกี้ในตำนานตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยที่ชื่อว่า สุกี้แคนตันอยู่ที่สยามสแควร์นะครับวันนี้เขาก็ยังอยู่ครับแต่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนิวแคนตันสุกี้และย้ายไปอยู่ที่ฝั่งธนบุรีที่พระราม8ไปดูว่าเขายังมีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนทุกเจเนอเรชั่น

0: คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีญาติอยู่ทางกวางเจานะคะพอไปกวางเจาก็ต้องแวะกวางฮ่องกงนะคะแล้วเราก็ไปทานอาหารกันที่นั่นเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็มีอาหารที่หลายๆอย่างเราก็เห็นอะไรที่เราจะสามารถที่จะมาเข้ามาเปิดในเมืองไทยได้นะคะก็มีความคิดหลายๆท่านที่ช่วยกันคิดกันค่ะแล้วก็มาคิดเลยก็เลยมาปรึกษากับพี่ๆเขาก็เลยมาตั้งที่เมืองไทยนะคะ
1: เพราะเราเป็นคนกวางตุ้งเราก็เลยใช้ชื่อว่าแคนตันแคนตันนี่คือหมายถึงมาคนกวางตุ้งเสน่ห์ของแคนตันสุกี้นะคือเน้นที่ว่าน้ำจิ้มเราไม่เหมือนน้ำจิ้มทั่วไปที่เขาทำดี
0: น้ำจิ้มมาเป็นหลักแล้วก็น้ำซุปด้วยแล้วก็ทุกอย่างแรกที่เปิดเราจำได้ว่าตั้งแต่ปีกรกฎาคม60นะคะที่เราเปิดกันนะคะเราย้ายมาที่นี่ตั้งแต่ปีมีนา51รวมแล้วตั้งแต่ย้ายมานี่ตั้งแต่สยามมาที่นี่นะคะรวมแล้วเราอยู่ได้50ปีแล้วค่ะ
1: พวกส่วนประกอบแต่ละอย่างนี่ตอนแรกๆขายเรายังไม่มีเยอะอย่างนี้แล้วตอนหลังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนอยู่นี้เป็นตำนานของแคนตันสุกี้แล้วที่มีหลายๆอย่างที
0: ่ให้มีหลากหลายขึ้นมา
1: หลากหลายเลยแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง
0: เพราะสุกี้ที่ร้านน่ะนะคะประกอบด้วยอาหารหลายๆชนิดนะคะบนเชฟที่เป็นของสุกี้จริงๆนะคะก็จะมีประกอบด้วยอาหารที่ปรุงจากกุ้งหอยปูปลานะคะและยังมีบะหมี่ไหมหยกนะคะที่เราจะต้องมาทานด้วยกัน
1: มีหยกนี่เราทำเองนะคะทำจากไข่ล้วนเลยแล้วก็สีเราก็ทำจากพืช
0: และลูกค้าต้องไม่อดไม่ได้เลยที่ไม่สั่งก็คือจะต้องมีอาหารที่เสริมก็คืออาหารจานอาหารจานก็คือมีหมูทอดนะคะหมูกรอบนะคะแล้วก็มีเป็ดแล้วก็มีหมูแดงไม่มีอาหารเสริมที่จะรับประทานเล่นๆก็คือลิ้นเป็ดนะคะลิ้นเป็ดแล้วก็อาหารที่จะเป็นกุ้งสลัดลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ปอเปี๊ยะนะคะที่มีอาหารที่จะเป็นอาหารหลักต่อไปก็อาจจะมีเกี๊ยวน้ำนะคะแล้วก็มีข้าวต่างๆข้าวแคนตันนะคะแล้วก็มีโจ๊กแคนตันนะคะมีโจ๊กปลาแล้วก็มีโจ๊กหมูแล้วแต่ลูกโจ๊กกุ้งด้วยแล้วแต่ลูกค้าต้องความต้องการของลูกค้าและมีข้าวค่ะเนื้อเปื่อยนะคะมีข้าวยังมีข้าวจริงๆแล้วมีข้าวหลายชนิดเลยมีพวกผักนะคะผักก็มีผักกวยเล้งแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็มีผักบุ้งต้นหอมแล้วก็มีของหวานที่ในร้านนะคะที่ลูกค้าจะสั่งมากที่สุดนะคะก็จะมีถั่วแดงร้อนนะคะแล้วก็ถั่วแล้วก็งาดำนะคะร้อนแล้วก็จะมีถั่วแดงเย็นนะคะของเย็นที่เย็นแล้วก็มีเต้าหู้เย็นด้วยเต้าหู้นมสดนะคะลูกค้าที่เป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตูปู่ตายเนี่ยก็จะบอกว่าเขาพามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ลูกเขายังเล็กๆนะคะตอนนี้ลูกเขานี่มีหลานแล้วมีสะใภ้มีอะไรลูกชายมีอะไรเนี่ยมีหมดละมีทั้งเฉยมีหลายมาที่สืบต่อมาก็เป็นคนแนะนำก็ยังไม่ทิ้งที่สุกี้ร้านเราเลยลูกค้าที่ตอนนี้ติดตามเรามาก็คือคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เจเนเรชั่นใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักของเรามาเลยนะคะแต่มาเห็นที่นี่แล้วเขาก็มาติดใจพอเราทานครั้งเดียวแล้วเขาก็จะมาติดใจแล้วก็ช่วยพักเพื่อมาหมดเลยค่ะ
1: เนื่องจากเราย้ายมาจากสยามย้ายมาถึงพระราม8นี่เราไม่ได้ลงโฆษณาเด็กก็มาทานจริงๆก็ติดใจเลยก็บอกไม่นึกว่าเขาจะได้ชิมรสอาหารที่สุกี้ที่อร่อยอย่างนี้เขาบอกเขาก็ติดใจเขาบอกวันหลังเขาจะมาอุดหนุนใหม่ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนขอบคุณค่ะ
0: ขอฝากถึงลูกค้าของแคนตันนะคะที่เรามารกตั้งรกรากมาตั้งแต่ที่เรามาจากเอาสูตรจากฮ่องกงนะคะเด็กปันเจ้าแล้วมาตั้งที่เมืองไทยนี่นะที่สยามสแควร์ก็หลายสิบปีแล้วก็มาตอนนี้ปัจจุบันนี่ก็อยู่ที่ขอเชิญชวนให้มาที่นิวแคนตันสุกี้นะคะที่ใต้สะพานพระราม8ค่ะฝั่งอรุณอมรินทร์ค่ะ

0: สำหรับค่าที่จะมาทานที่นี่นะคะก็จะมาเจอพวกผู้ก่อตั้งที่อาวุโสยังเหลืออยู่เหลืออยู่สองท่านที่จะให้ความบันเทิงแก่ท่านให้ความอร่อยแก่ท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ
1: สั้นของตรงจางโวผู้หนึ่งก็ไว้ก้องลำต่อเจต่อเจ
0: พี่มองก็ไว้ดีก้องลำโมจิของตรงจางโวต่อเจต่อเจ
2: นิวแคนตันสุกี้คือบทพิสูจน์ว่าคุณค่าทางวัฒนธรรมอาหารและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าระดับตัวจริงคือโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่เคยหมดยุคสมัยและยังสะท้อนให้เราเห็นว่าความจริงในรสชาติไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาแต่กลับกลายเป็นเสน่ห์อันทรงพลังที่เชื่อมคนต่างรุ่นให้มันล้อมวงอิ่มอร่อยร่วมกันได้อย่างน่าประทับใจแล้วอย่าลืมไปสัมผัสรสมือระดับตำนานที่นิวแคนตันสุกี้พระราม8นะครับสนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582เครื่องดื่มชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผงตราเควิชาไทยผสมสารสกัดจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร32ชนิดดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอล 0%อรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046รวมมิติไลฟ์ในสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของงานศิลปะนะครับที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือแม้จะเป็นศิลปะเพียวๆเหมือนด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ก็ตามนะครับส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงนี้กันเลยครับเมื่อศิลปะก้าวข้ามกรอบของกรอบผ้าใบและบทสนทนาไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำพูดเราเลยขอพาคุณผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายกับงานศิลปะของกลุ่มศิลปินที่ชื่อว่า Transboundary Dialogue ณ4649 Restaurant Bar and Gallery พื้นที่ทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงอาหารเครื่องดื่มและงานศิลปะแนวทดลองเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
3: ครั้งนี้เป็นการเปิดแกลเลอรี่ครั้งแรกครับของ4649ของตึกนี้ครับของร้านนี้ด้วยนะครับใครที่ผ่านมาย่านนี้นะครับย่านพระพาชัยนะครับวงเวียน22เยาวราชนะครับใกล้ๆนี้ก็ตามนะครับก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจพูดคุยแลกเปลี่ยนเบาสมองกันได้นะครับในเรื่องของทั้งงานศิลปะดนตรีต่างๆนะครับรวมทั้งเยี่ยมชมแกลเลอรี่หรือเยี่ยมชมภาพถ่ายที่อยู่หน้าห้องแกลเลอรี่ตามเวียนกันไปก็ตามครับมีรอบนึงอาจจะเป็นภาพถ่ายมีรอบนึงอาจจะเป็นภาพวาดก็อยากยินดีให้มาแวะดูแวะเวียนกันครับพูดคุยกันครับสำหรับศิลปินเองผมก็รู้สึกว่าถ้าใครที่อยากจะติดต่องานหรือว่าเพียบพร้อมในการอยากจะออนวอลสักทีในชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมยินดีเป็นพื้นที่ตรงนั้นให้ได้เลยครับ
4: นิทรรศการในครั้งนี้ครับก็เป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละท่านทั้งหมด9ท่านมาร่วมจัดนิทรรศการโดยในมุมมองความถนัดของแต่ละบุคคลบางคนเป็นประติมากรรมบางคนเป็นกิจกรรมแบบเทคนิคแบบสีน้ำมันสีอะคริลิกหรือ เป็นภาพวาดดรออิ่งประติมากรรมก็จะมีทั้งใช้วัสดุที่เป็นงานเหล็กงานปั้นงานเทียนมาร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ให้เกิดแบบความหลากหลายถ้าเทียบเป็นอาหารก็หลากหลายรสชาติแล้วกันก็ขอเชิญชวนมาชมผลงานได้ที่แกลเลอรี่ที่นี่นะครับใจกลางเมืองกรุงเทพตรงเยาวราชเลยก็สามารถรับชมผลงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้ได้จนถึงวันที่1ตุลาและก็จะมีเป็นนิทรรศการหมุนเวียนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่นี่
2: ช่วงสุดท้ายของรายการรวมมิติจอแล้วนะครับฝากกันไว้ด้วยกับงานนิทรรศการดีๆที่ให้เราได้มาถ่ายรายการในวันนี้นะครับกับงานสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชัน The Resume ซึ่งจัดขึ้นที่ Art Jewel สยามประกรมีไปจนถึง4ตุลาคมนี้นะครับและขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการใจดีไม่ว่าจะเป็นอรุณสยามยูนิพลาสรับผลิตงานพลาสติกทุกชนิดนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มเควีและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube และ TikTok รวมมิติจอเท่านี้ก็จะไม่พลาดเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำละหำฮาและหวดรู้จอในหูคอปตำรวจมนุษย์หมาป่าติดตามได้ทาง Movie Weekend Special กับวูฟคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: ซึ่งเจ้าน้ำไทยเก็บเพชรทีเคโอพร้อมระเบิดความมันสันสะเทือนสังเวียนดุเดือนมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เก็บเพชรพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางททบ5กฎหมายเลข5
2: จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
3: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
4: สมรภูมิด้านข่าวสาร
5: We will proceed as we always have to compile the evidence
6: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
7: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
8: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
3: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
9: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
10: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
11: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
12: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีดหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
13: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
14: ครับ
3: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
15: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
16: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
15: ้
16: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
17: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
18: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
17: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
15: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
3: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
19: The People Show ปรับเวลาใหม
20: ่เมาทุกข่าวดี
21: ทอกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
19: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
22: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
23: กับยายใหม่มรกต
19: เป้พานุพง
23: ษ์และโอยดา
24: แล้วพบกันนะคะ
25: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึก

างไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ 5

สวัสดีค่ะกลับมาพักชมทันข่าว 14:30 นทางททบ5กันสักครู่หนึ่งนะคะพบปะหมอคังดำเป็นรอบที่4ในเขื่อนลำปาวเล็งควบคุมไม่ให้แพร่พันธุ์กระจายออกไปค่ะนายหนูพรแสนจันทร์ประมงพื้นบ้านบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นำปลาต้องสงสัยที่คล้ายกับปลาหมอคางดำมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพิสูจน์จำนวน3ตัวโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันเป็นปลาหมอคางดำที่พร้อมขยายพันธุ์ซึ่งปลาหมอคางดำที่จับได้ในครั้งนี้อยู่บริเวณริมเขื่อนลำปาวใกล้กับบริเวณน่านน้ำเขื่อนลำปาวเจ้าหน้าที่คาดการว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจะยังคงอยู่ในบริเวณเดียวกันและยังไม่ได้ขยายวงกว้างออกไปทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้ประชาชนเมื่อพบปลาที่ต้องสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและจากรายงานการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวถือเป็นครั้งที่4ตามรายงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วราคาธรรมดา B7 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมบริจาคโลหิตให้แก่นายมงคลไกลถิ่นนายสิงห์แก้วสุวรรณและนายอุดรอารีวงซึ่งทั้ง3คนเป็นผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งทันทีที่หน่วยได้รับการประสานจากทางญาติผู้ป่วยจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายเข้าบริจาคโลหิตในทันทีโดยสามารถรวบรวมโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาปริมาณทั้งสิ้น 2,450 ซีซีกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำเจตนารมณ์ของหน่วยในการทำความดีด้วยหัวใจสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างยั่งยืนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่3โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมรองจ่าฝูงเสื้อสีเหลืองยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดบ้านถล่มทีมน้องใหม่พาเดอร์บอร์นขาดลอย3-0โดยทั้ง3ประตูของทีมเสือเหลืองได้จากฟาบิโอซิลวานาทีที่5เฟริกเอ็นเมชานาทีที่80และ89ซึ่งหลังเก็บชัยชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันทำให้ดอร์ทมุนด์มีเพิ่มเป็น9แต้มเท่ากับจ่าฝูงไฟบวกที่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่าขณะที่พาเดอร์บอร์นมีเพียง1คะแนนจาก3นัดยังคงรั้งอันดับที่15เหนือกว่ายูนิโอนเบอร์ลินฮัมบูร์กรวมทั้งโบรุสเซียมึนเซ่นกัดที่อยู่ที่อันดับ16 17และ18และท่านผู้ชมนะคะสามารถกลับมาติดตามชมทันข่าวได้อีกครั้งหนึ่งในเวลา16 นาฬิกา 30 นาทีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ผมบ๊อบผมแดงพบกับเราแบทเรดิโอ BA นี่เรดิโอโปรดฟังอีกครั้งในการเดินติ๊กคุณรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรมันคือลูกของเราที่สุดยอดริแกนชูดริแกนชูด
1: อย่าตัดสินผมแบบนั้น
0: บางคนต้องเริ่มลุยแต่เช้าตรู
1: ่ใช่หรือยังคนได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุนัขแล้วก็แมวหายครับ
0: ผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแต่ผมไม่ได้กินห้องแบบที่ขายตามข้างถนนแน่ๆครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงเนื้อหมูตามแผงลอยได้เหมือนกันเนี่ยผมได้ยินว่ายังไงรู้ไหมชาวเมืองมักกันว่าสัตว์เลี้ยงถูกพวกไร้ศีลธรรมจอดจัดในวูดเฮเว่นจับกินอาครับพวกจอดจัดเรื่องอะไรอีกครับนายกที่สมรติแบล็คดี้เดินหน้าหาเสียงแล้วเพราะงั้นจะเป็นพ่อหนุ่มไฟแรงทรีวอลเลนส์หรือรุ่นใหญ่อย่างเทศมนตรีแบรดลีย์ใครจะเป็นผู้มาเก็บกวาดเมืองนี้ให้สะอาดต่อให้นายกเทศมนตรีทั้งโลกก็ปัดกวาดที่ว่าการอำเภอวูดเฮเว่นไม่เอี่ยมแน่เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับอีฟคริสมอร์นิ่งเรดิโอจะพาคุณไปเจาะเบื้องลึกเรื่องนี้ลึกรู้จริงมากกว่าที่ท่านอยาก

0: าอยู่ไหน
1: ฉันอยู่นี่พ่ออัจฉริยะ
0: หัวหน้าผมแค่มัน
1: สงบปากสงบคำซะลูฉันได้กลิ่นตั้งแต่เปิดประตูมาแล้ว
0: บ้าจริง
1: ที่หน้าต้องออกเวรตั้งแต่เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วไม่ใช่เหรอถามข้อมูลจากเธอ
0: มีอะไรบ้าง
2: เมื่อคืนก่อนมีปล้นปั๊มแก๊สของมอนโร
0: ใคร
2: พิกกี
0: ้ไปที่ช่อง7
2: เจอที่หน้าพูด
3: ที่ด้านที่ผมวิลลี่เอง
2: วิลลี่คุณอีกแล้วค่ะช้าๆฮะโอเคเข้าใจแล้วโทรมาก่อกวนแฟนคุณวิลลี่ฮักกิน
0: คิดว่าได้คนเดียวหรือไงคดีที่แก้ไขแล้วปีนี้รู้หนึ่งที่หน้าแปดร้านขายปืนลองยิงก่อนค่อยจ่ายทีหลัง
4: วิลลี
0: ่เฮ้ยคราวนี้อะไรอีกล่ะทำไมไม่ไปหลังร้านเล่าคุณตำรวจผมมีอะไรจะให้ดูนะบอกทีว่านี่มันวิดีโอเซ็กส์ของบิ๊กฟุตไม่ใช่เชื่อเรื่องลึกลับไม่รู้จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เลี้ยงในเมืองที่หายไปอะนะนี่นายพระเจ้าพวกวัยรุ่นเอาไปบูชาซาตานฉันก็ไม่รู้นะดาว่าน่าจะทำเรื่องวิสัยทัศน์ทางเพศบ้างแล้วพวกนั้นก็คลานไปรอบพุ่มไม้ทั้งอาทิตย์เลยอ่ะอันนี้คุณดูนี่นี่
5: ฉันมาที่นี่ในป่าเสียงมันเงียบแล้วฉันก็อยู่คนเดียวดูตรงนั้นสิมันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ร้าย
0: หลักฐานเดี๋ยวฉันจะไปเอาปืนนะแล้วเราจะไปแกะรอยเด็กพวกนั้นกันน่ะได้ยินเสียงโลหะกระทบกันไหมชอบแบบไหนแบบเล็งเป้าเหรอไม่มีอ่ะว่าพระเจ้านั่นปืนสไลด์ตำรวจจริงถึงจะทำได้มันเรื่องจริงนะรู้น่าจะได้เห็นคืนนี้ตอนที่ฉันจับเจ้าเด็กวัยรุ่นพวกนั้นด้วยปืนเนี่ย
6: จำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้ชายที่ร้องเหมือนหมาป่า
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอะแต่คนในเมืองนั่นแหละบ้าคนในเมืองน่ะบ้าไปแล้ว
7: ตามด้วย
0: ว่ามาเลย
7: เรื่องฮิกกินเป็นไงบ้าง
0: พวกเด็กนั่นมีปาร์ตี้ในป่าตอนนี้อาจจะมีหัวโจกแจมด้วย
8: ขอบคุณบรรพบุรุษของเรานะที่ทำให้สองวันนี้บาร์เต็มไปด้วยนักดื่ม
0: เราก็ต้องการแบบนี้พวกนี้ดื่มแล้วชักปืนโชว์ไปทั่วตลกมากเลยผมไม่สนใจตัวเองมาเป็นปีแล้ว
8: แน่ใจนะว่ายังรู้วิธีใช้มันอยู่
9: เจสขอวิสกี้ให้เด็กฉันหน่อยแล้วก็น้ำเปล่าสำหรับวีรบุรุษท่านรองช่วยรักษาความปลอดภัยให้หน่อยสิ
1: ถอยไปไกลๆเลยไป
9: อะไร
10: Word balance.
9: ได้เวลาเปลี่ยนแปลง Woods Heaven แล้วนะทุกคน
10: Word balance.
9: การบังคับใช้กฎหมายทำอะไรไม่ได้มาหลายชั่วคน แล้วเทศมนตรีแบดลี่ล่ะเธอสนใจเรื่องขายเมืองนี้มากกว่าการพัฒนา
10: ใช่
11: เลย
9: มันถึงเวลาที่เราต้องล้างบาง Woods Heaven แล้วการ Word balance คือการโหวตเพื่อการเปลี่ยนแปลง Word balance
0: โหวตเทอรี
1: ่หนึ่งสองสามสี่หวัดดีหวัดดี จออะไรมั่งล่ะฮะ
6: ไม่เจอเลย
1: มีแต่โทรศัพท์ก่อกวนเหรอ
6: แค่เรื่องวัยรุ่นไปปาร์ตี้กันในพุ่มไม้เท่านั้นเองฮะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะไปที่นั่นอีกแล้วรู้สึกว่าเราเพิ่งจะได้รับร้องเรียนนายอาจจะต้องลองเปลี่ยนแปลงบ้างนะ
2: แค่เริ่มเปลี่ยนส่วนของฉันฉันว่าฉันทำได
1: ้ไม่หรอกคนทินไอซ์อยู่ที่นี่เขาแก้ปัญหานี้ได้ที่ที่นายไปนายน่าจะลองปลีกตัวจากบาร์บ้างนะแค่สักครั้ง

ขอฉันเขียนรายงานหน่อยกลับบ้านได้แล้ว

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1

0: อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองหนึ่งไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่นหนึ่งเลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนีสารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะหนึ่งซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ลืมโกนหนวดหรือไงตามฉันมาเทอร์รี่วอลเลนส์ยังว่าการแข่งขันแย่งตำแหน่งนายกเทศมนตรีก็อย่างนี้เฮ้ยเมื่อคืนเจออะไรน่าสงสัยบ้างมะ
1: แค่ไปทำให้เทอร์รี่เป็นพวกขี้ยา
0: บางครั้งคนเราก็สวมหน้ากากใส่กันโดยเฉพาะนักการเมืองน่าละอายฉันโหวตให้เขา ง่ายบ๊อบขอบคุณไปกันเถอะ
2: ร่องรอยเต็มไปหมด
0: ฮันเตอร์เจอเมื่อเช้าก็โทรมาเลย
2: เหมือนโทรไปทั้งเมืองด้วยบ้าเอ้ย
3: ฉันไม่ค่อยเจอเทอร์รี่เท่าไหร่หมายถึงฮันเตอร์น่ะแผลที่คอนั่นอะไร
2: นึกถึงภาพตอนโดนสัตว์ป่าขย้ำเมื่อคืนไม่ต้องสนใจพวกโคโยตี้ขี้ยาม
0: ันกระโจนใส่เขาหรือพระเจ้าทำกันแน่เนี
2: ่ยในแง่ของสาเหตุการเสียชีวิตผมเอ็นไปทางพระเจ้าแต่ก็ต้องชันสูตร
0: เรื่องเทอร์รี่เป็นที่รู้ดีอยู่แล้วเพราะงั้นปิดเรื่องนี้จนกว่าจะพิสูจน์ได้เข้าใจมั้ย
4: ข่าวด่วน
3: ท่านคะเขาถูกสัตว์ป่าทำร้ายหรือเปล่าคะ
5: เราไม่สามารถออกความเห็นอะไรในตอนนี้ได้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเราค่ะ
3: จะมีผลกับเทศกาลยังไงบ้างคะ
5: ฉันคิดว่าเพื่อไว้อาลัยโศกนาฏกรรมครั้งนี้คงต้องยกเลิกงานดริงก์แอนด์ชูต
6: โอ้ไม่

0: มีอะไรทีน่าร
1: ู้ได้ไงว่าเป็นฉัน
0: ผมได้กลิ่นน้ำหอมคุณไง
1: ฉันไม่ได้ฉีดน้ำหอมคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมได้กลิ่นอะไรแหม่งๆไหมฉันไม่ได้จะขุดคุยเรื่องอดีตแค่จะบอกว่าล่าสุดพวกเขาก็ยกเลิกงาน Drink and Shoot
0: ผมรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรแต่ผมไม่สนหรอก
1: ฉันก็แค่พูด
0: ตายเถอะ
1: ฉันกำลังยืนอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่เกิดเหตุนะคะเราพบเครื่องดื่มอยู่ในมือเขาขณะล่าสัตว์ร้ายในตำนาน Wood Heaven วันนี้เป็นวันเทศกาลซึ่งอยู่ในช่วงอันตรายขอบคุณที่มีเรื่องสยองเกิดขึ้นซะก่อน
0: ยกเลิกริ้งแอนชูดทุกๆ32ปี
2: แดเทอรี่วอลเลนส์ถามอะไรหน่อยสินี่อะไร
0: งานตำรวจไง
2: ทิ้งเหรออ
0: ะไร
2: ฉันแค่คิดว่าไม่เคยเห็นคุณทำงานจริงจจังๆมาก่อนนะสิ
0: แม้ก็อย่างที่เทอรี่กล่าวไว้ได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว
2: เอาล่ะคืนนี้เราจะปิดร้านเร็ววางแก้วไม่จะเททิ้งซะ
3: บ้าหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เมาเลย
2: ปาร์ตี้ส่วนตัวเนี่ย
3: โอ้บ้าจริงๆเลย
0: ปรากฏการณ์สุริยคราสแสงคลายออกที่วูบเฮเวนสุริยคราสเกิดซ้ำอีก
2: เกือบเสร็จแล้วพะนุ่ม
0: ไม่ต้องรีบ

0: Guess it got. อารุสวัสดิ์โลเป็นไงบ้าง
1: วิลลี่มาเรื่องบ้าอะไรเนี่ย
0: โทษทีนะเพื่อนนะนั่นกุญแจมือฉันเองฉันไม่ได้เตรียมการมาก่อน
1: บ้าอะไรของนาย
0: อ๋อเรื่องนั้นฉันต้องถามนายต่างหากแล้วหืมเพล
1: นายจะดูอะไร
0: นั่นแหละนายดูเมื่อคืนนี
2: ้วิลลี่ฉันยิงลูกาโลเขาเป็นหมาป่าฉันแค่ซัดไปสามนัดที่หลังเขารู้เหรอหมาป่าใช่ไหมเชื่อไหม
0: ใครกันล่ะที่หอนโอเคโอเคฉันซักเครื่องแบบให้นายแล้วเมื่อคืนนี้มันเลอะไปหมดแล้วก็เลยโยนเข้าเครื่องซักผ้าเลือดเต็มไปหมดฉันจะทำอาหารเช้าให้นะรอสักครู่ก็แล้วกัน
1: นึกว่านายจะกลัวซะอีก
0: อะไรนั่นอะไรอ่ะขอบใจวิลลี่ที่ช่วยงั้นเหรอฮะยินดี
1: ฉันจับนายเข้าคุกได้นะข้อหาลักพาตัวเจ้าหน้าที่
0: นายทำได้ฉันก็จะขายนายให้นักวิทยาศาสตร
1: ์นะนี่มันประหลาดบ้าบอจริงๆวิลลี
0: ่ขอบใจนะโอ้ยต้องใส่เครื่องปรุงพิเศษกลายแล้วสิเจ้าหนูพ่อหมาหนุ่มเอาเลยซดเป็นน้ำเปล่าเลยอ่ะ

0: พิสูจน์ได้จริงด้วยนี่อะไรเนี่ยนี่หมาไม่ชอบกระเทียมใช่แวมไพร์หมาป่าต้องใช้
1: หยุดไม่ต้องพูดเลย
0: นี่คือทั้งหมดของคิวเบคค่าที่นายรู้สึกนะถึงยังไงก็ต้องผลักดันทุกอย่างที่อยู่ภายในใจให้นี่นายฟังฉันนะมันอาจจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้จะทำขายให้นายใหม่ก็แล้วกันนะโอเคไม่เป็นไรไม่ใส่กระเทียม
1: อย่ากลัวนะทีหน้ากำลังมา
0: ฉันจะถูกสาปตอนนี้ก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นฉันจะต้องทำการค้นคว้าบางอย่างในระหว่างนี
1: ้นานแค่ไหน
0: ว
1: ัน
0: ที่เกิดสุริยุปราคาต้องจับตาดูนาย2วันให้นายได้รับรู้แต่ว่ารู้คืนนี้เราต้องขังนายเอาไว
1: ้มาที่สถานีตอนค่ำ
2: พระเจ้าลูฉันตามหาคุณซะทั่วเลย
1: อนุสวัสดิ์คุณกำลังกลัวอะไรอยู่
2: เกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วที่บ้านของเจสสิก้า
1: บอกหน่อยหาผมเจอได้ไง
2: มันอาจจะแปลกแต่ฉันเป็นตำรวจนะ

0: รู้รู้อะไรมาฉันผิดหวังที่คาดว่านายจะเป็นตำรวจที่ดีแต่อย่างน้อยนายก็เป็นตำรวจที่แสดงให้เห็นว่ามาได้ตรงเวลาตอนนี้ไม่รู้ว่านายละอายใจหรือเปล่าแต่ฉันรู้ว่าพ่อนายคงจะเป็นแบบนั้นแน่นอนเจสซี่ขอบคุณมากเราจะบันทึกคำให้การของคุณ
1: ขอบคุณมากค่ะเร
0: ทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยไปส่งเจสซี่ที่รถสิ
2: หัวหน้าคะด้วยความเคารพเราอยู่ในภาวะที่เกินกำลังของเราอาจจะมีเวลาพอให้ใครสักคนเข้ามาจากเมือง
0: นี่เป็นเรื่องของท้องถิ่นเข้าใจไหมอย่าขัดขวางการทำงานของผมแล้วเฝ้าระวังสถานที่เกิดเหตุทำแค่นั้นพอ

0: ีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ค่ะคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆเพราะพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: ดี
2: ไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็วๆ
2: เข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพุบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ย

0: หุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนูอันนี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
1: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
0: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
1: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: เจสผมเสียใจจริงๆผมไม่รู้ว่า
6: คุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณไม่ได้ทำเรื่องนี
5: ้ผมทำร้ายคุณหรือเปล่า
6: เปล่าไม่คุณช่วยฉันไว้คุยกันทีหลังนะ

0: โอ้โห
1: เละเลยครับ
2: นี่ลือมันเหมือนหน้าเฮ้ มันเหมือนหน้าคุณเลย
3: โอ้ขอโทษทีผมสายหัวหน้าต้องแวะไปที่โรงเบียร์ไปสอบสวนบางอย่าง
4: นี่คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี
5: ่มีศพผู้ชายสองคนในห้องอาบน้ำหรือเปล่าทำไมก็ตัดประเด็นเรื่องรักฉันต้องคิดว่าคนรักทะเลาะกัน
2: นี่มันขนสัตว์ใช่ไหม
5: ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณคิดว่าไงลู
4: คุณเคยเข้าเวรกลางคืนแทนผมเหรอทำไมคุณไม่ออกเวรผมจะอยู่เวรกลางคืนเอง
2: เมาหรือเปล่าก
4: ำลังพยายามทำตัวดี
2: ทำตัวดีเหรอ
4: ใช่

0: 오케이. 와우, 님은 너.
1: แค่งานง่ายๆ ทุบหัวตำรวจให้สลบแล้วก็เอาตัวมันมาให้ฉันตอน 10 โมงเจ้านายเราพยายามแล้วแต่ว่าตอนไปที่นั่นตรงเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้โลกหมุนไปมันเป็นวิธีที่ทำให้ธุรกิจเติบโตทุกวินาทีมีค่านะเพราะนายจะได้เห็นว่า เวลาเป็นสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นหมาป่าไงเล่าหมาป่าอย่างนั้น
2: ใช่หมาป่าใช่
1: ตอนนี้นายแน่ใจว่าสายตาของนายน่ะไม่ได้เล่นตลกกับนายใช่ไหม
2: ไม่เลยเห็นชัดๆเลยอ่ะ
1: ถ้านั้นก็ปล่อยให้เห็นอย่างนั้น แกมันไม่ได้เรื่อง
3: หอสมุด Wood Heaven ยกเลิกงาน Ring and Shoot

0: นี่มีหนังสือเกี่ยวกับการบูชาซาตานไหมนายไปหานี่มาจากไหนเนี่ยห้องสมุดมันเก็บไว้ผิดที่มาหลายปีริกกี้ไลซี่ฉันไม่มนุษย์หมาป่ามันบอกว่าที่นี่มนุษย์หมาป่าถูกสร้างขึ้นจากการล้างบาปเรื่อยๆการเสียสละของผู้บริสุทธิ์จะทำให้มันกลายเป็นสัตว์ร้ายใช่นั่นทำให้สัมผัสได้นะตามนี้มนุษย์หมาป่าเป็นคนดีมากไม่น่าฆ่าคนระหว่างพระจันทร์เต็มดวงฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติในหมู่บ้านปัญญาอ่อน
1: หมู่บ้านปัญญาอ่อนเหรอเฮลูนี่หนังสือเกี่ยวกับนายนะ
0: บางคนก็ถูกจับยังได้ง่ายๆการคิดคำนวณเนี่ยมันคืออะไร
1: เฮ้ยฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์หมาป่านะเพื่อนฉันไม่รู้
0: การค
1: ิ
0: ดคำนวณการบูชายันการหลังเลือดของสัตว์ร้ายตอนเกิดสุริยคราชและหมาป่าจะอ่อนแอ
1: ใครมันบ้าที่ต้องการเลือดหมาป่า
0: ดูเหมือนว่าจะเป็นพูดพวกกลายร่างได้เลือดของมนุษย์หมาป่าจะรักษาพลังอำนาจของพวกเขาได้เป็นศตวรรษ
1: พวกนั้นจะทำยังไงเอาไปอาบเหรอหรือจะเอาไปดื่มใครล่ะมันจะบ้าทำอย่างนั้นน่ะ
0: คิดว่าฉันเป็นตัวเองตอนฉันกลายเป็นหมาป่าหรือเปล่า
1: ฉันจำนายได้นะเพื่อนนะจากเครื่องแบบบวกกับนายเมาฉันก็รู้เลยว่านายเป็นนายทำไมเหรอ
0: ที่หน้าเจอศพชายสองคนเมื่อเช้าถูกฉีกเป็นชิ้นๆในห้องน้ำ
1: แล้วนายก็คิดว่านั่นเป็นขนของนายหรือไง
0: ตอนลงมือฉันจำไม่ได้ว่าฆ่าใครหรือเปล่าน
1: ายดูเหมือนตัวประหลาดใช่ไหมนายมีฟันพวกนั้นแล้วก็อุ้งเล็บบวกกับการที่นายมีความเคารพในตัวเองต่ำไอคิวเรื่องพ่อของนายติดเหล้าเพราะฉะนั้นนายก็เลยระเบิดมันออกมาใช่ไหมนั่นเป็นเรื่องร้ายแรงแบบคอมโบฉันน่ะฆ่าตัวตายแน่แต่พวกเขาไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนฮอตแทร็กสตรีทเนมรอดูนายสักอาทิตย์หนึ่ง
0: พระเจ้าวิลลี่นั่นมันพอจะล้มฮิปโปได้เลยนะ
1: ต้องวางแผนเชื
2: ่อกล้วยหอมจอมซน B1 B2
0: แค่แถลงอย่างเป็นทางการเรื่องเสียงร้องเรียนพวกนั้นน่ะนะ
1: ฉันทำฉันจับกลุ่มคนพวกนั้น
2: โอเคนายยังตื่นอยู่โทรหาฉันถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามา
0: พนันได้เลยครับผม
1: เฮ้ย
0: บ้าสุดๆ

0: รู้ฉันเริ่มประสาทเสียนะเหมือนกับว่าฉันกำลังตื่นเต้นอะไรสักอย่างแล้วก็
1: ใช่
0: ใช่มันมีชีวิตชีวาโอเคตอนนี้ถอดบล็อกเซอร์คุณนายออกก่อนนะ
1: ไม
0: ่เฮ้ยรู้ๆๆถอดเสื้อถอดซะเพื่อวิทยาศาสตร์นะ
1: จะไม่ถอดมันหรอกวิลลี่
0: สลับบ็อกเซอร์ของนายซะเพื่อวิทยาศาสตร์สลับบ็อกเซอร์ของนายโอเคแล้วก็เดินไปรอบๆวางมือไว้บนกำแพงงออีกงอฉันจะอยู่กับนายนะตอนนี้ฉันขอดูนายตอนกลับร่างก่อนก็แล้วจะถ่ายจะได้เห็น
1: จริงเหรอ
0: เราจะถ่ายไว้ถอดบ็อกเซอร์ออกหน้าเพื่อวิทยาศาสตร์นะรู้นะ
1: ลืมเรื่องบ็อกเซอร์ไปได้เลย
2: วัดดีพวกคุณกำลังถ่ายหนังกันอยู่เหรออ
0: ะไรนะเปล่าอ่ะมันเป็นหนังวิทยาศาสตร์นะ
2: ลูฉันขอคุยกับคุณสักครู่ตามลำพัง
0: งั้นอีกหนึ่งนาที15วินาทีฉันจะกลับมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นกับคุณ
1: หมายความว่าไง
2: แปลกมากที่ความขี้เกียจหายไปจากคุณแล้วคุณก็ขลุกอยู่กับวิลลี
1: ่เขากำลังช่วยผม
2: วิลลี่เนี่ยเหรอช่วยคุณโอเคฉันห่วงแล้วสิ
1: คุณไม่เข้าใจหรอก
2: ไม่เข้าใจงั้นเหรอลูคุณกับฉันน่าจะเข้าใจกันและกันดีนะรู้ไหมทำไมฉันมาเป็นตำรวจ
1: เรื่องมันยาวใช่ไหม
2: พ่อของฉันทำงานที่บาร์ของเจสซี่เขาเข้าร่วมกับพวกหลงผิดนั่นและตอนที่เขาหายไปพ่อของคุณเป็นคนเดียวที่ตามหาเขาเพียงคนเดียวที่สนใจเขา
1: ดังนั้นผมรู
2: ้ฉันไม่เชื่อว่าพ่อของคุณตายเพราะอุบัติเหตุยิ่งไปกว่านั้นฉันเชื่อว่าพ่อของฉันถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายเหมือนเทอร์รี่วอลเลนซ์เมืองนี้มีความลับมากมายแต่ถ้าคุณไม่ไว้ใจฉันก็ขอให้คุณปลอดภัย
0: ฉันมีปืนขอบคุณที่เป็นห่วงนะให้รู้เธอต้องการอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม
0: ่โอเคมันเกือบได้เวลาแล้วมั้งแน่นอนนะว่านายไม่ต้องการยาพวกนั้นมันไม่เจ็บหรอกนะเพื่อนแค่นายใส่มันไว้อะฮะ
1: ฉันควรมีสติ
0: ใจเย็นอ๋อ4ทุ่ม

cara, de brigar tempo. Que tarde.

0: หรือนั่นเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยเพื่อนนายนี่มันสวยงามหรือว่าประหลาดกันแน่ฉันไม่ฉันเป็นคนดีได้โอเคนั่นเดี๋ยวนั้นฉันหยิบให้นะโอเคแป๊บเดียวโอ้โหพระเจ้าฉันเฮ้ยมาคือจะเอาอีกเหรอจะล้อเล่นนายนะนายจะกินโดนัทด้วยเหรอเนี่ยบ้าจริงๆเลยไม่ฉันไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงเพื่อนเพราะฉันบอกนายไปแล้วในฝันนั้นเขาดูเยี่ยมมากมันน่าเจ็บใจจริงๆไปจับปลารู้ไม่เฮ้ยนั่นไม่ใช่วิธีที่นายจะจับปลานะแล้วต้องถ่ายอีกสัก 2-3 ชั่วโมงนายควรจะวางไพ่ใบเดียวนั่นมัน3ใบนายจะสู้ใช่ไหมรู้ไม่แล้วนายจะทำอะไรของนายวะน่ะรู้นั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย
1: พวกปล้น
0: รู้แต่นายเป็นหมาป่านะ
1: ตำรวจ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอเลยครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR code จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อๆแม่ๆวันนี้เนี่ย ของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้า

0: เข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อๆแม่ๆญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรร้อยโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: 告诉他了纽扣。放轮胎多着，没事。该被多骂来我。奥马。老坤，产品多困难。好霸气，你们都霸好霸气。
1: ขอบคุณคุณตำรวจ
2: แค่รู้จะเริ่มจัดการกับอีกคนหนึ่งที่วิ่งไปทางรถนะรอโปรไฟล์เพื่อนทำได้ดีมากเลยรู้มีมากกว่าดึงอย่างที่เราต้องอธิบายกันตอนนี้เพื่อนแล้วทำไมนายไม่วิ่งไปที่ถนนแล้วตะโกนว่าอิ๋วอิ๋วอัปปังเพื่อนจากนี้เราจะไปกันได้หรือยังเราจะกลับบ้านได้หรือยังล่ะก่อนที่ระเบิดจะลงอะไรอีกอ่ะฉันรู้ว่านายกำลังคิดอะไรนะและจะรับได้ด้วย

0: อะไรเพื่อเอามาอ๋อแหลมเลยเพื่อนอะไรอะไรอะเหนื่อยโอ้ยโอ้โหเหนื่อยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหขนยุ่งยากเชียว
1: ฮัลโหลช่วยในกินแอสพารากัสมากไปหน่อย

0: Plains of Millet.
1: ที่นี่เป็นที่เกิดเหตุ
2: คุณจะมาจับฉันงั้นเหรอ
1: เปล่าฉันแค่มาสอบถามน่ะ
2: ฉันไม่มีอะไรจะให้ปากคำเพิ่มเติมทั้งนั้น
1: ขอฉันดื่มหน่อยรู้ไหมฉันเคยนั่งอยู่ตรงนี้ตอนที่ฉันเป็นเด็กดื่มเชอร์รี่เทมเพิลแล้วก็ดูพ่อฉันทำงานที่น่ารับสาย
3: ผมเป็นสายมีเหตุโจรปล้นที่ลิควิดโดนัทแก๊งตะกาหมูมีอาวุธและมีหมาป่าตัวใหญ่ในที่เกิดเหตุด้วย
1: อะไรนะเชียร์สหนึ่งตัวแสบ

0: 快吗？靠得慢？
1: 啊！不得，你听得？你也搁这里亏多呢？你混蛋，双混，弟弟。嘿。

don't need the blood. Get our shit. รีบไปให้เร็วที่สุดแล้วเพื่อนมันจะระเบิดตัว

0: ทีนะพวกที่ปล้นตายสองคนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันไม่ใช่ฉัน
0: รู้อยู่ไหน
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เขาคิดเองว่าเป็นหน้าที่เขา
1: บางทีมันอาจเป็นพวกสารเตี้ย
0: อย่างน้อยคุณก็น่าจะมีรายละเอียดไม่ใช่เหรอ
1: ใช่บอกเขาเรื่องที่คุณบอกฉันด้วย
2: มันเป็นตำรวจหมาป่าตัวใหญ
1: ่ทีน่าพูดมีเหตุเพลิงไหม้รั้ว13ผ่านแยกที่8รถดับเพลิงกำลังไปค่ะ
0: นี่กำลังล้อผมเล่นใช่ไหมเนี่ย
3: จะช่วยเราตัววางมือแล้วจริงๆนะเขาวิ่งไปทั่วเมืองไม่มีใบหน้าเหมือนอย่างที่นายฉีกหน้าคนพวกนั้นจนเละ
4: วัดดีสุภาพบุรุษตอนนี้ฉันพร้อมจะให้ปากคำแล้ว
3: โอ้ยฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีด้วย
4: กล่าวลาซะวิลลี่
3: เขาเป็นแข็งแรงกว่าคุณมากนะ
4: เขาจะได้รับการดูแลอย่างดี
3: เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองควรให้เขาอยู่ห่างจากเหล้าแล้วก็โดนนัสผมแค่นี่โทรหาผมได้ทุกเมื่อเลยนะโอ้ยพอจอดไปข้างนอกแล้วโอ้ย
4: พี่รักคุณเนี่ยมีฟันซี่โตด้วยโอ้ไม่ใช่แค่นั้นด้วยสิ

ผีนั่นลือแต่มีเรื่องเกี่ยวกับฉันอีกมากที่คุณยังไม่รู้เจ็บตรงไหนเพราะว่าฉันคิดว่าเรากำลังเข้ากันได้ดีเลยล่ะตอนนี้เป็นหมาน้อยแสนเชื่องแล้วก็ล่ำซักทั้งสวยงามซะจริงๆ

0: ้วนายแล้วคิดว่าคุณตายแล้ว
1: รวบรวมคนแล้วมาพบฉันที่ถนนเอนเดอร์ในอีก2 ชั่วโมง
0: ได้ครับเจ้านาย

0: ตอนนี้เธอก็ประสบความสำเร็จแล้วนะที่ได้สมสู่กับหมาป่ามันน่าขยะแขยงจริงๆโอ้ย
1: เลวไหลนายต้องทำอีกงานเดียวและคนเดียวเท่านั้นภาวนาไปจนกว่าจะเกิดสุริยคราช
0: แต่คนนี้มันต่างกันน่ะ
1: ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาเป็นความรับผิดชอบของนาย
0: ฉันคิดว่าคนคนนี้มันจะสร้างปัญหากับเราระหว่างการตามล่าเข้าใจไหมฉันอ่านประวัติของเขาหมดแล้วและฉันพยายามที่จะหาสาเหตุให้เจอว่าทำไมเขาถึงได้แข็งแรงกว่าคนอื่นฉันจะบอกให้นะเขาแข็งแรงมาก
1: ทำไม
0: เธอบอกฉันเองว่ารู้ก็รู้ไม่ใช่ตัวเลือกของฉัน

0: มันไม่ make sense ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นผู้ชายขี้แพ้นอกจากเรื่องเล่านะ
1: รู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนมาเห็นเขา

0: พ่อพ่อแม่แม่จ๋านี่เดี๋ยวให้ดูนะเนื้อครีมตรงนี้เนี่ยปุ๊บคือบางทีเนี่ยผู้สูงอายุผิวมีความแห้งอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเนี้ยค่ะอุ้ยได้ความชุ่มชื่นเนี่ยไปเลยค่ะตรงไหนนะแม่ตรงไหนแม่ไปเลยค่ะแล้วก็สบายด้วยลูกกลิ้งอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่
1: ใช่ตัวเนี้ยที่เขาให้ความชุ่มชื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาใส่ตัวบัวหิมะเข้าไปด้วย
0: ตั
1: วบัวหิมะเนี่ยจะให้ความชุ่มชื่นมากทั้งใบบัวบกนะคะทั้งบัวหิมะนะทั้งตัวงาดำนะคะแล้วก็ใส่แต่ของดีๆทั้งนั้นเข้าไปคือเข้มข้นมากๆเหตุผลเลยนะคะตัวเนี้ยคือเขาจะให้ความนุ่มเบาสบายกับผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวตลอดเลยนะคะ อย่างตัวใบบัวบกทุกคนรู้กิตติศัพท์ดีอยู่แล้วบัวหิมะเนี่ยไปประเทศจีนทีนึงกลับมาซื้อกลับมาทีต้องซื้อยกลังอ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วราคาเนี่ยสูงด้วยแต่ว่าอันนี้เราใส่บัวหิมะไว้ในนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวงาดำกับลำไยหลายคนเนี่ยจะชอบเอาสารสกัดจากงาดำหรือสารสกัดจากลำไยเนี่ยทาตรงบริเวณหัวเข่าเพราะเขาเนี่ยดีมากๆตรงสูตรนี
0: ้
1: และใส่สารสกัดอื่นอีกมากมายที่เหมาะมาลงผิวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยกับผู้สูงอายุที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะผู้สูงอายุเหมาะกับการใช้สมุนไพรไทยและวันนี้มาในรูปแบบของตัวเนื้อครีมให้ใช้งานง่ายๆแล้วมาพร้อมกับตัวหัวลูกกลิ้งแบบนี
0: ้
1: ที่ไม่ได้แค่ลูกกลิ้งเดียวนะคะมาถึง5หัวทั้งตัวเนื้อครีมออกมาทั้งตัวลูกกลิ้งออกมาแบบนี้กลิ้งได้เลยตามใจชอบอยากกลิ้งตรงไหนอยากสบายตัวตรงไหนให้กลิ้งตรงนั้นอยากกลิ้งตรงบริเวณคอบ่าไหล่กลิ้งไปเลยอยากกลิ้งตรงบริเวณเข่ากลิ้งไปเลยและวันนี้นะคะคุณผู้ชมโปรโมชั่นดีมากๆวันนี้เราขายกันข้างนอกข้างกล่องเขียนชัดเจน690บาท
0: ค่ะ
1: 2หลอดเนี่ยกลมๆเนี่ยเกือบ 1,400 ใช้ได้ประมาณกับ2เดือนโทรตอนนี้โทรให้ทันขออนุญาตแถมเบิ้ลไปอีก2หลอดเป็น4หลอดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 3,000 ลดทันทีเหลือ999บาทโทรให้ทันตอนนี้เอาน้ำมันตัวต้นตำรับตัวดังของสุกายะปกติขายนะคะวันนี้เอามาแจกฟรีแล้วไม่ได้แจกขวด2ขวดแจกไปตั้ง4ขวดซ
0: ื
1: ้อ4แถม4รวมแล้ว8ชิ้นเต็มๆนะคะราคารวมกว่า 3,156 บาทลดทันทีเหลือ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขนี้เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: เป็นหมอดูลายเท้านั่งดูหมอนานๆใช้สุกายะสูตรเย็นทาแล้วเบาบางลงนะคะทำให้เย็นสูตรอโรมาทาต้นคอทานิ้วที่หัวศอกหลักศอกเนี่ยทามากขยับมากก็ทาได้หมดเลยทาทุกอย่างได้เลยค่ะทาแล้วเย็นสบายนะคะเนี่ยเราใช้ในกลิ่นมันจะออกมาในกลิ่นโรมาเลยนะคะมีหัวจุก5หัวเหมือนแม่เหล็กค่ะ

0: พอใช้แล้วเราไม่ต้องมาใช้นิ้วมือกดค่ะทาแล้วเย็นสบายสดชื่นค่ะ
1: อายุ70ค่ะเป็นครูเกษียณนะคะทาแล้วครั้งแรกนะคะประทับใจมากเลยค่ะมันรู้สึกหอมเย็นชื่นใจแล้วก็แบบมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายเลยค่ะแล้วก็เป็นหัวนวด5หัวเลยค่ะเราก็ทึงลงไปเนี่ยนะคะเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนมานวดมือมืดนวดแขนให้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะเนี่ยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เลยใช้มาเรื่อย
2: ๆโอ้โหพอมาลองใช้ดูแล้วแม่ยอดเยี่ยมทาที่เข่าทาผิวนุ่มเนียนแล้วก็ดูว่าซึมซับผิวหนังได้ดีด้วยไม่มีการเหนอะหนะกลิ่นหอมและโดยเฉพาะของเขามีลูกกิ้ง5หัวยอดเยี่ยมยอมรับเลยลองดูครับ
3: อยู่ในวงการมา45ปีตอนนี้อายุ65ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นมอยเจอร์ไลเซอร์ที่หัวกิ้งของเขาเป็นแม่เหล็กเนี่ยค่ะกลิ่นของเขาเป็นอโรมาเทอราปีที่หอมเย็นสบายครีมของเขาจะนุ่มนวลและเราทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวเนอหนะตัวเลยนะแล้วก็ไม่ได้แสบเหมือนบามเหมือนอะไรที่มันรุนแรงนะคะที่สำคัญคือเขาซึมผิวง่ายใช้ประจำทุกวัน
4: โปรโมชั่นพิเศษสุกยะมอยเจอร์ไรซิ่งเฮอร์เบอร์ครีมปกติหลอดละ690บาทซื้อ2หลอดแถมฟรีอีก2หลอดและโทรมาตอนนี้แถมฟรีสุกยะน้ำมันสมุนไพรสุกสกินมอยเจอร์ขนาด3 ml อีก4ขวดทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 3,156 บาทเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ

0: ไปฮาร์ดพูดถึงการใส่แว่นตาตอนกลางคืนแน่นอนว่าเขาใส่แว่นทั้งวันล้อเล่นเราว่าคนอยู่ในบ้านจนกว่าจะเกิดสุริยคราสถ้าคุณมองดูด้วยตาเปล่าคุณจะต้องตาบอดแน่ๆ
1: มีเรื่องน่าสนใจครับเมื่อ32ปีที่แล้วเป็นครั้งล่าสุดของงาน Drink and Shoot ถูกยกเลิกบางคนเรียกว่าคำสาปของสุริยคราส
0: เพราะฉะนั้นนานแค่ไหนที่เราจะไม่มีแสงอาทิตย์ในอินเทอร์เน็ตบอกว่า7นาทีครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถละสายตาคุณได้นานพอคุณก็ไม่เป็นไร
1: 7นาทีครึ่งผมว่ามันยากนะครับสำหรับผมบ๊อบ
0: นั่นมันยากสำหรับผมบ๊อบข่าวสุริยคราสและพยากรณ์อากาศจะกลับมาอีกครั้งหลังโฆษณาและพบกัน Liquid

0: มีแผนในจ้อนาย
1: แกใส่อะไรวะเนี่ย
0: จ้อนายไม่เห็นเลยว่าเรากำลังทำผิดกฎหมายอ
1: ่
0: ะ
1: เฝ้ารอบๆเอาไว้ยิงทุกอย่างด้วยจังหวะหัวใจ
0: โอ้โหคมมาก
2: ใช่ๆ

0: นายรู้เรื่องที่พวกเขาพูดไหมลูกเก็บเพื่อนสนิทของนายไว้ใกล้ตัวแต่ศัตรูของนายอยู่ใกล้กว่าฉันก็แค่หลอกนายนะเพื่อนจะเป็นพวกแปลงร่าง
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: อย่าร้องก็ร้องไปอย่าตะโกนก็เอาเลยในป่านี้ไม่มีใครเรายกเลิกงานดริงก์แอนด์ชูตไปแล้ว
2: นานแค่ไหนแล้วที่นายแปลงร่างและวิ่งไปทั่วเมือง
0: 200ปีได้มั้งครับ
3: มันใช้เวลานานมากและต้องเสียสละอย่างมากเลยทีเดียว
2: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันนอนกับหญิงแก่อายุ200ปี
4: ใครบอกว่าฉันเป็นผู้หญิง
0: นี่มันไม่ใช่ปิกนิกครั้งแรกของเรานะเพื่อนความแข็งแรงของนายได้มาจากเมื่อคืน
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เมืองเล็กๆนี่ห่วยแตกไม่ใช่เพราะความทะเยอทะยานที่สุดของนายเหรอ
4: แล้วคุณจะแปลกใจว่าเลือดของหมาป่าตัวน้อยๆจะทำอะไรได้มากแค่ไหน
5: เสียงอะไรเสียงอะไรก็แป๊บใครเฮ้ยอยู่ไหนฮะใครใคร
4: ไม่มีเวลาแล้วสนใจเรื่องนี้ก่อน

0: จะได้ง่ายขึ้น
1: เสียใจด้วยที่ต้องเป็นนายนะเพื่อน

0: แม่จะวัวให้หมาป่าตัวเบ้อเริ่มเลย
1: ราตรีสวัสดิ์เพื่อนรัก
2: ยกมือขึ้นฉันเห็นนะขยับแล้วก็ตายแน
1: ่ทีน่าคุณไม่เข้าใจหรอกเรากำลังปกป้องวูดเฮเวนจากสัตว์ร้ายอยู่
2: ปลอดภัยแล้วเจ้าหมาป่าวางมือไว้บนหัว
3: คุณทำพลาดแล้วล่ะรู้อะไรไหมหมาป่าตัวสุดท้ายที่ฉันสมสูตรด้วย

ำแบบนั้นนะหนังเหนียวนักใช่ไหมฮะหนังเหนียวนัก

0: 冷困。เราควรออกไปจากที่นี
1: ่ชอย
2: นี่เป็นชะตาของนายลูเหมือนกับพ่อที่สอนรู้สอนเห็นของนายฉันจะไปต้องดึงนายเข้ามาเกี่ยวด้วยมันตลกดีนี่เป็นจุดที่เขาต้องเสียสละอย่างแน่นอนในคิดอย่างนั้นไหมวันดีทีน่า

ันประทับใจมากเลยและตอนนี้มันได้เวลาของนายแล้วว่าอย่างแรงรู้สึกยังไงบ้าง

0: 아니.
1: 没本事吗？
2: พระเจ้าผมอยากดื่ม
1: ฉันอยากไปโรงพยาบาล
2: โอเคไม่ทั้งสอง

ถอยไอ้ม้าเนี่ยนี่แกไปเดินข้างบ้านอีกแล้วเหรอฉันบอกให้แกเงียบ

นี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายค่ะอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านห้วยหินลาดในค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะสดชื่นมากค่ะเพราะว่าห่างไกลจาก PM 2.5 แล้วก็ฝุ่นควันมลพิษต่างๆที่กรุงเทพกำลังประสบกันอย่างหนักหน่วงค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะผู้ใหญ่แล้วก็คนในชุมชนนะคะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติที่นี่มากค่ะเดี๋ยววันนี้ปอจะพาทุกคนไป

0: เยี่ยมชมห้วยหินลาดในกันค่ะจะเป็นยังไงไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้พ่อปีชากับแก๊งสาวๆข้างหลังคืออ
1: ันนี้สมเป็นสมมติจะเป็นลูกเป็นหลานคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลาน
0: ก็คือคนในชุมชน
1: ครับ
0: และคุณพ่อก็เป็น
1: ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเขาให้ก็อีกเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
2: คงมือโชเปอร์ตู่ลอคอเชอร์สวัสดียินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านหินลาดใน
3: นี่คือพ่อปรีชาผู้เฒ่าผู้แก่แห่งบ้านห้วยหินลาดนายผู้ได้รับรางวัล Forest Hero หรือวีรบุรุษผู้รักษาป่าจากองค์กรสหประชาชาติในฐานะที่พ่อได้นำคำสอนของวิถีปกาเกยอในการปกป้องพื้นป่ามาถ่ายทอดและลงมือปฏิบัติจริงเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสมดุลค่ะ
1: คณะนี้จะเป็นสวนผสมผสานนะมีมะนาวมีมะโขมมีชามีสับปะรดมีปลามีอะไรก็จะถ้าไปแล้วจะเห็นความหลากหลายแล้วก็แถมยังไม่พอมีการเลี้ยงพึ่งแบบพืชวางกล่อง
3: พ่อปรีชาพาเรามาที่ด้านหลังชุมชนบ้านห้วยหินลาดนายมีป่าขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ที่ยังอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะสำหรับคนนอกอย่างปอนะคะมองไม่ออกเลยว่าต้องไปทางไหนค่ะเพราะเห็นต้นไม้ต้นไหนก็เป็นต้นไม้เหมือนๆกันไปหมดแต่คนที่นี่อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดจะเข้าป่าลึกแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะเพราะก็เหมือนกับเดินอยู่สวนหลังบ้านของตัวเองยังไงอย่างนั้นเลย
0: อยากให้พ่อพูดถึงชนเผ่าของตัวเองว่าเป็นใครกันและทำไมถึงผูกพันกับป่า
1: คือที่จริงก็จะเรียกตัวเองปากยอถ้าภาษากลางจะเรียกกะเหรี่ยงเนาะภาษาเหนือก็จะเรียกยางกะเหรี่ยงหรือยางปากยองเราก็ไม่ติดใจพ่อจะตำชื่อเนาะอันนี้ที่พ่อนี่เป็นกะเหรี่ยงสกอมันจะมี2สายพันธุ์โพร่งกับสก
0: ออ
1: ันนี้คือความผูกพันระหว่างคนปากยองกับป่าก็เกิดมาสมัยปากยองจะเกิดในป่าทั้งหมดเลยก็คิดว่าเขาก็เคารพเลยแต่ถ้าอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมเนาะเขาจะเคารพเลยสิ่งแวดล้อมเลยดินน้ำป่า
0: เนี่ยค่ะของแท้ค่ะธรรมชาติมากเดินอยู่มาเก็บใบตองเอาไปทำจานได้เลยไม่ต้องไปพึ่งพาโฟมจานกระดาษพลาสติกอะไรเลย
1: ก็ใบไม้สดๆเวลาวางในป่าในอะไรมันก็สลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไร
0: แล้วก็ไม่ได้เป็นการทำลายเขาด้วย
1: คือมันก็แตกยอกใหม่เราไม่ทำลายเราใช้คือเราดูแลนะเราใช้บ้างใช้แบบดูแลและใช้ให้มันอยู่กับเราอย่างอื่นทุกอย่างคนเพื่อป่าป่าเพื่อคนก็ต้องใช้หมดกันคือถ้าดูแลจะเลยไม่ใช้คนเราจะไม่มีใจจะดูแลแต่เราใช้บ้างแต่อย่าไปใช้ให้มันเกินของธรรมชาติ
3: หัวใจของการดูแลป่าที่พ่อปรีชาสอนกับลูกหลานนั้นง่ายมากค่ะไม่จำเป็นต้องลงแรงปลูกต้นไม้เพิ่มเลยแม้แต่น้อยใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไปหวงแหนในธรรมชาติที่มีทำให้คนที่นี่ไม่มีใครคิดที่จะทำลายป่าที่เป็นอาหารเป็นยาหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองลงได้ค่ะ

0: างปกติป่าที่อื่นนะคะมันก็จะมีได้ยินมาว่าคนข้างนอกมาซื้อพื้นที่ป่าไปทำกินอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันเป็นที่ของป่าเจกแต่ละคนเราอยากจะให้เป็นพื้นที่รวมทั้งหมู่บ้านเพราะว่านายทูจะมาซื้อก็มาไม่ได้เพราะว่าของส่วนรวมหรือที่ส่วนรวมเราใช้ประโยชน์ด้วยกันแล้วจะแบ่งใช้กันในชุมชนแล้วแต่จะแบ่งกันยังไงแต่ขอให้เป็นพื้นที่ทั้งหมดไปของชุมชนไม่ใช่ของในปีชาไม่ใช่ของในกรในขออะไรเงี้ย
0: เออแต่เป็นที่อื่นเขาเอาเงินแล้วนะคะ
1: คืออันนี้คนเนี่ยถ้าเงินนี่เราไม่ปฏิเสธถ้ามองแต่เงินตัวเดียวไม่ยัดหยุดนะมีอะไรขายมันเนี่ยเหมือนกับขายที่ซื้อรถยนต์นี่นะรถยนต์มันไม่กี่ปีก็ต้องเสียที่ถ้ามีกับเรามันก็ช่วงลูกช่วงหลานก็ใช้ต่อไปถ้ามองลึกๆอย่างนี้จะดีกว่า
2: แม้ว่าจะมีคนภายนอกขอเข้ามาตัดไม้แต่พ่อปรีชาได้รวมกลุ่มชาวบ้านต่อต้านการบุกรุกพื้นที่ค่ะและเป็นแกนนำให้ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าโดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนต่างๆ

0: ื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะ
1: เพื่อคนอยู่ในเมืองรับรู้ว่าคนอยู่ป่าไม่ใช่ชาวเขาทำลายป่าอย่างเดียวที่รักษาดูแลก็ยังผู้เฒ่าผู้แก่มันจะไม่ใช่ตนบวกคนใหม่ใช้จารีตประเพณีความเชื่อเคารพต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมาหาหน้าเขาคุยกันแล้วคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันเรื่องเราเหล่านี้คนรุ่นใหม่นี่ส่วนมากจะไปเรียนในเมืองรู้เรื่องหนังสือเรื่องเทคโนโลยีแต่คนรุ่นเก่าอยู่ในป่ารู้เรื่องจารีตประเพณีรู้เรื่องการรักษาต้นไม้โดยภูมิปัญญาอย่างเช่นต้นเดปอเดียวจะพาไปดูอะไรต่างๆนี่คือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลย
0: นี่คืออะไรนะคะภาษาปากากยอ
2: เดปอทู
0: เดปอทูแปลว่า
2: ต้นสายสะดือหรือสายรกของเด็ก
0: คือเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอามามัดไว้อย่างนี
2: ้แขวนก็เขาเรียกว่าแขวนกับต้นไม้หรือว่ามัดกับต้นไม้ความเชื่อของชนเผ่าปากายอหรือกะเหรี่ยบอกว่าต้นไม้มีลูกมีหน่วยนี่เด็กเติบโตขึ้นมาปลูกไปปลูกข้าวแล้วปลูกผลไม้จะได้ผลผลที่ดี
1: เกิดคนก็ต้องได้ต้นไม้ต้น
0: แสดงว่าถ้าสมมติเกิดมาแล้ว100คนต้องผ่านพิธีกรรมนี้ก็มีต้นไม้เป็น100ต้น
1: ไม่ต้องปลูกเพราะว่าต้นไม้รอบๆหมู่บ้านก็มี
0: แค่เอารกไปปลูกต้นไม้ที่มีดอกมีผล
1: ต้นไม้เหล่านี้มีลูกมีผลก็ต้องลมพัดอะไรกระจายออกมาก็มีหลายๆต้นถ้า100คนอาจจะเป็นหมื่นต้นก็ได้เพราะว่าไม้มันต้นมันไม่ใช่หน่วยมันแค่ลูก2ลูกอะไรเป็น100เป็นพันก็ได้
0: จากข้อกำหนดที่ห้ามไม่ให้ตัดไม้ที่ผูกสายสะดือไว้แล้วยังมีกฎอีกหลายๆข้อค่ะอย่างการห้ามทำไร่บริเวณป่าต้นน้ำตาน้ำเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ห้ามตัดต้นไม้ในป่าช้าห้ามเลื่อยไม้ขายไม้ที่ทำฟืนต้องเป็นไม้ที่แห้งตายหรือกิ่งไม้เท่านั้นและอีกหลายๆข้อค่ะที่พ่อปรีชานำคำสอนของบรรพบุรุษมาปลูกฝังให้กับลูกๆหลานๆที่นี่ให้รักษากฎนี้ไว้ให้สืบต่อไปค่ะแล้วเยาวชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะเขาเข้าใจไหมคะเวลาเราบอกว่าต้องรักษาป่าต้องอย่าตัดไม้อย่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่เป็นห่วงเพราะว่าเยาวชนก็มีภูมิคุ้มกันแล้วพอเราผู้เฒ่าผู้แก่นี่ดีที่สุดคือทำให้เป็นตัวอย่างเราทำเป็นตัวอย่างและทำในครอบครัวนำไปสู่ชุมชนแล้วก็อธิบายชุมชนอื่นได้ถ้าอยู่ๆเราไม่ทำอะไรไปอธิบายให้ชุมชนอธิบายคนอื่นนี่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจเขาไม่เห็นภาพถ้าเราทำด้วยตัวเองเขาเห็นภาพอ๋อเขาทำจริงมีองค์กรมีหน่วยงานอะไรสนใจแล้วก็เราอธิบายครอบครัวเราครอบครัวเราแล้วก็อธิบายให้ชุมชนอธิบายชุมชนอื่นนี่จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าอยู่ๆจะไปสอนคนอื่นเหมือนว่าไม่มีนาไปสอนชาวนามันก็ไม่เกิดประโยชน์
3: จะเป็นรุ่นที่4นะคะก็จะมีรุ่นพี่รุ่นก่อนด้วยเขาจะเรียกตัวเองว่านอตอแปลนะก็เป็นเหมือนคำว่าปกเยาวชนเป็นกลุ่มที่เหมือนกับสืบทอดวัฒนธรรมหรือว่าสืบทอดดูแลป่าต่อจากรุ่นที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพ่อต่อค่ะพ่อเริ่มอายุเยอะแล้วพ่อจะเหมือนจะอยู่เบื้องหลังคอยให้คำปรึกษาแต่ว่าอยากให้รุ่นหลังๆเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีอะไรนะคือพ่อก็จะเหมือนกับคือเคยทำแล้วก็เคยรู้จักแล้วก็จะเป็นคอยให้คำปรึกษาให้กับเราก
0: ลุ่มเยาวชนของที่นี่จะนัดรวมตัวกันทุกวันพุธเพื่อพูดคุยหารือกันรุ่นพี่จะคอยถ่ายทอดเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องการดูแลรักษาป่าจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังไฟป่าทำแนวกันไฟเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของตนเองค่ะ

0: ถึงแล้วจุดสูงสุดของป่าหลังหมู่บ้าน
1: คือใช้ชื่อแบบจุดชมวิวที่จริงก็จุดเฝ้าระวังไฟมากกว่า
0: ที่พ่อค่ะได้มาเป็นคนห้วยหินลาดในพ่อมีความสุขไหม
1: ก็ถือว่าเราโชคดีเรามีความสุขและลูกหลานเราต่อไปเราก็จะให้อธิบายเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีความสุขตามเราอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกจะทำดีอยู่ที่ไหนทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองประเทศชาติโลกใบนี้แม้ว่าคนที่ไหน

จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางพทบ. 5

0: ื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึงเวลา 20:00 นทางททบ5กดเลข5การันตีความมั่นโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน

สวัสดีค่ะกลับมาพักชมทันข่าว 16:30 นทางททบ5สักครู่หนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีทำบุญครบรอบวันเกิด60ปีภายในครอบครัวมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณหญิงพจมานดามพงษ์ส่งแจกันดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรขณะที่รัฐมนตรีรวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมอวยพรกันชื่นมื่นค่ะบรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวและมีบุคคลสำคัญอาทิรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติ

ันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดสำหรับบุคคลสำคัญทางการเมืองที่ส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้นายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์ก่อนให้นำจากกันดอกไม้ไปไว้ในบ้านอีกทั้งยังมีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะเดียวกันรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนำทีมโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาร่วมอวยพรวันเกิดโดยมีการมอบแผ่นป้ายที่มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลมอบให้เป็นของที่ระลึกหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการได้จัดกำลังพลลงพื้นที่พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดยะลาเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งสำรวจความต้องการในการช่วยเหลือด้านต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจสร้างความแตกแยกภายใต้นโยบายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งในสังคมพหุวัฒนธรรมอันดีของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทีมกู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้โดยสารและลูกเรือ140คนบนเรือโดยสารของอินโดนีเซียลำหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุล่มกลางทะเลชวาหลังจากสามารถช่วยชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือ103คนบนเรือลำดังกล่าวขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยด้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเรือโดยสาร Virgo Transport 8ซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนได้ขาดการติดต่อขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยขณะนี้ทีมกู้ภัยยังระดมกำลังค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ยังสูญหายอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวเด่นทันสถานการณ์ได้หลังเคารพธงชาติค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึงเวลา 20:00 นทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
3: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30
4: รายการต่อไปนี้เป็นราย

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ความภูมิใจในชาติพันธุ์ยึดมั่นในวิถีเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะรู้ว่าเราเป็นใคร
2: นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มีโอกาสได้มาเห็นวิธีการทำหมี่กรอบ
3: ก็นี่ก็ครั้งแรกในชีวิตที่ยกกระทะร้อนขนาดนี้
4: ต้องงัดข้างล่างขึ้นมาเพราะว่าน้ำจะลงไปนอนข้างล่าง
2: คือทุกก้อนเห็นถึงมันคือคุณค่ามันคือความละเอียดอ่อนเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนรู้วิถีแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวมอญ
5: นี่เป็นเรื่องราวของเรา
2: คนลุกค่ะโอ้ยซาบซึ้งมากเลยสองดาวแล้วนะคะตอนนี
5: ้ดาวแล้ว
1: ที่นี่ชุมชนชาวมอญแห่งบ้านไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแม้บางอย่างในวันนี้จะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่นั่นก็คือวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์อันงดงามค่ะหมู่บ้านเล็กๆที่จะทำให้หัวใจเราพองโตได้อย่างไรบ้างไปเที่ยวตามแผนกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: พ่อแมวและแม่แดงค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชุมชนบ้านไซน้อยอยุธยาค่ะแม่คะแอบถามก่อนเลยนี่ได้ใส่สบายกับชุดนี้เนี่ย
0: มันเป็น
1: ชุดยังไงคะ
0: มันเป็นชุดที่เป็นชุดประจำเขาเรียกว่าประจำเผ่าพันมอญเลย
1: ประจำเผ่าพันมอญซึ่งแพนก็ทราบมาว่าจริงๆตรงนี้เนี่ย คนส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนมอญด้วย
0: แล้วเป็นมอญที่เราอยู่มากันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ชุมชนของเรามีความภาคภูมิใจและสิ่งที่น้องแพนกําลังใส่อยู่สบายมอญนี้เป็นสบายที่เป็นเรื่องราวที่มันประทับใจมาก
1: แม่อุ้มไว้ก่อนตายแล้วแค่ฟังเรื่องราวก็นี่ตื่นเต้นแล้วค่
0: ะ
1: เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปเรียกว่าเที่ยวในวิถีชุมชนชาวมอญว่าจะมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนเด
0: ี๋
1: ยวต้องให้พ่อกับแม่ช่วยพาไปชมหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคถ้างั้นเที่ยวตามแผนกันเลยค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีมอญวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์ไซน้อยค่ะซึ่งชาวมอญเป็นชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ในการแต่งกายมากเลยนะคะโดยเฉพาะชาวมอญไซน้อยแห่งนี้จุดเด่นของเขาก็คือสบายสีสันลวดลายสวยๆนั่นเองค่ะที่นี่เรียกว่าอะไรคะแม่
2: ที่นี่ถือว่าตรงนี้เราจัดเป็นกลุ่มเลย
1: ค่ะ
2: กลุ่มปักผ้าสบายมอญ
1: กลุ่มปักผ้าสบายมอญ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือหมายถึงวิธีการใส่สบายก็แล้วแต่ว่าใครอยากใส่แบบไหนก็ได้ค่ะ
2: จะใส่แบบห้อยสองชายหรือจะสบายเฉียงก็ได้
1: สีนี้สวยจังเลยค่ะ
2: นี่ผู้ใหญ่เป็นประธานกลุ่ม
1: คือถ้าเกิดเราใส่สบายแบบนี้มาเราจะรู้เลยว่าเป็นการเป็นผ้าของชาวมอญ
2: ให้รู้แล้วเป็นชาวมอญ
1: อะไรคือความแตกต่างระหว่างหมายถึงว่าไทยกับมอญเราดูยังไงคะว่าสบายนี้คือของมอญ
2: เพราะว่าสบายนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของมอญเลยในลายของสบายนี้มันเป็นเรื่องราวบ่งบอกให้รู้ว่าดาวเนี่ยคือคนมอญแล้วก็อินฟินิตี้เลยไม่หลุดจากการคนมอญจะอยู่ในประเทศไทยจังหวัดไหนก็แล้วแต่จะถึงกันตลอดและเดือนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรคนมอญจะห้อมล้อมสมเด็จพระนเรศวรจะจงรักภักดีกับสมเด็จพระนเรศวรและจะอ่อนน้อมถ่อมตนดังดอกมะ
1: อ๋อนี่คือดอกมะเขือ
2: ดอกมะเขือ เวลาเราไหว้ครูใช่ไหมคะเราจะมีดอกมะเขือดอกมะเขือเนี่ยจะบ่งบอกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน
1: อันนี้
2: เป็นเรื่องราวที่คนมอญสร้างไว
1: ้
2: เพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้ว่าเราจะต้องมีความจงรักภักดีกับพระองค์ท่านและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและถ้าเกิดชาติหน้าจะได้ลิ้มลายผ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นลายปุยเมฆปุยเมฆนี่จะอยู่บนสวรรค์เท่านั้นก็ถือว่าให้เราไปเกิดบนสวงสวรรค์นี่เป็นเรื่องราวของเรา
1: คนลุกค
2: ่ะ
1: โอ้ยซาบซึ้งมากแล้วเวลาเราจะใส่สบายนี้กันในเวลาไหนบ้างคะ
2: เวลาที่จะใส่สบายนี้ก็เป็นงานพิธี
1: ค่ะ
2: เวลาเรามีงานพิธีมีกิจกรรม
1: งานบุญ
2: งานบุญต่างๆ
1: ค่ะคาดเป็นข้างๆก็ได
2: ้ข้างๆก็ได
1: ้แบบอย่างนี้
2: ก็ได้
1: หรือจะเป็นสบายทรงแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนก
2: ัน
1: อ
3: ๋อห้อยแบบนั้นก็ได
1: ้ห้อยแบบนี้ก็ได้
2: แม้กระทั่งเอามาห่มนี่ก็ต้องมาตัดกับสีเสื้อ
1: ค่ะ
2: ตัดกับสีเสื้อด้วย
1: ทำแม่ลายเจดีอันนี้คือเป็นการหมายถึงว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในตรงนี
2: ้อันนี้ก็เหมือนเป็นเจดีไซน์
1: ค่ะ
2: เวลาเทศกาลสงกรานต์
3: จะเป็นธงลาว
2: เราก็จะมาก่อเจดีไซน์กันแล้วก็มีปักธง
3: ปัก
2: อะไรคือพยายามสืบ

0: ารประเพณีกันเอาไว้เวลาเทศกาลสงกรานต์
1: คือเหมือนกับว่าเราได้เอาวิถีของชาวมอญเนี่ยมาอยู่บนลายปักของผ้าสบาย
2: เป็นอัตลักษณ์หลากหลายมีหลากหลาย
0: หลากหลาย
1: แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสาวมอญเนี่ยทุกคนจะต้องปักสบายได้
0: ใช่ค่ะ
1: อยากเรียนรู้ค่ะแม่
0: ลองปักดูอ่ะผู้ใหญ่
2: อันนี้ก็เป็นดาวแล้วกันเนาะเอาดาวเน
0: า
2: ะ
0: ดาว
2: ไม่ยากค่อยๆอันนี้ก็คือเดือนใช่ไหมคะ
1: ขึงผ้าแบบนี้นะคะ
2: ใช้สะดึงก็จะมีสองแบบได้เป็นอันนี้เป็นสะดึงไม้แล้วก็มีสะดึงพลาสติก
1: ดึงเลยนะคะ
2: ดึงเลยค่ะเราง่ายๆก็คือลบบวกคูณก็จะเป็นดาวอาจจะเดี๋ยวตรงนี้น่าจะติดดึงให้สุดเลยค่ะดึงเลย
3: โอเคค่ะแล้วก็ลง
0: แล้วก็ไปบวก
3: ค่ะ
0: พอบวกแล้วก็มาคูณ
3: ค่ะ
0: ถามว่ายากไหมจริงๆก็ไม่ยาก
2: ยากไหมคะ
0: พอปักชำนาญแล้วทุกคนเนี่ยปักชำนาญก็จะปักกันได้ตลอด
2: รู้สึกชอบซะแล้วใช่ไหม
3: รู้สึกชอบซะแล้วทำให้รู้สึกว่าเรื่องของงานฝีมือไม่ใช่เรื่องยาก
0: ไม่ใช่เรื่องยาก
3: ค่ะฝึกฝนบ่อยๆใจก็จะละเอียด
0: สวยมากสวยงามมากเลย
3: ได้สองดาวแล้วนะคะตอนนี้
0: สองดาวแล้ว
3: แล้วผืนหนึ่งใช้เวลาทำนานไหมคะแม่ผู้ใหญ่นานไหมคะ
2: ประมาณ2อาทิตย์นะคะอย่างเร็วนะคะ
3: อย่างเร็วเหรอคะ
0: อย่างเร็ว2อาทิตย
2: ์แต่ว่าอย่างน้องอย่างนี้ก็สักเดือนนึง
3: ค่ะแปลว่ามือใหม
2: ่ม
3: ือใหม่ก็จะมารวมตัวกันแบบนี้อันนี้คือลายอะไรคะเป็นดาวล้อมเดือน
2: เหมือนกันค่ะดาวล้อมเดือน
3: อ๋อแล้วการเลือกสีล่ะคะอันนี้คือเลือกตามคนปักได้เลยตามใจชอบเลย
0: ใจชอบ
3: พอเวลาเราไปทำบุญแล้วเรามีสบายไปมันก็ดูพิเศษขึ้นเนาะแม่แล้วก็ดู
0: พิเศษแล้วก็สบายนี้มันเป็นสบายที่มีความหมายมีเรื่องราว
3: ประวัติอันยาวนาน
0: เป็นประวัติอันยาวนาน
3: และสำหรับหมายถึงว่าเราซึ่งจงรักภักดีในท่านอยู่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยตายเราได้มีโอกาสสวมใส่อย่างสวยงามนะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ต้องเรียกว่าคือสร้างรายได้ให้กับชุมชนเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากที่จะซื้อเนี่ยต้องมาดูที่ไหนคะ
0: ในเพจของเรานะคะศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์ไซน้อยก
3: ็
0: จะมีเรื่องของสบายมอญนี่ให้ดูด้วยนะคะแล้วถ้าคนสนใจก็โทรเข้ามา
3: ะ
0: นะคะโทรเข้ามาคุยแล้วก็ถ้าเกิดแอดไลน์กันได้เราก็จะส่งความหลากหลายลงไปในไลน์ให้เขาได้ดูนะคะแล้วก็ต้องการสีอะไรต้องการรูปแบบ
2: สั่งซื้อได
0: ้สั่งได้เลยสั่งได้เลย
2: อย่างพื้นนี้ก็สั่ง
3: อันนี้ก็สั่งไว
2: ้อ๋อเป็นสีชมพู
0: ค่ะ
3: จองค่ะพื้นนี้จองขอเป็นสาวมอญ1วันนะคะสาวชาวมอญ1วันเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนรู้วิถีแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวมอญว่าเขามีอะไรเขาทำอะไรหรือมีอะไรที่เป็นแบบจ
0: ุ
3: ดเด่นของที่นี่นะคะแม
0: ่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังอนุรักษ
3: ์
0: เรื่องราวของวิถีของชาวมอญเอาไว้หมด
1: นี่คงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังคงอยู่ของชาวมอญบ้านไซน้อยนะคะลายปักผ้าเล็กๆเสน่ห์ที่น่าหลงไหลคือสิ่งสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตการกินอยู่ของคนในอดีตให้เรานิยมวิถีกันค่ะซึ่งชุมชนบ้านไซน้อยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ถูกยกให้เป็น Thailand Village Academy กับโครงการท่องเที่ยวชุมชนเรียนรู้วัฒนธรรมมีมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เราได้เรียนรู้กันโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางค่ะมาถึงเรือนเยือนถึงในครัวค่ะอาหารถิ่นของมอญสุดแสนจะเรียบง่ายแต่อร่อยก็คือมีกรอบโบราณ
3: นี่เขาเรียกว่าเป็นอาหารถิ่นของชาวมอญหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: อ๋อทำไมถึงเป็นมีกรอบแล้วคะแม่อุ๊ยกำลังร้อนเลยเราต้องทำอะไรก่อนไหมคะตอนนี
2: ้ต้อง
3: ทอดก่อนเอาแม่ลงเลยค่ะเดี๋ยวทอดไปคุยไปค่ะว้าว
4: อุ๊ยจะลองใส่ก็ได
3: ้ใส่ได้เลยค่ะเมื่อกี้แม่เหมือนโยนมากกว่ายังไงดีคะ1 2 3ฟึบอุ๊ยแม่มันเหมือนเสกมนเลยอ่ะฟึบอุ๊ยทำไมมันพองตัวได้ขนาดนั้นโอเคค่ะ
4: ความร้อนไงคะกับน้ำมันเราใช้ได
3: ้
4: ถ้ามันไม่กรอบมันก็จะไม่อร่อยละค่ะ
3: แล้วความพิเศษของที่นี่มันต่างจากที่อื่นยังไงคะแม่
4: รสชาติค่ะ
3: รสชาติ
4: ของเรายังเป็นเดิมๆอยู
3: ่ค่ะทำไมถึงเป็นหมี่กรอบที่เป็นอาหารถิ่นที่ชอบทานกันคะ
4: คนมอญนี่เขาจะเคลื่อนย้ายจะไปนู่นไปนี่อันนี้เป็นอาหารที่เก็บได้นานเนี่ยค่ะ
3: พอเราทำอันนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะแม
4: ่ก็เดี๋ยวเคี่ยวน้ำเราก็จะใช้เดี๋ยวป้าเขาจะบอกค่ะ
3: อ๋อคุณป้าอยากตักบ้างอะค่ะ
5: ได้
3: คุณป้ารอก่อนคุณป้ารอก่อนค่ะโอเค1 2 3
5: ตักเลยค่ะกลับแป๊บ
6: มันยังไม่อะไร
2: โอเคตัก
3: เลยค่ะถ้าสีไม่ไหม้หน่อยก็คืออันที่แพนทำนะคะ
1: ทำตัวหมี่กรอบกันไปแล้วคราวนี้หัวใจสำคัญก็คือทำน้ำซอสค่ะ วิธีทำไม่ง่ายเลยนะคะต้องอดทนกับความร้อนและใช้เวลาเคี่ยวพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
6: ส่วนผสมของน้ำแล้วก็มีหอมแดงเจียวกับน้ำมันพอเหลืองแล้วก็ใส่พริกป่นแกง
3: ค่ะ
6: แล้วก็เคี่ยวไปแล้ว
3: ที่มันเป็นสีแดงนี้จากอะไรคะ
6: จากพริกป่นแกงกับน้ำมะขามค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำมะขามน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่า
3: โอ้โหเครื่องแน่นมากให้แพนช่วยไหมคะโอเคคือจะทำใหม่ๆแบบนี้ทุกวันเมื่อยมือจังเลยมีใครมาช่วยไหม
7: โอ้เดี๋ยวต้องซับก่อนแล้วนี่แหละมีส่วนผสมหลายอย่างถูกไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
7: แล้วก็คือความเหนียวนี่จากอะไรครับผม
6: ความเหนียวจากน้ำตาลแล้วก็แบะแซช่วยเพิ่มความเหนียวด้วย
7: แบะแซคือหัวเชื้อน้ำตาลอ๋อแล้วเราก็เอาหมี่นี้ใส่ลงไปเราใส่ได้เลยไหมฮะตอนนี้ราดลงไปในนั้นนะ
6: ใช่จ้ะราดวนอย่างเงี้ยค่ะราดวน
7: อ้าวลองดู
3: 1 2 3หอมมาก
6: อะไรจ
8: ้
6: ะ
8: แค่ลาม
6: า
8: อีกค่ะ
7: ผ่าน
3: กลางๆหน่อยค่ะกลางๆหน่อยค่ะ
6: ไปจ่าย
7: โอ้โหแต่กลิ่นหอมอ่ะ
3: หอมมาก
7: หอมมากกลิ่นหอมมากหอมมากจริง
3: ๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มีโอกาสได้มาเห็นวิธีการทำหมี่กรอบแบบนี้
7: คือไม่ได้บอกว่านี่ก็ครั้งแรกในชีวิตที่ยกกระทะร้อนขนาดนี้บางเลยนะจ๊ะ
3: มาเลยแค่นี้ก็คือพอแล้วสำหรับทั้งหมดใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
8: เดี๋ยวก็ทานได้เลย
3: ค่ะทานได้แล้วคิดถึงบ้านด้วยค
7: ิ
3: ดถึงฝีมือคนทำอีกต่างหากนี่
8: มันเป็นอาหารสามรสนะคะ
3: อาหารสามรสนะคะ
8: เปรี้ยวหวาน
3: ค่ะเขาไว้ค่ะเปรี้ยวหวาน
7: พี่แพรลองคลุกไหม
3: ได้เลยค่ะโอ้โห
7: น้ำเนี่ยเริ่มพอเริ่มเย็นแล้วถ้าเริ่มเหนียวด้วยไง
8: ใช
7: ่เริ่มเหนียวด้วย
8: แล้วมันจะไหลไปทั่ว
6: ค
8: ่
6: ะ
8: จริงต้องรีบเผา
6: ทั่วค่ะ
3: จริงพี่หมีสังเกตไหมว่าทุกอย่างที่มันเป็นแบบขนมไทยหรือวิถีไทยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างคือพอใช้แบบทำมือความแบบ
7: ความละเอียด
3: ความตั้งใจอะไรเง
7: ี้
3: ย
7: อันนี้ห้วยน้ำหมี่กรอบใส่ใจครับ
3: ใส่ใจค่ะ
7: เราจะเปิดอันนี้ออกมาดูซิว่าเสร็จสิ้นออกมาแล้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไง
3: ใครเขากินในนั้นกัน
7: โอ้ย
3: นี่
7: ต้องขโมยก่อนได้ไหม
3: อ่ะได้เอาไปเลยนี่ใหม่ๆร้อนๆแบบนี
7: ้อืมจริงหอมหวานสามรสอย่างที่คุณแม่บอกเลยจริง
3: มากเลยค่ะนี่แหละค่ะ
7: อืม
6: จากกระทะยัง
3: อันนี้พร้อมเสิร์ฟนะคะต้องทานกับถั่วลิสงด้วยนี่มีใหม่ๆแล้วมันกำลังหนึบอ่ะ
7: ใช่ใหม่ๆแล้วจะหอมหอมและนุ่
6: มเพราะถั่วมันได้ความมันแล้วก็อันนี้
8: มันจะเพิ่มรสชาติอีก
6: เพิ่มรสชาติ
3: ค่ะสุดยอดเที่ยวตามแพนค่ะต้องมากินหมี่กรอบที่นี่ให้ได้เลยนะคะรับรองว่าจะติดใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: จากก้นครัวร้อนๆคราวนี้ร้อนหนักกว่าเดิมค่ะแพนจะพาไปดูภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนมอญนั่นก็คือการทำอิฐค่ะถึงแม้ว่าวันนี้อาณาจักรมอญจะเลือนหายไปบ้างแล้วแต่คนมอญยังคงชัดเจนในตัวตนเสมอไม่ว่าชาวมอญจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาการทำอิฐไปด้วยค่ะซึ่งที่ไซน้อยแห่งนี้ยังมีโรงเผาอิฐมอญแบบโบราณให้ได้เห็นอยู่เรียกว่าสั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะ
7: แม่เมื่อกี้แม่บอกโหเขาย่ำใช่ไหม
9: ใช
7: ่แล้วเราจะย่ำยังไงอ่ะ
9: ก็ด้วยอดีตเนี่ยนะคะดินแกรบท่าให้ลงไปในน้ำ
7: ค่ะ
9: แล้วสมัยก่อนเนี่ยเท้าสองเท้านี่แหละต้องย่ำย่ำจนกว่ามันจะเหนียวแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้เครื่องนี่ก็จะ
7: ใช้เครื่องเป็นตัวย่ำ
9: ตักใส่เครื่องตีแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี
3: ้ค่ะ
9: มันก็คือจะใช้ได้มันก็จะเหนียวซึ่งเวลาแช่เนี่ยก็ใช้เวลาแช่1คืน
3: ค่ะ
7: หมายว่าแช่นี้
3: ทุกอย่างในบ่อแบบนี้1คืน
9: แช่กันไว้ให้ดินกับน้ำเนี่ยเขาเข้าเนื้อกันดีนะคะแล้วถึงจะมาตีเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้าจะทำให้พวกเราดูคุณลุงคุณป้าเนี่ย70กว่ากันแล้ว
3: โอ้แรงดีมาก
7: อายุยืน
9: คนทำงานจนแข็งแรงเห็นไหมแข็งแรง
3: เนี่ยแล้วเราจะไม่ทำงานได้ยังไง
7: ใช่ไหม
1: อิฐมอญเป็นความชาญฉลาดในภูมิปัญญาล้วนๆเลยล่ะค่ะลองนึกดูนะคะเอาดินมาผสมน้ำคำนวณแสงแดดอุณหภูมิทำออกมายังไงให้ได้มาตรฐานเหมือนกันเป๊ะๆในทุกก้อนที่น่าชื่นก็คือคุณลุงคุณป้าแต่ละท่านอายุเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าแข็งแรงมากๆ
9: เป็นไม้สี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวขั้น

0: เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น
1: อันใหญ่
0: แล้วก็เอาตัวขั้นมาขั้นให้เป็น5ก้อน
1: ก็คือ
0: ใส่ไม้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเขามาปรับเป็นไอ้ตัวอะคริลิกกันนะคะมันก็จะทำให้เรียบขึ้นกว่าไม้เนี่ยแล้ววิธีการเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะ
2: ไปเป็นชิ้นๆแล้วก็จะอ
1: ัน
2: ไหนก
1: ็
2: ได
1: ้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ผ่านคุณภาพ
2: ถ้าคุณภาพไม่ได้ก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะนี่หมีกว่าจะได้แต่ละก้อนเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่
1: แล้วไม่ใช่ว่าทำออกมาแล้วไม่สวยคุณลุงคุณป้าไม่ปล่อยผ่านนะ
2: ใช่เมื่อกี้คุณป้าพูดว่าไม่เสียแต่ไม่สวยเพราะฉะนั้นไม่ผ่าน
1: ก็ไม่ให้ไปต่อ
2: ไม่ให้ไปต่อคุณได้กลับมาผสมใหม
1: ่ผสมใหม
2: ่ใช่คือทุกก้อนเห็นถึงมันเหมือนมันคือคุณค่าเน
1: า
2: ะมันคือมันดูเป็นอะไร
1: ละเอียดอ่อน
2: มันคือความละเอียดอ่อนมันคือความใส่ใจ
1: ใช่
2: แล้วคือภูมิปัญญาด้วยเหมือนกันคือเห็นแบบอีกก้อนนึงที่โอเคเห็นเวลาไปสร้างบ้านมันคือสำเร็จแล้วไงแต่พอเรามาเห็นกรรมวิธีทุกๆขั้นตอนที่ตั้งแต่เหลวจนขึ้นมาเป็นก้อนจนเป็นเขา
1: หนึ่งหลังอะ
2: แต่ทุกก้อนอะมาจากแรงเนาะ10นิ้ว2มือของคุณตาคุณยาย
1: คืองานละเอียดอ่อนคืองานละเอียดอ่อนทั้งนั้นเลย
2: คือพอมาแล้วได้มาฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคทุกวันนี้มันน้อยลงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเทคโนโลย
1: ี
2: โลกเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะหรือคนที่จะสานต่อหรือสืบทอดเนี่ยก็น้อยลงเพราะมันต้องใช้แรงแล้วมันเหนื่อยมาก
1: ใช่ต่อจากนี้คุณแม่พาเราไปไหนต่อครับ
0: เดี๋ยวไปขอพรนะคะเมื่อเรามาถึงบ้านมอนไซน้อยเราแล้วได้ทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างและท้ายที่สุดต้องไปขอพรนะคะอธิษฐานอะไรดังที่เราต้องการจะได้สมอย่างที่เราปรารถนาได้เลย
2: ค่ะ
1: ก็เห็นบอกว่าที่นั่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเป็นร้อยๆปี
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำว่าร้อยปีจะเป็นยังไงและก็ได้ข่าวว่าไม้ตะเคียนเยอะมากด้วย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ
2: ได้ค่ะไปกันค่ะคุณลุงคุณป้าขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ครับ
3: เราจะเห็นว่าอิฐเก่าเล่าตำนานประวัติศาสตร์อยุธยาได้เป็นอย่างดีก็สังเกตจากโบราณสถานหรือสถาปัตยกรรมในเมืองอยุธยาส่วนใหญ่จะใช้อิฐในการก่อสร้างซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวมอญเลยค่ะนี่คงเป็นที่มาของคำว่าอิฐทนไฟไม่ว่าสิ่งใดจะมอดไหม้ไปแค่ไหนแต่ร่องรอยแห่งความทรงจำจะยังคงอยู่ให้เราได้เรียนรู้ค่ะมาอยุธยาทั้งทีไม่พลาดชมโบราณสถานของกรุงเก่ากันค่ะโดยเฉพาะชุมชนเล็กๆแห่งนี้ยังมีโบสถ์มหาอุดหลวงพ่อใหญ่วัดไซน้อยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กรุงศรีที่มีมากว่า100ปีให้เราได้สักการะขอพรอีกด้วยค่ะ
0: เป็นโบสถ์มหาอุดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: เดี๋ยวนะแม่ถ้าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานี่เป็นร้อยปีแล้วนะ
0: เป็นร้อยปีแล้วค่ะสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ให้คนมอญเนี่ยทำอิฐมอญแล้วก็สร้างโบสถ์นี้ไว
1: ้ครับ
0: นี่แหละคือเป็นเรื่องราวเรา300กว่าปีนะ
1: เดี๋ยวนะแม่หมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอยู่กับเรามา300กว่าปีเขาแข็งแรงอยู่ได้ยังไง
0: ก็อยู่ด้วยฝีมือของคน
1: อิฐมอญที่เราไปทำกันเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแสดงว่าสมัยก่อนคนสมัยนั้นเขาฉลาดมากเลยนะเขาสามารถวางรากฐานให้มันแข็งแรง
0: ใช
1: ่ฝนน้ำตามประวัติศาสตร์เราจะเคยโดนเผาด้วย
0: ใช่
1: ซึ่งก็ไม่เป็นไรไม่มีการพัง
2: ใครที่มาแล้วเนี่ยก็จะมากราบขอพรมาสักการะที่นี
4: ่ใช่ค่ะ
2: พระประธานที่อยู่ด้านในชื่อว่า
4: หลวงพ่อใหญ
1: ่หลวงพ่อใหญ
4: ่สืบทอดเรียกกันง่ายๆคือหลวงพ่อใหญ
2: ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แม่มีเรื่องเล่าไหมเรื่องเล่าของหลวงพ่อใหญ่นี่คือแบบอะไรแบบ
4: มีความเป็นปาฏิหาริย์ของท่านหลายเรื่อง
1: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าอยากเล่าอยู่ดีเราอยากรู้อยู่ดี
4: ที่ชาวบ้านเราจุดหนึ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อสมัยก่อนไม่ได้เป็นพื้นปูนเป็นพื้นดินซึ่งก็เป็นอยู่รอบโบสถ์เป็นพื้นดินแล้วสมัยโบราณเนี่ยน้ำมาเนี่ยเขาเรียกน้ำล้มทุ่งอยุธยาเลยเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเพราะเราเป็นที่รับลูก
1: ใช่
4: เพราะนั้นน้ำจะท่วมแต่รู้ไหมว่าบริเวณรอบโบสถ์และโบสถ์นี้น้ำไม่เคยท่วม
0: บรรพบุรุษบอกว่าก่อนที่เขาจะสร้างเนี่ยเขาจะต้องทำเป็นเหมือนกระทะข้างล่างเนี่ยเป็นกระทะพอน้ำมากระทะก็จะลอยตัวขึ้นที่รู้เนี่ยแค่เอาชีวิตแม่60กว่าปีเนี่ยที่จำความได้มาเนี่ย
4: เราก็เอาวัวควายเป็ดไก่เนี่ยมาอาศัยอยู่รอบโบสถ
1: ์
4: มาอาศัยพื้นที่รอบโบสถ์เพราะว่าน้ำในบ้านเราท่วมหมดแล้วท่วมหมดพื้นบ้านท่วมกันหมด
1: ปี54ตรงนี้ก็ไม่ท่วม
4: ไม่ท่วมคือปาฏิหาริย์เรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นปาฏิหาริย์ที่ชาวบ้านเนี่ยมีความประทับใจกันอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการที่ทุกคนเนี่ยจะเคารพสักการะองค์พ่อใหญ
2: ่
4: แล้วจะมาขอ
1: ขอเรื่องอะไรกันบ้างครับแม
4: ่ขอกันทุกเรื่อง
1: ทุกเรื่อง
4: ทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนก็จะมาแหละมารำกองยาวกัน
2: ค่ะ
1: แม่ช่วยพาผมกับน้องแพนไปกราบหลวงพ่อใหญ่กันหน่อยด้วยไหมได้หน่อยไหมฮะ

0: แอนสงสัยมานานแล้วว่าโบสถ์มหาอุดแตกต่างจากโบสถ์อื่นอย่างไรซึ่งก็ได้คำตอบคือโบสถ์มหาอุดจะเป็นโบสถ์ที่มีประตูทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีหน้าต่างยกเว้นที่นี่จะมีหน้าต่างแต่ไม่มีประตูด้านหลังค่ะเพราะสมัยก่อนจะให้ทหารมานั่งทำสมาธิกันที่นี่สมัยก่อนไม่มีวัสดุให้เลือกมากนักใช้แค่อิฐมอญมาก่อมีเสาและจั่วแค่นั้นเองค่ะในด้านของความเชื่อก็ใช้เป็นการปลุกเสกเครื่องรางของขลังไม่ให้รั่วไหลออกไปจากตัวโบสถ์นับเป็นโบสถ์ที่มีเหลืออยู่แค่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยค่ะชุมชนไซน้อยมีความโดดเด่นในวิถีมากเลยค่ะเรียกว่ามีมุมสวยๆทุกที่ไปเลยแผนก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องให้พี่หมีเนี่ยเก็บภาพความประทับใจโพสต์ตามแผนรอบนี้เลยขอจัดทุกมุมมาให้ได้โพสต์ตามกันเลยค่ะ
1: นี่หมดไปแล้วอีก1วันนะเผลอแป๊บๆใช่ไหม
2: ใช่
1: วันนี้บ้านไซน้อย
2: ชอบมากเลยอ่ะ
1: พี่แพนเริ่มจากอะไรพี่แพนชอบอะไรที่สุดใน 3-4 อย่างในวันนี้เกิดขึ้น
2: คือถ้าถามแพนนะเป็นสาวเน
1: า
2: ะก็ต้องชอบ
1: งานปาก
2: ใช่ชอบงานปากเพราะเรารู้สึกว่าคือตั้งแต่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆของที่ชุมชนบ้านไซน้อยที่แม่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือแม่แดงก็จะบอกหมดเลยว่าเขามีประวัติความเป็นมายังไงแล้วเรารู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งความแข็งแรงของคนในชุมชนที่เขาเนี่ยยังคงตั้งใจที่จะอนุรักษ์รักษาสิ่งที่เขามี
1: และ
2: ที
1: ่สำคัญต่อรุ่นต่อรุ่นใช่ไหม
2: คือมานานมากและที่สำคัญคือความจงรักภักดีพี่หมีที่บอกว่าเนี่ยลายบนผ้าสบายเนี่ยค่ะคือเหมือนกับประชาชนค
1: นเราก็มีเหมือนกัน
2: ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยที่เป็นดาวก็คือพระนเรศวรเน
1: า
2: ะที่เขาแบบจงรักภักดีแล้วก็มีดอกมะเขือเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนเป็นสิ่งเตือนใจตลอดให้เขาเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แพนรู้สึกว่าเหมือนเขามีสิ่งยึด
1: เหนี่ยวในจิตใจเขา
2: ที่แข็งแรงมากๆเลยทำให้แบบเขามีความตั้งใจมีพลังดีๆในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆหรือว่าวิถีชุมชนของเขาอยู
1: ่แล้วได้ดูผลงานตัวเองที่เราปักหรือเปล่า
2: ได้ดูดาวสวยมากพูดเลยไม่อวยแต่คือรู้สึกว่าคืออย่างที่พันถามพี่บะหมี่รู้สึกว่าการที่ความเป็นไทยหรือว่าวิถีไทยอ่ะมันให้อะไรคือพันรู้สึกว่าเหมือนกับความละเอียด
1: ใช่
2: ความประณีตเน
1: า
2: ะ
1: สมาธิ
2: ความใส่ใจ
1: เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ไงว่ามีกรอบเมื่อกี้คือมีกรอบอะเราใส่ใจไง
2: จริงแล้วทุกอย่างที่เขาเหมือนกับเราใช้มือทำใช้ใจทำอะมันทำให้เหมือนทำให้ใจเราละเอียดไม
1: ่
2: มีโอ้แล้วมันเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วอย่างเรามาเนี่ยเขาก็แข็งขันมากที่จะต้อนรับที่จะแบบ
1: เต็มที่เลย
2: ดูแลแนะนำของดีพี่หมีชอบอะไรคะ
1: พี่เหรอพี่ก็ต้องชอบมีกรอบ
2: นะใช่ไง
1: อิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ว่าเราเป็นคนชอบชิมชอบทานกับข้าวไงฉะนั้นเราก็เลยชอบหมี่กรอบไงว่าเขามีวิธีในการทำรายละเอียดของเขาไง
2: ใช่
1: ที่อย่างที่พี่แพนบอกเมื่อกี้ครับก็คือในเรื่องของความใส่ใจเราใส่ใจลงไปเพื่อให้มันออกมาในสิ่งที่ดีและผู้รับก็จะได้รับความรู้สึกของการใส่ใจลงไปเหมือนกัน
2: จริงคือใครที่ดูอยู่ตอนนี้คือแพนรู้เลยว่าเขาจะได้รับรู้สึกได้เหมือนกับที่เรารู้สึกที่มาเห็นตรงนี้แล้วมันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นเป็นชุมชนยนต์วิถีจริงๆค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการที่เราได้มาทําบุญที่วัดที่นี่เชื่อว่าใครได้เห็นเท่านี้เนี่ยก็ได้เหมือนได้พรได้พรจากองค์หลวงพ่อใหญ่ไปแล้วด้วยเหมือนกันค่ะ
1: และถ้าใครว่างก็ถ้าอยู่กรุงเทพก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยขับรถมาไม่ไกลก็แวะมาลองดูว่าสิ่งที่เราพูดเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนไม่อยากให้แค่ฟังอยากให้สัมผัสด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปอ่ะคุณรู้สึกเหมือนเราไห
2: ม
1: นั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณใครบ้างครับพี่แพน
2: วันนี้นะคะต้องขอบคุณเลยค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาในที่สวยๆที่นี่ได้มาเห็นคนในวิถีชุมชนนะคะบ้านไซน้อยและที่สำคัญ
1: ขาดไม่ได้เลยทัวริซิ่งครับไปไหนทุกที่ปลอดภัยกับทัวริซิ่ง
2: ค่ะอุ่นใจเสมอนะคะแล้วรอบหน้ามาเที่ยวตามแพนกันอีกนะคะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดีนะ

0: ็ยิ่งเราแก่แล้วเนี่ยคนยิ่งจะถอยห่างพ
1: ู
0: ดตรงๆนะเด็กๆเขาก็จะไปอยู่ในวัยของเขาใช่ไหมเราก็จะดูตัวอย่างจากพวกที่เขาอายุเยอะกับเราใช่ไหมเขายังไหวอะทำไมเราจะไม่ไหวเราจะไปดูที่เขาไม่ไหวแก่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าเราชราร่างกายเราชราอย่างเดียวนะจ
1: ิ
0: ตใจเรามันต้องสู้ตลอดเวลา
1: คุณย่ามีใครเคยบอกไหมครับว่าโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วทำอะไรเยอะแยะ
0: นี่มีลงเขาหมั่นไส้แก่ขนาดนี้เล่นกีตาร์อีกเหร
1: อ
0: ก็จะเล่นอ่ะจะทำไมอ่ะเล่นโซเชียลเนี่ยจะให้คนมารัก 100% ล้าน% นะ impossible ไม่ต้องคิดเลยมันต้องมีที่ไม่ชอบ

0: สวัสดีครับคุณย่าลี
1: เวลาร้องหมาน้อยแล้วมองหน้าลูกนี่แย่อะไรเลย
0: ผมสวมบทบาทเป็นหมาน้อยแทน
1: เป็นจิวแจมแทนวันนี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของเพจที่มีคนติดตามล้านกว่าคนนะครับ
1: ยูทูบมันน่าจะประมาณล้านสี่ห้านะคะ
0: ล้านสี่แสนห้าหมื่นคนประมาณนั้นคุณย่าครับช่องทางต่างๆของคุณย่าเนี่ยไม่ได้มีแค่ YouTube เท่านั้นมีอะไรอีกครับ
1: TikTok
0: TikTok
1: มี IG IG
0: มีเพจคุณย่าทำไมหลายแพลตฟอร์มจังเลยนี่คือสมัครเองทำเองเลย
1: ทำเองก็มันเราเป็นคนแก่ถ้าเราปล่อยเวลาให้มันว่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแย่นะเราจะคิดมากไงเหมือนว่าเฮ้ยคนแก่เนี่ยคุณค่ามันจะหายไปไหนหมดหรือเปล่าแล้วเพราะเราแก่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองโดยการที่แบบว่าไม่ให้ตัวเองเหงา
0: จริงๆเนี่ยดูจากการแต่งตัวดูจากรูปร่างแล้วนี่ไม่ถือว่าชราแล้วนะ
1: สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ด
0: สามสิบเจ็ดใช่ไหม
1: เจ็ดสิบสาม
0: สลับเลขกัน
1: ใช่ใช่
0: วันนี้นะครับคุณย่าลินมานั่งพูดคุยกับผมแล้วก็เพลงที่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับ
1: เพลงประจำเพจหญิงชรากับหมาน้อยนะคะชื่อเพลงหญิงชรากับหมาน้อยนั่นแหละ

0: เนื้อเพลงก็จะบอกว่าหมาน้อยจะนั่งฟัง
1: ทุกครั้งและทุกวัน
0: น้องหมาชื่ออะไรนะครับ
1: จิ๋วแจ่มค่ะ
0: จิ๋วแจ่ม
1: ใช่
0: แล้วจิ๋วแจ่มไปไหนครับวันนี้
1: จิ๋วแจ่มก็วันนี้นางจะรวนๆไงก็เลยไม่ได้เอามาด้วย
0: นางรวนๆแล้วแต่อารมณ์อย่างเงี้ยครับ
2: ความน่ารักของจิ๋วแจ่มเนี่ยที่ทำให้เป็นอยู่ในชื่อเพจด้วยเนี่ยเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าจริงๆพอย่าเนี่ยจะเอ็กซ์ไซส์หน้าใช่ไหมเมื่อก่อนย่าก็จะลง Facebook ส่วนตัว
2: ครับ
1: เวลาลูกขับรถไปไหนเขาพาเราไปซื้อกีตาร์เราจะนั่งเล่นในรถเลยแล้วเขาก็จะลงกันในเฟซนั่นแหละ
2: ครับ
1: ขณะเวลาเรานั่งเล่นอยู่บ้านจิ๋วแจ่มก็จะชอบมาโนเนียจะมาปีนกีตาร์
2: จะเห็นในคลิปก็คือจะมาเกาะตรงนั้นเกาะตรงนี้
1: โอเคงั้นมาเลยเดี๋ยวตั้งเพจให้เฉพาะเลยหญิงฉลาดทุกครั้งเธอจะต้องมานั่งกับฉันทุกทีตอนหลังนางเริ่มเบื่อเป็นแมวมาแทน
2: ตอนนี้น้องแมวตัวใหม่ชื่ออะไรนะฮะ
1: บาเบีย
2: ต่อไปเป็นหญิงชรากับบาเบียนะ
1: หญิงชรากับบาเบีย
0: คุณย่าครับก่อนที่เราจะมาเปิดเพจเล่นกีตาร์กับหมาน้อยของเราเนี่ยเมื่อก่อนคุณย่าทำอะไรมาก่อนนะครับ
1: ทำทุกอย่างที่ขวางหน้าเปิดร้านอาหารก็ทำตอนนั้นจะมีพวกเขาจะทำพวกงานก่อสร้างพวกเสาไฟฟ้าสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเอาอะไรเป็นคนทำแต่เราก็แค่เป็นผู้ร่วมหุ้นเพื่อให้ได้มีอะไรทำ
0: ครับแล้วทำอะไรมาอีกครับนอกจากนั้น
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชอบดนตรีนะคะ

0: ถ้าดนตรีลูกชายเขาทำดนตรีเราก็จะไปกุ๊กกิ๊กอยู่กับเขานั่นแหละ
1: นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเป็นเพจนี้เลยไหมคร
0: ับ เกิดเป็นเพจนี่ตอนแรกๆจริงที่ Facebook เนี่ยส่วนตัวเนี่ยใช้มารินดาเฮอร์แมนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็จะมาจากที่ว่าหน้าเรามีอุบัติเหตุใช่ไห
1: ม
0: เราก็ต้องมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน้าตัวเองอ่ะ
1: ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุอะไร
0: รถคว่ำแล้วหมอต้องผ่าตัดฝั่งนี้ออกไปใช่ไหมมันก็เลยทำให้ปลายประสาทข้างหนึ่งเราตายไปข้างหนึ่งแล้วหมอก็ต้องบอกว่าเราให้เรา AEIOU อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อให้ฝึกปากใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็พูดเยอะๆหมอก็บอกว่าง่ายเราไปขายของทีเราจะได้พูดได
1: ้
0: อันนี้280อันนี้แหละแล้วก็ลูกกับน้องก็เลยบอกทำไมต้องไปขายของทำไมต้องพูดร้องเพลงได้ก็ร้องเพลงกันร้องเพลงทั้งวันแล้วตื่นเช้ามันก็ร้องได้ยันนอนเลยจริงๆก็เลยเป็นที่มาของการที่เราร้องเพลงแล้วพอเล่นกีตาร์นี่ก็คือลูกชายเขาไม่มีเวลาไงเขาก็ให้เราเล่นเอง
1: แล้วตอนเราเล่นเป็นอยู่แล้วไหมคร
0: ับ ไม่เป็นหรอกเล่นแค่ C A minor F G 7ได้อยู่แค่นี้สมัยก่อนเนี่ย
1: แต่ได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะผมว่าผมยังไม่ได้สักคอร์ด
0: แล้วลูกก็เลยบอกว่าก็ร้องเพลงเริ่มต้นคือลูกเขากลัวเหงาไงเขาก็ให้มาเล่นโซเชียลใช่ไหมเราก็จะบอกมันเล่นไม่ได้หรอกเพราะเราแก่แล้วมันน่าเห็นลูกนั่งจิ้มโทรศัพท์จุดๆทำได้ไง
1: ครับ
0: เล็กพอถึงเราโอ้โหพิมพ์ไวกับลูก
1: จ
0: ริงเหรอหนีไปอย่างไว
1: ตอนนั้นเริ่มเนี่ยตอนทำเพจตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: อุ้ย67 68ได้แล้ว
1: แสดงว่าเพจนี้เปิดมาเป็น10กว่าปี
0: ไม่เปิดมา3-4 ปีประมาณเนี้ยประมาณ3ปีนะ
1: อ๋อแต่ว่าเริ่มเล่น Facebook ของตัวเอง
0: เล่น Facebook 10กว่าปี
1: รู้สึกยังไงบ้างครับมีคนติดตามเราเยอะขนาดนี
0: ้งงไง งงว่ามันไม่น่าจะนะเพราะว่าหนึ่งเราแก่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: ครับ
0: FC ที่เข้ามาตามเราเนี่ยมันที่เรียก FC มันก็เขินๆนะเราก็ไม่ได้คน
2: แฟนคลับแล้วกันแฟนคลับ
0: เอาว่าลูกๆที่เขาชอบฟังเพลงเก่าๆก็จะเป็นในเลดประมาณอายุ17ถึง24
1: อ๋อเป็นเด็กวัยรุ่น
0: เด็กๆซะส่วนใหญ่ทุกวันนี้ใน TikTok ก็จะเป็นเด็กๆแล้วก็เลยไลฟ์ทุกวัน
3: ชอบมากค่ะเพราะว่าคุณย่าก็คืออายุเยอะแล้วคืออายุแบบ70แล้วยังทำอะไรยังเป็นวัยรุ่นอยู
4: ่ปกติครับชอบฟังเพลงแนวสากลอยู่แล้วแล้วก็เป็นพวกแนวแบบคันที่อะไรอย่างเงี้ยครับชอบคุณย่าตรงที่ว่าคุณย่าครับมีอายุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็สามารถแบบเอามาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยได้แล้วคุณย่าก็ยังแบบมีแนะนำให้ทำกิจกรรมด้วยอย่างเช่นแบบปลูกต้นไม้ทำอาหารเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับ
5: ค่ะปกติแล้วค่ะหนูเป็นคนติดโซเชียลมากๆเลยค่ะแล้ววันนั้นก็เลยเลื่อนฟีดไปเจอคุณยายค่ะอยากเล่นดนตรีเหมือนคุณยายบ้างค่ะก็เลยลองขอคุณพ่อค่ะซื้อคูเลเล่มาก่อนเพราะว่าหนูคิดว่าคูเลเล่น่าจะง่ายกว่ากีตาร์มาทดลองเล่นก่อนถ้าสมมติว่าหนูเล่นเก่งแล้วเนี่ยหนูก็อาจจะเก่งนิดเท่ากับคุณยาย
1: ผมถามหน่อยกิจวัตรประจำวันของคนในวัย73ปีอย่างคุณย่าลินเนี่ยทำอะไรบ้าง
0: ตั้งแต่ตื่นก็ปล่อยหมาออกไปข้างนอกพอดูแลหมาเสร็จแล้วเราก็ค่อยดูแลตัวเองสายๆ 11:00 นแล้วก็แจกสแน็คหมาก่อน
1: สายๆให้สแน็คน้องๆแล้วเราทำอะไรต่อครับ
0: สายๆให้สแน็คกับไม่ทำอะไรก็เล่นกีตาร
1: ์แล้วไลฟ์เลยไหมฮะ
0: ก็ไลฟ์ประมาณ 11:30 นเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรอบกลางวันจะมีต่างชาติจะเยอะถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็นของคนไทย
1: ซึ่งสามารถขอเพลงได้ด้วย
0: ขอได
1: ้เล่นได้หมดเลย
0: ก็ขออะไรมันก็เล่นหมด
1: ผมอยากรู้จังเลยอ่ะตอนที่เริ่มฝึกกีตาร์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: 60กว่า
1: 60กว่าแล้วก็ถือว่าเป็นวัยเกษียณแล้วแหละเอาจริงๆมันยากขนาดไหนครับ
0: ตอนนั้นมันหน้ามันมีอุบัติเหตุหน้ามันก็เบี้ยวเยอะใช่มั้ย
1: ครับ
0: หน้ามันก็แบบเหมือนเราก็อยากสวยบ้างหน่อยเยอะกลับมาสวยอีกทีไงเค้าบอกว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์เผื่อมันจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ดีขึ้นถามว่าเพลงก็บำบัดเราได้นะ
1: แสดงว่าหนึ่งในแรงจูงใจที่อยากทำให้เล่นเป็นเพราะเราอยากจะบริหารกล้ามเนื้อ
0: ใช่นั่นแหละคือเรื่องสำคัญ
1: สุดท้ายใช้เวลาฝึกกี่ปีถึงจะสามารถเล่นได้คล่องเล่นได้
0: กี่ปีมันไม่ได้นับเลยลูกเพราะว่ามันเล่นไปเหมือนมันเราเป็นโดยไม่รู้ตัวไงเพราะยิ่งเราแก่แล้วเนี่ยคนยิ่งจะถอยห่างพ
1: ู
0: ดตรงๆนะเด็กๆเขาก็จะไปอยู่ในวัยของเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็คิดว่าอยากจะทำอะไรเราก็ทำใช่ไหมเป็นกำลังใจให้ตัวเองนั่นแหละ
1: กำลังใจจากใครก็ไม่สำคัญเท่ากับกำลังใจจากตัวเองนะ
0: ใช่ใช่
1: คุณย่าครับการที่เราเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวัยเกษียณเนี่ยเรามีวิธีการเตรียมตัวหรือมีวิธีการคิดคอนเทนต์ในการเรียกพลังอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ไม่มีของคุณย่านี่เป็นไปโดยธรรมชาติทั้งหมดตื่นมาชีวิตก็
1: ทุกอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา
0: ใช่ใช่
1: คุณย่าครับตอนนี้

0: เด็กๆเองอ่ะเขาอยากจะทำหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆช่องทางเขายังขี้เกียจเขายังไม่อยากทำเลยหรือบางคนอยากจะเริ่มต้นทำแล้วรู้สึกว่ายากแต่คุณย่าเองเนี่ยมีแทบจะทุกช่องทางออนไลน์
1: ต้องลงทุกวันด้วย
0: เออแล้วลงทุกวันทำคอนเทนต
1: ์ตื่นมาเหมือนไม่มีคอนเทนต์อะไรก็คือคอนเทนต์ประจำวันของเรานั่นแหละคือตื่นมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่า5ช่องทางเราเนี่ยถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ไลฟ์ TikTok ใช่มั้ยเราจะต้องโยนคลิปไปก่อนใช่มั้ย1คลิป Facebook 1ตัวIG
0: ครับ
1: เอามันไป3แล้วนะอีก4เอาเพจอีกตัวนึงYouTube
0: ครับ
1: จนครบถึงจะลงมาจากห้องได
0: ้อ๋อทำทุกอย่างก่อนที่จะลงมาจากห้องนอน
1: ใช
0: ่มีวันไหนที่เราลืมลงไหม
1: ไม่มีลืมมีแต่ติดธุระติดธุระแล้วก็เว้นไปวันรุ่งขึ้นก็รีบทำ
0: ทำไมเราต้อง
1: เพราะนั้นมันอยู่ที่เรื่องที่ว่าท้อมันไม่มีท้อหรอกลูกมันขี้เกียจบางคนมันขี้เกียจไง
0: ครับ
1: บ่อยยาวไปเลย
0: และอะไรที่ทำให้คุณย่าไม่ขี้เกียจนะครับ
1: มันทำให้เราไม่เหงาด้วยหนึ่งนะมันมีหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติทุกวันหนึ่งผลตอบแทนเขามีเป็นรางวัลให้เราใช
0: ่
1: ไหมเราก็จะรู้สึกเราเป็นคนแก่ที่
0: เรายังหารายได้ได้จากกิจวัตรประจำวันของเรา
1: คือถ้าเราหยุดเนี่ยเราก็จะไม่มีรายได
0: ้
1: เราก็จะเป็นคนแก่ที่แก่แล้วแก่เลย
0: ครับ
1: มาเราก็ต้องพยายามทำทุกวันทำทุกวันแล้วมันทำไปทำมาเราก็เลยลืมอายุไงว่าเราอายุเท่าไหร่บางทีอย่างเขามาทักเราเนี่ยอย่างเรียกยายก็ได้ย่าก็ได้แต่เราอยากให้เรียกย่าทำไมต้องเป็นย่าเอาคุยย่าเนี่ยมันย่าได้ไงแล้วยายนุ่งไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นยายวันอย่างคำ
0: ผมชอบมากย่าเป็นยาย่าได้ดูไหมครับว่าคุณย่าเขาได้รับรางวัลจากการที่เขาเปิดเพจจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเป็นรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้านะครับตอนนี้สักหนึ่งบทเพลงได้ไหมฮะ

0: การที่คุณย่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เปิดเพจมาเนี่ยได้รับรางวัลด้วยอย่างที่เราบอกไปได้รับรางวัลอะไรบ้างครับ
1: อะไรคะ Thailand Social Award
0: Thailand Social Award
1: ใช
0: ่ตอนที่ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าคุณย่าได้รับรางวัลและเป็นรางวัลชนะเลิศด้วยนะรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ดีใจพร้อมแบกใจไงไปยกความดีให้น้องหมาอีกอ่ะไม่ใช่เราคงไม่ใช่เราความน่ารักเนี่ยมันอยู่ที่น้องจิ๋วแจ่มหมด
0: นี่แล้วไม่ใช่ว่าได้เนี่ยแบบว่ามีคู่แข่งน้อยนะคู่แข่งคือแบบเพจที่เป็นผู้สูงวัยทั้งประเทศหนึ่งในนั้นเป็นเพจผมด้วย
1: แพ้เขาใช่ไหม
0: แพ้ตายายสอนหลานยังแพ้เลยหญิงชรากับหมาน้อยเนี่ย
1: ก็เราไปเปลี่ยนเป็นหลานสอนตายายมาถึงเลยชนะ
0: คุณย่าครับคุณย่าคิดว่าในการทำคอนเทนต์ในการทำเพจเนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
1: ทำคอนเทนต์ทำเพจของเราเนี่ยมันเน้นตรงว่าเหมือนว่าคนแก่ชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องมีอะไรทำเริ่มต้นอ่ะคิดอย่างนั้นจริงๆก็เลยคิดว่าถ้าลูกหลานไม่ว่างใช่ไหมน้องหมาน้องแมวมีเยอะแยะเขาก็รู้เรื่องนะไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องเขารู้เรื่องแล้วเราก็ทดลองดูแล้วว่าพอเราอยู่กับเขาคุยกันรู้เรื่องให้ทำอะไรก็ทำได้อะไรคือทำทุกอย่างอ่ะย่าว่าอย่าไปฝืนเลยอย่าไปฝืนทุกสิ่งทุกอย่างให้ทำอะไรตามธรรมชาติของเราเองเหมือนอย่างคุณย่าเหมือนกันทำเพจแล้วทำ YouTube แล้วทำทุกอย่างแล้วขนาดนี้มันก็มีความคิดที่ยังคงจะแล่นไปอีกเรื่อยๆนะยังไม่อยากจะ
0: มีอะไรมีโปรเจกต์อะไรแอบกระซิบบอกผมได้ไหม
1: พอเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราก็จะเจอลูกๆหลานๆก็จะบอกย่าสอนดนตรีหน่อยได้ไหมเราก็โอ้เราไม่ได้มีเบสิกอะไรทฤษฎีเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็จะบอกไม่ก็บอกว่าวิธีว่าทริคในการจำคอร์ดหรือจำเนื้อเพลงทำได้ยังไงอย่างพี่ย่าทำยากแค่ไหน
0: 60-70จะจำคอร์ดยังไงแต่ละคอร์ด
1: ก็จำได้ไงเราต้องมีทริคในการจำ
0: ในวัยขนาดนี้ครับอายุเพิ่มมากขึ้นทุกวันเราไม่คิดที่จะแบบเริ่มเผาๆงานต่างๆลงนะคร
1: ับ เผาๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเราแก่เร็วไงแต่ถ้าเราไม่เผาเนี่ยเรามีงานทำเราก็แอคทีฟตลอดใช่ไหม
0: เหมือนเรา

0: รู้สึกว่าเรามีบทบาทหน้าที่ตลอด
1: แล้วก็เลยคิดว่าเหมือนเราประมาณสัก40มั้งอะไรอย่างเงี้ยมันลบไปตั้ง30กว่าปีอย่าง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆอยู่บ้านน่ะวันนั้นน่ะมันจะแก่เป็นพิเศษไงมันจะรู้สึกเลยว่าแก่ถ้าตื่นเช้ามาเราเก็บความเครียดมาจากกลางคืนใช่ไหมตื่นเช้าแล้วโอ้ทำไมมันยังหายใจอีกอ่ะแต่ถ้าเราไม่เครียดเราผ่องใสตอนเราหลับตื่นมาโอ้ยโชคดีจังเลยวันนี้ยังหายใจได้อยู่เลยมันต้องคิดอย่างนี้แหละ
0: คุณย่าครับในวัย70กว่าๆอย่างเงี้ยหลายๆคนที่ดูอยู่ผมว่าอาจจะใกล้ที่จะวัยนี้เหมือนกันหรือบางคนก็อาจจะเลยวัยนี้ไปแล้ว
1: จะเลยวัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ยากแล้วนะเดี๋ยวนี
0: ้
1: ไปเฝ้าไปอินกันหมดแล้ว ถ้าเลยวัยนี้นะแต่เดี๋ยวนี้บางคนก็เห็นขี่จักรยานก็80อะไรอย่างเงี้ยนะขับรถบางคนตั้ง90ที่เราเห็นน่ะ
0: ครับ
1: เราก็จะดูตัวอย่างจากพวกที่เขาอายุเยอะกับเราใช่ไหมเขายังไหวอะทำไมเราจะไม่ไหวเราจะไปดูที่เขาไม่ไหวที่เขาไม่ไหวนี่เขาอาจจะมีโรคประจำตัวหรือ
0: มีข้อจำกัด
1: ใช่ๆ
0: คุณย่ามีใครเคยบอกไหมครับว่าโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วทำอะไรเยอะแยะ
1: นี่มีโรคหมั่นไส้แก่ขนาดนี้ยังเล่นกีตาร์อีกเหร
0: อ
1: ก็จะเล่นอ่ะจะทำไมอ่ะเราอยากเล่นนะเองเล่นได้ป่ะล่ะแค่นั้นแหละ
0: เออแล้วเวลาคุณป้าเจอคอมเมนต์ที่มันอาจจะบั่นทอนกำลังใจเราอย่างเงี้ย
1: ไม่เคย
0: เราทำยังไงอ่ะ
1: เฉยเฉย
0: เฉยเฉยเลย
1: เพราะว่าเล่นโซเชียลเนี่ยจะให้คนมารัก 100% ล้าน%นะอินพอสซิเบิลไม่ต้องคิดเลยมันต้องมีที่ไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเราเราก็ปล่อยผ่านไปสิ
0: ครับคุณย่าครับแล้วคุณย่าคิดว่าในวัยเกษียณเนี่ยสิ่งที่คนในวัยเกษียณอาจจะเป็นแบบในความรู้สึกในความคิดของคุณย่าก็ได้เราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนครับ
1: คนสมัยนี้แก่ช้ากว่าคนสมัยก่อนนะตอนนี้พอคำว่าปลดเกษียณเนี่ยทุกคนก็เลยคิดว่าฉันปลดเกษียณฉันไม่มีคุณค่าละที่ทำงานเขาก็ไม่รับฉันละอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้ก็มีนะเขาถ้าคุณมีความสามารถเขาคงจ้างต่อใช่ไหมอันนี้ก้าวต้องรู้ว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องมาเล่นกีตาร์อย่างย่าลินหรอกปลูกต้นไม
0: ้
1: ทำกับข้าวหัดร้อยพวงมาลัยทำได้ทุกอย่างในโลกนี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ที่เราถนัดขนาดย่าตอนโควิดเนี่ยเครียดตรงวิธีทำงานไปซื้อผ้ามาแล้วก็ซื้อจักรมาเย็บผ้าซึ่งเราไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนหาสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำก
0: ่อ
1: นแล้วเราก็ทำได
0: ้
1: พอเราทำได้เราก็เบื่อกลับมาเล่นกีตาร์อย่างเก่าเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบไง
2: จากปกติครับที่แม่อยู่เฉยๆครับก็ผมก็เลยชวนคุณแม่มาทำกิจกรรมอย่างเช่นปลูกต้นไม้ทำอาหารด้วยครับ
3: ก็ทำให้เราอ่ะนึกถึงคุณย่าที่บ้านเพราะว่าแกเป็นคนทำกับข้าวอร่อยแล้วก็พออยู่ว่างๆเนี่ยก็อยากจะชวนแกมาทำช่องมาทำเริ่มมาทำช่องก่อนเพราะว่าส่วนตัวเราอ่ะเราก็ชอบดู YouTube ชอบอะไรก็ลองมาทำบ้างดีกว่าอาจจะคุณย่าจะได้มาทำร่วมมีกิจกรรมร่วมกับอะไรกันด้วยกันเนี่ย
0: คำแนะนำเวลาที่มีคนมาถามคุณย่าตอนที่ช่วงโควิดคุณย่าก็จะบอกว่าลองไปหาอะไร
1: ใช่เราต้องทำอย่างอื่นที่มันทำให้เราไม่เครียดอ่ะมันจะได้รายได้หรือไม่ได้รายได้เราก็ต้องทำสิ่งนั้นก่อน
0: นอกจากสุขภาพกายจะสำคัญแล้วสุขภาพใจของเราก็สำคัญ
1: แน่นอนเลยแน่นอนเลยแก่แล้วนี่ไม่ใช่ว่าหน้าเราชราร่างกายเราชราอย่างเดียวนะจิตใจเรามันต้องสู้ตลอดเวลาเกิดเป็นคนอะเน
0: า
1: ะใช่ไหม
0: คุณย่าครับผ่านช่วงโควิดมาแล้วช่วง new normal เนาะตอนนี้มาเป็น next normal แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบางสิ่งบางอย่างมันกลายเป็นค่านิยมพื้นฐานใหม่ๆในสังคมผมอยากสอบถามนิดนึงในฐานะที่คุณย่าเองถือว่าเป็นสูงวัยที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคุณย่าคิดว่าสังคมสูงวัยในช่วงยุคของ next normal เนี่ยเราควรปรับตัวยังไงบ้างสำหรับผู้สูงวัยอะครับ
1: คุณย่าว่าผู้สูงวัยจริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงน้อยนะเพราะมันก็อยู่บ้านใช่ไห
0: ม
1: ไม่ได้ออกทำงาน
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องหาอะไรทำในบ้านให้มันเพลิน
0: ๆ
1: แต่คุณย่าว่าคนแก่ปลูกต้นไม้เนี่ยเหมาะที่สุดเลยนะเพราะเคยลองมันก็คอยเฝ้าดูว่าเขาจะโตยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะตัดแต่งเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบกับข้าวที่เคยทำมาตั้งแต
0: ่
1: สาวมายันแก่แล้วเนี่ยก็เราไปเปิดตำราหาอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวนี้มีไหมเยอะแยะมาหมดเลย
0: ครับ
1: ที่ก็จะมีเมนูแปลกๆใหม่ๆ
0: แล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ฟรีๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
1: ต้อง
0: ผมว่าอย่างนึงที่สำคัญเลยที่ได้จากย่าลินนะครับก็คือไม่กลัวกับการที่จะลองอะไรใหม
1: ่ๆ
0: คุณย่าคิดว่าการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมันสำคัญไหมครับในคนยุคเรา
1: คนยิ่งยุคคุณย่านี่ยังไม่คิดอะไรเยอะเลยนะเพราะมันยุคตอนปลายแล้วไงเราก็คิดอย่างเดียวว่าเวลาที่เหลือเนี่ยทำให้มันมีความสุขที่สุดห้ามเอาความทุกข์เข้ามากั้มกายเราใช่ไหมมันบั่นทอนทำอะไรก็ให้มันสุขไปหมดใครก็จะมอง

0: ก็ช่างเขา
1: ครับ
0: ถือว่าตัวเราตัวเป็นของเราเองจิตใจเป็นของเราเองจิตวิญญาณของเราเราจะทำอะไรแล้วมีความสุขก็เราก็ทำ
1: ครับ
0: บางคนก็ทำจะน่าเกลียดนะ อะไรอย่างเงี้ยต้องอย่าไปคิดว่าคนแก่ทำสิ่งนั้นมันจะน่าเกลียดมันไม่มีอะไรน่าเกลียดไปแก่แล้วมันก็น่าเกลียดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราทำอยากทำไปทำ
1: ถ้าเกิดว่าอยู่ในวัยนี้แล้วยังไม่มีความสุขผมว่ามันก็จะยิ่งแย่
0: น่าเป็นห่วงมาก
1: ค
0: ือบางคนชอบคิดไปก่อนเนี่ยตอนจะตายจะเป็นยังไงแล้วไม่ต้องไปคิดไปตอนไหนเราก็ไม่รู้อย่าไปสนใจใช่ไหมคิดว่าเราไม่ได้นัดกับเขาเนี่ยเราก็ปล่อยเราไปอย่างนั้นตามนั้น
1: คุณย่าลินครับพอจะมีวิธีการให้กำลังใจกับตัวเองหรือว่ากับคนในวัยเดียวกันเพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่อาจจะกำลังจะเครียดกับสภาวะแวดล้อมหรือว่าร่างกายตัวเองแล้วมันมีความทุกข์เยอะๆไหมครับ
0: ไม่มีอ่ะจะนั่งแล้วก็ยิ้มการส่งยิ้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเรามีความสุขนะความสุขคนบอกมันหายากมันยากที่ไหนมันไม่ยากหรอกแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยมันขึ้นมาเองใช่ไหมเราทำอะไรที่มันถูกใจถูกที่เราถูกจิตจริตกับเราอ
1: ่
0: ะมันก็สุขทั้งนั้นอ่ะทุกคน อย่างย่าชอบอะไรแล้วก้าวมาขัดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่แฮปปี้ละหรือก้าวชอบอะไรแล้วคุณย่าบอกเฮ้ยก้าวอย่าทำอย่างนี
1: ้ครับ
0: เราไม่ล้ำกันดีกว่าคอยให้กำลังใจกันคุณชอบอะไรเราต้องรู้ชอบอะไรก็ดันกันไปอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้ามาคอยขัดกันเนี่ยวัยอย่างนี้มันขัดไม่ค่อยได้หรอกตัวเองคนแก่เนี่ยมันโดนขัดแล้วมันโดนขัดใจใช่ไหมแล้วก็จะบอกคนแก่ขี้งอนอะไรอะไรขี้น้อยใจแต่บางทีเด็กเดาไม่ได้ว่าคนแก่เนี่ยเขาก็อยากจะทำอะไรตามใจเขาเองเขาแก่ขนาดนี้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เชื่อว่าถ้าเกิดใครกำลังเจอมรสุมอะไรต่างๆในชีวิตลองหยุดสักนิดนึงก็ได้
0: ใช่
1: หยุดพักแป๊บนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยหาทางเดินเส้นใหม่ๆให้กับตัวเอง
0: แล้วยิ่งถ้าไปคิดย้อนหลังเรื่องที่เรากัดกุ้มนั่นนะมันไม่มีทางแก้ได้เลย
1: ครับอะไรผ่านแล้ว
0: ใช่ต้องให้มันผ่านข้างหน้าเราต้องหาสิ่งที่ดี
1: และที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือรอยยิ้มของคนในครอบครัวเนาะที่ควรจะมองให้กัน
0: คนในครอบครัวคนนอกครอบครัวคนที่อยู่รอบข้างเราอ่ะเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งยิ้มกันไว้นี่แหละดีที่สุด
1: แต่ผมว่าสุดท้ายไม่มีรอยยิ้มของใครสำคัญเท่ากับรอยยิ้มของตัวคุณเอง
0: ใช่แล้ว
1: ถูกไหมครับต้องยิ้มให้กับตัวเองบ่อยๆด้วยแล้ววันนี้ก็คือข้อคิดนะครับแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ใหม
0: ่
1: ๆของผู้สูงวัยในยุค next normal จากคุณย่าลินนะครับขอบคุณมากครับย่าลิน
0: สวัสดีค่ะยินดีค่ะ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ทุกธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
2: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่เรามาใช้ต่อยอด
3: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
1: เทรนด์ธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ 5 HD
4: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
5: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30
6: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมัน

ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทาง ททบ. 5กดเลข5การันตีความมั่นโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน

0: บูบี้วิกเอนด์สเปเชียลพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางทท.5
1: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึงเวลา 20:00 นทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองนั้นมีมากมายครับแต่ใครจะไปคิดครับว่าโกโก้พืชต่างถิ่นของเมืองไทยจะมาสร้างเรื่องราวบทใหม่ให้กับเกษตรกรที่นี่ครับและหนึ่งในผู้ที่กล้าบุกเบิกปลูกและแปรรูปโกโก้แบบครบวงจรที่เราจะไปพูดคุยในวันนี้ครับคือคุณอามปรินนิพัฒน์โกศลสุขไปพบกับเขากันครับโอ้โหต้นนี้เยอะเลย
1: พี่เจอรี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนัดพี่ที่สวนนี้พี่ก็เดินทั่วสวนเลยอ้ามพี่ไม่เจอเลยพวกเงาะทุลงทุเรียนมังคุดเจอแต่โกโก้อย่างเดียวเลย
1: แน่นอนครับพี่มาที่อินฟินิตครับเราก็ต้องเจอโกโก้สิครับ
0: อันนี้พี่รู้พี่ก็แกล้งแย่เล่นแหละแต่ว่าเยอะมากเลยนะโกโก้พี่เองอ่ะพี่มีโอกาสได้ไปลองชิมโกโก้ทางภาคเหนือ
1: ครับ
0: รสชาติประมาณหนึ่งก็เลยอยากรู้ว่าทางฝั่งตะวันออกหรือระยองเนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันยังไงไหม
1: ครับก็พื้นที่ต่างกันครับรสชาติต่างกันแน่นอนครับพี
0: ่ดีเดี๋ยวได้มีโอกาสชิมอยากรู้เหมือนกันว่าพื้นที่ตรงนี้อ่ะพื้นที่เท่าไหร
1: ่ก็ตรงนี้ครับจริงๆมีประมาณ10ไร่แต่ว่าผมทดลองปลูกประมาณ2ไร่ครับผม
0: ปลูกมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ประมาณ11ปีแล้วพี
0: ่ความรู้สึกพี่คือเหมือนพืชของทางต่างประเทศแต่มาปลูกในไทยนี่มันยากไหม
1: คนอ่ะเข้าใจว่ามันปลูกในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าพื้นที่หนาวครับจริงๆแล้วโกโก้เขาปลูกร้อนชื้นนะครับแล้วมันปลูกได้ตั้งแต่เชียงรายยันนราธิวาสนั้นระยองปลูกได้แบบไม่มีปัญหาเลยครับ
0: รสชาติล่ะรสชาติมันประมาณไหน
1: รสชาตินะผมจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนโกโก้นอกมันมีความเขาเรียกว่าฟรุตตี้หรือว่าความเปรี้ยวๆคล้ายๆผลไม้อยู่ในช็อกโกแลตซึ่งอันเนี้ยแปลกใหม่มากๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มากๆ
0: ฟังแล้วแบบรู้สึกอยากสัมผัสแล้วมันได้ทั้งลูกเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ลูกนี้นี่คือสุกยัง
1: อันนี้ถ้าเป็นอันเนี้ยพฤหัสอยู่พี
0: ่เออเหรอแหม
1: อ
0: ัน
1: นี้สุกแล
0: ้
1: ว
0: เหรอยังไม่เสาเนาะเสาคือลูกมันจอดแน่แ
1: ม่เล่นอยากเล่นครับสุกแล้วครับปั๊บเราก็ตัดตรงขั้วตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ทุบตรงนี้ก็ได้นะครับ
0: ฟังเสียงนะพี่โอ้ยเม็ดมันเล็กๆ
1: ใช่ซึ่งรสชาติเป็นไงพี
0: ่หวานๆดี
1: หวานๆอมเปรี้ยวครับส่วนที่เอาไปทำช็อกโกแลตก็คือเจ้าสีม่วงๆเนี่ยครับ
0: อืมว้าวไม่น่าเชื่อเลย Amazing ดีที่คุยกับอาเมื่อสักครู่นี้โอ้โหอามีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโกโก้มากเลยจริงๆโกโก้นี่เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจทำตั้งแต่เริ่มเลยป่ะ
1: ก็จริงๆไม่ครับจริงๆพื้นเพบ้านอาเนาะเป็นทำเกษตรครับเรามีสวนยาง
0: ครับ
1: แล้วเราก็ทำปลูกยางมาเนี่ยต้นยางอายุประมาณ 3-40 ปีแล้วครับซึ่งเขาก็จะเริ่มแบบถึงอายุที่จะต้องโค่นแล้วไม่ให้น้ำยางแล้วครับเราก็เลยเริ่มต้องคิดต่อแล้วว่าเราจะทำยังไงกับสวน
0: แล้วอามเรียนเกษตรอะไรพวกนี้มาไหม
1: ไม่ครับ no basic เรื่องเกษตรแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบเกษตรด้วย
0: นั่นน่ะสิแล้วเป็นยังไงมาไงถึงเรามาจับงานเกษตรแล้วมาปลูกโกโก้ได้เนี่ย
1: พอถึงจุดเปลี่ยนนะครับตรงที่เราต้องปลูกอะไรทดแทนหรือว่าจะปลูกยางอีกรอบนึงอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเราลองปลูกหลายๆอย่างครับพี
0: ่ครับ
1: โกโก้เป็นหนึ่งในตัวเลือกครับทุกคนน่ะกินช็อกโกแลตกันหมดเลยทุกวันนี้เรายังนำเข้ากันอยู่เลยทำไมเราไม่ปลูกกันเองนะครับเราต้องเล่นตัวเนี้ยไม่รู้แหละยังไงไม่มีคนแปรรูปในประเทศเราจะเป็นคนแปรรูปเราจะเป็นคนทำช็อกโกแลตขายในประเทศ
0: พอเราตัดสินใจลงเรื่องของโกโก้เต็มตัวแล้วเป็นอย่างที่คิดไหม
1: โอ้ไม่เลยครับแรกเริ่มเลยคืออย่างที่บอกคือผมไม่มีพื้นเรื่องเกษตรแต่สิ่งที่ทำให้ผมเริ่มชอบมันเริ่มหลงรักมันมากขึ้นก็คือเราอ่ะเห็นโกโก้ตั้งแต่ผลสดแล้วเราพยายามจะขายแล้วมันขายไม่ได
0: ้
1: พอมันไม่เป็นตามที่คาดอ่ะเราเลยต้องหาทางแก้อย่างแรกเลยก็คือเราต้องไปแปรรูปให้ได้ยังไงก็ได้
0: อ
1: ่ะนะครับสิ่งแรกที่ผมแปรรูปนั่นคือเมล็ดแห้งอายุจัดเก็บจากบนต้นน่ะมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวใช่ป่ะ
0: ครับ
1: แต่พอแปรรูปเมล็ดแห้งแล้วพี่เก็บได้เป็นปีนี่คือแบบเอ้ยผมเริ่มมีความหวังแล้วแต่ณเลเวล1ตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มอ่ะครับเมล็ดแห้งเนี่ยเอาไปขายผมก็ยังขายไม่ได้อยู่ดี
0: ทําไง
1: ผมก็เลยลองทําช็อกโกแลตดูครับกระโดดข้ามจากผลสดมาเป็นเมล็ดแห้งเมล็ดแห้งไม่มีคนซื้ออีกอ่ะไปช็อกโกแลตดูซิไอ้ช็อกโกแลตอ่ะจะมีคนซื้อหรือเปล่า
0: ชิ้นแรกนั้นกี่ปีนะ
1: ประมาณ6ปีที่แล้ว
0: 6ปีอยากเห็นเหมือนกันว่าเมื่อ6ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ขั้นตอนวิธีการทำช็อกโกแลตทำยังไงพาไปดูได้
1: เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูที่โรงงานผลิต
0: โอ้อยากเห็นเลยร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต

0: เดอรี่ที่นี่ก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดระยองครับก็นอกจากสวนของอาร์มเองครับอาร์มจะมีรับซื้อผลโกโก้สดเนาะเราตั้งกลุ่มกับเกษตรกรครับแล้วก็รับซื้อผลโกโก้สดจากพวกเขาด้วยครับ
1: ใครที่ปลูกโกโก้สดจะรู้จักที่นี่หมด
0: ใช่ครับก็สามารถปลูกได้เลยแล้วก็มาขายที่นี่ได้ครับเราก็รับซื้อ
1: ครับผมอยากเห็นเหมือนกันแล้วขั้นตอนการแปรรูปการที่จะเปลี่ยนจากโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไงบ้าง
0: ครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละขั้นตอนดีไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากกระบวนการหมักก่อนละกันพี
1: ่ครับผมได้ครับผม
0: กระบวนการแรกครับคือกระบวนการหมักและเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการทำช็อกโกแลตครับพี
1: ่
0: กระบวนการนี้มันจะทำให้รสชาติของโกโก้ครับเมล็ดสดเนี่ยเปลี่ยนสภาพแล้วก็สร้างรสชาติของโกโก้ขึ้นมาครับพี่ในกระบวนการนี้นะพี่มันจะมีพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียครับผมซึ่งเราหาจากใบตองธรรมชาตินะถ้าพี่สังเกตนะข้างใต้ใบตองมันจะมีนวลขาวๆนะครับตัวนี้เป็นพวกยีสต์หรือแบคทีเรียพวกนี้ครับซึ่งเขาก็จะมากินปุยขาวที่เรากินกันไปที่สวนหวานๆนั่นแหละกินน้ำตาลเสร็จแล้วเขาก็จะย่อยเป็นกรดออกมาครับซึ่งกรดเหล่านี้เขาก็จะซึมเข้าไปในเมล็ดแล้วก็ย่อยเนื้อเยื่อครับแล้วพอย่อยเสร็จรสชาติโกโก้นั่นแหละจะเริ่มต้นมาตอนนั้นแหละครับ
1: ต้องหมักไว้นานขนาดไหนเนี่ย
0: ตัวนี้เราใช้เวลาประมาณ7วันครับพี
1: ่
0: เราจะต้องมานั่งคลุกเนี่ยทุกวันนะครับวันละครั้งหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วครับพี่เราก็จะเอาไปเข้าห้องอบนะครับช่วงนี้ฝนเยอะครับความชื้นเยอะเนี่ยมันจะทำให้เป็นลาได้นะครับกระบวนการตรงนี้ครับจะใช้เวลาอย่างน้อยเนาะประมาณ3วัน3คืนถ้าเป็นห้องอบแต่ถ้าธรรมชาติเนาะประมาณ7วันถ้าเราไม่อยากได้เปรี้ยวนะจริงๆมันควรจะเอาออกซิเจนหรือเอาอากาศใหม่ๆโฟลว์เรื่อยๆซึ่งห้องนี้เราดีไซน์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยพอเป็นเมล็ดแห้งเสร็จปั๊บกระบวนการต่อไปคือกระบวนการคั่วครับ
1: ครับ
0: เราจะใส่เมล็ดโกโก้เข้าไปนะครับแล้วเครื่องก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะคั่วนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วอะครับมันยังมีความชื้นที่ออกมาเรื่อยๆ
1: ครับ
0: เราจำเป็นต้องไล่ความชื้นให้เร็วที่สุดเราอยากล็อกกลิ่นล็อกรสตอนที่มันคั่วสุกพอดีเป๊ะๆเราจะทำให้มันใช่เราฟรีซกระบวนการโดยการทำให้มันเย็นเร็วที่สุดนะครับก็เลยจะมีเครื่องตัวนี้เมื่อกี้เราคั่วแล้วเน
1: า
0: ะเราคั่วเสร็จแล้วอะมันยังใช้เลยไม่ได้นะครับจะต้องมาผ่านการกระเทาะเพื่อเอาเนื้อข้างในก่อนเวลาที่เมล็ดโกโก้เนี่ยหล่นเข้าไปนะครับเขาก็จะตีให้มันแตกพอมันแตกเสร็จปั๊บเขาก็จะไหลลงข้างล่างครับฝั่งข้างหลังครับจะเป็นแวคคัมดูดเปลือกเนี่ยด้วยความที่น้ำหนักเขาเบาเขาจะถูกดูดออกแล้วเนื้อก็จะหล่นลงข้างล่างครับแล้วเนื้อก็จะมาข้างหน้าส่วนเปลือกจะถูกดูดไปข้างหลังครับ
1: ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรครับ
0: กระบวนการบดโม่ช็อกโกแลตครับพี
1: ่
0: จากเมื่อกี้ที่เรากระเทาะเปลือกกันแล้วนะครับเราจะเอาโคโคนัทครับเข้ามาบดในเครื่องนี้ครับ
1: ทำไมมันเหลวในแสดงต้องมีส่วนผสมน้ำด้วยป่ะ
0: จริงๆแล้วครับมันเหลวเพราะว่ามันมีน้ำมันครับพี่ข้างในโคโคนัทเมื่อกี้ครับมีโกโก้บัตเตอร์นะครับซึ่งโกโก้บัตเตอร์มีอยู่ประมาณ 50% ที่อยู่ในเม็ดเวลาที่เราใส่เข้าไปในนี้ครับเขาจะรีดโกโก้บัตเตอร์ออกมาโดยธรรมชาติเอาจากที่โม่เหลวๆอ่ะมาสกัดเราจะได้2ส่วนส่วนของแข็งเรียกว่าโกโก้พาวเดอร์หรือโกโก้โซลิดของเหลวคือโกโก้บัตเตอร์ครับพี่แต่ถ้าเวอร์ชันช็อกโกแลตบาร์เนี่ยครับเราจะไม่สกัดอะไรเลยเราจะเอาอย่างนั้นอ่ะเข้ามาครับแล้วผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเทมเปอริงครับ
1: เทมเปอริงนี่ที่เห็นอยู่นี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับซึ่งกระบวนการเนี้ยเขาก็จะใช้หินอ่อนนะครับแล้วก็ผัดปรับอุณหภูมินะครับเพื่อให้ได้โมเลกุลที่เสถียรแล้วมันจะทำให้โครงสร้างช็อกโกแลตอะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความเงางามแล้วก็ทำให้ล็อกกลิ่นรสได้นานขึ้น

0: พูดถึงอาร์มก็ใช้วิธีเหมือนเรียนรู้วิธีการกระบวนการแปรรูปเองมาโดยตลอดลองผิดลองถูกจนมาเป็นช็อกโกแลตบาร์นี่ใช้เวลานานไหมกว่าจะลงตัวเนี่ย
1: ก็เป็นหลักเดือนอยู่ครับพี
0: ่
1: ช่วงนั้นเราทดลองแล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงโชคดีมากๆที่ช่วงนั้นนะครับอาร์มลองหาผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะมันมีงานหนึ่งครับที่เขาจัดเพื่อรวบรวมช็อกโกแลตเมกเกอร์ชาวไทยมาด้วยกันที่งานนี้อยู่ในกรุงเทพคร
0: ับ
1: อาร์มก็เลยเข้าไปที่งานนะครับมีจัด7วันอามเข้าไปถึง7วันเลยเราก็ได้ไปเปิดโลกครับได้ไปรู้ว่าเฮ้ยช็อกโกแลตไทยที่อร่อยมันเป็นยังไงหรือว่ารสชาติหน้าตาหรือว่าวิธีการที่จะต้องแก้เบื้องต้นยังไงอย่างเงี้ยครับมันทำให้อามเริ่มรู้สึกใจชื้นใหม่อีกขั้นหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยของที่เราทำมันไม่ได้แย่มันแค่เรายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับ
0: โอ้แล้วสิ่งที่ได้จากการไปงานนั้นคือ
1: โอ้โหไฟลุกเลยครับพอไฟลุกเสร็จปุ๊บเรากลับมาเราแก้ทีละจุดแก้ตั้งแต่เมล็ดแก้ตั้งแต่กระบวนการหมักกระบวนการคั่วต่างๆครับผมจนได้ช็อกโกแลตบาร์ที่อร่อยขึ้นเรื่อยๆ

0: แตกต่างยังไงช็อกโกแลตเรากับช็อกโกแลตทั่วๆไปอ่ะ
1: ก็ช็อกโกแลตทั่วๆไปอ่ะครับส่วนใหญ่แล้วเนาะเวลาที่ขายตามห้างนะครับก็จะผ่านกระบวนการนึงที่เรียกว่า Dutch Process ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการปรับด่างไม่ให้มันเปรี้ยวครับกลับกันครับสำหรับคราฟช็อกโกแลตเราจะลดลงมาสเต็ปหนึ่งโดยที่ไม่ใช้สารปรับด่างตัวเนี้ยแล้วเราโชว์เพนพอยต์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยหน้าสดๆมันเป็นอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือสารอาหารเต็มที่นะครับจากธรรมชาติให้มาเป็นยังไงเรานำเสนออย่างนั้นรสชาติเป็นยังไงเรานำเสนออย่างนั้นนะครับดังนั้นรสชาติมันเลยจะไม่มินิ่งมีความหวือหวามีความเปรี้ยวมีความคล้ายผลไม้มีความคล้ายถั่วในบางทีขึ้นอยู่กับการคั่วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกคราฟช็อกโกแลตทั้งๆที่มันอาจจะเป็นของใหม่ในตลาดแล้วแบบคนผู้บริโภคยังไม่ค่อยรู้จักไม่กลัวแบบขายไม่ได้หรอ
1: แวบแรกกลัวครับเรากลัวครับแต่ว่าพอเรามองจากมุมบนลงมาครับเราเห็นว่าทั้งตลาดเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วด้วยช็อกโกแลตที่สู้กันด้วยราคาซึ่งโมเดลนี้อามรู้สึกว่ามันลำบากระยะยาวตรงที่ว่าพอเราตัวเล็กอะสิ่งที่คนตัวเล็กจะชนะได้ก็คือเราต้องสู้ด้วยคุณภาพหรือสู้ด้วยความละเอียดอ่อนที่สเกลใหญ่ๆยังทำไม่ได้เราเลยใช้จุดนี้เป็นจุดขายเพื่อขายคราฟช็อกโกแลตเพื่อให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุด
0: เลยมั่นใจในการที่จะจับจุดเด่นตรงนี้ในการทำ
1: ใช
0: ่เห็นมีเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนด้วยนี่ไปเกี่ยวข้องยังไงนะ
1: ก็ยุคแรกเริ่มครับอามเริ่มปลูกเนาะแล้วเราออกจากงานประจำแล้วเราเริ่มที่จะลงปลูกทั้งหมดเลยทีนี้มันมีแก็บอยู่ช่วงประมาณ2ปีครับช่วงนั้นเนี่ยพอเราไม่มีผลผลิตอ่ะเราเลยอยากไปหาผลผลิตครับแล้วเราก็เลยไปเจอเกษตรกรที่จันทบุรีเนาะมีการเขาเรียกว่าโดนส่งเสริมมาเนาะส่งเสริมให้ปลูกส่งเสริมให้ปลูกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขามีผลผลิตแต่ว่าคนส่งเสริมไม่รับซื้อกลับมันเลยเจอปัญหาเนี้ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับอามเลยเริ่มขอรับซื้อเอามาเพื่อที่อามจะมาต่อยอดมันเลยเกิดเป็นการวินวินครับตรงที่ว่าอามอ่ะได้ของด้วยพี่เขาก็มีที่ขายด้วย
0: อ
1: ามก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆโมเดลนี้มันเวิร์กนะเกษตรกรอ่ะไม่จำเป็นจะต้องแปรรูปเป็นก็ได้ขอแบบทำสิ่งที่เขาถนัดกลายเป็นว่าเขามีตลาดเรามีของขายเลยกลายเป็นวินวินครับอามก็เลยอยากให้ตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ครับ
2: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยโก๋แก่มันทุกเม็ดเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน

0: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: อามครับที่อินฟินิตคาเคานี่มีเขาเรียกสินค้าจากโกโก้ที่แปรรูปเป็นอะไรบ้าง
2: ครับมีเยอะเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับ
1: ได้เลย
2: ก็เราจะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์แรกเลยเนาะคือเมล็ดโกโก้คั่วที่เราคั่วกันเมื่อกี้นะครับต่อมาก็จะมีเป็นโกโก้นิปส์นะครับก็คือแบบที่เรากระท้อให้แล้วนะครับมาดูด้านล่างครับจะเป็นโปรดักที่เป็นเรียกว่าโกโก้แมสสำหรับเอาไว้ชงเครื่องดื่มครับพี่เราจะมีตั้งแต่ดาร์ก 100% ที่ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับดาร์ก 72% เป็นสูตรกล่อมของทางร้านนะครับแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับดาร์ก 66% ตัวเนี้ยสเปเชียลมากเราได้เหรียญทองมาปี2025ออกโทนแบบฟรุตตี้ต่อมาครับเป็นดาร์ก 72% ตัวนี้จะเป็นสูตรออริจินอลของทางร้านครับโดยที่เราจะใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะครับแล้วก็ตัวโปรดักที่เราชอบมากๆเลยก็คือโกโก้ไรซ์เป็นการต่อยอดจากโกโก้พาวเดอร์ตัวนี้ครับเอามาผสมกับข้าวสำหรับคนที่แพ้นมวัว
1: เห็นมีในตู้เย็นด้วย
2: มีครับในตู้เย็นนะพี่จะเป็นพวกช็อกโกแลตบาร์เราจะมีหลากหลายรสชาตินะมีรสคราฟโคล่าตัวนี้น้ำผึ้งมานูก้านะคร
1: ับ
2: King of ทางเกวียนตัวนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์ตัวแรกที่ผมทำขึ้นมาครับเมื่อย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้ว
1: ตัวไหนขายดีสุดเนี่ย
2: ตัวไหนขายดีสุดครับผมจริงๆจะเป็นตัว Plain Origin ตัวนี้ดาร์ก 66% ตัวที่ออกฟรุตตี
1: ้แต่อันนี้ดูแปลกๆนะ
2: ช็อกโกแลตรสน้ำเต้าหู้ครับแล้วมีเท็กซ์เจอร์กรอบๆของปลาต้องโกด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับ
1: อะไรเนี่ยฮะ
2: ตัวใหม่ล่าสุดของเราครับช็อกโกแลตรสกะปิครับสิ่งที่ยากคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งยากคือเราจะเอาของเขามาทำให้เข้ากับของหวานยังไงตัวนี้ผมใช้ความหวานของไวท์ช็อกโกแลตมาตัดกันแล้วเพิ่มความหอมด้วยตัวหอมเจียวงั้นมันจะมีเท็กซ์เจอร์หอมเจียวกรอบๆด้วยแล้วก็มีความอูมามิเค็มปลาเล่มปลาเล่มเบาๆของกะปิแล้วเป็นกะปิระยองที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
1: อามถ้าเกิดจะมาดื่มโกโก้ที่เนี่ยแบบสดๆต้องมานั่งที่เคาน์เตอร์นี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
1: ครับพี่แนะนำได้ไหมว่าบุคลิกอย่างพี่ควรจะทานอะไร
2: โอ้ยอย่างพี่เจอรี่นะหน้าหล่อๆนะต้องเจอตัวแชมเปี้ยนพี่ตามคอนเซ็ปต์ก็คือตอนที่ผมไปแข่งเนาะ

0: ชื่อ King of ทางเกวียนครับเวลาฝรั่งมาครับเราก็อยากให้เขาจำได้นะเป็นภาพจำครับไอตอนที่ผมได้แชมป์มามันคือตัวนี้ครับก็เลยอ่ะตั้งชื่อเป็นตัวแชมเปี้ยนนี่แหละตัวนี้พี่ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ตัวซินนามอนนะครับผมตัวนี้ค่อยๆคนครับมันทำให้กลมกล่อมมากขึ้นบางคนไม่ชอบซินนามอนก็คน 7-8 รอบก็เอาซินนามอนทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบก็สามารถแช่ไว้ได้ครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอด
1: อามครับวันนี้อินฟินิตคาเขาก็มีสินค้าแปรรูปมากมายเลยระหว่างทางก่อนจะมาถึงจุดนี้เคยมีโมเมนต์แบบมันเหนื่อยมันท้อแล้วแบบรู้สึกมันไม่อยากเดินต่อจะเลิกมีไหม
0: โอ้เอาจริงครับพี
1: ่
0: มีช่วงแรกๆครับที่ผมเริ่มอ่ะมันไม่มีใครอินเราเริ่มทำโกโก้คนเดียวต้องไปหาคำตอบของปัญหาต่างๆคนเดียวเพื่อที่จะเข้าใจได้ว่ามันเกิดปัจจัยอะไรขึ้นซึ่งไอ้ทางตรงนี้กว่าจะไปถึงความสำเร็จเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยพี่แต่ที่สำคัญเลยอ่ะผมมีครอบครัวที่ดีมีพี่ๆที่สนับสนุนมีพ่อแม่ที่เอ้ยอยากทำไม่ปิดกั้น
1: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นมันเจอคำพูดหรือเหตุการณ์อะไรไหมที่ทำให้รู้สึกแบบพอละมีไหม
0: มันมีแหละพี่แต่ผมเลือกที่จะมองข้ามคำพูดแย่ๆคำพูดของคนที่เคยดูถูกทำมันไม่เวิร์กหรอกมึงทำออกจากงานประจำเนี่ยชัวร์ได้ไงมันจะรอดกลายเป็นว่าเราเทิร์นแรงผลักดันเหล่านั้นให้เป็นกำลังใจพยายามจะคิดบวกในสถานการณ์ที่มันเป็นลบเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นมา
1: แล้ววันนั้นกลัวไหมถ้าว่าจะไม่สำเร็จ
0: ลึกๆครับ มีความกลัวนิดนึงแต่ผมก็รู้สึกว่ามันต้องไปได้ดิวะมันมีคนสำเร็จให้เราเห็นมันมีความลำบากที่เขาผ่านมาคนกว่าจะสำเร็จคนนึงอ่ะมันผ่านความยากลำบากมาเยอะมาก
1: มาถึงวันนี้คิดว่าเป็นอย่างที่ฝันยัง
0: ถึงวันนี้นะผมรู้สึกว่ามาได้ประมาณสัก 70% แล้วครับไปตามทางที่ฝันอยู
1: ่
0: แล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมต้องการแต่ก็ยังไม่สุดนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทุ่มเวลาไปกับเรื่องช็อกโกแลตเกือบทั้งชีวิตเลยประมาณ 95% ของชีวิตเกี่ยวกับช็อกโกแลตทั้งหมดเลย
1: มองอนาคตอยากเห็นอินฟินิตคาเคาไปถึงจุดไหน
0: วันนี้ครับอนาคตเนี่ยผมอยากจะส่งออกไปต่างประเทศครับอยากส่งออกโกโก้ไทยช็อกโกแลตไทยที่เราเห็นแล้วมันดีแค่ไหนให้คนต่างประเทศได้รู้สึกโคตรดีมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตคอมเมอร์เชียลที่ดังไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีเจ๋งกว่านั้นและนั่นคือช็อกโกแลตไทย

0: ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เรารอดเพียงคนเดียวครับแต่คือการนำพาผู้คนรอบข้างให้เติบโตไปด้วยกันเช่นเดียวกับเรื่องราวของคุณอาร์มและอินฟินิตคาเขาโกโก้ไทยที่เข้มข้นด้วยความฝันและหอมมันกลมกล่อมไปพร้อมๆกับชุมชนอย่างยั่งยืนครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แล้วผมอินกับการที่เราได้พัฒนาได้ต่อยอดครับในขั้นตอนถัดๆไปเนี่ยพอผมเริ่มทำเป็นแล้วอ่ะผมก็พยายามใช้วัตถุดิบของไทยอื่นๆนะครับมาเชื่อมโยงเพื่อลิงก์ความเป็นชุมชนความเป็นวิถีครับให้มันเป็นของระยองของประเทศไทยให้ต่างชาติเขาได้รู้จักว่าโกโก้ไทยหรือช็อกโกแลตไทยเฮ้ยเราทำได้นะ

ภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะมองไปเพลินๆเนี่ยก็เหมือนหมู่บ้านบ้านชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่เขาว่ากันว่านะคะที่นี่เนี่ยมีโฮมสเตย์อยู่หลังนึงค่ะที่อาหารอร่อยมากซึ่งอาหารนะคะก็มาจากวัตถุดิบในสวนหลังบ้านค่ะและสวนตรงนี้นะคะก็เป็นสวนที่ไม่ธรรมดา

0: คะเห็นเต็มไปหมดเลยเรียงสะทรายเลย
1: อันนี้เป็นมะเขือพวง
2: ค่ะ
1: แล้วก็พวกที่วัดต้นต่ำๆนี่ก็เป็นผักกับลาบ
2: ผักกับลาบมีผักอะไรบ้าง
1: ที่กินกับลาบก็อันนั้นมันเป็นผักที่ว่าเราใส่ต้มเลือดหมูอ่ะจิงจูชัยแล้วก็มีผักสมุนไพรภูคาวมะตูมแขก
2: มะตูมแขกหมดแล้ว
1: อีหมุย
2: อีหมุยซึ่งวันนี้หนูจะได้กินไหม
1: จะได้กินเดี๋ยวป้าจะทำให้ดู
2: งั้นเราไปเก็บผักก่อนอย่างแรก
1: จ้ะ
2: โอเคไปกัน

0: พอดีป้าทำโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดน่านป้าชอบทำอาหารแบบสมุนไพรทีแรกจริงๆแล้วงานป้าก็มีอยู่พอดีป้ารับเหมาทำความสะอาดแต่ว่าปลูกบ้านไว้หลังใหญ่อยู่คนเดียวป้าก็เลยทำเป็นโฮมสเตย์เพราะว่าจะได้มีแขกมาพักแขกบางคณะเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วเขาไม่อยากไปโรงแรมถามว่าเป็นโฮมสเตย์ไหมไม่ได้ทำเหมือนเอกชนทั่วไปไงทำเหมือนแขกเพื่อนพี่น้องมาหาญาติมาบ้านเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรประมาณนี
1: ้
0: คือให้เขาอยู่แบบมีความสุขให้เขากินข้าวให้อิ่มให้หลับสบาย
2: สวนสมุนไพรหลังบ้านป้าจันสมดูด้วยตาแล้วมีไม่ต่ำกว่า20ชนิดแน่ๆค่ะมีผักชื่อแปลกๆที่เป็นผักท้องถิ่นภาคเหนืออาจจะดูไม่ได้เป็นแปลงผักที่สวยงามนักค่ะแต่ทุกต้นเป็นสมุนไพรที่กินได้และมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แต่ถ้าจริงๆถ้าจะให้เก็บเป็นตัวยาเขาจะเก็บประมาณตะวันขึ้นกำลัง7โมง
3: โอ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอนึกว่าแบบถ้าจะกินผัก
0: ใ
3: บไหน
0: เมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเก็บช่วงนั้นจะเป็นตัวยาดี
3: แล้วแม่ไปรู้มาจากไหนอ่ะ
0: เพราะว่าชีววิถีเขาเรียกไปอบรม
3: เขามาอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนี้แหละคะ
0: แล้วก็ไปอบรม
3: แล้วที่เห็นอยู่เต็มบริเวณหลังบ้านเนี่ยค่ะแม่ปลูกเองหมดเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
3: ไม่ได้ขึ้นตามธรรมชาติ
0: บ่ปลูกเอง
3: แล้วไปเอาสายพันธุ์เอาความรู้ความเข้าใจมาจากไหนในการปลูกอะค่ะ
0: ลองผิดลองถูกนานเหมือนกันชาวบ้านเขาไม่ปลูกกันเขาปลูกไม่ได้เขาบอกว่าดินมันแข็งปลูกอะไรไม่ได้
3: จ้ะ
0: แล้วผลสุดท้ายป้าก็เหมือนได้ยินคนแก่เขาคุยกันอะเอาแกบมั่งเอามูลสัตว์อะขี้งัวแล้วก็เอามาคุกกับดินผลสุดท้ายมันก็เป็นสวนผักอย่างนี้แหละ
3: แล้วทำไมป้าถึงเลือกจะปลูกสมุนไพรอะคะ
0: ทีแรกป้ามีสามีอยู่แล้วเขาเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็สารยูริกมันทำให้ป้ามีแรงกระตุ้นตรงที่ว่าเขามีอาการแบบนั้นแล้วป้าก็ซื้อสมุนไพรมาปลูกทุกอย่างประมาณ3ปีที่เขาเป็นน่ะป้าดูแลเขาเหมือนว่าได้ออกกำลังมั่งแล้วก็กินอาหารสมุนไพรไปหาหมอหมอบอกว่าลุงปกตินะแต่เขาก็ดิ้นรนแบบเลิกกันไปผู้หญิงอะเนาะป้าก็ร้องไห้เหมือนกันประมาณ2อาทิตย์แต่หลังจากนั้นป้าก็ทำไมเราจะต้องเสียใจประมาณว่าในเมื่อเขาอยากไปอะไรประมาณนี้พอเราทำดีที่สุดแล้วแทนที่เราจะไปนั่งเสียใจแทนที่เราจะไปกินเหล้าไปเที่ยวนอกบ้านแล้วก็มานั่งมองบ้านว่าผักพวกนี้ที่เราปลูกเนี่ยมันได้ประโยชน์ป้าก็เลยฮึดสู้มาหันมามองสิ่งที่มันมีค่าสำหรับเราดีกว่าก็คนเราทุกคนนะเนาะเราไม่สามารถจะดิ้นให้ใครมาอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตหรอกถ้าใช่มันก็ใช่ผลสุดท้ายป้าก็เลยมานั่งมาปลูกผักเอาเวลาว่างเข้าสวนรดน้ำปลูกผักโน่นผักนี่ป้าก็รดน้ำไปเอาความสุขในบ้านเราดีกว่า
2: พอเชื่อว่าที่ป้าตั้งอกตั้งใจปลูกสมุนไพรมาไม่ได้เป็นเรื่องที่สูญเปล่าแม้แต่น้อยเพราะสมุนไพรเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอาหารชั้นดีให้ลูกค้าหลายๆคนได้รับประทานกันค่ะ

ใจของการทำอาหารของป้าเลยป้าอยากจะทำที่ว่าจะให้แขกที่มาน่ะกินให้อิ่มกินแล้วมีความสุขเป็นอาหารที่ว่าทำสดทำใหม่ทำให้หลากหลายอย่างเพื่อจะได้กินอาหารที่แปลกเขาชมว่ากับข้าวอร่อยป้าก็ไม่ได้อวดว่าอร่อยจริงแต่ป้าทำด้วยใจ

0: ้าเอาผักในบ้านทำอันดับแรกเลยผักที่เก็บสดมันจะมีรสชาติที่หวานกรอบมากกว่าที่เราจะไปซื้อเคล็ดลับถ้าเราจะไม่ให้ผักเหม็นเขียวเราก็ต้องตั้งหม้อให้เดือดจัดๆให้น้ำร้อนจัดอาหารบางอย่างที่มันจะออกรสจัดป้าก็จะเดาะน้ำตาลไปหน่อยแทนที่จะเป็นชูรสเหมือนแกงผักโดยมากป้าทำกับข้าวป้าก็จะทำเหมือนปกติชาวบ้านแหละแต่ป้าจะเน้นหอมแดงแล้วก็กะปิเล็กน้อยรสชาติมันจะออกกลมกล่อมถ้าเรื่องทำอาหารด้วยมากมันเป็นงานที่จู้จี้จุกจิกเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้อาหาร
1: นี่ค่ะตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จไปแล้วทุกเมนูผัดผักไข่เจียวแล้วก็แกง
0: แค่เนื้อ
1: แกงแค่เนื้อแต่ปอแค่นะยืนยิ้มอย่างเดียวโอเคค่ะทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนเดียวค่ะก็คือรับประทาน

0: นึกว่ามันจะมีกลิ่นแบบว่าเหม็นเขียวผักเหรอแม
1: ่ไม่เหม็น
0: ไม่เหม็นอันนี้คือปอยังชอบกินผักบ้างไงแต่มันก็ต้องมีคนที่เขาไม่ชอบกินผักบ้างแหละที่เคยมาพักอ่ะใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงอ่ะกินไหมคะ
2: เคยมีเด็กที่ไม่กินผักเลย
0: เป็นยัง
2: พอดีป้าทำเมนูประเภทนี้ให้เขาบอกว่าป้าเชื่อไหมว่าทั้งชีวิตเขาไม่เคยกินผักเลยแต่มาบ้านป้านี่โดนป้าหลอกกินผักหมดถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าดีใจตรงที่เขามาแล้วเขาประทับใจแล้วโดยมากลูกค้าจะเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็พาญาติมาเที่ยวหรือว่าแนะนำเพื่อนให้มาเที่ยวแนะนำเพื่อนถ้าจะมานั่นต้องมานอนที่บ้านป้าจันสุ
0: นั่นแน่บอกต่ออะไรอย่างนี้แล้วแม่มีไปประทับใจคนไหนไหมประทับใจลูกค้าคนไหนเป็นพิเศษ
2: ทุกคนแขกที่มาจะให้สิทธิ์ทุกคนแขกบางคนมาเขาบอกว่าเหมือนว่าโรคเขารุมเร้าไงปรากฏว่าอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้ทานอาหารที่ป้าทำเขาไปเจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าสุขภาพตัวเองอ่ะดีขึ้น
0: ป้ารู้สึกยังไงที่คนมากินอาหารฝีมือป้าที่เป็นแบบเมนูสมุนไพรแล้วเขาสุขภาพดีขึ้นนะ
2: ป้าก็ดีใจเหมือนเราทำบุญเหมือนเราได้ทำบุญป้าเป็นคนพูดไม่หวานถึงป้าจะปากหมานะแต่ป้าก็มีปัญญาหาของอร่อยให้กินเขาบอกชอบสโลแกนนี้มากเลย ของอะไรที่เขาไม่เคยกินป้าก็หาให้กินได้หมดเอ่ยมาเฮ้อว่าอยากอะไรอ่ะป้าหาให้ได้หมด
0: นั่น
2: ตอนนี้ก็สบายใจผักเราก็ได้ปลูกแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยเขาเป็นช่างอ่อนกว่าตั้ง14ปี
0: ที่ป้าดูแข็งแรงนี่นึกว่าป้ากินสมุนไพรแต่ที่ไหนได้กินเด็ก
2: เมื่อกินเด็กด้วยดูแลตัวเองด้วยล้ำขนาดนะเจ้าสมุนไพร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทายครบทุกความต้องการ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ศึกเท่าน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ครับรายการดีๆนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มอยู่กับมิสเตอร์ฟองแล้วก็ท็อปราชดำเนินครับ
2: กลับมาแล้วครับ
3: ครับผม
2: กลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับ Hello good evening ladies and gentlemen welcome to World First Muay Thai Stadium ราชดำเนิน Stadium the birthplace of Muay Thai ladies and gentlemen it is time for ศึกเท่าน้ำไทยเกียรติเพชร TKOBalls Cutting Live is Channel 5 every Sunday at 6 PM Thai time and you stay with M Top Ratcha Damnern and Mr. Pong Pinit Phon Khan we are your host for tonight program
1: นี่คือผลงานของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม2สมัยของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ได้รับการสนับสนุนจากโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรคุณคำจันทร์ซาวคำเขตพร้อมทีมงาน
2: ก่อนไม่เช็คไฟการนะครับว่าใครเจอกับใครบ้างในค่ำคืนนี้ครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการครับขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารตราเก็ตคูลและ GKK 24ตราเก็ตคูลมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์คอมแพคเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับ1เปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรก
1: เอาละครับไปดูครับว่าวันนี้ใครเจอใครกันบ้างครับคู่เอกของรายการไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับดอกไม้ป่าสันติอุบลครับเจอกับอัธชัยกองทัพภาคที่3หรือว่ากีฬาสปอร์ต
2: คู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ครับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีครับดวลเดือดกับคนดงสอสละชีพ
1: ทำไปด้วยตำนานสยามเพชร40,000หรือพุ่มพันม่วงครับเจอกับเพชรมรกตสิทธิ์2พี่น้อง
2: เปิดหัวรายการในวันนี้ด้วยเพชรพยัคฆ์จอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนครับปะทะกับพลอยบันดาลออบเบญจมาศครับ
1: แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเหมือนเดิมครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับเรามีเสื้อสวยๆนะครับเป็นเสื้อมวยไทยจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมอบให้กับแฟนมวยเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับแจกฟรีนะครับเดี๋ยวแยกย้ายกันทำหน้าที่ครับ
2: ครับผม Ladies and gentlemen before we begin we have free T-shirts to give away All right how would you like the T-shirt Would you like the T-shirtMake some noise louder! ได้นะผมเหลือตัวหนึ่งนะมาสิ
1: เอาละครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดสำหรับเสื้อสวยๆนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับคู่แรกรออยู่บนเวทีเรียบร้อยไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับไปรู้จักกับนักชกมุมแดงกันเลยนะครับลูกหลานจากจังหวัดเชียงรายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเพชรพยัคฆ์จอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝน
2: Ladies and gentlemen introducing first fighting out of the red corner representing Chiang Rai province in Thailand let me make it louder for Pet Payak Chom Ho Sit Luong Phi Nam Phon
1: และคู่ชกของเขานะครับเป็นนักชกจากภาคตะวันออกนะครับจังหวัดจันทบุรีครับเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพลอยบันดาลออเบนจมาศ
2: And his opponent, fighting out of the blue corner, representing Chantaburi Province in Thailand. Please welcome Ploy Bandan or Ben Chapman.
1: ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับผู้ชี้ขาดของเราได้แก่อารันนุชกลางให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยจิรศิลป์ศิระรัศกุลพงพัฒน์บ้องไวและคลิปสัญญเดชติดตามรับชมพร้อมกันครับ
4: สวัสดีครับต้อนรับแฟนมวยทุกท่านนะครับเข้าชมการแข่งขันชกมวย

0: ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรที่ KO วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ครับณสนามมวยเวทีราชดำเนินนี่คือคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นชุดดาวรุ่งอนาคตไกลในสายศึกเกียรติเพชรวันนี้จะต้องมาโชว์ฝีมือกันหน่อยแล้วครับไปรู้จักฝั่งมุมแดงก่อนเลยครับเพชรพยัคฆ์จอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนครับนักชกวัย18ปีจากจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีจอมโหดอิมมิเนนต์แอร์ครับมาเป่าคาถาครับชกมา26ครั้งชนะ20แพ้6ครั้งล่าสุดก็เอาชนะฟ้าเพชรเกียรติจำลูนที่อ้อมน้อยนะครับก่อนหน้านั้นชนะเบิร์ดพลันชัยที่วิกหมอชิดรับอัดฉีดครึ่งล้านในไฟนั้นนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับพลอยบันดาลอเบนจมาศครับ16ปีจากสระแก้วนะครับก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของค่ายมวยอเบนจมาศนะครับ
1: จันทบุรี
0: ครับผม
1: คนเขียนนี่น่าจะเป็นคนสระแก้ว
0: แต่ค่ายอยู่จันทบุรีนะ35ครั้งชนะ20แพ้13เสมอ2ครับล่าสุดชนะหมึกดำสสมานกามินที่วิกหมอชิดที่ผู้บรรยายครับพี่ป๋องแล้วก็หนุ่ยไดโนครับรับหน้าที่แทนแชมเปี้ยน
1: แล้วครับตอนนี้แชมเปี้ยนที่เดินสายเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับนิสป๋องแล้วก็หนุ่ยสิทธิ์สละเสือไปยาวๆเลยนะครับ2ชั่วโมงแห่งความมันนะครับทางททบ5กฎหมายเลข5ครับ
0: แฟนจำเพชรพยัคฆ์คนนี้ได้ไหมครับแหมไฟเดียวนี่ดังทั่วประเทศครับไฟที่เขาพลิกชนะเบิร์ดพลันชัยที่วิกหมอชิดโอ้รับอัดฉีดก่อนมโหฬารครับในไฟนั้นแล้วก็ล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะฟ้าเพชรเกียรติจำรูนที่อ้อมน้อยมานะครับ
1: วันนี้รับไป 500,000 กับ 20,000 บาทนะครับเฉพาะอัดฉีดนะครับไม่รวมค่าตัวสู้เพื่อฝันครับสู้เพื่อวันแห่งชัยครับซ้ายเจอขวานะครับเตะขามาเตะขาคืนครับถือว่าเป็นต้นกล้าพันดีนะครับในสายศึกของเกียรติเพชรครับก็เรียกว่าจีระในกันอย่างเป็นระบบนะหูเสียงดังฟังชัดมากนะครับแข้งขวาของพลอยบันดาล
0: ก็พอเบญจมาศนี่ขึ้นมาหลายคนเลยนะครับชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอะไรนะยอดเทพไทยนี่ก็กำลังสดเลยครับแล้วก็อีกหลายคนครับเป็นค่ายดังในอดีตที่กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งครับพอเบญจมาศค่ายดังของจันทบุรี
1: เก่าไปใหม่มาแล้วครับคลื่นลูกเก่าคลื่นลูกใหม่นะครับบนเวทีครับจะร้อนแรงต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ8ไฟไร้พ่ายครับสำหรับเพชรพยัคฆ์ฟอร์มสดมากๆครับแต่ว่าพลอยบันดาลก็กระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินไม่ธรรมดาครับช่วงนี้นี่ค่ายอเบญจมาศก็ถือว่ากำลังมาแรงเลยทีเดียว
0: ส่วนเพชรพยัคฆ์18ครับก็แก่กว่า2ปีถือว่าไม่ได้ห่างกันแล้วครับ2ปีครับพอฟัดพอเหวี่ยง
1: เพราะพลอยบันดาลนี่16ก็จริงนะครับแต่ว่าเคี่ยวลากกันนะครับอย่างที่เรียนไปเพราะว่าเราผ่านสับเปลี่ยนมาหลายสิบไฟครับแล้วก็ตอนนี้สาดแข้งยาวๆกันอยู่ครับตัดลากไปครับแข้งซ้ายหน้าของพลอยบันดาลขยับยิบยักยิบยักทีขวาครับทางด้านของเพชรพยัคฆ์
0: ก็ยังเป็นเกมที่ไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะครับในยกแรกครับกรรมการก็พยายามจะสับกระตุ้นครับกับปัดขวาครับมาแล้วครับพลอยบันดาลแหมกรรมการเวทีมวยราชดำเนินให้คะแนนเป็นยกนะครับออกได้ออกเลยครับหมดยกที่1
2: สนับสนุนโดย Compact Brake Innovate for Excellence
3: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
4: ต้องเปลี่ยนอวัยวะทั้งแล้ว
5: มาตรฐาน
6: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
7: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
5: ของเขาดีจริงๆ
7: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
8: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเคล็กคูและ GKK

0: 24ตราเก็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ
1: อยู่กับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับสนับสนุนหลักรายการของเรานะครับนั่นก็คือ Toyota K Motor นะครับ Toyota K Motor มี21สาขา19ศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับไปตรงหัวมุมเมืองไหนก็เจอบริการ
2: เอาละครับมาตามกันต่อครับยกที่2ครับคู่แรกเปิดหัววันนี้ครับสุดท้อน้ำไทยเกียรติเพชรคอยบันดาลครับที่ขยับเดินเข้าหาครับในขณะที่เพชรพยัคฆ์ก็ไม่ถอยนะครับครับเพชรพยัคฆ์ขยับเข้าไปเตะซ้ายครับ
1: ดักไว้ก่อนนะครับจังหวะปล่อยบันดาลจะคอยขยับสะโพกปุ๊บนี่หัวแทงซ้ายเลยครับเพชรพยัคฆ์เอาละครับอารันมุกการก็พยายามเร่งเลยนะครับให้ออก
2: ดูครับช่วงยกที่2
1: ดักศอกซ้ายครับโอ้โหนี่ครับหลวมไม่ได้เลยนะครับพยายามเข้าไปต่อครับรอยบันดาลถีบดักเอาไว้ครับเพชรพยัคฆ์ออกอย่างต่อเนื่องนะครับอาวุธ
2: ต่อครับจังหวะหลวมเข้าไปไม่ได้ครับ
1: โอ้เปิดหน้าครับศอกนี่ชัดๆที่2ครั้งแล้วนะครับไอ้ที่ชกไปชกไปยิ้มไปเนี่ยครับมีความสุขกับชีวิต
3: แอร์เฮาส์รับสร้างโกดังสำเร็จรูปบริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติผู้บริหารบริษัท SP Warehouse และค่ายมวย SP กันศาสตร์แปะมีนบุรีคิดจะสร้างโกดังคิดถึง SP Warehouse
1: ปรากฏเพิ่มเติมนะครับ SP Warehouse เจ้าของเดียวกับ SP กันศาสตร์บริหารงานโดยเสี่ยสมพรแก้วรัศมีโชติครับปั้นมวยอีสานและค่ายมวยสิงห์มาวินโดยเสี่ยหนึ่งพัชนนท์ คชาสุวรรณครับ
2: ยกที่3ครับเชื่อว่าเข้มข้นแน่นอนครับยกนี้แหมพลอยประดานเองก็ช้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะดูว่าอาวุธของเพชรพยัคฆ์จะหลากหลายครับมีเตะมีถีบมีศอกนี่ฮะศอกซ้ายนี่แหมโต้ได้หมัดเจอศอกอีกแล้วครับนี่ครับฟันซ้ายฟันซ้ายครับโอ้โหฟันไม่เลี้ยงมีเข่ามีศอกครับเสียบพยายามจะต่อยเจอดักแทงอีกแล้วครับโอ้โหตัวงอตัวงอครับ
1: ไม่รู้ว่าคนเร่งออกอาวุธเพชรพยัคฆ์เองก็จะเร่งจนหมดไม่ได้เหมือนกันนะครับศอกซ้ายครับเตะมาศอกซ้ายคืนไปจากเพชรพยัคฆ์ใน
2: ไม่ได้คืนเลย
1: ต้องหาวิธีเอาคืนนะครับรับอย่างเดียวไม่ได้ครับไม่ต้องเป็นเด็กนิสัยดีครับ
4: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรคร
5: ุมไตชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
1: แท็กเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรก
2: นี่ครับจังหวะที่4ยก5อีก2ยกที่เหลือนี่ต้องใส่ให้สุดครับไปลุยกันเลยครับ
1: เดินนะครับรอยบันดาลครับพอยก3นี่ไปรับเยอะยก4
2: เอาศอกมาแก้เข่าโดยเฉพาะเลยครับทางด้านเพชรพยัคฆ์เอาครับได้หมัดขวาครับต้องต่อเนื่องครับรอยบันดาลกับปั้นเนี่ยได้ลุ้นเลยครับง้างง้างง้างแต่ยังไม่ต่อยครับได้มา1โต้คือด้วยหมัดครับ
1: ต้องมาทีๆครับอาวุธของรอยบันดาล
2: จังหวะนี้ตีได้ไหมตีเข่าครับเริ่มจะตีได้แหมได้ทีเดียวครับกรรมการแยกสะกด
1: สู้ดีจริงๆครับปล่อยบันดาลครับดักทีมาไว้ครับเพชรพยัคฆ์
6: ระดับสากล
7: Toyota K Motor โชว์รูมและศูนย์บริการชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศได้รับความไว้วางใจมากกว่า40ปีมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
8: ใช้ท่อน้ำไทยชั่ว
9: ครบทุกความต้องการ
1: กลับมาตามต่อครับอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกัน
2: ในช่วงปลายยกทุกทีนะครับนี่ฮะช่วงปลายยกนี่ต่อยจนเพชรพยัคฆ์เอียงไปเหมือนกันครับ
1: หมัดครับปล่อยบันดาลเตะขวาต่อยหมัดขวาครับมาเจอศอกซ้ายของเพชรพยัคฆ
2: ์ตอนนี้นี่หมัดเท้าเข่าศอกมาปุ๊บเลยครับคู่นี้เรียกว่าแลกกันอุตลุดนะครับเข่าของเพชรพยัคฆ์ดันออกครับไม่ให้จับ

0: ยากจะต่อยครับพลอยบันดาลตัดลำตัวครับต่อยมัดต่อยมัดครับโอ้โหน้ำกระจายต่อยอีกทีครับพยายามบวกศอกแต่ไม่โดน
1: แยกออกมาครับประตูกลางครับหันไปมองทีมงานครับทางด้านของพลอยบันดาลไม่เข้าเพชรพยัคฆ์ก็ไม่เข้าครับแม่คือ
0: ก็ถือว่ามีอนาคตทั้งคู่ครับอายุยังน้อยครับ18กับ16เท่านั้นเองครับดาวรุ่งในคืน
2: ดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชรากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,700
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราแคคคูและ GKK 24ตราแก๊กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ
1: กลับสู่สนามติดตามมาต่อนะครับศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ครับผลงานของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรเดินทางมาถึง
0: ให้กับทางด้านตำนานสยามนะครับส่วนมุมน้ำเงินเนี่ยมนฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงครับเทรนเนอร์ใหญ่ของ12พี่น้องก็ถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรมรกตนะครับ
1: ก็ทำมวยสิทธิ์สองพี่น้องโด่งดังทะลุฟ้ามาหลายรุ่นแล้วนะครับมรฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดง02-662-6555มีโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีครับไม่ต้องรองานมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปไปที่เคมอเตอร์โปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีแน่นอนครับทางด้านของเพชรมรกตสับสองขวาครับแยกออกมาครับทางด้านของธันพุทธรังรองอนุสรณ์
0: ยกแรก
1: ก่อนครับตำนานสยามและหมดยก
4: สนับสนุนโดยบริษัททวินสเปเชียลผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล
0: อาวุธของทั้งคู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหมัดศอกของเพชรมรกตนี่ได้ลุ้นเลยครับในขณะที่
5: เขาหรือว่าจบแบบคะแนนครับ
0: พอดูจากอาวุธนี่ก็มีโอกาสที่จะไม่จบไม่ครบยกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนหมัดครับตำนานสยาม
1: สยามก็มวยเข่านะครับดูว่าอาวุธเสริมเนี่ยครับที่ไม่ใช่อาหารเสริมเนี่ยใครจะดีกว่ากันสองขวาครับตำนานสยามครับเดินนะครับเดินเข้าหาครับเพชรมรกตตำนานสยามร้อนดักครับดึงครับมีดีดึงนะออกซ้ายหน้าอยากเดินครับสยามเตะขวาครับยาวดีแล้วเกินนะครับอาวุธซ้ายครับไปปลายเท้าเอาขวามาขวาคืนซ้ายเจอขวาคืนซ้าย
6: เพราะปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจก้าวไปด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่ากับ Toyota K-Motor นึกถึง Toyota นึกถึง K-Motor 02662
1: นี้ท่านเชื่อถือได้084-761-3333และก็คลองสวนพลูรีสอร์ทนะครับใครจะไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่คลองสวนพลูรีสอร์ทได้เลยนะครับบรรยากาศเงียบ
0: ขยับมาไปซ้ายครับอยากจะโต้ด้วยเข่าครับเพชรมรกต
1: ดูนะครับใครอดเนื้ออดนมนะครับใครบำรุงถึงก็การครับแทงซ้ายครับเพชรมรกตตั้งแขนเอาไว้เข่าขวาของเพชรมรกตครับตำนานสยามคล้องแล้วตีเข่าขวาครับพยายามจะไล่แขนกันอยู่ฮะไล่แขนกันไปเสียบขวามาสับศอกซ้ายศอกขวาไม่โดนเพชรมรกตจะสู้ดีสู้ยิบตาครับมาศอก
7: for excellent
8: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
9: ต้องเปลี่ยนอวัยวะทั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
1: ดวลเข่าของทั้งคู่ครับทั้งตำนานสยามและก็เพชรมรกตครับเดี๋ยวยกนี้ครับไฟแลบครับขอบคุณนะครับทุกกีฬาครับส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของเกมฟรีโอให้คุณเรียกว่าขีดเส้นดวลเข่าแล้วล่ะครับ
0: โอ้โหตอนนี้มีกลายเป็นเข่า 100% ครับนี่ฮะมัดกำลังแขนแล้วก็หน้าท้องครับใครแข็งกว่าครับมีศอกงัดมากดแขนเอาไว้ครับยังตีได้ตีโต้ไปนี่ฮะหาจังหวะฟันครับแต่ว่ายังตีได้ครับทำงานสยามเสียบเข่าครับเป็นประกดทำงานสยาม

0: ียบมาเสียบคืนเสียบมาตีคืนครับโอ้โหสุดมัน
1: ซ้ายไปงัดศอกขวาครับเพชรมรกตเตะซ้ายครับนันสยามเตะขวาคืนจากเพชรมรกตครับแล้วก็เสียบซ้ายครับเพชรมรกต
2: ท้ายที่สุดใครจะได้รับการชูมือครับนี่คือศึกเท่านั้นไทยเกียรติเพชร TKO ครับวันนี้สาวๆเพียบเลยนะครับรู้ว่าหนุ่ยสิทธิ์สารวัตรเสือมานี
0: ่สอดแขนขึ้นไปเด้งตีเสียบอีกทีดูครับเสียบอีกทีครับ

0: อยมวยครับสุดๆไปเลยครับขอให้น้องทั้งสองคนเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่ครับโอ้นี่ต่อยมวยไปด้วยเรียนไปด้วยนะ
1: ใช่ครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้เอาละครับหมดหน้าที่ของน้องทั้งสองครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกรรมการครับเดี๋ยวมาดูว่าออก
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิต
3: ยาจนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
0: ครับมันนะครับคะแนนคู่ที่2ที่ผ่านมาเนี่ย47-48ทั้ง3เสียงเลยนะครับเพชรมรกตเป็นฝ่ายชนะคะแนนตัด
1: โดว่านะครับข้ามศึกไปชนะนักชกจากสายเพชรอินดีได้เลยนะครับ
0: กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับนั่นก็คือจิระศิลป์ศิระรัศกุลครับ
1: คมเพชร
0: คมเพชรลูกพระบาทนะครับคุ้นเข่าระเบิดหินครับ
1: อดีตแชมป์รุ่น135ปอนด์เวทีราชดำเนินนะครับ
0: แล้วก็เหรียญทองเทควันโดหรือวูซูไม่รู้นะฮะ น่าจะโตกว่าเจ้าอมบุญนั่นแหละ
1: ครับผมโอ้โหแซวแบบนี้โปรโมเตอร์เดียสะดุ้งเลยเนี
0: ่
1: ย
0: เอาละครับขวาเจอขวานะ
4: แข้งขวาพื้นไปครับเพชรเมืองสิงห์ครับ
0: คนดงจะเอาคืนเหมือนกันครับไม่ถึงเนี่ยครับชุดนี้นี่เรียกว่าขึ้นมาเป็นแผงเลยครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับตอนนี้มีท่ออ่อน PVC ชนิดสีพิเศษท่อน้ำไทยคุณภาพดียืดหยุ่นแข็งแรงทนทานใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับดอกไม้ป่าเจอกับปตชัยครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก
1: ่อนแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบมวยฝีมือก็มุมแดงครับเพชรเมืองสิงห์
0: เพชรเมืองสิงห์ครับขยับเดินต่อครับคนดงโอ้โหต่างคนต่างบวกหมัดนะครับต่างขวาครับเพชรเมืองสิงห์ศอกขวาครับยังไงครับคนดงเข่าซ้ายไปพยี่ห้อเชื้อสายลูกพระบา
5: ทให้บริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเขตที่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจก้าวไปด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่ากับ
0: ร้านขายยาทั่วประเทศ
1: ช่วงนี้นะครับอยู่กับคู่เอกครับดอกไม้ป่าสติลบุกสองก็ถือว่าโดนไปเยอะพอสมควรครับยกเอออกมาเร่งเอาคืนบ้างครับพยายามจะเข้าไปปั๊บตีเข่าเพชรเมืองสิงห์ไล่แขนเอาไว้ครับคนดงเสียบเข่าแล้วคาไว้เตะซ้ายไปนี่ฮะมีแข้งนำครับเอาเกี่ยวแล้วหัวแข้งขวาครับเกี่ยวแล้วหัวเหมือนกันครับขวายาวแต่ว่าจังหวะนี้เสียบเข่าแล้วครับเข้มข้นเหลือเกิน
6: สนับสนุนโดย Compact Break Innovate for Excellence
0: กลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับนะครับก็ว้าวุ่นกันหน่อยแหละครับใช้พิชากันเยอะหน่อย
1: นะครับบดเข้าไปพยายามจะบิดเหลี่ยมเสียบแล้วคาเอาไว้เสียบคืนเสียบมาเสียบไปดอกสุดท้ายเป็นของขาแล้วก็นายครับเสียบมาเสียบคืนโอ้โหกรรมการว่าไงครับตื่น
0: ตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้ากันนิดหนึ่งฮะเตะขวาโต้ครับกี่แล้วต่อยขวาทั้งตัวครับคนดงครับดูเปิดเกมลูกพยายามอยู่ที่คนดง
1: 3นาทีสุดท้ายนะครับ
0: ช่างภาพก็มาทางผู้บรรยายนิดหนึ่งครับข้างๆผู้บรรยายนี่มากับแม
1: ่
0: ฮ
1: ะ
0: ข้างๆผู้โอ้โหนี่รู้ตัวเลยนะฮะทีมเอาไว้ครับโอ้โหเอาละน่าคิดครับคะแนนจะออกมายังไงครับ
1: ผมจะไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากนี
0: ้ก็ย้ำนะครับหลักการปฏิบัติของราชดำเนินนะครับก็คือจะมีการเก็บคะแนนทุกยก
7: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
8: ท่อน้ำไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
9: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบ
10: บุรีคิดจะสร้างโกดังคิดถึง SP Warehouse
11: มวยไทยเกียรติเพชรของเราของคนไทยโดยชุนเกียรติเพชรดีเกียรติเพชรชมรายการของเกียรติเพชรได้ทั้ง4สนามวันเสาร
1: ์ภาคที่3ครับ24ปีจากพะเยานะครับมีพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตเป็นหัวหน้าคณะ80ครั้งชนะ60เสมอ1แพ้19นะครับล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะผู้ที่ต้องติดตามเข้าวันนี้ไอ้ขาครับมันก็ใช่โอ้ช่วงหลังนี่สดจากไร่

0: ือเป็นคู่ที่มีเสน่ห์แหละครับคู่นี้หาวิธีเจาะอยู่นะครับนรินทร์ พงษ์ฮิรันนะครับผู้ชิงขาดบนเวทีครับให้คะแนน3ท่านก็มีท่านพุทธรังรองอนุสร
1: ปีอวัยวะที่เสื่อมสภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
2: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
3: ที่2ครับนี่คือคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับสินทรน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ดอกไม้ป่าจากข้างบนครับอัตชัยนี่จากพะเยาครับตอนนี้เตะขาทั้งคู่ครับเอาละครับบวกหมัดกันแล้วครับเตะมาเตะคืนครับโอ้ขาขวาของดอกไม้ป่าต้องเก็บอาการด้วยนะครับ
0: วัดกระดูกเลยนะครับอัตชัยคือหนักกันหนักพอกันแต่วันนี้ต้องพยายามชิงออกเพื่อให้รู้ว่าผมหนักกว่าครับ
4: โชว์รูมและศูนย์บริการชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศได้รับความไว้วางใจมากกว่า40ปีมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเขที่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจก้าวไปด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่ากับ
0: ดีนะผมเก่งภาษาจีนคุยคนจีนฮะ
3: คนนี้มาก
0: ับเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากไปหน่อย
3: โอ้ยังเป็นเพื่อน
0: เดินเข้าหานะครับอัตชัยครับจ้องไปที่ขาครับแต่ก็ต้องระวังหมัดนะครับจังหวะเตะมาเนี่ยครับมาแล้วครับเนี่ยครับต้องยกบังด้วยครับ
3: โอ้โหเตะขาอย่างนี้คือเตะแบบกะเอาให้หักเลยหรือไงครับโหดจริงๆครับ
0: นรินทร์ พงษ์ฮิรันนะครับตัดสินผู้นี้น็อกอีกแล้วครับท่านสะใจครับผู้ชนะ
5: สนับสนุนโดย Compact Break Innovate for Excellence
1: อวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
6: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
2: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
7: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
8: ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
5: สนับสนุนโดย Compact Break Innovate for Excellence
9: มวยไทยเกียรติเพชรมรดกของคนไทยโดยชุนเกียรติเพชรดีเกียรติเพชรชมรายการของเกียรติเพชรได้ทั้ง4สนามวันเสาร์สนามมวยอ้อมน้อยเวลา 14:30 นถึง 16:30 นสนามมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยเวลา 21:00 นเป็นต้นไปวันอาทิตย์สนามมวยช่องเกียรติเวลา 14:30 นถึง 16:30 นสนามมวยเวทีราชดำเนินเวลา 18:00 นถึง 20:00 นแฟนมวยต้องไม่พลาด
10: ครบทุกความต้องการ
0: คุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับมิสเตอร์ป๋องและก็ท็อปราชดำเนินนะครับคุณท็อปในช่วงนี้เดินทางบ่อยมากเลยอ่ะ
11: ใช่ครับ
0: เมื่อคืนไปเที่ยวบึงกาฬมา
11: ไปบึงกาฬไปเขาเรียกว่าเหมือนไปดมหมอนครับดมเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามากลับแล้วครับ
0: อ๋อเหรอ
11: คร
0: ับ
11: ผม
0: โอ้ช่วงนี้ก็มีภารกิจเพราะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนี่จัดมวยทั่วไทยเลย
11: แต่ต้องอีกคนนึงครับ
0: ครับผม
11: เดี๋ยวนี้ไม่มาเลยครับ
0: คุณแชมเปี้ยนใช่ไหมฮะ
11: ต้องเปลี่ยนเป็นแชมเปี้ยนกกท.แล้วฮะเป็นแชมเปี้ยนกกท.แล้ว
0: ฮะเลยบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ประจำการแทนได้
11: ชุดเราก็3คนก็ดีเหมือนกันนะคร
0: ับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้สนุกสนานมากๆนี่คือผลงานคุณภาพนะครับของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรร่วมกับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับเรียกว่าจัดมวยแบบแน่นๆเลยนะครับพูดดอกไม้ป่าก็แหมจบเร็ว
11: ของมันโดนกันได
0: ้ของมันโดนกันได้โอ้โหโดนเตะขานี่ขาลากกลับอุบลเลย
11: ใช่ครับต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องของยางอ่อนเนี่ย
0: ครับ
11: มันเกิดขึ้นได
0: ้ครับผม
11: เกิดขึ้นได้ถ้าสมมติเนี่ยก็นักมวยหลายคนก็ท้องอ่อนแต่เราก็จะเห็นยางอ่อนก็มี
0: ครับผมแล้วพิธีกรล่ะครับ
11: พิธีกร
0: ขาอ่อน
11: ขาอ่อน
0: ก่อนลาจากกันไปนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเรา

0: อบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเก็กคูและ GKK 24ตราเก็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสุภพรุ่งโรจน์คอมแพคเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีที่ยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรก
1: ครับย้ำอีกครั้งนึงครับผลการแข่งขันวันนี้นะครับเพชรพยัคฆ์จอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับเป็นฝ่ายแพ้คะแนนพลอยบันดาลอเบญจมาศพลอยบันดาลต้นๆดูสู้ไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายแซงปลายนะครับแล้วก็ตำนานสยามเพชรสี่หมื่นหรือว่าพุ่มพันม่วงนะครับแลกข่าวกับเพชรบรกฎสิทธิ์สองพี่น้องสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับแล้วก็เป็นเพชรบรกฎครับที่เป็นฝ่ายเฉือนชนะไปเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีนะครับโดนกำปั้นของคนดงในยกสุดท้ายนะครับพลิกแพ้คนดงสอสลาชีพหรือว่าลูกเจ้าพ่อคุมประกันไปคะแนน4748ทั้ง3เสียงนะครับแล้วก็ทั้ง3คู่ด้วยส่วนคู่เอกจบยก3นะครับดอกไม้ป่าสันติบนนะครับโดนอัตชัยกองทัพภาคที่3หรือว่ากีฬาสปอร์ตเตะขาชนะน็อกไปในยกที่3ครับ
0: ครับผมสัปดาห์หน้าครับไปเช็คกันหน่อยครับว่าใครเจอใครบ้างครับ20กันยาครับคู่เอกนำรายการครับซีอุยสิงห์มาวิงครับจะเจอกับปี้ใหม่เอราวัณ
1: แล้วก็รองคู่เอกของรายการครับมาดูราชสิงห์โกลิตะมวยไทยเจอกับยอดวิทยาเพชรชมพู
0: เปิดหัวรายการสัปดาห์หน้าครับเบิร์ดพลันชัยครับจะพบกับกะเหรี่ยงไทยก่อเพชรสุทธิพงศ์ครับ
1: ครับนี่คือแล้วก็มีขุนอะไรขุนดำ
0: มีขุนดำในคู่ที่2
1: ครับสอสติวัฒน์เจอกับทหารเอกนายกเอท่าศาลาด้วยจัดไว้แบบแน่นๆหนักๆนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นครับเจอกับมิสเตอร์ท็อปแล้วก็มิสเตอร์ป๋องกันได้เลยนะครับในวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับวันนี้
0: ช่วงนี้ไม่ได้เดินทางไปไหนเลย
1: ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับก็ประจำการที่นี่แหละ
0: เหมือนอยาก
1: จะเจอแฟนๆทางหน้าจอ
0: ไปไหม
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไปไหมถ้ามีให้ไปอ๋อ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเป็นวันเสาร์หน้าแล้วก
0: ันได้เลยได้เลย
1: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
11: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
15: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
16: ถ้าอยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิตเทิดไทยพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิตนิรันดร์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อัสุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระ

120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะ

0: กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุพงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

าเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกาเวลา9นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเวลา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันเวลา11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมไม่ได้เป็นเพียงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ผู้ล่วงลับเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา17นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเปรียบเสมือนผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีจึงไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาหากยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปโดยหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวบุรีรัมย์วัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคร้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงจำฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีที่ส่วนมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา 17:00 น.นางวารุณีจิตตายโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัททอมัสบูติกจำกัดและโฮเทลทอมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดนาชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งกว่าววัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักส์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆทั้งด้านส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกเสื้อคอปกงดแขนกุดชุดชาวเขาสำหรับชาวเขาชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงผ้าหรือผ้าถุงเท่านั้นงดสวมกระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์โดยมีจุดบริการยืมคืนเครื่องแต่งกายสุภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัยและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความรักและสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งสร้างโอกาสและกำลังใจให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถพัฒนาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายลงสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระเมตตาสองทางคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ุกความดีที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยล้วนเริ่มต้นด้วยหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปันโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นศูนย์รวมทรงสร้างพลังแห่งศรัทธาลงสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติ
1: เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ปวงชนชาวไทยในยามที่ทุกคนต้องการขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งด้วยทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในจิตใจของความเป็นไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามยากคนไทยจึงได้เห็นประชาชนจิตอาสาหลายล้านคนโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาทรงเป็นแสงนำทางจากพระราชปณิธานสู่พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถภาพการทรงงานของพระองค์คือแรงบันดาลใจส่งต่อเป็นพลังให้กับประชาชนได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันและร่วมกันเดินตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภาพของการรวมพลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนปรากฏขึ้นผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเป็นตัวอย่างของการให้โอกาสต่อชีวิตของผู้คนคือการช่วยให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้รับโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาและการผ่าตัดต้อกระจกเพราะการมองเห็นคือโอกาสของชีวิตเบื้องหลังการกลับมามองเห็นของคนหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากคนหลายคนที่นำความรู้ความสามารถเวลาและกำลังใจมารวมกันบางคนทำหน้าที่ประสานงานบางคนดูแลเรื่องการเดินทางบางคนดูแลเรื่องการตรวจรักษาบางคนสนับสนุนทรัพยากรและบางคนเพียงต้องการเห็นคนอีกคนหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่อทุกคนช่วยกันสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง
2: ผมยาวรถบัสมารับที่เขตกรุงเทยนะทั้งหมดนะเท่าไหร่ก็นำไปผ่าวันนี้เจ้าไปผ่าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาส่งแล้วก็เดี๋ยวก็มารับอีก2ครั้งไปตรวจเพื่อรักษาส่วนหายมีปัญหานะในรักษาส่วนว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็อย่างน้อยก็3ครั้งนะดูแลให้อย่างน้อย3ครั้งก็เพื่อคัดกันให้สำคัญที่สุดเราตอนนี้เดินไหวช่วยเขาได้ช่วยเขาไปคณะกรรมการทุกคนนะกรรมการทุกคนก็สนับสนุนนะกรรมการทุกคนในสาธารณอนุเคราะห์ของเคยเรากรรมการทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันนะฮะเราเนี้ยมีโอกาสที่ได้ทำเพราะคนเดียวก็ทำไม่ได
3: ้เรามีผู้นำที่ดีนะเป็นนายกสมาคมเนี่ยเขาดูแลแล้วไม่ใช่ว่าเพียงแต่ให้เงินนะท่านมาตั้งแต่ 5:00 นะ 6:00 นเช้าเนี่ยมาดูมาตั้งแต่เมื่อวานนะจัดเวทีนะคุณนายกสมชายนี่ไม่ใช่ว่าใจกันอย่างเดียว
4: ไม่ใช่สังการ
3: แต่มาดูแลทุกอย่าง
0: สมพระเกียรติใช่ครับ
2: ทำให้มันเป็นสมพระเกียรติใน
5: การที่พวกเราได้ทำต่อเนื่องกันมาต่อยอดกันมาตลอดมาเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนมีดวงตาที่สดใสมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเรานายกสมาคมของเตยสมาคมอนุเคราะห์ของเตยแห่งประเทศไทยจะพยายามทำทุกอย่างตามพระองค์ท่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1: และนี่คือความรู้สึกตลอดระยะเวลา ที่ทำงานดำเนินโครงการสิ่งใดที่ทำให้คณะทำงานยังมีกำลังใจเดินหน้าต่อวันนี้ได้สัมผัสถึงการสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้โดยเฉพาะประโยชน์ที่สะท้อนว่าเห็นเขากลับไปใช้ชีวิตได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วการที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากคนที่มีมากที่สุดแต่อาจเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่พร้อมจะให้สิ่งที่ตนเองมีความรู้ให้ความรู้มีเวลาให้เวลามีความสามารถใช้ความสามารถเพื่อผู้อื่นมีโอกาสส่งต่อโอกาสเมื่อคนเหล่านี้มารวมกันการให้หนึ่งครั้งจึงสามารถกลายเป็นโอกาสของคนอีกจำนวนมากวันนี้ได้พิสูจน์ถึงพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ของคณะทำงานทุกคนทุกสิ่งที่ทุกท่านกำลังทำอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่สำหรับคนหนึ่งคนการได้กลับมามองเห็นคือการเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาจากวันที่ต้องให้คนอื่นช่วยพยุงสู่วันที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองจากวันที่ไม่กล้ามองออกไปข้างนอกสู่วันที่มองเห็นหนทางของชีวิตอีกครั้งและจากวันที่เคยคิดว่าตัวเองอาจหมดโอกาสวันนี้เขากลับมามีความหวังขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าส่งต่อความดีต่อไปทุกการเสียสละของท่านกำลังสร้างโอกาสให้กับชีวิตของใครอีกหลายคนวันนี้พระราชปณิธานแห่งการให้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงพระราชกรณียกิจหากยังเดินทางต่อผ่านหัวใจของประชาชนจากพระมหากรุณาธิคุณสู่จิตสาธารณะจากหนึ่งความตั้งใจสู่ความร่วมมือของคนไทยและจากการช่วยเหลือหนึ่งชีวิตสู่โอกาสอีกหลายชีวิตผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นอีกหนึ่งภาพของการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีที่เปลี่ยนความศรัทธาให้กลายเป็นการลงมือทำนี่คือพลังที่ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้แก่กันใต้ร่มพระบารมีแห่งพระเมตตาและการให้อย่างแท้จริง
0: ดวงตาที่กลับมามองเห็นอีกครั้งไม่ใช่แสงสว่างจากดวงตาแต่นี่คือแสงแห่งความเมตตาจากผู้ให้ส่งต่อถึงผู้รับและทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของปวงชนชาวไทยที่จะร่วมตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งการให้พรีบานอยู่ในสังคมไทยและมั่นคงตลอดไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิตเทิดไทยพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิตนิรันดร์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ตสุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธานผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เลือยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะ
1: หัวหน้าเรียกผมมาเพื่อคนของหัวหน้ากระทืบผมเหร
0: อนิดหน่อยนะสิ่งที่เลือต้องทำ
1: หัวหน้าเรียกผมมารับราชการใหม่แล้วครับ
0: ใช่มันเป็นงานที่ลือเคยทำ
1: หัวหน้าใจผมไปตายอีกเหรอผมไม่เอาแล้วผมเข็ดเพื่อนผมต้องมาตายไปหลายคนเพราะผมเป็นหัวหน้าหน่วย
0: แต่ว่าเหลือก็ได้เงินไปทุกคนนี่วะหรือต้องนำคนที่เหลืออยู่ไปทำงานในครั้งนี้นี่เป็นคำสั่ง
1: แต่ผมไม่ใช่ทหารนะ
0: ไม่ใช่มันก็เหมือนใช่หรือรู้ไหมงานครั้งนี้มันเกี่ยวกับยาเสพติดระดับโลกมันใช้ชายแดนของเราเป็นที่ผลิตรายใหญ่มันคือแบดด็อก

0: หักหลังเรื่องขาผม
1: ครับ
0: รายนี้รู้สึกจะใหญ่มากดูจากของกลางถ้าไปถึงเมืองนอกยังต่ำ20ล้านบาทร้ายกาจมากคุณท่านส่งผมด่วนนะ
1: ครับผม
0: อย่าให้ใครเข้าไปใกล้ศพ
1: ครับผม
2: ถึงรายละเอียดต่างๆเราจะมอบให้ภายหลัง
1: ให้ผมไปปราบยาเสพติด
2: พวกลื้อน่ะเหมาะสมที่สุดแล้วนะงานครั้งนี้จะได้ค่าตอบแทนก็ละ 300,000 บาทไม่ว่าเป็นหรือตาย
1: ถ้าพวกผมตายกันหมดล่ะ
2: หัวชื่อฝีมือลือ
1: ผมเกลียดหัวหน้าที่สุดหัวหน้ารู้ไหมผมต้องอุทิศตนของผมให้กับการกุศลแบกศพเพื่อให้เพื่อนผมที่ตายไปได้ขึ้นสวรรค์

0: คิดอะไรมากไปบุญ
1: กูคิดว่าชื่อของกูมีกว่าหมาหน่อยที่พูดได
0: ้ทำไมพูดอย่างนั้นวะ
1: ก็มึงดูพวกเราสิมันมีเงินตัวรับจ้างมาตาย
0: ไม่ตายกูรับรองเราผ่านสมรภูมิมาเยอะแล้วไปบุญทำเพื่ออะไรวะ
1: แม่
2: ลูกแม่สงสารแกจังที่หมดเงินไปมากแล้ว
1: ช่างเถอะแม่ผมอยากให้แม่หาย
2: เงินของลูกแม่ไม่อยากได้มันเป็นเงินที่ลูกไปรับจ้างรบเสี่ยงชีวิตมา
1: มันเป็นอดีตครับแม่มันจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกผมจะไม่ไปรับจ้างรบอีก

0: สงสารนายคุณ
1: เฮ้ยเข้าไปหาเองที่โรงพยาบาลผู้อำนวยการบอกว่าเองกำลังมีเรื่องว่ะขาดยาคนไข้ตายว่ะไม่ใช่ความผิดของเองตำรวจก็ถึงให้ข้าน่ะประกันตัวเองไงถึงไม่ได้ตายเพราะข้าแต่เขาก็มาตายกับข้ามันเป็นบาปทางใจว่ะข้ามีปัญหาจะปรึกษาเองหน่อยคงไม่พาข้าไปรบอีกนะมันคล้ายๆกันว่ะแต่งานเนี่ยรับเงินเยอะนะเว้ยข้าจำสมัยเราออกรบด้วยกันได้เองมันสุขุมพวกเราหลายคนรอดตายเพราะเอง
0: ก็ใช่นะสิก็ข้าเป็นหมอนี
1: ่นั่นแหละข้าถึงมาหาเองไงงานนี้ได้บุญนะเว้ยเพราะข้าจะพาเองไปปราบยาเสพติด
0: แล้วพวกเพื่อนๆล่ะ
1: หัวหน้าเขาจัดการเอง
0: บางทีกูจะเอาข้าเจ้ากูให้กับญาติผู้ตาย
2: จะทั่วกันเลยอ้าวกินซะเอ้ยลงมากินสิลูกลงมาเร็วๆเอามากินกัน
3: แม่มีกล้วยมาเลยโอ้โหเกือบไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลงเดี๋ยวนี้แล้วหมดตังงี้พวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้าช้าช้าช้าเฮ้ยขอบ้างขอบ้าง
2: เอ้าเอ้ากินจ้าง
3: กล้วยกำลังงอ
2: เออเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ็มนะ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยากยากทั้งหลายเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบไปสิเฮ้ยแม่ขอบ้าง
2: กินกันให้พอ
3: เฮ้ยเราพวกเดียวกันนะเว้ย
2: เร็วเอ้าก
3: ิน
2: จ้า
3: โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่ฟังเสียงเลยเว้ยเฮ้ไม่น่าเลยแล้วมันพวกเดียวกันนะเว้ยเออน่ะไม่ถือกติเลยว่ารวมกับเราอยู่แย่กันแล้วตาย
2: อย่าแย่งกัน
3: เดี๋ยวนะมะเวลามันหิวก็เจอเวลามันอิ่มมันเข้าป่าป้าขออีก
2: เอาเอาไปเลยเอา
4: ไอ้สู้กด
3: เฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว
4: เฮ้ยหยุด
3: สวัสดีเฮ้ยหัวหน้า
4: เราไม่ได้พบกันนานมึงมีความสุขอยู่กับญาติของมึงดีอย่างนั้นแหละสู้กัน
3: ครับผมอย่างน้อยมันก็ทำให้ผมลืมอดีต
4: ลืมไม่ได้หรอกเวลานี้เขาเอาอดีตมาให้เอง
3: หัวหน้าเฮ้ย
4: ไอ้ตัวคนเพื่อนทุกคนต้องการมึง
3: เอ๊ะไม่ดีมั้งผมไม่ได้เป็นทหารแล้วนะ
4: ไอ้เกรียงก็พูดแบบมึงกูขอร้องภารกิจอันนี้มีพวกมึงเท่านั้นที่ทำได้
3: ให้ผมไปตายเหรอง
4: านนี้ไม่มีใครตายหรอกเว้ยมึงต้องทำทุกคนรอมึงอยู
3: ่ลาพรพักพวกแล้วกูจะกลับมาหามึงกูจะซื้ออาหารและเสื้อผ้ามาฝากพวกมึง

0: ียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ไอ้เกรียงไอ้นักรบเดนตายปังตายเรียบเลย
4: อย่าพูดถึงมันเลยวะมึงมาหาเรื่องอะไรวะขายชีวิตวะไอ้เกรียงมึงพูดอะไรน่ะกูไม่อยากได้ยินคำนี้เลยมันพอแล้วนะสำหรับเราอ่ะ
5: กูขออีกครั้งเดียวครั้งเดียวจริง
4: ๆมันจำเป็นที่ขนาดนั้นเลยหรือวะ
5: จำเป็น
4: ไม่มึงรู้ไหมเกรียงแม่กูกำลังเจ็บนะแล้วกูจะทิ้งแม่กูไปได้ยังไง
5: กูเสียใจด้วยเว้ยนั่นกูกลับก่อนแล้วเราคงพบกันกราบแม่มึงแทนกูด้วยกูละอายใจว่ะ

0: 你呢？
1: 啊，走吧。ขอตานะครับลมนะครับต่อมา
0: ปืน
2: มามาช่วยกันเร็ว
1: นี่เบาหน่อย

0: ินไทยเดี๋ยวนี้พวกท่านเข้ามาแล้วผิดกฎหมายทุกคนปฏิบัติตามหน้าที
1: ่อย่าให้มันเห็นตัวนะเว้ยเราต้องหลีกเลี่ยงการปะทะให้มากที่สุด
2: ถ้าเกิดมันยิงเราอะ
1: มึงโง่เขายิงก็เรื่องของมึงปะไรเล่า

0: ไม่ได้คำสั่งต้องเป็นคำสั่งแต่เราไม่ใช่ทหารนะกูว่าใช่นะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะตายก็ตายนี่ว่ามาเล่นยิงเราฝ่ายเดียวเนี่ยเออจริงด้วยเฮ้ยแต่ก็ทำตามหน้าที่พวกมึงอย่าสักทีเถอะโดนแค่นี้ทำเป็นจะตายไปเว้ยไปพวกเรา
1: เดี๋ยวเราไม่มีพิษมีภัยกับพวกท่านหรอกเราจําเป็นต้องหนีมาทางนี้เราเสียใจด้วยนะในสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านในครั้งนี้นะแล้วนายจะไปไหน
2: นี่คือก็ไปกับพวกท่านนะสิ
1: ไม่ตายแล้วนี่พวกผมจะตายอยู่แล้ว
3: ดุจัง
1: ไม่ได้ไปกับพวกเราไม่ได้หรอกฉันอยู่ที่นี่มันก็ตายเหมือนกันเหรอ
4: ฉันอยู่ที่นี่มันก็ตายเหมือนกันเหรอได้จ้ะอย่างน้อยเขาก็มีผู้หญิงมาด้วย
3: มีใจยังไงสวยด้วยเฮ้ยไม่รวยก็บอกไงเลยหวังหญิงคนก็ดีอยู่กับลิงยังไม่ลำบาก
4: ทนหน่อยข้ามเขาลูกนี้ก็จะถึงจุดหมายปลายทางข้าไม่เอาเงินแล้วถ้าอยากกลับยังกลับไม่ได้เราเพื่อนถ้างานนี้ไม่สำเร็จก็ทำให้เราไม่ได้เงินทุกคนก็อยากได้เงินกันทั้งนั้นมีอะไรคิดบ้างแววแววว่ามันช่องกิน มั้งนี่
1: ก็มาหลายอย่างเหมือนกันนี่ว่ะ

0: มีรถพี่จ๋า
1: โอ้ยอย่าบ่นหน้าปะโถ่
0: แหมเมื่อยนะโอ้เดินตา
1: เลยจะออกหน่อยเจออีกแล้ว
2: รู้ว่าตายยังตามอีกเขาบอกให้คุณกลับไป
0: ป
2: ่าวเ
0: ว้ยยังชั่วโชคดีนะ
2: โอ้ย
0: ไม่ต้องไปเที่ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว

0: พรุ่งนี้เช้าเราต้องจากกันเพราะภารกิจของเราเนี่ยไม่เกี่ยวกันคุณไปตามทางของคุณ
1: ครับเสร็จภารกิจของคุณแล้วเราค่อยพบกันนะมีอะไรจะให้ผมช่วยไหมแถบเนี่ยผมชำนาญมาก
0: ขอบใจมากไม่ต้อง

0: ได้
1: คนนั้นน่าสวยดีนะ
0: ไอ้นั่นหน้าตาดีถ้ามึงไม่สนขอกู
1: ไม่มีอารมณ์ว่ะภารกิจของกูยังไม่จบ
0: บางครั้งคนเราก็ไม่กลัวความตายดูอย่างนายอัสฟาสิ
1: ใช่เขาใฝ่หาความอิสระเสรีภาพเสมอ
2: พูดขนม
3: พี่ทำสงครามสำเร็จเสร็จเมื่อไรนะพี่จะมาขอแต่งงานกับหนู
2: วิ่งได้สิจ้า
3: ไม่ใช่มึง
1: ทะลึ่ง
2: ลูกรอกูนะเมื่อเราเกลียดมึงรอกนะยินดีเสมอเลย
1: ดูมันเห็นไหมทุเรศที่สุด
3: นี่นะรักไอโอไปก่อน
2: นะเห็นหน้าหวังอันเร่เลย
0: กูไม่ชอบหน้ามึง
1: โอ้คุณพ่อ
0: มึงด้วย
1: มึง
0: ก
1: ูเหร
0: อ
1: กูไป

0: ฉันคงไม่ผิดที่พาเพื่อนมา
1: ความสุขนี่ไอ้ยุงบ้าเรื่องอิจฉาความสุขเล็กน้อยของกูแม่อื้อสิงห์องอื
2: ้อแม่มีความสุขที่สุดเลยแม่ตรงนี้บรรยากาศดีนะ

0: นี่เดี๋ยวให้ดูนะเนื้อครีมตรงนี้เนี่ยปุ๊บคือบางทีเนี่ยผู้สูงอายุผิวมีความแห้งเงี้ยนะคะแต่ตัวเนี้ยค่ะอุ้ยได้ความชุ่มชื่นเนี่ยไปเลยค่ะตรงไหนนะแม่ตรงไหนแม่ไปเลยค่ะแล้วก็สบายด้วยลูกกลิ้งอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่
1: ใช่ตัวเนี้ยที่เขาให้ความชุ่มชื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาใส่ตัวบัวหิมะเข้าไปด้วย
0: ตัว
1: บัวหิมะเนี่ยจะให้ความชุ่มชื่นมากทั้งใบบัวบกนะคะทั้งบัวหิมะนะทั้งตัวงาดำนะคะแล้วก็ใส่แต่ของดีๆทั้งนั้นเข้าไปคือเข้มข้นมากๆเหตุผลเลยนะคะตัวเนี้ยคือเขาจะให้ความนุ่มเบาสบายกับผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวตลอดเลยนะคะ อย่างตัวใบบัวบกทุกคนรู้กิตติศัพท์ดีอยู่แล้วบัวหิมะเนี่ยไปประเทศจีนทีนึงกลับมาซื้อกลับมาทีต้องซื้อยกลังอ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วราคาเนี่ยสูงด้วยแต่ว่าอันนี้เราใส่บัวหิมะไว้ในนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวงาดำกับลำไยหลายคนเนี่ยจะชอบเอาสารสกัดจากงาดำหรือสารสกัดจากลำไยเนี่ยทาตรงบริเวณหัวเข่าเพราะเขาเนี่ยดีมากๆตรงสูตรนี
0: ้
1: และใส่สารสกัดอื่นอื่นอีกมากมายที่เหมาะกับโรคผิวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยกับผู้สูงอายุที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะผู้สูงอายุเหมาะกับการใช้สมุนไพรไทยและวันนี้มาในรูปแบบของตัวเนื้อครีมให้ใช้งานง่ายๆแล้วมาพร้อมกับตัวหัวลูกกลิ้งแบบนี
0: ้
1: ที่ไม่ได้แค่ลูกกลิ้งเดียวนะคะมาถึง5หัวทั้งตัวเนื้อครีมออกมาทั้งตัวลูกกลิ้งออกมาแบบนี้กลิ้งได้เลยตามใจชอบอยากกลิ้งตรงไหนอยากสบายตัวตรงไหนให้กลิ้งตรงนั้นอยากกลิ้งตรงบริเวณคอบ่าไหล่กลิ้งไปเลยอยากกลิ้งตรงบริเวณเข่ากลิ้งไปเลยและวันนี้นะคะคุณผู้ชมโปรโมชั่นดีมากๆวันนี้เราขายกันข้างนอกข้างกล่องเขียนชัดเจน690บาท
0: ค่ะ
1: 2หลอดเนี่ยกลมๆเนี่ยเกือบ 1,400 ใช้ได้ประมาณกับ2เดือนโทรตอนนี้โทรให้ทันขออนุญาตแถมเบิ้ลไปอีก2หลอดเป็น4หลอดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 3,000ลดทันทีเหลือ999บาทโทรให้ทันตอนนี้เอาน้ำมันตัวต้นตำรับตัวดังของสุกายะปกติขายนะคะวันนี้เอามาแจกฟรีแล้วไม่ได้แจกขวด2ขวดแจกไปตั้ง4ขวดซ
0: ื
1: ้อ4แถม4รวมแล้ว8ชิ้นเต็มๆนะ
0: คะ
1: ราคารวมกว่า 3,156 บาทลดทันทีเหลือ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขนี้เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: เป็นหมอดูรายเท้านั่งดูหมอนานๆใช้สุกายะสูตรเย็นทาแล้วเบาบางลงนะคะทำให้เย็นสูตรอโรมาทาต้นคอทานิ้วบางทีหัวศอกหลักศอกเนี่ยทามากขยับมากก็ทาได้หมดเลยทาทุกอย่างได้

0: ได้เลยค่ะทาแล้วเย็นสบายนะคะเนี่ยเราใช้นะกินมันจะออกมาเนี่ยกินโลมาเลยนะคะมีหัวจุก5หัวเหมือนแม่เหล็กค่ะพอใช้แล้วเราไม่ต้องมาใช้นิ้วมือกดค่ะทาแล้วเย็นสบายสดชื่นค่ะ
1: อายุ70ค่ะเป็นครูเกษียณนะคะทาแล้วครั้งแรกนะคะประทับใจมากเลยค่ะมันรู้สึกหอมเย็นชื่นใจแล้วก็แบบมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายเลยค่ะแล้วก็เป็นหัวนวด5หัวเลยค่ะเราก็ทึงลงไปเนี่ยนะคะเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนมานวดมือเมื่อนวดแขนให้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะเนี่ยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เลยใช้มาเรื่อย
2: ๆโอ้โหพอมาลองใช้ดูแล้วแม่ยอดเยี่ยมทาที่เข่าทาผิวนุ่มเนียนแล้วก็ดูว่าซึมซับผิวหนังได้ดีด้วยไม่มีการเหนอะหนะกลิ่นหอมและโดยเฉพาะของเขามีลูกกิ้ง5หัวยอดเยี่ยมยอมรับเลยลองดูครับ
3: อยู่ในวงการมา45ปีตอนนี้อายุ65ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นมอยเจอร์ไลเซอร์ที่หัวกิ้งของเขาเป็นแม่เหล็กเนี่ยค่ะกลิ่นของเขาเป็นอโรมาเทอราปีที่หอมเย็นสบายครีมของเขาจะนุ่มนวลและเราทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวเนอะหนะตัวเลยนะแล้วก็ไม่ได้แสบเหมือนบาล์มเหมือนอะไรที่มันรุนแรงนะคะที่สำคัญคือเขาซึมผิวง่ายใช้ประจำทุกวัน
4: โปรโมชั่นพิเศษสุกยะมอยเจอร์ไรซิ่งเฮอร์เบอร์ครีมปกติหลอดละ690บาทซื้อ2หลอดแถมฟรีอีก2หลอดและโทรมาตอนนี้แถมฟรีสุกยะน้ำมันสมุนไพรสุกสกินมอยเจอร์ขนาด 3ml อีก4ขวดทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 3,156 บาทเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ
5: ไอ้นี่มึงพวกไหนวะ
6: เราเข้าเขตด่านแรกพวกมันแล้ว
5: เฮ้ยถ้าขอเลิกแค่นี้ได้ไหมวะกูไม่เอาส่วนแบ่งแล้ว
6: เดี๋ยวกูขีบเลย
5: นี่กูต้องการเงิน
6: สิกันระวังตัวเราเข้าเขตมาแล้วไป

เพื่อนเขาไม่อาจร่วมภารกิจกับเองจนจบได้แล้วส่วนแบ่งของเองอะทำบุญให้ข้าก็แล้วกัน

0: van como en...
1: คุณเสียใจหรอคนเราเนี่ยหนีความตายได้ไม่พ้น
0: จะแก้แค้นกับมัน
1: ไม่น่าเลยไอ้นี
2: ่มันเกินไปกว่าที่กูจะคิดแค่วันแรกเท่านั้นเองกูไม่โทษมึงทุกคนถึงเวลามันก็ต้องตายมึงดูต้นไม้ใหญ่ต้นนี้สิมันยังตายได
3: ้ยังดีก็ถูกคนข้นป่าทำลายอย่าพูดถึงมันเลยหัวหน้าว่างานนี้สบายมาก
2: ว่าข้อมูลที่หัวหน้าให้มามันผิดพลาดมีคำสั่งให้หลีกเลี่ยงการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทุกวิถีทาง
3: แล้วที่เราเจอวันนี้มันพวกไหน
2: กูก็ไม่รู้เสน่ห์ข้าจะทำตามที่เองสั่งทุกอย่างไปขึ้นสวรรค์เพื่อน
3: พวกเราผ่านเขาลูกนี้ไปหน่อยก็จะถึงรังของมันละต้องระวังนะเว้ยมันในพวกต่างชาติเป็นสมุน
1: คนอะไรดำปีเลยถ้ามึงไม่ห้ามกูมันแล้ว
3: ถ้าไอ้เกรงไม่ช่วยกลัวมึงมีมันมากกว่า
1: คนติดเฮโรอีนมันร้ายแรงมากถ้าใครเป็นทาสของมันจริงๆ
2: เดินทางต่อไประวังกับระเบิดนะเว้ย

0: ายรายงานมาจากกรุงเทพว่าถูกหน่วยปราบปรามยาเสพติดทำลายหมด
1: มันเป็นเรื่องธรรมดาเขาจับเราผลิตทั่วโลกเขายอมรับว่าเขาผลิตเป็นระดับหนึ่งของโลกเองเห็นไหมนั่นลูกค้ารายใหม่อีกไม่นานชื่อเสียงของข้าจะต้องโด่งดังจะต้องเป็นเจ้าโลก
0: ตายครับไม่หน่วยไหนไม่ทราบเข้ามาในเขตของเราไม่เอาขับมือ
1: มึงไปพาเขามึงจัดการเซ่กูไม่เห็นมีใครรอดไปได้สักคนที่เข้ามาในเขตเนี่ย
2: สวัสดี
0: เงิน
2: ขอบใจมาก
3: นายครับขอผมหน่อยนะครับอย่าอย่า
2: ขอบใจมากแล้วเจอกัน

0: ไม่มาผู้หญิงสวยอย่างนี้ตัวเองระวังแล้วกัน
1: แม่นี้กูยอมตายข้าวไม่เหมือนไอ้ดำนั้นเลย
0: ถ้าไปยุ่งกับมันมึงตายนะฮะ
1: โอ้มึงน่ะปอดแหก
0: ไปไ
1: ปเดี๋ยวน้องสาวแม่ผมท้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: แม่รีบร้อนไปไหนใจเย็นๆนี่เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเฮ้ยหยุดนี่มาจากไหนเนาะทุกคนจะยุ่งกับไปแม่ขาดนะจุดหมายของเราอยู่ข้างหน้า
1: จริงอย่างที่เกรียงพูดแล้วไป
0: ไปสิเฮ้ยไอ้แมวเนี่ยทำยังไงอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ว้าไอ้ครับอย่าสนใจนะนั้นพวกเรารออยู่ข้างหน้าม
2: ึงจะไปนี่กูอยู่นะ
1: กูน่าต้องใช้มึงเลงแล้วนะ
0: น้องอ้อยมาไหนนี่ก็แม่งชุดทอด

0: หรอ
1: แถวเนี้ยน่ากลัวยิ่งกว่าที่อื่นนะ
0: มันเป็นกรดชนิดหนึ่งแต่ก็แปลกดูต้นไม้เขียวชุ่มไม่แห้งแรงเลย
1: นายเป็นหมอกูรู้ดีกับเรื่องเคมี
0: บอกพวกเราระวังตัวกันแล้วกันมันโหดเหี้ยมจริง
2: ๆเดี๋ยวเจ้ที่รักฉันรักเธอนะ

0: หมอตายแล้ว
1: พวกเราต้องลำบากมันเป็นสงครามที่พวกเราไม่เคยพบไอ้พวกแบดด็อกเราเหลือ4 คนมันจะสำเร็จหรือวะไม่มีทางเลือกวะ

0: ไอ้ทอมมึงเงียบได้มั้ยเราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนอีกคืนมึงแหกปากจะพากัน
1: มึงตายแต่กูไม่ตายกูจะกลับบ้านกูด้วยกูเกิดมากูไม่เคยเจอแบบนี้เว้ยเดี๋ยวไอ้ดำเดี๋ยวอีขาวเดี๋ยวก็นี่อีก
0: ใจเย็นกูคิดว่าคงจะไม่มีอีกแล้วตอนนี้ก็ใกล้ร้านของมันแล้ว
1: กูไม่เชื่อไปโซกุดไปอะกู
0: เออ
1: ทางนี
0: ้ตรงทาง
1: นี้

0: 呢。
1: 他才敢，我就已经拼掉你，我先拍你三框了。
0: 人家还拍过第三，猜没？
2: 老板，我拍过第四，了个门，了个门。
1: ข้าอนุญาตให้เองกับบางทีอาจจะถูกความของข้าอยู่ที่งานเนี่ยภารกิจข้าหยุดแค่นี้ข้าไม่อยากพาเพื่อนไปตายไหนมึงบอกไม่มีการตายไงกูก็คิดอย่างนั้นถ้ามึงเลิกภารกิจกูจะยิงมึงเดี๋ยวนี้นี่หรอวะฉายานักรบเดนตาย
2: มึงหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ
1: กูจะพูดเพราะมึงอ่อนแ
3: เป็นสูงกูด

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดเด็ดโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบเนี้ย10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR โค้ดจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอ

0: ข้าเพจโปรอีกครั้งหนึ่งนะพ่อแม่ๆวันนี้เนี่ยของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้าโทรเข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ไม่เหนื่อย

0: fire.
1: ท่านไม่รู้พวกนายน่ะเป็นใครตลอดทางที่ฉันผ่านมาเนี่ยมีแต่อันตรายพวกนายมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไง
2: เรานี่มาจากฝั่งปุ่นมาพึ่งบุญแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์ที่แสนประเสริฐ
1: พวกอพยพพวกอพยพนี่แหละที่ทำให้พวกฉันเกือบตายห่าทั้งหมด
2: ทิ้งซะเลย
1: เฮ้ยอย่านะมึงเห็นไหมก็เป็นสภาพยังไงข้าก็ไม่มีจะกินเขาอดอยากหิวโหยมาดูเด็กนั่นสิร้องไห้เพราะความหิวกูให้พวกมึงทำอย่างนั้นไม่ได้เขาไปเขาก็ตายทำไมมึงเสือกพูดแต่ความตายวะข้ารู้ดีอาหารทั้งหมดที่เรามีเราจะให้พวกนายกินและกลับบ้านพวกเธอซะดีกว่า
3: พวกเราทั้งหมดเนี่ยเขาตายดับหน้า
1: พูดอย่างนี้แล้วก็ตาย
3: สงสารพวกเราเถอะค่ะ
1: กลับบ้านเถอะครับถึงจะลำบากคุณก็จำได้พบกับความตาย
3: ฉันได้ตัดสินใจมาแล้ว
2: ไอ้พวกเธอกระผมวายนะครับเมียผมก็ตายแต่ผมย้อนกลับไปผมก็ต้องตายในกลุ่ม

0: แล้วแต่เอง
1: แล้วแต่มึง
0: ผมสงสารเด็กว่าไอ้เกลี้ยง
2: ต่อไปนี้ไอ้เทิมมึงนำ
1: คนเดินตามกูแล้วออกนอก

0: พวกเธอกลับไปทุกอย่างก้าวอันตรายพวกมึงเกือบทำให้พวกกูซุ่มซ่ามที่นี่มีตะกับระเบิดบอกให้เดินตามกู
1: เงียบเถอะหน้าเองไม่ตายแต่พวกเขาตายบนต้องว่า
2: ดียังมีคนพูดภาษาคนรู้เรื่อง
1: ต่อไปนี้ต้องใช้วิธีเดินทางให้พวกมันไม่รู้

Oh,

0: หาสายกูอุ้มไว้กูถามว่าจะไปไหนจะไปทำธุระกูถามว่าธุระอะไรถามว่ากู
1: ก็มึงน่ะเสื้อจริงๆอ่ะเขาอาจจะไปเขาเรียกว่าไปธุระไว้ไอ้โง
2: ่
1: มึงเลี้ยงต่อไปเถอะ

เพื่อนเจ้าเขาแล้วเฮ้ยมาทักทายกันหน่อยเป็นไงสบายดีเลยหึยุบไปยุบหน่อยรถเปลี่ยนเด้อ

0: คุณต้องมีอาชีพแบบนี้ด้วยล่ะ
1: มันไม่มีทางเลือกนะสิ
0: คงจะได้เงินเยอะนะ
1: ครับเยอะ
0: คุณจะเอาเงินไปทำอะไร

0: อย่ารู้เลยครับ
1: ในกลุ่มคนเนี้ยก็มีคุณนี่แหละที่ดีกว่าเพื่อน
0: ก็ไม่แน่นะครับ
2: แต่แน่ไหนบอกว่ามาทำธุระหรือมาทำอย่างอื่นวะไอ้บุญ
0: ผมบอกแล้วใช่ไหมครับ
2: กูด้วย
0: ไอ้บ้า
2: แหกเน่ก็ไม่มีละ

0: ันไม่มีทางเลือก
1: แต่ฉันรอตายครั้งนี
0: ้อย่าเลยคุณผมว่ายากถ้าไม่มีคุณพวกเราอาจจะรอดตาย
1: งั้นคุณไปเถอะป่าจะไม่ที่นี่
0: คุณพูดได้แต่ผมทำไม่ได้เพราะผมไม่ใช่สัตว์ทางที่ดีคุณไปเลี้ยงเด็กคนนั้นอย่าให้มันร้องดีกว่ามันจะทำให้พวกเราตายหมด
1: ขอบคุณค่ะฉันจะไม่ลืมบุญคุณของคุณแหละ
0: หยุดคำพูดคุณเดี๋ยวนี้นะที่นี่ไม่มีบุญคุณไปอืม

0: ฮัลโหลไป
1: อย่าพังไม่ใช่ลูกฉันฉันไม่ใช่ลูกน้องนายนะ
0: นี่เอานมมึงให้มันกินสิเอ้าเอานี่นมมึงอ่ะ
2: มึงอยากแข่งรังไหมมึงอยากฟิตไหม
0: ฟิตอะไรในป่าม
2: ึงมียาเว้ย
0: แหกปากร้อง
2: แมลงสาบผีวะ
0: No, no, no.

0: าแม่มาโรงพยาบาลนะแม่จะปล่อยให้แม่ตายอยู่ที่บ้าน
1: แม่ครับอย่าพูดอย่างนั้นชีวิตของแม่ก็เหมือนกับชีวิตของผม
0: ลูกจะเอาเงินที่ไหนมารักษาแม่มันต้องใช้เงินมากนะลูก
2: คุณน้าอยู่เฉยๆดีกว่าครับร่างกายของคุณน้าต้องการพักผ่อน
1: เชื่อหมอเถอะแม่ไม่มีสิ่งใดที่ลูกทำไม่ได้
2: เชิญคุณข้างนอกดีกว่าครับ

0: หมอเห็นใจคุณโรคนี้มันต้องใช้เงินมากต้องผ่าตัด
1: คุณหมอที่รักษาแม่ผมให้สุดความสามารถด้วยนะครับเรื่องเงินผมจัดการเอง

ก็รู้ว่าเพื่อนต้องมาฉันคงไม่ผิดไม่ผิดหรอกเพื่อนทุกอย่างพร้อมแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางเท่าไหร่วะ 300,000 เป็นหรือตายฉันให้สัญญางานนี้จะไม่มีใครตายแม้แต่คนเดียวถ้าเผื่อข้าตายมึงจะพูดได้ไหมงานนี้จะไม่มีใครตายอีกถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นมาล่ะถ้ามึงกลัวมึงก็ไม่ต้องไปแล้วกูจะเอาเงินของกูให้กับมึงเองมึงอยู่กับแม่มึงแล้วกันเอ้ยขอโทษเว้ยกูกำลังว้าวุ่นก็มีมึงนี่แหละที่กูรักแล้วเพื่อนเราทุกคนล่ะเขากำลังรอมึงอยู่

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: อุ๊ยดี
2: เอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆ
3: ไวๆเร็วๆ
2: เข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญมั่นใจได้ของ

0: ลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
1: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
0: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได
1: ้
0: แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีเดีย

ขาถึงให้พวกเรามาพวกเรามันพวกขายชีวิตพวกนั้นน่ะเขาทำเพื่อหน้าที่กันแล้วก็ตายเพื่อหน้าที่ไม่เพียงแค่นี้หรอกเพื่อนหลายร้อยชีวิตอุทิศเพื่อชาติแต่เราอุทิศชีวิตเพื่อเงินถ้าข้าเป็นอะไรไปช่วยเอาเงินไปแม่ข้าด้วยนะฉันบอกแล้วไงว่าพวกเราจะไม่มีการตายอีกฉันได้สัญญา

0: นายครับพวกมันเข้ามาใกล้แล้วนะ
1: ไอ้พวกบ้ามันฆ่าพวกเราไปหลายคนมันต้องชดใช้การกระทำของมันกูจัดการกับมัน

0: กูไหว้ละให้เด็กหายหยุดร้องได้ไหม
1: เด็กใจร้อนนักเลยนะ
0: เพราะมึงทำให้กูต้องทุกข์ยาก
1: มึงไปของมึงกูไปของกู
0: ไม่ได้ต่อยพบกันที่จุดหมาย
1: อ

0: Mal fangen wir durch.
1: เฮ้ยเวลาที่มึงจะมาแดกเฮ้ยเร็วสิ
2: มาช่วยกูเลยถ้ากูไม่มามันก็เสร็จเลยยากเว้ยคนอย่างกูอ่ะนี่จะทีบให้ดูนี่นี่เหยียบเหยียบเหยียบเหยียบเหยียบ
0: เฮ้ยกูมันตายแล้ว
2: คอยทีบนะ
0: หน่อยไป

0: เองอ้อมไปด้านหลังข้าจัดการได้แมดด็อกเองทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคิดแต่เมื่อไปด้านนู้นเธอพยายามอย่าให้เด็กร้องเสียงเด็กจะทำให้เราเสียแผน
1: มันไม่น่าเสือกทำมันเลย
0: คุณจะพูดทำไมวะคุณอยู่นี่ก็กันอืม

0: ตำลึงเว้ยกูจะลองใจมึงว่ามึงจะรักกูจริงหรือเปล่าก็ไม่ใช่เวลาที่มึงจะลองใจกูได้กด
1: นี่ล่ะ
0: นี่มึงอย่าลืมนะกูรู้สึกจะพ่อแห้งเจียนะเว้ยตายยาก
1: กูก็ขอภาวนาอย่าให้มึงตายเลย
0: ฮะมึงด้วย
1: นี่เลื่อนเลย

0: Hoi! Hoi!
1: My moon. My joy. Let

0: ผมปล่อยเขาไว้ที่นี่ไม่ได้คุณต้องไปกับผม
1: เอาเด็กไปเถอะจะเลี้ยงเขาให้โตและส่งเขากลับแผ่นดินเขา
0: ไม่คุณกับเด็กจะต้องไม่เป็นอะไร

มึงวิ่งเก่งกูยงคงกระพันกูจะรอไปอีกครั้งเดี๋ยวพ่องๆกูที่มึงฆ่าให้เป็นของขวัญสำหรับพวกมึง

อย่าโกรธฉันนะฉันหวังดีต่อเพื่อนทุกๆคนถ้าฉันแลกชีวิตฉันได้ฉันจะแลกตายกับเพื่อนทุกคนอาชีพของพวกเราขายชีวิตดีกว่าช่วยบอกแม่ข้าว่าข้าสบายดีและเงินให้แม่ข้าเองรีบพาเด็กนี้ไปถ้ามันโตขึ้นอย่าให้มันมีชีวิตอย่างพวกเราแม่

0: ำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
11: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
15: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
16: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
17: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
18: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
2: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
3: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
4: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
5: กลับมาเถอะลูก
6: ไม่แก้แม่แห่สิเรานะลูก
4: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
5: รักแก้แม่เถอะลูก
7: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะ
4: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
8: ๆ
3: แม่แม่เล่นอะไรเนี่ย
4: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
10: สมรภูมิด้านข่าวสาร
11: We will proceed as we always have to compile the evidence
12: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
13: ผู้ชักการบอกแนวและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
14: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
9: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ์
15: นโยบายแบบหนึ่งคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทหนึ่งไม่ได้ทำ
16: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
17: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
18: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
19: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
9: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
6: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
15: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
6: ้
15: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
10: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
6: ครับ
17: โอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
10: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
6: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
9: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤต

0: กิจอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธานผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าววิริยะประกันภัยความเป็นธรรมคือนโยบาย Prudential ชีวิตมีกันทุกวันดีกว่า

0: างกรมเองก็ได้มีการผลักดันนะคะที่จะให้ทางภาครัฐเองเขาได้มีการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นนะคะประกอบอาชีพเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการนะคะท่านเองก็สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกๆจังหวัดที่มีการดำเนินการอยู่เราเองไม่เก็บดอกเบี้ยค่ะในระยะเวลา5ปี
1: เด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับท่านผู้ชม
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ It's Okay to be Different Season 4 Autistic ทำได้ครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกันอีกครั้งนะครับครับวันนี้นะครับท่านรองเราจะมาถามกันที่คำถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการครับทั้งการประกอบอาชีพอิสระและการจ้างงานที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะต้องจ้างงานเข้าเกณฑ์ตามอัตราส่วนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนแล้วก็การสนับสนุนนะครับทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพและต้นแบบการจ้างงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับสำหรับคำถามนี้ครับจะขอเป็นที่อัดนะครับมาถามท่านรองครับผมเชิญเลยครับ
0: ครับผมอยากจะเรียนถามท่านรองสาวนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการจ้างงานคนพิการในภาครัฐนะครับทางกรมพกมีการดูแลและช่วยเหลืออย่างไรบ้างสำหรับบุคคลออทิสติกที่มีความประสงค์ที่จะทำงานในหน่วยงานภาครัฐครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพ.ศ.2550และที่เพิ่มเติมนะคะก็คือในอัตราส่วนที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการนะคะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐเองนะคะที่มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่100คนขึ้นไปนะคะจะต้องมีการจ้างงานคนพิการ1คนนะคะสำหรับเศษที่จะต้องมีการจ้างเพิ่มก็คือเกิน100คนก็จะต้องจ้างเพิ่มขึ้นอีก1คนนะคะก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
0: ครับผม
1: ท่านรองอธิบดีครับผมอยากจะถามว่าในการจ้างงานบริษัทใหญ่เนี่ยเขาต้องจ้างให้ตามอัตราส่วนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาไม่อยากจะจ้างคนพิการเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าตามมาตราของการดูแลคนพิการแล้วนะคะถ้าหน่วยงานหรือสถานประกอบการใดที่ไม่จ้างงานคนพิการก็จำเป็นต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนคนพิการโดยการส่งเงินเข้ากองทุนนะคะ

0: ซึ่งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
1: ค่ะเมื่อกี้ท่านรองได้พูดถึงว่าต้องจ้างร้อยละหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จำนวนคนพิการก็เรามีการคัดกรองละเอียดขึ้นก็มีคนพิการมากขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสไหมคะที่จะเพิ่มอัตราส่วนขึ้นในอนาคตอะค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้าตามสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ดูถึงในเรื่องของสถิติของการจ้างงานนะคะตอนนี้เองสถานประกอบการเนี่ยสามารถดำเนินการได้ถึงร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแต่สำหรับภาครัฐเองยังอยู่ที่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทางกรมเองก็ได้มีการผลักดันนะคะที่จะให้ทางภาครัฐเองเขาได้มีการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในอัตราส่วนของการจ้างงานคนพิการที่น้องๆได้กรุณาถามนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่เรามองว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการที่คิดเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับค่ะ
2: ครับ
0: เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ
2: ค่ะท่านรองครับพอดีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะอยากไปประกอบอาชีพอิสระของตัวเองหรืออยากจะไปทำแหล่งประกอบกิจการของตัวเองแต่ว่ายังไม่มีเงินทุนครับและอยากจะถามท่านรองว่าการสนับสนุนเนี่ยนะครับว่าคนพิการเนี่ยสามารถกู้ยืมสิทธิ์ของคนพิการได้ใช่ไหมครับในการกู้เนี่ยต้องอายุเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีคนค้ำไหมแล้วก็ต้องวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่บ้างครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการนะคะท่านเองก็สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกๆจังหวัดที่มีการดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็ในอัตราส่วนของการที่จะกู้ยืมเงินนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีการปรับหลักเกณฑ์นะคะจากที่ไม่เกิน 120,000 เป็นไม่เกิน 300,000 แล้วนะคะแล้วก็เรามีการที่จะพยายามผลักดันให้คนพิการเองเขาได้มีการประกอบอาชีพเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะโดยการที่เราเองไม่เก็บดอกเบี้ยค่ะในระยะเวลา5ปีค่ะ
2: ท่านรองครับแล้วในการจะกู้เนี่ยต้องมีคนค้ำไหมและคนพิการสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเลยหรือไม่ครับ
0: จริงๆต้องดูตามประเภทของความพิการนะคะว่าคนพิการสามารถที่จะกู้เงินไปประกอบอาชีพได้หรือไม่นะคะที่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะของการกู้ยืมเงินสำหรับผู้ดูแลคนพิการที่เราเองก็สนับสนุนที่จะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการที่เขาต้องดูแลคนพิการแล้วนะคะเราก็ยังมีการให้ทุนในการไปประกอบอาชีพนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะในอัตราส่วนที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยเราก็มองว่าคนพิการเองหรือผู้ดูแลคนพิการนะคะเขาสามารถที่จะกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยต้องดูถึงคุณลักษณะนะคะที่เขาเป็นความประเภทของคนพิการนะคะรวมไปจนถึงในเรื่องของอาชีพที่เขาจะต้องนำไปประกอบอาชีพนั้นๆนะคะว่าประเภทของอาชีพที่จะต้องกู้เงินนั้นเนี่ยจะต้องมีวงเงินในการที่จะให้กู้นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ท่านรองคือตอนไปกู้เงินเราต้องเขียนแผนเหมือนไปเสนอธนาคารไหมคะเราจะกู้เงินไปทำอะไรประกอบอาชีพยังไงเพื่อพิจารณาค่ะ
0: จริงๆแล้วก็เป็นหลักฐานในการที่จะนำไปขอกู้ยืมเงินเนาะเพราะว่าอย่างที่นำเรียนค่ะก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะเขาก็จะมีคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาในเรื่องของเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเอกสารที่จะใช้ก็จะเป็นเอกสารปกติเหมือนที่เราใช้ในการกู้ยืมเงินเพียงแต่ว่าเงินกู้ยืมเงินของคนพิการเองจะไม่มีดอกเบี้ยเท่านั้นเองค่ะ
3: ครับผมจะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าการกู้ยืมเงินของคนพิการนะครับไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็อยากทราบเกี่ยวกับกรณีถึงความสำเร็จในเรื่องของการกู้ยืมเงินคนพิการว่าอยากให้ท่านรองสาวยกตัวอย่างกรณีศึกษากรณีหนึ่งที่มีการกู้ยืมเงินของคนพิการแล้วสามารถประกอบอาชีพได้จริงขอเล่ามาสักหนึ่งเคสให้หน่อยได้ไหมครับ
0: ค่ะได้ค่ะก็จริงๆแล้วประเภทความพิการนะคะเหมือนที่นำเรียนไปในเบื้องต้นเนาะว่าประเภทของความพิการนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพนะคะอาชีพที่คนพิการมักมีการขอไปประกอบอาชีพนั้นก็คือเป็นเรื่องของเกษตรกรรมก็มีนะคะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็มีค่ะมีความหลากหลายในเรื่องของอาชีพแล้วก็ประเภทของการประกอบอาชีพอีกเช่นเดียวกันการค้าขายก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ทางคนพิการเองให้ความสำคัญแล้วก็มองว่าตัวเองนั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในการเลี้ยงชีพแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดี

0: ถ้านำเรียนถึงข้อมูลของความสำเร็จนะคะจากการไปติดตามในเรื่องของการกู้ยืมเงินทุนเพื่อไปประกอบอาชีพนะคะก็มีอาชีพที่เป็นอาชีพค้าขายนะคะที่เขาสามารถเลี้ยงตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็การเสริมพลังของครอบครัวในเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันในการประกอบอาชีพด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ทางกรมเองได้มองแล้วนะคะว่าวิธีการในการพิจารณาในการให้เงินทุนไปประกอบอาชีพนั้นเนี่ยมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะไปสร้างในเรื่องของสัมพันธภาพแล้วก็การสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสในเรื่องของการที่คนพิการเขาเองเนี่ยเขามีพลังในการที่จะประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้สามารถที่จะนำรายได้ที่เขาได้รับจากการประกอบอาชีพนั้นเนี่ยไปพัฒนาครอบครัวนะคะแล้วก็ทำให้ครอบครัวเองได้มีการเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและรวมไปจนถึงในเรื่องของการเก็บออมนะคะที่เขาเองก็สามารถที่จะนำเงินที่ได้จากการไปประกอบอาชีพนั้นเนี่ยไปออมเงินแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็มีการเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขค่ะ
1: ท่านรองครับแน่นอนว่าการได้ทำงานเนี่ยคือความภาคภูมิใจสุดๆของพวกเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าการจะทำงานกับบริษัทต่างๆเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ที่เราจะทำเนี่ยจะต้องมีนโยบายที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมยกตัวอย่างก็มูลที่ออทิสติกไทยที่เป็นศูนย์ในการขับเคลื่อนการจ้างงานในภาครัฐครับซึ่งอยากจะถามว่าท่านรองเนี่ยหรือว่าทางพกเนี่ยมีแผนสนับสนุนการจ้างงานหรือขับเคลื่อนให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้พวกเราอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วทางกรมพกนะคะก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็เป็นการบูรณาการในการทำงานกันอย่างดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะทำ SE นั้นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นความพร้อมอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทางกรมหรือหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานค่ะ
1: ขอบคุณครับโอเคครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าการทำงานของภาครัฐแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้เกิดการจ้างงานและก็การให้โอกาสกับคนพิการแล้วก็คนปกติกับคนพิการสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ It's Okay to Be Different Season 4ของพวกเราเนี่ยคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: จักรวาลความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วหากทุกท่านพร้อมแล้ว
1: ทิพยประกันภัยเปิดตัวทิพโซยกระดับ Customer Experience สู่จักรวาลความสุขพร้อมหนุมน Chief Happiness Officer คนแรกแห่งวงการประกันภัยดร.สมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยอรณัฐวงทองดีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการก้าวข้ามกรอบธุรกิจประกันภัยเดิมสู่การสร้างคุณค่าและความผูกพันกับลูกค้าในทุกๆวัน
2: ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ทิพยสามารถจะครองใจผู้บริโภคได้ก็คือ trust นะครับเราสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคในทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือว่าเป็นองค์กรผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในฐานะที่เป็นภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมและรวมไปถึงภาคสังคมนะครับและที่สำคัญในช่วงระยะเวลาช่วงหลังๆนี้นะครับเรามีหน่วยงานภาครัฐที่มาใช้บริการกับเราได้อย่างเหนียวแน่นนะครับก็สิ่งที่เราทำมาโดยตลอดก็คือการสร้างความเชื่อมั่นหรือ trust ให้กับผู้ค้าของเราทุกท่านครับ
3: อย่างที่บอกก็คือว่าตัว brand storytelling เนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ตัวโปรแกรมสิ่งพิเศษทั่วไปนะคะเราคิดว่าเราไป study ข้อมูลของลูกค้าแล้วก็เทรนด์โลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pet humanization นะคะ preventive healthcareหรือว่าอย่างเรื่อง well-being และโฮมต่างๆแล้วก็เอามาตีความมาเป็นทั้ง7มิติซึ่งอย่างที่เรียนไปนะคะ7มิติเนี่ยมันสอดคล้องกับความคุ้มครองของทิพยประกันภัยมันก็กลายเป็นว่าความคุ้มครองและสิทธิพิเศษเนี่ยมันล้อกันไปเพื่อให้ทิพยเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตของลูกค้าทั้งเรื่อง

ทุกคนคะพอพูดถึงชุดหม้อห้อมแล้วเนี่ยชุดหม้อห้อมที่ทุกคนคิดเป็นยังไงกันคะทุกคนคงนึกถึงชุดแบบนี้กันใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าจะซื้อไปฝากเนี่ยมันก็ดูเชยไปหน่อยปะไม่กล้าใส่อ่ะแกแต่รู้ไหมคะชุดหม้อห้อมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ

0: ุดหม้อห้อมเก๋ๆชิคๆแบบนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากป้าคนนี้แหละค่ะ
1: ป้าชื่อประภาพันธ์ศรีไตรเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติค่ะ
0: คุณป้าประภาพันธ์หรือที่คนแพร่รู้จักกันดีว่าหม้อห้อมป้าเงี่ยมบรรพบุรุษของป้าเงี่ยมนะคะทำหม้อห้อมกันมาตั้งแต่200กว่าปีมาแล้วค่ะ
1: ชุมชนเป็นลาวพวน200กว่าปีที่เข้าอพยพมาแล้วก็มาสืบทอดกันเป็นรุ่นสู่รุ่น
2: ค่ะ
1: ป้านี่รุ่นที่3 60กว่านี่นะรุ่นแรกๆนะคะที่เขาอพยพมาเขาก็มาทำห้อมเนี่ยธรรมชาตินี่แหละแค่ใช้ในครัวเรือนพอมารุ่นที่2เนี่ยรุ่นพ่อแม่ป้าเนี่ยเริ่มจะเป็นธุรกิจเป็นการค้ารุ่นพ่อแม่เขาทำเป็นไอเคมีละย้อมทีก็10ตัว20ตัว30ตัวมันก็กระดำกระด่างมันไม่เสมออย่างนี้ไงทีนี้ปัญหาก็คือสงกรานต์ที่เหงื่อออกทีตัวก็เขียวหมด
0: นี่คือเคมี
1: ของที่มาของหม้อห้อมสีตกพอมารุ่นที่3รุ่นป้านี่เริ่มจะว่าต้องกลับมาใช้ธรรมชาตินะทำอย่างนี้ที่ป้าต้องตั้งไปศูนย์เรียนรู้นี่แหละ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลับไปใช้กระบวนการเหมือนกันกับรุ่น1
1: ใช่เลย
0: ไหนๆวันนี้ป้าก็ได้มาหาป้าเหงี่ยมที่โรงทำหม้อห้อมแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ให้ป้าเหงี่ยมสอนป้าทำได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเชิญไปเลือกได้เลยค่ะ
0: ต้องเลือกผ้าก่อนใช่ไหมคะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปทำความสะอาดผ้าก่อน
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วเลือกลาย
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็มัดตามลายที่เราเลือกไว้แล้วก็ไปย้อม
0: โอเคค่
1: ะ
0: งั้นเราไปขั้นตอนต่อไปก
1: ็
0: คือทำความสะอาดผ้า
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ก้นหอยนะคะ
1: ค่ะเขาก็จะหมุนเป็นก้นหอยเอาสันมือไหมลูก
0: อย่าง
1: เ
0: ง
1: ี
0: ้ยค่ะ
1: เออเห็นไหมมันจะไปเองเนี่ยไปเอง
0: ค่ะ
1: ม้วนให้หมดเลยหมดผ้าเลย

0: แปลกใจอีกอย่างไหมว่าทำไมถึงเรียกม่อห้อมที่จริงคืออัตลักษณ์ของมันจริงๆผ้าม่อห้อมน่ะต้องตัดเป็นตัวก่อนแล้วถึงไปย้อมจะต่างกับของภาคอีสานผ้าย้อมครามอีสานจะย้อมเส้นได้แล้วไปทอปิดผืนผ้าของเรานี่ต้องตัดเอาผืนผ้ามาตัดหม้อที่บรรจุนั้นมันจะต้องเป็นหม้อเป็นโอ่งใหญ่ๆเขาถึงเรียกว่าม่อห้อมไฮไลท์ของมันที่ได้ทำเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี
1: ้
0: ลุ้นออกมาว่าลายมันเป็นอะไรเนาะเนี่ย
1: กางได้ทั้งมันเขียวๆเนี่ยเลยเหรอคะ
0: ค่ะเนี่ยดูสิผลงานเนี่ย
1: อ๋อ

0: พอทำค่ะโอ้นี่คือก้นหอยที่เรามัดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะพอทำค่ะทุกคนจากที่ป้าเหงี่ยมเล่าให้ฟังนะคะส่วนประกอบเนี่ยมาจากธรรมชาติ 100% เลยค่ะอันได้แก่ใบห้อมน้ำด่างที่ได้จากขี้เถ้าที่เราใช้หุงต้มและน้ำมะขามเปียกค่ะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างแน่นอนค่ะซึ่งถ้าหม้อห้อมจากธรรมชาติ 100% อย่างนี้สีไม่ตกใช่ไหมคะ
1: ตกตกตก
0: อ้าวป้าโหเราก็มั่นใจมากพร้อมขายมากว่าไม่ตกแน่นอน
1: แต่สามารถซักรวมกับผ้าขาวได้
0: ค่ะ
1: ไม่ติดคือสีส่วนเกินนั่นเอง
0: สีส่วนเกิน
1: ที่มันติดเส้นใยอ่ะมันเกินไปแล้วก็คือมันไม่ละลายในน้ำมันจะย้อมติดได้มันต้องเป็นกรดเป็นด่างไง
0: อ๋อค่ะแสดงว่ามันก็ตกช่วงนึงแต่ว่า
1: ค่ะ
0: พอมันเซตตัวแล้วมันก็ไม่ตกแล้ว
1: ไม่ตกแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ค่ะไม่เหมือนเคมีค่ะ
0: โอเคค่ะแบบนี้โล่งใจ
1: คิดว่าเราทำธรรมชาตินี่ก็คือต้องการจะอนุรักษ
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็สืบสานต่
0: อ
1: เพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของเราเรากลัวมันจะสูญหายรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะอนุรักษ์ด้วย

0: ึงตอนนี้นะคะที่นี่จะกลับไปใช้กระบวนการสีธรรมชาติเหมือนรุ่นแรกแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือลวดลายค่ะมีความทันสมัยแล้วก็น่าใช้มากๆไม่เหมือนกับหม้อห้อมแบบเดิมๆที่เรานึกถึงกันใช่ไหมล่ะคะ
1: เมื่อก่อนป้าเป็นข้าราชการครูแล้วก็เออร์ลี่ออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ป้าก็เลยมาจับกลุ่มกับเพื่อนๆตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนป้าก็มีแนวคิดเนี่ยป้าคิดนอกกรอบนะ
0: ค่ะ
1: จากมะม่วงชาวนาเนี่ยเพราะว่าเราไปขายที่เมืองทองธานีเนาะทุกร้านก็เหมือนกันหมดก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาผ้าที่ไม่ใช่ผ้าดิบเป็นผ้านิ่มๆ
0: ค่ะ
1: แล้วมามัดมาจุ่มให้มันเกิดลวดลายเหมือนผ้ามัดย้อมก็เลยได้แนวคิดตรงนี้มาเมื่อปี55นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ดังระเบิดเถิดเทิงถึงตอนนี้เลยแล้วทีนี้เมื่อก่อนนี่ก็ไม่อยากจะใส่พวกหนูไม่อยากใส่แล้ว
0: ไม่อยากใส่
1: ชาวนาเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยทำเสื้อสายเดียวชุดเดรสใช
0: ่ไห
1: มคะแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกจากที่เรามัดย้อมอย่างเงี้ยเราก็ลองเอาน้ำย้อมมาเพ้นเป็นลวดลายต่างๆขึ้นมาอีก
0: เรียกว่าลองทำหลายๆรูปแบบ
1: ค่ะหลายๆรูปแบบ
0: แต่การที่จะพัฒนาสินค้าหม้อห้อมมาให้เป็นแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
1: มาลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกทำนั่นทำนี
0: ่ค่ะ
1: พอปีที่8ถึงจะสำเร็จก็คิดท้อเหมือนกันว่าจะทำยังไงนะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำไปลงทุนไปแล้วมันจะได้คืนไหมอย่างเงี้ยนะคะการรวมกลุ่มด้วยกลุ่มก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเขาไม่เห็นรายได้ก็จะมีคนเริ่มลาออกอะไรโอ้ยก็คิดท้อเหมือนกันว่าเราจะทำไงดีนะอย่างเงี้ยค่ะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมั้งคงไม่เกิดแล้วมั้งอย่างนี้นะคะ
0: ตอนนั้นมีสักแวบไหมคะที่แบบจะหยุดทำไปเลย
1: ก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องสู้ปัญหามีไว้ให้สู้เราต้องสู้ต่อไปอย่างนี้นะคะ
0: ป้าเหงี่ยมไม่ยอมแพ้ค่ะไปรวบรวมคนในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันจนเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงจนสามารถสร้างสินค้าที่ติดตลาดได้อย่างทุกวันนี้เพราะอาศัยฝีมือจากหลายๆคนในทีมค่ะซึ่งคนในทีมไม่ได้มีแต่วัยป้าๆเท่านั้นนะคะมีวัยกลางคนผู้หญิงผู้ชายและคนรุ่นใหม่ๆมาเข้าร่วมด้วยค่ะ
2: เป็นคนทำลายค่ะก็คิดลายออกมาใหม่ๆแขกที่มาที่นี่เขาก็ชมเราว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เรียกเป็นคุณครูบ้างสอนเขาทำ

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ภาคภูมิใจค่ะ
2: ก็ทำแบบขายรับออเดอร์อย่างแม่รับมาเขาส่งผ้ามาย้อมก็ทำตามที่ลูกค้าเอามาอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เปิดเพจไม่ได้เปิดอะไรก็จะเป็นการโปรโมทช่วยในด้านโลกโซเชียลไปในตัวค่ะ
3: ป้ามีหน้าที่ซักผ้าเจ้าแล้วก็หามหัวไปมาที่นี่บอกว่าเป็นดีก็ห่อจีอีจะอันนี้เลยเป็นดีแท้นะจีจังว่าเขาว่าการวันเรื่องว่าเงินทองเขาบ่เขาบ่หัวบ้านเขาเบิกตัวเป็นได้จีอีเนี่ยเป็นเครื่องเขานี่เป็นดีตัวเขาเนาะว่าความดีขึ้นนี่คิดว่าเป็นเมย์คนที่สองก็แล้วกันนะ
4: เป็นเนี่ยเป็นคนปากร้ายใจดีเนาะเป็นคนพูดจานิสัยผู้ชายนะครับถ้าใครทำงานด้วยนะจะรู้ว่าป้าเหงี่ยมเวลาทำงานนะคือก็จะดุแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจดี
5: มาอยู่นี่กับอีฟตลอดเป็นนี่ไงยังไงในครอบครัวกันเจ้าคือว่ามีอย่างกับปรึกษากันแล้วก็อันยังเข้ามากับจุยกันเนี่ยเจ้าจุยกันทำจุยกันเพื่อว่าเพื่องานมันเร็วสำเร็จลุล่วงได้ดี
6: ทุกวันนี้นะคะบ้านป้าเงี่ยมเนี่ยมีคนแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้การทำหม้อห้อมจากสีธรรมชาติไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะป้าเงี่ยมแล้วก็ทุกคนที่นี่นะคะจะคอยให้ความรู้เรื่องหม้อห้อมกับทุกคนที่เข้ามาค่ะได้เห็นสีหน้าแววตาของคนที่ได้มาสัมผัสได้มาเล่นสนุกกับห้อมจากธรรมชาติแล้วเนี่ยถือว่าป้าเงี่ยมดีโอไอดอลของเราในวันนี้ที่ตัดสินใจลงมือลงแรงก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์หม้อห้อมไปไม่เสียเปล่าเลยจริงๆค่ะ
7: ตอนรับราชการครูเราก็จะได้เงินเดือนครั้งเดียวแต่ตอนนี้เราได้ทุกวันถึงจะเล็กๆน้อยๆแต่มันได้ทุกวันเนา
6: ะ
7: แล้วก็ได้ความสุขด้วยความสุขที่มีคนวนเวียนเข้ามาหาเรา
6: ค่ะ
7: แล้วเขามาขอความรู้กับเราเราก็ให
6: ้ค
7: ่
6: ะ
7: ให้เนาะให้เพื่อสืบสานนั่นแหละเวลาเขาทำเอ้ยที่เราฉันทำเองมีความสุขค่ะ
6: กับเพื่อนร่วมงานก็แฮปปี้กันดี
7: ค่ะดีเหมือนครอบครัวกัน
6: ค่ะ

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374

0: จาะครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเราสองคนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ
2: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

โลกแห่งธรรมชาติเต็มไปด้วยสรรพสัตว์มหัศจรรย์กับเรื่องราวชีวิตอันแสนน่าทึ่งแต่ยังมีบางเรื่องราวที่โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นๆความพิศวงของวงจรชีวิตผีซื่อหรือความแปลกประหลาดทางชีววิทยาของเพนกวินจักรพรรดิสิ่งมีชีวิตบางชนิดเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับและความเข้าใจผิดมาแสนยาวนานและบางชนิดเพิ่งเผยความลับของพวกมันนี่คือสัตว์ที่โดดเด่นกว่าสัตว์ชนิดอื่นเรื่องชวนสงสัยเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยยิ่งนักสัตว์บางชนิดได้รับชื่อเสียงที่น่ากลัวเกือบจะทันทีที่ถูกค้นพบในตอนนี้พวกเราจะสำรวจเรื่องราวที่อยู่รายล้อมสัตว์เช่นนั้น2ชนิดลิงกอริลลาและค้างคาวแวมไพร์ทำไมพวกมันถึงได้ชื่อเสียงเสื่อมเสียเช่นนี้และจะถูกแก้ต่างได้ไหมชื่อเสียงเสื่อมเสีย

เพื่อดูสัตว์ร้ายที่น่ากลัวนี้ด้วยตัวเองแต่กายพิสูจน์แล้วว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีที่ได้ใจประชาชนไปแล้วอย่างไรและทำไมกอริลลาถึงได้ชื่อเสียงว่าเป็นสัตว์ดุร้ายป่าเถื่อนปัจจุบันเรารู้มากขึ้นเกี่ยวกับกอริลลาและวิถีชีวิตของพวกมันแท้จริงแล้วพวกมันมีหลายชนิดบางพันอยู่ในที่ราบต่ำและพันอื่นอยู่บนภูเขาพวกมันอยู่ในครอบครัวกลุ่มเล็กๆและใช้เวลาส่วนใหญ่กินใบไม้และหน่อไม้มีหลายคนรวมไปถึงผมด้วยได้เดินทางไปไกลมากเพื่อพบญาติที่ใกล้เคียงของพวกเราที่น่าทึ่งก็คือแม้ว่าเป็นวานรพันธุ์ใหญ่ที่สุดกอริลลาคือหนึ่งในพันธุ์สุดท้ายที่ถูกพูดถึงโดยหลักวิทยาศาสตร์ในปี1847หมอศาสนาและนักธรรมชาตินิยมชาวอเมริกันโทมัสเซเวชเดินทางกลับบ้านจากแอฟริกาตอนที่เขาแวะเพื่ออยู่กับเพื่อนในคองโกบ้านเพื่อนของเขาตกแต่งด้วยสิ่งแปลกประหลาดของแอฟริกาและหนึ่งในนั้นเตะตาเขาคือหัวกะโหลกแต่มันไม่เหมือนหัวที่เขาเคยเจอมาก่อนในแอฟริกามีเบ้าตาใหญ่สองช่องงอนหัวที่เหมือนผมทรงโมฮอคไล่จากหน้าไปหลังและอีกงอนหนึ่งไล่ตัดข้ามตรงนี้นี่คือจุดยืดสำหรับกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ของกรามกับคอและเขารู้ได้ทันทีว่าเขากำลังดูสัตว์พันธุ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นแต่เขาไม่มีเวลาไปค้นหามันเขาจึงรีบต่อรองกับนักล่าชาวแอฟริกันและได้รับกะโหลกและกระดูกอีกหลายชิ้นจากสัตว์ชนิดเดียวกันเมื่อเขากลับไปถึงสหรัฐเซเวสส่งตัวอย่างกระดูกไปให้เพื่อนนักกายวิภาคที่มองออกทันทีว่ามันเป็นของสัตว์จำพวกวานรเขาตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากอริลลาเป็นภาษากรีกที่แปลว่าคนป่าขนดกจากนั้นเขาก็จารึกชื่อเสียงของกอริลลาด้วยการตกลงเติมนามสกุลของผู้ที่ค้นพบมันในกรณีนี้โทมัสเซเวสแต่หลายคนสรุปด้วยความเข้าใจผิดว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์กอริลลาเซเวจายคือการนิยามพฤติกรรมของวานรที่ถูกค้นพบใหม่ขณะที่กอริลลายังไม่เป็นที่รู้จักต่อวิทยาศาสตร์จนถึงยุควิกตอเรียนวานรพันธุ์อื่นเป็นที่คุ้นเคยไปแล้วพวกมันถูกเรียกรวมๆว่าอูรังตามพันธุ์ที่ดังที่สุดชื่ออูรังอูตังที่ชาวดัชค้นพบในอินโดนีเซียในศตวรรษที่17ไม่นานหลังจากนั้นชาวโปรตุเกสก็ได้พบชิมแปนซีในแอฟริกาและในตอนที่มีรายงานการพบกอริลลาทั้งชิมและอูรังได้ปรากฏตัวในละครสัตว์ที่วังหลวงของประเทศฝั่งยุโรปมานานกว่า200ปีกอริลลาตัวแรกที่มาถึงอังกฤษคือตัวอย่างที่ตายแล้วและต่างจากตัวอื่นที่มาถึงในภายหลังพวกมันได้รับการเก็บรักษาที่แย่พวกมันถูกจัดแสดงในปราสาทคริสโตและรูปลักษณ์ที่พิสดารของพวกมันถูกเสริมด้วยข่าวลือเรื่องพฤติกรรมที่น่ากลัวหนึ่งในผู้สะสมกอริลลาคนแรกๆคือนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันนามว่าดูชัยลูเขาได้ทำการสำรวจในแอฟริกาหลายครั้งและกลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าของการเผชิญหน้าที่น่ากลัวกับกอริลลาหนังสือขายดีของเขานี้การสำรวจและผจญภัยในดินแดนใจกลางแอฟริกาได้บรรดาเรื่องราวน่าตื่นเต้นของมนุษย์กินคนควายที่ไล่ควิดและไข่ป่าหลายชนิดมีบันทึกการสังเกตเห็นครั้งแรกของมนุษย์พบกับกอริลลาตัวผู้ในป่าบ้านของพวกมันมันเป็นภาพที่ผมคิดว่าไม่มีวันลืมสูงเกือบ6ฟุตกับร่างขนาดใหญ่หน้าอกใหญ่และแขนล่ำสันพร้อมกับตาสีเทาขนาดใหญ่ที่ลึกดุร้ายและสีหน้าที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งสำหรับผมมันดูเหมือนภาพฝันร้ายดังนั้นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกเราก็คือเจ้าแห่งป่าแอฟริกันพูดให้ถูกดูชัยลูแก้ไขเรื่องราวและตำนานที่น่าขันหลายเรื่องเกี่ยวกับกอริลลาแต่เรื่องน่าตื่นเต้นของความดุของพวกมันคือสิ่งที่ผู้คนอยากจะรู้กัน

0: บอกเล่าที่ชัดเจนของดูชัยลูเกี่ยวกับกอริลลาในป่าเสือภาพพจน์ในฐานะสัตว์ร้ายที่ดุดันและยืนยันชื่อเสียงของพวกมันท่าทางเหล่านี้อาจจะดูดุร้ายแต่แท้จริงแล้วน้อยมากที่จะตามมาด้วยการใช้ความรุนแรงการบรรยายของดูชัยลูอาจจะทำให้ผู้อ่านตกตะลึงแต่สถาบันวิทยาศาสตร์ดูจะทำให้ประทับใจได้ยากเขาถูกตราหน้าว่าขี้โม้ขโมยงานและนักต้มตุ๋นบางคนเคยเสนอว่าเขาไม่เคยไปแอฟริกาจริงๆด้วยซ้ำและสัตว์ดุร้ายของเขาแท้จริงแล้วสุภาพมากแต่เขามีผู้สนับสนุนขาใหญ่จากเบื้องบนศาสตราจารย์ริชาร์ดโอเวนผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติลอนดอนโอเวนคือหนึ่งในผู้ที่น่านับถือที่สุดในวิทยาศาสตร์ยุควิคตอเรียนและเป็นผู้ที่ถูกเกลียดที่สุดคนหนึ่งเช่นกันเขาโต้แย้งทฤษฎีการวิวัฒนาการของดาร์วินอย่างสุดโต่งที่เสนอว่าวานรนอนกับมนุษย์มีความเกี่ยวโยงที่ใกล้ชิดการบรรยายภาพกอริลลาที่ดุร้ายของดูชัยลูถูกใจโอเวนเพราะมันดูจะสนับสนุนมุมมองของเขาว่าพวกเราไม่มีทางเกี่ยวพันกับสัตว์ร้ายที่น่ากลัวนี้ได้แต่พวกเราปฏิเสธความเหมือนทางการวิพากษ์ระหว่างกอริลลากับมนุษย์แทบจะไม่ได้นี่คือภาพเสมือนจากปี1855ที่เผยโครงกระดูกของมนุษย์กับกอริลลาแบบเทียบข้างกันมันถูกตีพิมพ์โดยโอเวนเองและไขความใกล้เคียงระหว่างทั้งสองสายพันธุ์นี้แต่โอเวนก็ยังไม่ยินดียอมรับว่ามนุษย์อาจจะมีบรรพบุรุษที่เหมือนกับลิงในปี1860การโต้วาทีครั้งใหญ่เรื่องวิวัฒนาการและตำแหน่งของมนุษย์ในโลกธรรมชาติเกิดขึ้นในห้องนี้ที่ออกฟอร์ดริชาร์ดโอเวนนำเสนอหลักฐานที่น่าสนใจที่เผยถึงโครงสร้าง3ส่วนในสมองมนุษย์ที่ขาดหายไปในของกอริลลาจากที่โอเวนพูดนี่ทำให้ที่ว่ามนุษย์มาจากลิงเป็นไปไม่ได้ในฐานะนักการวิพากษ์คนเดียวที่เข้าถึงตัวอย่างกอริลลาได้เขามั่นใจว่าเขาถูกต้องแน่นอนแต่เขาไม่ได้นึกถึงนักชีววิทยาโทมัสเฮนรี่ฮักสลีย์ฮักสลีย์รู้จักในนามบูลด็อกของดาร์วินกำลังและเขาพูดเองนะกำลังรอโอกาสที่จะเล่นงานเจ้าโอเว่นจอมโกหกเหลวไหลให้อยู่หมัดเหมือนปักว่าวคาประตูยุ้งฉางและท้าการค้นพบของเขาทันทีโดยสาบานว่าจะพิสูจน์ว่าผิดในหลายปีจากนั้นฮักสลีย์ไล่กัดโอเว่นไม่หยุดยั้งและพิสูจน์ว่าเขาผิดทุกจุดได้จริงเขาเจอโครงสร้างสมองทั้ง3ส่วนในวานรและพิสูจน์ว่าวานรใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าลิงจากคำพูดของฮักสลีย์ริชาร์ดโอเวนนั้นมีความผิดฐานเจตนาและไตรตรองให้ความเท็จในการบรรยายเรื่องกอริลลาที่ผิดพลาดของโอเวนและดูชัยลูล้มเหลวในการหักล้างเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับวานรแต่ตรงกันข้ามพวกเขากลายเป็นจุดพลิกผันในการยอมรับของเราว่าพวกมันคือญาติของเราแต่น่าเศร้าที่ความเสียหายต่อชื่อเสียงของกอริลลาด่างพร้อยเกินแก้ไปแล้วเมื่อกายมาถึงลอนดอนเกือบ100ปีหลังจากการค้นพบกอริลลาผู้คนยังมองมันว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายป่าเถื่อนมันใช้เวลา30ปีหลังช่วงชีวิตของกายกว่าภาพพจน์ของกอริลลาที่ถูกต้องกว่าจะปรากฏแม้ว่ากอริลลาจะอันตรายมากเมื่อโกรธหรือว่าถูกคุกคามเวลาส่วนใหญ่พวกมันเป็นสัตว์ที่เงียบสงบมากและไม่มีที่ไหนเผยให้เห็นอย่างชัดเจนมากกว่าเรื่องราวที่น่าหลงไหลจากชีวิตของกายในสวนสัตว์แห่งนี้กรงของกายมักจะดึงดูดนกกระจอกจนมีบางตัวติดอยู่ข้างในแต่แทนที่จะฆ่าพวกมันกายจะยกนกน้อยด้วยความบรรจงบนมือของมันสำรวจดูแล้วก็ปล่อยไปเขาคือยักษ์ใหญ่ใจดีโดยแท
1: ้มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะ

0: กาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดเด็ดโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR โค้ดจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อๆแม่ๆวันนี้เนี่ยของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR โค้ดได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้าโทรเข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

ีหลังช่วงชีวิตของกายกว่าภาพพจน์ของกาเลล่าที่ถูกต้องกว่าจะปรากฏแม้ว่ากาเลล่าจะอันตรายมากเมื่อโกรธหรือว่าถูกคุกคามเวลาส่วนใหญ่พวกมันเป็นสัตว์ที่เงียบสงบมากและไม่มีที่ไหนเผยให้เห็นอย่างชัดเจนมากกว่าเรื่องราวที่น่าหลงไหลจากชีวิตของกายในสวนสัตว์แห่งนี้กรงของกายมักจะดึงดูดนกกระจอกจนมีบางตัวติดอยู่ข้างในแต่แทนที่จะฆ่าพวกมันกายจะยกนกน้อยด้วยความบรรจงบนมือของมันสำรวจดูแล้วก็ปล่อยไปเขาคือยักษ์ใหญ่ใจดีโดยแท้ที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นของนักวิจัยภาคสนามเช่นแดนฟอสซี่ผู้คนได้เห็นแง่มุมอีกด้านหนึ่งของกอริลลาตอนที่ผมเจอพวกมันพวกเราหลายคนพร้อมที่จะมองพวกมันไม่ใช่ในฐานะสัตว์ร้ายแต่ในฐานะสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพวกมันเท่ากับที่เราชินของเราดังนั้นในที่สุดกอริลลาที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นสัตว์ดุร้ายได้สลัดชื่อเสียงที่ไม่คู่ควรของมันออกไปแล้วหัวข้อที่สองของเราคือข้างคาวแวมไพร์ที่ได้รับชื่อเสียงด่างพร้อยที่ไม่สมควรได้เช่นกันและกลายเป็นแรงบันดาลใจแก่นิทานแห่งความชั่วร้ายข้างคาวมีชื่อเสียงที่ไม่ดีมาอย่างยาวนานในฐานะสัตว์กลางคืนพวกมันเชื่อมโยงกับปริศนาดำมืดและความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีหลักฐานที่แท้จริงมาสนับสนุนเรื่องพฤติกรรมชั่วร้ายของพวกมันเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งนักสำรวจชาวสเปนกลับมาจากอเมริกาใต้พร้อมกับตำนานข้างขาวยักษ์ที่บินลงมาตอนที่คุณนอนและดูดเลือดทุกหยดจากร่างของคุณตำนานของข้างขาวแวมไพร์เรื่องราวของข้างขาวดูดเลือดยักษ์เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอเมริกาใต้มานานภาพลักษณ์ของพวกมันกับเขี้ยวที่น่ากลัวเป็นเรื่องปกติและเทพข้างคาวที่ถูกเชื่อมโยงกับความตายแต่มันไม่ใช่จนกระทั่งศตวรรษที่18ที่คำบอกเล่าโดยละเอียดของข้างคาวแวมไพร์ถูกตีพิมพ์ในยุโรปและมันมาจากหนึ่งในเหยื่อของมันชาวอังกฤษคนหนึ่งนามว่าจอห์นเกเบรียลสเตดแมนกลับมาจากอเมริกาใต้พร้อมกับรายงานว่าเคยถูกกัดโดยแวมไพร์เขาเล่าถึงข้างคาวขนาดเบอร์คือมาที่ดูดเลือดของคนและวัวในคอกเมื่อกำลังหลับสนิทและเขาประกาศอย่างภูมิใจว่าเขาสามารถจับเจ้าสัตว์ร้ายและตัดหัวมันออกการบอกเล่าของสเตดแมนละเอียดแต่ทำให้เข้าใจผิดภาพวาดของเขาเผยว่าแท้จริงแล้วข้างคาวนั่นกินน้ำหวานและมีความยาวแค่ไม่กี่เซนติเมตรเขาโดนกัดโดยแวมไพร์แต่เขาโทษข้างคาวผิดพันเพราะคลุมเครือด้วยความคิดของตัวเองว่าข้างคาวแวมไพร์ควรจะหน้าตาเป็นอย่างไรนักธรรมชาติวิทยายุคแรกเลยด่วนสรุปต่างๆนานาและคาดเดาว่าต้องตัวใหญ่ที่สุดและน่าเกลียดที่สุดถึงจะเป็นตัวดูดเลือดความจริงชื่อแวมไพร์บางครั้งถูกมอบให้กับข้างคาวที่ดูเป็นแบบนั้นแต่พวกมันไม่เคยแม้แต่ดมเลือดอย่างข้างคาวพวกนี้ที่วาดโดยนักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันศตวรรษที่19เอิร์นเฮโคอยู่ในกลุ่มของข้างคาวจมูกใบไม้นั่นเพราะส่วนที่ยื่นออกมาแปลกๆที่บริเวณปลายจมูกทำให้พวกมันดูหน้าตาน่ากลัวและนักธรรมชาติวิทยาในอดีตบางรายคิดว่าจมูกใบไม้แท้จริงแล้วคือสัญลักษณ์ของแวมไพร์สิ่งที่ดูเหมือนใบไม้บนจมูกของมันถูกคิดว่าแหลมคมมากจนข้างคาวสามารถใช้มันเจาะผิวของเหยื่อได้และเพราะข้างคาวหลายพันมีจมูกใบไม้ทำให้มากกว่า100สายพันธุ์ถูกบรรยายอย่างผิดๆว่าเป็นแวมไพร์แท้จริงแล้วจมูกใบไม้สร้างขึ้นมาจากเนื้อที่อ่อนนุ่มเท่านั้นและทำให้เลือดออกไม่ได้มันถูกใช้เพื่อการสะท้อนเสียง Echolocation ทำงานเหมือนโซนาข้างคาวสร้างเสียงคลื่นความถี่สูงและใช้เสียงที่สะท้อนกลับมาสร้างแผนที่ในความคิดถึงสิ่งรอบตัวพวกมันเพื่อที่จะสามารถหาเส้นทางในความมืดและออกล่าเหยื่อข้างคาวส่วนใหญ่สร้างเสียงจากลำคอแต่ข้างคาวจมูกใบไม้ปล่อยเสียงออกมาผ่านจมูกเป็นแนวตรงด้วยวิธีนี้ทำให้มันกินและส่งเสียงสะท้อนในเวลาเดียวกันได้

มีข้างคาวจมูกใบไม้ถูกค้นพบเยอะมากจนตัวอย่างขนาดเล็กอีกชนิดที่มาถึงยุโรปในปี1810ได้รับความสนใจน้อยมากมันถูกตั้งชื่อง่ายๆว่า Desmodus rotundus จากลักษณะที่อ้วนนิดๆของมันราวๆ30ปีให้หลังเมื่อชาร์ลส์ดาร์วินกำลังเดินทางรอบโลกบนเรือเดอะบีโก้เขาสังเกต Desmodus กินอาหารในป่าเป็นครั้งแรกเขาเห็นมันกำลังดื่มเลือดจากม้าและวัวที่กำลังหลับในที่สุดเขาก็ระบุแวมไพร์ที่แท้จริงได้แล้วพวกเรารู้ว่าค้างคาวแวมไพร์มีแค่3สายพันธุ์และทั้งหมดอยู่ในอเมริกาใต้พวกมันแปลกอย่างมากที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่กินเลือดเป็นอาหารเท่านั้นแต่การดื่มเลือดนั้นไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดความจริงแล้วเป็นการกินที่ยากมากเลือดประกอบด้วยน้ำกับโปรตีนและไม่มีไขมันแม้แต่น้อยทำให้แวมไพร์ลำบากมากที่จะได้พลังงานเพียงพอพวกมันต้องดื่มเลือดถึง 50% ของน้ำหนักตัวเองทุกคืนไม่งั้นจะตายภายในไม่กี่วันภายใต้การปกคลุมของความมืดแวมไพร์ออกบินเพื่อล่าจมูกใบไม้และโคโลเคชันช่วยให้มันจับเป้าที่เหยื่ออย่างแม่นยำค้างคาวเข้าใกล้อย่างระมัดระวังต่างจากค้างคาวพันธุ์อื่นมันสามารถใช้ปีกเป็นขาและเดินบนข้อศอกมันเองเมื่ออยู่ใกล้เหยื่อแล้วมันใช้จมูกใบไม้ของมันในอีกวิธีหนึ่งมันทำงานเป็นเครื่องตรวจจับความร้อนนำทางค้างคาวไปที่ความอุ่นของเหยื่อปัจจุบันปศุสัตว์ได้เข้ามาแทนที่สัตว์ป่าเป็นวงกว้างแต่แม้แต่ปศุสัตว์ก็เป็นภัยต่อค้างคาวขนาดเล็กเจ้าแวมไพร์ตามเหยื่อด้วยความใจเย็นในที่สุดมันก็เข้าใกล้พอฟันของพวกมันคมมากจนมันต้องการแค่รอยเล็กๆเลือดจากบาดแผลไม่จับตัวแต่ยังไหลอย่างต่อเนื่องและภายใน1ใน4ของชั่วโมงข้างคาวสามารถดื่มเลือด 40% ของน้ำหนักตัวนั่นเทียบเท่ากับพวกเราดื่มน้ำมากกว่า20ลิตรเมื่อกินอิ่มแล้วมันก็กลับรังเก่าการหาอาหารทุกคืนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แวมไพร์มีวิธีหนึ่งสำหรับปัญหานั้นตัวที่ทำสำเร็จแบ่งเลือดที่พวกมันได้ดื่มให้แก่ตัวที่หาไม่สำเร็จแวมไพร์ส่วนมากจะแบ่งปันกับตัวที่รู้จักดีจากการเกาะและดูแลขนให้กันเป็นการกระทำของการเอื้อเฟื้อที่ชัดเจนแต่อาณานิคมทั้งหมดได้ผลประโยชน์ดูเหมือนว่าจะมีด้านอ่อนโยนอีกด้านหนึ่งของข้างข่าวพวกนี้ที่ใครๆก็นึกไม่ถึงแต่น่าเสียดายขณะที่แสงกำลังเผยพฤติกรรมที่แท้จริงของแวมไพร์นักเขียนนิยายชาวไอริชที่พิมพ์หนังสือที่ตรีตราชื่อเสียงของมันไปตลอดอนาคตที่จะถึงนิยายคลาสสิกของบรามสโตรเกอร์เดคคิวล่าที่ไม่ต้องสงสัยว่าแรงบันดาลใจของเขามาจากไหนนิยายของเขารวมตำนานแวมไพร์ของยุโรปที่มาหลอกหลอนคนเป็นกับเรื่องราวของข้างคาวดูดเลือดจากอเมริกาใต้และความเชื่อมโยงของมันกับข้างคาวแวมไพร์ตัวจริงก็ลบออกได้ยากไม่นานมานี้ข้างคาวแวมไพร์กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วมีการค้นพบว่าน้ำลายของพวกมันมีสารที่ทำให้เลือดจางที่น่าทึ่งถูกเรียกว่าดราคูลินและมันพิสูจน์ว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลสำหรับผู้ป่วยเลือดอุดตันมันน่าตลกที่สิ่งมีชีวิตที่เราเชื่อว่าเป็นภัยอันตรายจะกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตมนุษย์ในอนาคตบางทีมันถึงเวลาแล้วที่เราจะประเมินชื่อเสียงของข้างคาวแวมไพร์ที่ถูกป้าย

สีเสื้อใหม่ค้างคาวแวมพายกับกอริลลาถูกไล่ตามด้วยชื่อเสียงที่ไม่เป็นธรรมมานานแล้วแต่ขณะที่ความกลัวของเราต่อกอริลลาเปลี่ยนเป็นความนับถือและความชื่นชมแล้วค้างคาวแวมพายสำหรับเราหลายคนยังคงกระตุ้นความรู้สึกที่ปนกันอยู่

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ลองจินตนาการถึงอิสรภาพความตื่นเต้นในการบินดูสิครับการบินได้เหมือนนกเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราฝันถึงแต่ปัจจุบันมีสัตว์เพียง2ใน3เท่านั้นที่สามารถจะบินได้เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งวิวัฒนาการเราจะไปค้นหาว่าสิ่งมีชีวิตสร้างปาฏิหาริย์นี้และบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างไรอุบัติเหตุระหว่างวิวัฒนาการได้สร้างปีขึ้นมา4แบบแตกต่างกันแต่ละแบบเกิดขึ้นห่างกันหลายร้อยล้านปีปีกเป็นอาวุธที่ไม่เหมือนใครสัตว์ที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นผู้ที่ชี้ชะตาสัตว์ที่อยู่บนดินเมื่อมีอินทรีดำบินอยู่ไฮแล็กซ์โขดหินจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษจากการโจมตีทางอากาศ

แต่ปีกไม่ได้เป็นแค่อำนาจในการโจมตีเท่านั้นการบินยังเป็นวิธีการเดินทางที่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยมันทำให้คุณสามารถหาอาหารสำรวจดินแดนใหม่ๆและหนีจากอันตรายดังนั้นจึงมีเหตุผลที่ดีหลายข้อที่ชีวิตจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่สัตว์ชนิดไหนที่เอาชนะแรงโน้มถ่วงและบินขึ้นเป็นพวกแรก500ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตเริ่มก้าวขึ้นมาบนพื้นดินพวกที่บุกเบิกได้แก่กิ้งกือแมงป่องและแมงมุมขณะที่สัตว์เหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วท้องฟ้ายังคงว่างเปล่าไร้ชีวิตสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่บนพื้นดินอย่างน้อย100ล้านปีจนกระทั่งสัตว์กลุ่มหนึ่งท้าทายแรงดึงดูดของโลกและเปลี่ยนเส้นทางการวิวัฒนาการไปตลอดกาลคือสัตว์พวกแรกที่บินแต่ปีกของพวกมันงอกออกมาได้อย่างไรแนวคิดหนึ่งก็คือเป็นเพราะแมลงชอบอาบแดดมแมลงเป็นสัตว์เลือดเย็นพวกมันต้องการความร้อนจากภายนอกเพื่ออบอุ่นร่างกายและเคลื่อนไหวไปมาพวกมันจะต้องออกมาตากแดดและบางทีในอดีตมแมลงชนิดหนึ่งอาจจะพัฒนาปีกเล็กๆบนหลังเพื่อช่วยรับแสงแดดเหมือนกับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดจิ๋วด้วยความบังเอิญแผงนี้อาจจะช่วยให้แมลงลอยตามลมไปได้ต่อมาแผงนี้อาจจะพัฒนารูปร่างให้สามารถลอยตัวได้ดีขึ้นจนในที่สุดก็กลายเป็นปีกแต่มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งในทฤษฎีนี้ปีกแมลงมีข้อต่อที่ซับซ้อนซึ่งทำงานโดยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นปีกวิวัฒนาการมาจากแผงที่ติดอยู่ที่หลังจริงหรือไม่มีคำอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่าปีกเกิดมาได้อย่างไรที่น่าแปลกก็คือมันเริ่มเกิดขึ้นในน้ำแมลงหลายชนิดใช้ชีวิตช่วงแรกอยู่ใต้น้ำพวกมันหายใจผ่านเหงือกซึ่งขยับขึ้นลงสูบน้ำเพื่อรับออกซิเจนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าในอดีตเหงือกพวกนี้ค่อยๆกลายเป็นปีกแล้วอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เช่นนี้แมลงชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่อเมริกาเหนือให้เบาะแสแก่เราอย่างหนึ่งตัวอ่อนของตัวสโตนฟลายใช้ชีวิตเกือบ1ปีอยู่ใต้น้ำจากนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาตอนปลายหน้าหนาวเพื่อเริ่มชีวิตช่วงโตเต็มวัยตัวที่โตเต็มวัยจะมีชีวิตอยู่ไม่กี่วันวัตถุประสงค์เดียวของมันก็คือการผสมพันธุ์แต่เพื่อหาคู่พวกมันต้องเสี่ยงตายข้ามน้ำไปเพื่อขึ้นบกปีกของพวกมันจะอ่อนแอเกินกว่าจะบินได้แต่ใช้เป็นใบเรือได้ดีบางทีการบินอาจจะเริ่มขึ้นแบบนี้แมลงโบราณโบกเหงือกของมันเพื่อรับลมและเล่นเรือเหมือนกับตัวสโตนฟลายในปัจจุบันเหงือกนั้นมีข้อต่อและกล้ามเนื้อใช้โบกขึ้นลมอยู่แล้วมันจึงอาจวิวัฒนาการจากใบเรือมาเป็นปีกก็ได้แล้วจากนั้นแมลงก็บินขึ้นได้จริงๆไม่ว่าแมลงบินได้ตัวแรกจะเป็นแบบไหนมันก็ได้รางวัลแจ็คพอตแห่งการวิวัฒนาการแล้วยีนของมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นปัจจุบัน
ลูกหลานของมันคือแมลงที่บินได้ประมาณ10 ล้านชนิดถือเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนโลก

ไม่มีทางรู้ว่าแมลงพวกแรกที่บินได้มีหน้าตาเป็นเช่นใดจะซากฟอสซิลเผยให้เห็นลูกหลานบางชนิดของมันในบรรดาทั้งหมดมีแมลงชนิดหนึ่งที่ผ่านบททดสอบของการเวลามาได้แมลงปออยู่บนโลกนี้มากว่า300ล้านปีแล้วพวกมันบินได้ตั้งแต่สมัยที่บรรพบุรุษของเราคลานขึ้นมาจากหนองน้ำ

พวกนี้คือแมลงปอจักรพรรดิตัวผู้พวกมันปกป้องอนาเขตจากคู่แข่งอย่างดุเดือดพวกมันจะทดสอบทักษะการบินของอีกฝ่ายจนถึงขีดสุด

ต่อสู้ยังดุเดือดนี้อาจทำให้บาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้การบินของแมลงปอน่าสนใจมากแต่แมลงที่เป็นสุดยอดนักบินผาดโผนนั้นตัวเล็กและมีเสน่ห์น้อยกว่ามากแมลงวันรู้กันดีว่ายากขนาดไหนที่จะตีมันได้การบินของมันไม่มีใครจะเทียบได้ปฏิกิริยาตอบสนองของมันเร็วกว่าเราถึง12เท่าแล้วความลับของมันคืออะไรแปลกมากคำตอบคือพระบรรพบุรุษของแมลงวันให้ปีกมันมาถึง2คู่เช่นเดียวกับแมลงปอแมลงยุคแรกมีปีก2คู่แต่มีแมลงวันชนิดหนึ่งที่ปีกหลังหดและวิวัฒนาการเป็นแท่งและลูกบอลเล็กๆที่เรียกกันว่าพอเทอร์มันเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเที่ยงตรงมากทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องช่วยในการทรงตัวแบบไจโรสโคปิกในเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินสมัยใหม่แมลงวันมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลายอย่างเช่นแมลงวันดอกไม้แมลงวันแมงมุมยุงและเพื่อนใกล้ตัวเราแมลงวันบ้านพวกมันล้วนมีฮอเทอร์ฮอเทอร์ทำให้แมลงรู้ตำแหน่งของมันอย่างแม่นยำทำให้มันปรับการบินได้ในเสี้ยววินาทีโดยที่ไม่เสียการควบคุมมันจึงสามารถบินโฉบและกลับมาทรงตัวได้ในทันที

0: เดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆและแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติ

0: เข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ปัจจุบันมีแมลงวันมากกว่า 100,000 ชนิดรูปร่างแบบนี้ทำให้พวกมันครองโลกได้และถึงแม้มันจะตัวเล็กมันก็ส่งผลต่อชีวิตอื่นมหาศาลรวมทั้งพวกเราด้วยอันที่จริงแมลงวันเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกมันทำให้คนเสียชีวิตมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นพวกมันสามารถแพร่โรคและพวกมันตัวเล็กและบินอย่างคล่องแคล่วเราจึงหลีกเลี่ยงพวกมันได้ยาก

การจะเป็นแมลงที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่มีสุดยอดเทคโนโลยีด้านการบินเท่านั้นแต่ยังสำคัญด้วยว่าจะบินเมื่อไหร่มันยากที่จะเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้กับชนิดนี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันทำไมสัตว์ที่สวยงามขนาดนี้จึงมีลูกหลานหน้าตาประหลาดและไร้ปีกนอนผีเสื้อเครื่องจักรนักเคี้ยวเป้าหมายเดียวของมันก็คือกินและโตขึ้นณจุดนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่มีปีกน้ำหนักของนอนผีเสื้อสามารถจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 2,000 เท่าจากน้ำหนักเริ่มต้นซึ่งเทียบได้กับทารกที่หนักขึ้น 8 ตันใน 1 เดือนและมีขนาดเท่ากับรถบัสเมื่อมันกินจนเสร็จนอนผีเสื้อก็ใช้แคลอรี่ทั้งหมดในการเปลี่ยนสภาพ

จากแมลงขี้เรกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยผีเสื้อมีภารกิจที่ต่างออกไปได้มากได้แก่การหาคู่และวางไข่ในที่ที่ห่างออกไปตอนนี้ปีกจะช่วยมันได้มากมีผีเสื้อชนิดหนึ่งที่บินท่องเที่ยวกันเป็นล่ำเป็นสันนี่คือผีเสื้อโมนาร์คนักเดินทางไกลในโลกของแมลงช่วงปลายฤดูร้อนในแคนาดาพวกนี้คือลูกหลานของผีเสื้อโมนาร์คที่บินขึ้นเหนือมาตอนฤดูใบไม้ผลิตอนนี้พวกมันพร้อมจะเริ่มการเดินทางที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกของธรรมชาติแล้วกลางคืนที่สั้นลงและหนาวเย็นขึ้นกระตุ้นให้พวกมันบินลงใต้ไปไกลเกินกว่าอเมริกาเหนือทั้งทวีป

่ที่สุดหลังจากที่เสื้อโมนาคบินมาไกลกว่า 5,000 กิโลเมตรมันก็มาถึงที่หมายในเทือกเขาของเม็กซิโกกลางในช่วงฤดูหนาวมันสามารถหาทางกลับไปยังต้นไม้เดิมที่ผีเสื้อรุ่นก่อนเคยใช้ผีเสื้อนับล้านกระจุกตัวกันเพื่อความอบอุ่นและปลอดภัยก่อให้เกิดเป็นภาพอันมหัศจรรย์

แมลงเป็นสัตว์จำพวกแรกที่บินได้และบินอย่างไร้คู่แข่งอีกราว100ล้านปีจากนั้นวิวัฒนาการก็หักมุมอีกครั้งและสร้างสัตว์ปีกชนิดที่2ขึ้นมาที่พื้นดินบรรพบุรุษของสัตว์อีกกลุ่มนึงได้สร้างหนึ่งในสัตว์ปีกที่น่าประทับใจที่สุดขึ้นมาน่าเสียดายที่ไม่เหลือเทโรซอร์มาช่วยเล่าเรื่องราวของพวกมันที่เรารู้ก็คือพวกมันวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานโบราณแล้วสัตว์เลื้อยคลานสี่ขากลายมาเป็นหนึ่งในสัตว์ปีกที่งดงามที่สุดในธรรมชาติได้อย่างไรเราหาร่องรอยได้จากสัตว์เลื้อยคลานบนต้นไม้ในยุคนี้สำหรับอีโกน่าสีเขียวที่จนมุมอยู่บนยอดไม้ทางเดียวที่มันจะลงมาได้ก็คือพุ่งตัวลงมาปกติแล้วพวกมันจะโดดลงน้ำเพื่อความปลอดภัยการทิ้งดิ่งลงมาง่ายๆดูไม่ค่อยมีสไตล์แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นถ้าคุณเพิ่มการควบคุมตอนที่ตกลงมาคุณก็กำลังเข้าไปใกล้การบินมากขึ้นแล้วในป่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่อยู่ของสัตว์อีกชนิดหนึ่ง

ตุ๊กแกชนิดนี้วิวัฒนาการร่มชูชีพขึ้นมาเท้าที่เป็นพังผืดและแผ่นหนังด้านข้างลำตัวทำหน้าที่เหมือนตัวปะทะอากาศทำให้มันควบคุมการตกได้บ้าง

ณจุดหนึ่งสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่ร่อนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมันเปลี่ยนแขนให้เป็นปีกและพัฒนาปีกจริงๆขึ้นมาความก้าวหน้าที่สำคัญครั้งที่สองในการบินทำให้เกิดเทโรซอร์

ซากฟอสซิลบอกเราว่าหลายชนิดมีความเป็นอยู่เหมือนกับนกมีชนิดหนึ่งที่มีปากที่เป็นตะแกรงเพื่อกรองเอาสัตว์เล็กๆออกจากน้ำเช่นเดียวกับนกฟลามิงโกในยุคปัจจุบันอีกชนิดมีฟันเป็นขอที่คมเพื่อใช้จับเหยื่อที่ลื่นๆมันใช้จะงอยปากจับปลาที่อยู่ใต้ผิวน้ำเหมือนกับนกกรีดน้ำในปัจจุบันเทโรซอร์อีกชนิดมีถุงขยายได้ที่คอเหมือนกับอวนจับปลามันจึงเปรียบเหมือนกับนกกระทุงในยุคก่อนประวัติศาสตร์

แต่มีอย่างหนึ่งในตัวเทโรซอร์ที่ไม่มีนกจำพวกใดจะเทียบได้นั่นคือขนาดของมันบางตัวใหญ่เท่ากับเครื่องร่อนแล้วเจ้ายักษ์พวกนี้บินขึ้นไปลอยตัวอยู่บนฟ้าได้อย่างไรเช่นเดียวกับเครื่องร่อนลมด้านหน้าสำคัญมากต่อการยกตัวของมันขึ้นจากพื้นเทโรซอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเควสโคลัสซึ่งตัวใหญ่ถึง12เมตรแต่สัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถบินได้อย่างไรเทโรซอร์ถูกสร้างขึ้นมาคล้ายกับเครื่องร่อนนี้มันมีปีกที่ยาวมากแต่ช่วงตัวจะเล็กเหมือนกับท่ออลูมิเนียมกลวงของเครื่องร่อนกระดูกของมันบางส่วนจะกลวงเพื่อลดน้ำหนักให้น้อยที่สุดเมื่อทะยานขึ้นได้มันจะร่อนบินโดยใช้แรงยกและกระแสความร้อนเหมือนกับที่คนขับเครื่องร่อนใช้

ไดโนเสาร์คลองท้องฟ้าอยู่นาน150ล้านปีและพวกมันก็สูญไปพร้อมกับไดโนเสาร์ตอนนั้นเองที่สัตว์ปีกชนิดที่3ได้เกิดขึ้นความสำเร็จของมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างใหม่ล่าสุดนั่นคือขนซึ่งทำให้เกิดสัตว์ปีกที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซริทอลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซริทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซริทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้คนนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้

0: ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับ
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท
1: ้ๆครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะเป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อครึ่งนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกครึ่งนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทเพราะหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน มีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัด ฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: นี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
1: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้อ
0: ไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ต
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลอะครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะ

0: ดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะที่จริงกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซลิทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
0: เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซริทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3 พันแน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดู

0: ค่ะดูเนื้อค่ะ
1: ค
0: นี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท้
1: เห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตขารังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะใน

0: กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุท

0: ยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีหนึ่งแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำครับมาผลิตกับบอลแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอลแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอลแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 มิลลิลิตรสำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
1: อร่อยมาก
0: ครับ
1: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500 บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2 นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999 บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 มิลลิลิตรค่ะ999 บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
0: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตและก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะ100 กว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขาย1,000 กว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 มิลลิลิตร18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999 บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับพร้อม
1: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
0: เช็คสต็อกก่อนครับ
1: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999 บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: Online Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
4: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แปะสุภาพชา
5: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับไม่ต้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
0: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊บอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
5: เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเรา
0: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะป
0: ั
5: จจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ไปขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
0: แล้วเคล็ดลับของพี่แปะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
6: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้เรา
5: ไม่รู้อันนี้เป็นปัญหา
6: ปลูกไม่ขึ้นอ
5: ่
6: ะ
5: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
0: ้
5: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
6: ปีร้อยปี
5: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุคแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูนิซีเนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผามันก็ตายเด็กครับแบบนี
0: ้
5: แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
0: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไงมัน
5: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช
0: ้นี
5: ่นี่ให้เอาไปใช้
0: ต้องปลอดภัยด้วยนะก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาควันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
6: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
5: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานาคจะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
0: ์
5: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
0: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ที่แท้จากธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
5: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
0: ์ค่ะ
5: นี่ฮะ
0: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
5: แบบนี้
0: ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้นม
5: ันไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเน
0: ี่
5: ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
0: แล้วเห็น
5: ดกเลย
0: เห็นพี่แป๊ะ
4: เดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
5: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราใช้ได้หมดเลย
0: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
5: ่
0: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
5: ิน
0: ไม่กินปุ๋ย
5: เ
0: ออหรือบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
5: เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
4: ค่ะ
0: เหมือนเบสบาลานซ์ประมาณนั้น

0: สร้างดิน
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันเลิศนะ
1: ผมนี่บอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ไม่เคยเห็นลง
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
0: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
1: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
0: ต้นทุนก็เลยปุ๋ยเนี่ยคราวนี
1: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
0: ้
1: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต้องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
0: ็
1: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้ก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินภายนอกเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
0: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
1: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่เลมอนเนี่ยโดก
0: จริงลูกใหญ่มากลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก
1: ่
0: อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
1: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
0: เอามาเลยจ้า บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
1: ้
0: นวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
1: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี่อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
3: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
4: ข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้ง
5: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
0: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
2: อ
0: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
2: คือเอามาจากสวนพี่แป๊ะแล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูรูปอย่าง
1: ครับ
0: เนี่ยดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แป๊ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แป๊ะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
1: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
2: นี่มันพันธุ์อะไรอะคะมันอร่อย
1: แบล็คโอปอครับ
0: แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
1: ี่
0: ต่อเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
2: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหมจริ ง
1: โอ้ราคาดี
0: อุ้ยแล้วพวงสวย
1: สวยแบบนี้พวงใหญ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ฮะเอางูไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
0: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์ของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพันเอาเข้าปากให้ดู
2: เป็นข้าวจอม
0: เอาเข้าปากให้ด
1: ูน้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
2: กินทั้งพวงคุณผู้ชม
1: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
0: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไว
0: อ
1: ยากจะ

0: ขายไวราคาต่ำก็ขายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่
0: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
1: อย่
0: าง
1: เช่นปลอดภัยด้วยนะ
0: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐมาการันตีความปลอดภัย
2: ถึงจะน่าเช
0: ื่
2: อถ
0: ือใช่ๆๆเราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
1: ้
0: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพนี่มาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
1: ยอมจ่ายเลย
0: นะค
1: ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่ป๊าแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะแล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหน่า
2: พี่หมากเอามาดูสิ
0: น้อยหน่าน
1: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูดิเห็นไหม
0: นี่คือบักเขียบครับผม
2: บักเขียบก็คือน้อยหน่านั่นเอง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ดูเห็นไหมนี่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
0: ใช่ใช
1: ่ใส่สารปรับปรุงดินตราพญานาคเข้าไปนี่แหละ
3: วันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
0: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
1: ก็เรียกว่าอ่อนเพ
0: ีย ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ้ยอุสันเหนื่อยมาตั้งนาน
0: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
1: มันได้กำไรนิดเดียว
0: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
1: นี่เพราะฉะนั้น
0: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วยหมดเลย
0: ได้พืชสวนได้เลย
1: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
0: อาทิตย์ละครั้ง
1: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
0: ทุกชนิดเลย
1: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
0: เนี่ยนะตอนนี้นะก็1องุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
1: ะ
0: มะเขือพริกอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยได้หมดเลย
1: ท
0: ั้
1: งน
0: ั้
1: น
0: ใช่ๆๆ
1: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
0: พืชผักสวนครัว
1: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
0: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่มั้ยฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม
1: ้
0: เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณนี้แต่ปากไม่ได้พูดน
1: ะ
0: แต่ใจมันไปก่อนแล้ว
1: ใจมันว่า
0: ใจว่า
1: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
0: ปลอดภัยหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี
1: ้ฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องไปล้างอีกกี่นาทีจริงจริ ง
0: ใช่ใช่ใช่ไหม
1: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
0: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
1: ได
0: ้เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆบ้านอะ
1: ริมกำแพง
0: ริมกำแพง
1: ที่เล็กๆ
0: นะฮะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
1: ่
0: นะครับเอาเฉพาะอันนั้นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
1: ใบโหระพาก
0: ับเพราแบบนี้
1: ใช่ใช่ของกิน
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปู
1: ทั่วไป
0: ใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูก

0: เขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
1: ตาพญานาค
0: เข้าไปใส่
1: ใส่เข้าไปเลย
0: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์นึงหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
1: น
0: ี
1: ่เก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
2: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม2,700 กว่าบาทอตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
0: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
3: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
0: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
1: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน
2: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
1: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าจะลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเขาไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนไข่บ้างไหมเนี่ยปัญหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบน
2: ี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี
0: ้
2: ต
0: ้
2: องร
0: ่
2: วนซุย
0: ร่วนซุย
2: ร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงอ่ะคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แป๊ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แป๊ะเล่าให้ฟังเพราะพี่แป๊ะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
1: ่ก็ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระชาวเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมาก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
1: เรียกราคา
0: ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้าย
1: ก็จะมาเกาะ
0: กินมันก็มาเลย
1: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
0: มันเป็นแบบนี้วั
4: ถ้าจาก

0: แบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
1: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหว
0: ไม่ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งอะไรแบบเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
1: เพรา
0: ะเนี่ย
1: ค่ะพี่แป้งใช้อยู่เลย
0: นี่ยังใช้อยู่ดูที่องุ่นดิ
1: องุ่นสวยมาก
0: ใช่ใช
1: ่แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ย
0: ใช้ได้
1: ใช้สารปรับปรุงดินพยาน
0: ใช้ได
1: ้ใช่ไหม
0: ได้เลย
1: นะ
0: ใช้ได้เลย
1: ทุกช่วงเวลา
0: ทุกช่วงเวลา
1: ได้เลย
0: ทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
1: บางคนบอกว่าอุ้ยเธอถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหมเดี๋ยว
0: เคล็ดลับนิดเดียว
1: ทำไมคะ
0: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
1: ใช่แล้วไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
0: กินทั้งพวงเลย
1: ต้องผักงับเลยเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันจะงับก้านไปด้วย
0: ไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
1: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
0: ครับ
1: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ได้ฮะได
1: ้ครับผลผลิตก็ดีพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
0: นี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนี่นะฮะเอาตรงนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
1: นี
0: ่นี่นะฮะ
1: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกหมดแล้ว
0: ดูเสื้อฮะ
1: ดูเสื้อเขาซะก่อน
0: ดูเสื้อดิครับ
1: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
0: เก็บปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
1: เก็บทุเรียนเอง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ขึ้นรถพ่วง
0: ขึ้
1: นรถพ่วงเลยนะ
0: ใช่ใช่ทำเอง
1: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทานจากไร่แป้งวันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่ป้าเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
0: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
1: เพิ่งเคยเห็น
0: ลิ้นปากช่อง
1: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
0: อุตรดิตถ
1: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
0: ปลูกได้แล้ว
1: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วยนะ
0: ราคาสูงฮะ
1: นี่
0: อันนี้ซื้อไหมคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาท
1: เขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไงจริงเขาทั้งผลิตเขาด
2: ีทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหว่านได้หมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
2: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสังฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้วแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสังฟางข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะแบบดินจะดีดินจะแบบร่วนคุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
0: ลองดูนะลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
1: ไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
0: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรานะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ฝากเราเอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกันใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะอ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: TVD Shop Make Life Better Every Day รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ไอช้อปปิ้ง
5: บอสสิ
4: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซริทอลโทรมาได้เลยค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซริทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซริทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้คนนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอน

0: คุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่า
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท
1: ้ๆครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 ml อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ครับ
0: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อครึ่งนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกครึ่งนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพอหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: ไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกุมหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคืออะไรไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ500 9ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้

0: วดใหญ่รังนกแท้สูตรไซลิทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยตรงๆถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซจัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่แล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: นี้น
0: ะม
1: ัน
0: คือรังนกถ้ำนะคะแท้ๆ
1: เห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้อง

0: เขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
1: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
1: ว้ายตายแล้วคุณโรสค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
0: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
1: ัง
0: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
1: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
0: บ
1: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะ
0: ครับแล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
0: ใช่
1: หวานจากไซริทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆๆๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราค

0: กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทัลหวานจากไซริทัลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนอะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือ

0: ไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 มล.สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
1: อร่อยมากอร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500 บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2 นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999 บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 มล.ค่ะ999 บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2569ถึง31 มกราคม 2570
1: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
0: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตและก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะ100 กว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขาย1,000 กว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 มล. 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999 บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
1: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
0: เช็คสต็อกก่อนครับ
1: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999 บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: บึ้นบึ้นบึ้นบึ้นบ
1: ึ้นสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้อยู่กับเราสองคน
2: ครับผม
1: น้องผักแล้วก็พี่วินนะคะจะบอกว่าเราสองคนวันนี้จะมาช่วยนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยตัดหญ้าได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าปัญหาอย่างนึงเลยที่หลายๆคนที่เจอที่มีที่มีทางเยอะๆอยากจะมีพื้นที่สีเขียวอ่ะปัญหามันก็คือหญ้ามันรกหญ
2: ้
1: ามันขึ้นไวโดยเฉพาะฤดูนี้คุณผู้ชมคะตัดไปแป๊บมันขึ้นอีกแล้วแต่จะให้ไปจ้างคนตัดแบบพี่วินมันเสียเงินหลายพัน
2: โอ้บางทีแบบว่าไปซื้อเครื่องมานะปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
2: เหนื่อยวุ่นวาย
1: ใช่ไง
2: หาปลั๊กยังไม่พอนะพี่อายุเยอะแล้ว
1: อันนี้ทราบค่ะ
2: พี่ก็40 50แล้วแล้วบางทีก้มๆเงยๆตัดหญ้าอุ๊ยหน้ามืด
1: จริง
2: พอหน้ามืดก็เข้าไปพักพอพักเสร็จปุ๊บเอ้าตัดไม่เสร็จสักที
1: จริงคุณผู้ชมค่ะคือมันใช้เวลาตัดเยอะมากๆแล้วก็ใช้แรงเยอะมาก
2: ๆวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้สายไฟนะครับน้ำหนักเบาแล้วคราวนี้นะฮะปัญหาปวดหลังต่างๆงานเสร็จช้านี่จะไม่มีอีกเลยด้วยตัวนี้นะครับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย
1: รับรองว่าถูกใจแน่นอนเป็นแบบไร้สายแสดงว่าเราใช้ทุกที่ได้เลย
2: ได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีสวนใหญ่ขนาดไหนนะฮะคุณสามารถพาไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยหน้าต่างเครื่องนะครับนี่คือเครื่องสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่บอกว่าไร้สายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสายไฟตรงนี้เขาใช้แบตเตอรี่ซึ่งแบตของเขาเนี่ย 30,000 มิลลิแอมป
1: ์
2: นะคร
1: ับ
2: เสียบเข้าไปแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแต่เขาจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะตรงนี้คือปุ่มเซฟตี้ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยหรือเด็กมาเล่นเนี่ยนะครับกดไปเนี่ยมันจะกดไม่ได
1: ้
2: ค
1: ุ
2: ณต้องเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดตรงนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ที่จับก็ถนัดมือนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะมีที่จับตรงนี้ไว้ประคองเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับระดับได
1: ้
2: นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้อ่ะคราวนี้ไล่ลงมาตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาให้เหมาะกับพี่ผัก
1: ค่ะทำไม
2: ที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็พูดกันตรงๆนะ150สามารถใช้ได้
1: ก็ขามาแค่นี้เอาแค่พอเดิน
2: เออนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไซส์ไหนอ่
1: ะ
2: จะตัวเล็กตัวสูงตัวโย่งๆนะฮะหรือตัวแบบมินิมอลหน่อย
1: เล
2: ื่อนนะเลื่อนออกมาได้นะครับมีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ยืดได้เนี่ยคือ90ถึง125ซมสามารถปรับความสูงได้ถัดมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลไกของเขานะครับตัวมอเตอร์อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวกันชนเวลาที่ไปตัดแบบตรงขอบปูนอะไรต่างๆตรงนี้เป็นตัวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ตัวกันเหมือนกันกระเด็นน่ะเวลาเราตัดหญ้าอะไรเนี่ยบางทีมันกระเด็นใส่เท้าเราตัวนี้จะเป็นตัวบังไว้ให้
1: เผื่อบังมีเศษหินมีอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นเน
2: า
1: ะ
2: นะครับอ่ะพลิกมาดูด้านนี้นะครับตัวใบมีดเนี่ยนะฮะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือใบมีดโลหะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3ประเภท
1: ะ
2: นะครับมีใบมีดที่เป็นพลาสติกใบมีดที่เป็นโลหะแล้วก็มีเป็นวงเดือนสามารถที่จะประกอบแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็แค่ประกอบเข้าไปง่ายๆ อย่างที่คุณเห็นอันนี้คือมีล้อด้วยมีล้อด้วยเป็นสำหรับทำอะไร
1: เวลาเราตัดหญ้าเราไม่ต้องแบบมาคอยประคองน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะกลัวว่าเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตัดหญ้ามันจะได้ระดับเดียวกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยแล้วสะดวกมากๆกับปุ่มเซฟตี้ของเขาต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะเคร
2: ื่อง
1: ถึงจะทำงาน
2: ที่
1: จับมือแล้วดูซิเนี่ยจากปกติเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆต้องแบบใช้2มือนี่มือเดียวค
2: ุ
1: ณพ่อไถสบายเลย
2: คือบางทีเนี่ยเราถ้าไม่มีตัวล้อนะเวลาตัดเนี่ยมันจะหลอมแหลมตรงน
1: ั้
2: นสูงตรงนี้เตี้ย
1: แ
2: ล
1: ้
2: วเวลาด
1: ู
2: ภาพรวมมันไม่บาลานซ์มันไม่สวยแต่วันนี้พอมีล้อปุ๊บนะครับก็ตัดได้เรียบขึ้นหร
1: ือ
2: เราคิดว่าล้อมันลำบากในการที่จะใช้อย่างเงี้ยใช้ยกขึ้นมาก็เอาล้อออกได
1: ้
2: มันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆคราวนี้เดี๋ยวให้ดูผมจะใช้งานให้ดูนะฮะว่าพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วสายไม่มีไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องแบบอู้ไปหาปลั๊กนู่นนี่นั่นจะใช้ไม่ต้องเลยเสียบแบตเตอรี่ไปปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะครับปลดเซฟตี้ไปนี่เป็นไงค
1: ุ
2: ณดูนะคุณดูนะคุณดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะ
1: คุยแล้วเร็วมากอะ
2: ความเร็วของเขานี่คือ 8,000 รอบต่อนาที
1: ค่ะ
2: นี่นะฮะแล้วเซฟตี้ด้วยนะฮะในการใช้เพราะว่ามีปุ่มเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยเด็กมาเล่นไม่ได้แน่นอนคราวนี้ผมจะลองตัดหญ้าให้คุณดูนะครับเราสามารถที่จะตัดไปได้นี่นะฮะคือหญ้าสูงสูงลกๆเราสามารถตัดได้หมดนะครับไล่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเห็นไหมอันนี้คือแค่ใบที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับเราสามารถตัดได้เห็นนะตัดไปอีกตัดไปอีกให้มันสวยงามนี่นะครับตัดไป

0: ดูตามจอได้เลยนะครับผมตัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเรียบเนียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตรงนี้หน่อยเสร็จแล้วผู้ชมผมให้ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสูงมันลกๆเราสามารถที่จะตัดออกไปนะฮะโดยที่เมื่อกี้ผมไม่ก้มเลย
1: ค่ะ
0: โดยที่เมื่อกี้ผมไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กอีกเลยนะฮะผมหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตัดให้มันหมดอ่ะผมอยากให้ผู้หญิงลองตัดบ้าง
1: นี่ไงคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้สูงวัยก็คือใช้ได้อย่างแรกเลยคือมันเบามากคุณผู้ชมขาใช้มือเดียวถือได้สบายๆแล้วก็ใช้งานสะดวกมากๆนะคะนี่คุณผู้ชมก่อนเอิญขออภัยเนื่องจากว่าจะตัดแบบพี่วินเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นเอากดเซฟตี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคือปุ่มเซฟตี
0: ้
1: แล้วก็ปุ่มใช้งานนี่มาแล้วจ้ะมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตลองตัดตรงบริเวณนี้ให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผักก็ทำได้นี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือกระจุยไปหมดเลยแล้วถ้าเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนนิดนึงนี่คุณผู้ชมค่ะขอมาย้ายมาทางโซนด้านบนจะเห็นมีน้องโดน้องเดย์อยู
0: ่
1: นี่จ้ะกวาดไปเลยคุณแม่ใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวมีเรี่ยวมีแรงหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นไหมแม่อยากให้ตรงไหนมันแห้งมันเปียนไปนะคะตัดได้เลยนี่ตรงจุดนี้ได
0: ้โอ้โหเป็นไง
1: แล้วมันเปียนแล้วมันง่ายมากขออนุญาตแค่นี้ก่อนโชว์แค่นี้แล้วอยากจะได้ความสูงความต่ำแบบไหนอะปรับเองได้หมดเลยเห็นไหมมันสะดวกมากเนี่ยใช้มือเดียวแบบคุณพ่อก็ได
0: ้สะดวกมาก
1: หรือจะเป็นการตัดแต่งกิ่งก็ใช้ได้นะบางคนบอกว่าอุ้ยนึกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าอย่างเดียวไม่ใช่นะคะตัดแต่งกิ่งใดๆได้เพราะว่าเขามีใบมีดให้ทั้งหมดทั้ง3แบบ
0: อย่างอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนต้นไม้ใหญ่ๆบางทีกิ่งมันลกเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่สูงปรับความสูงขึ้นมาเลยสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วทุกที่จริงๆอย่างบางทีเนี่ยนะฮะเราออกไปนอกบ้านนะครับริมสวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปลั๊กแต่ตัวนี้สามารถลากได้เลยนะฮะหญ้าเยอะต่างๆหรือชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได
1: ้
0: นะครับตัวนี้ชาร์จแบตให้เต็ม 30,000 มิลลิแอมป์นะฮะชาร์จไปเนี่ยนะครับความยาวในการใช้งานเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก30นาท
1: ีใช่แล้วดูสิจะตัดแต่งกิ่งที่มันอยู่สูงเลยก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถปรับด้ามได้ไงเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้พี่วินโชว์สดๆในรายการ
0: เอางี้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนตัวใบเลื่อยมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นก็คือเป็นใบเลื่อยที่มันเป็นโลหะแต่คราวนี้นะฮะที่เห็นกลมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมีฟันแบบนี้เขาเรียกว่าวงเดือนนะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันน
1: ะ
0: เปลี่ยนแค่ตัวใบมีดอย่างเดียวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตรงนี้เนี่ยผมมีต้นนะฮะต้นไม้จริงๆอยากเอาสูงกว่านี้แต่มันเข้าสตูดิโอของเราไม่ได
1: ้
0: ก็จำลองก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราแบบกำลังจะตัดกิ่งไม้นะครับปรับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับให้ถนัดมือนะครับแล้วก็กดปุ่มนะฮะกดปุ่มปุ๊บมันจะมีตัวล็อกนะฮะพอพร้อมจะใช้งานเนี่ยตัดเลยตัดไปนี
1: ่หุ้ย
0: มันค่อนข้างที่จะ
1: คมมาก
0: เขาเรียกว่าคมแล้วก็ 8,000 รอบเนี่ยมันสามารถที่จะตัดนะครับกิ่งไม้ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเราจะตัดแต่งทรงพุ่มต่าง
1: ๆ
0: ด
1: ้
0: าน
1: ค
0: งด้านข้าง
1: ไปเกาหลีอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ผมจะตัดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บตัดได้เลยนี่เห็นไหมสบายๆนะฮะมันก็จะทำให้ทรงพุ่มของเราเนี่ยมันดูสวยงามนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงด้านข้างอย่างเดียวนะด้านบนนะฮะเราอยากจะแต่งให้มันสวยงามเนี่ยก็ตัดไปเลยนะครับกล้องตามทันไหมมาเลยนะฮะตรงนี้ปึ๊บไปตัดออกไปอย่างนี้เห็นไหมครับตัดไปนี่เป็นไงแล้วบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมผมอธิบายอย่างนี้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได
1: ้
0: ตัวเนี้ยก็ปรับความยาวได้แล้วก็ยื่นเข้าไปด้านในยื่นแล้วก็ตัดได้เลยจะสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะยื่นไปได้มันดีมันอเนกประสงค์มันยืดความยาวได้มันเปลี่ยนใบมีดได้มันดีมากๆวันนี้อยากรู้จังเลยว่าราคาเท่าไหร่พี่ผักคร
1: ับ โอ้โหคุ้มมากๆจ้าวันนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราขายกันประมาณ 1,200-1,300 เลยนะคุณผู้ชมขาจากราคาเดิมแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันนะคุณจะได้ไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้า
0: 999บาทเท่านั้นนะครับวันนี้กดหาเราด่วนเลยนะครับนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายมาดูตัวเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยมาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันมีใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นใบมีดโลหะให้2ชิ้นแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือน1ชิ้นนะครับ
1: แล้วโปรวันนี้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยปกตินะคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่มาพร้อมกับใบมีด3แบบ8ชิ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาต คละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละ4คละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันดีจริงๆเลยครับเขาให้มาถึง3ใบมีดใบมีดพลาสติกไว้สำหรับตัดหญ้าใบมีดโลหะไว้สำหรับตกแต่งพุ่มไม้และใบมีดวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ในที่สูงผมแนะนำเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเวลาและไม่เสียสุขภาพด้วยครับ
3: คุณผู้ชมครับอยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเนี่ยเบาแต่เชื่อไหมว่ามันทรงพลังมากการหมุนของใบมีดเนี่ย 8,000 รอบต่อนาที
1: ต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นแบบไร้สายเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะคะแค่เสียบแบตเตอรี่เท่านั้นแล้วเขามีใบมีดให้นะทั้งหมดถึง3แบบด้วยกันมีทั้งใบมีดพลาสติกเอาไว้ตัดหญ้ามีทั้งใบมีดโลหะตัดแต่งทรงพุ่มได้แล้วยังมีใบเลื่อยวงเดือนค่ะเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่มันหนาๆได้อีกตั้งหาก
3: คือเขาให้เนี่ยไม่ใช่ให้ชิ้นเดียวนะเนี่ยคุณดูนะอย่างเช่นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับล้อเนี่ยฮะที่จงที่จับอะไรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีใบมีด3ประเภทอย่างที่บอกนะครับอย่างใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นนะครับแล้วก็ใบมีดโลหะให้2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นมาพร้อมกับแบตเตอรี
1: ่
3: มาพร้อมกับถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้1คู่คละสีคละแบบอันนี้ฟรีให้แว่นตานิรภัยกันลมด้วย1ชิ้นคละสีคละแบบฟรีให้แล้วก็หมวกกันแดด1ชิ้นนะครับคละสีคละแบบคละลายฟรีให้1ชิ้นครับ
1: จัดมาอยู่ในเซตแล้วซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ย 5,000 กับอีก60บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจัดให้ราคาพิเศษเอาไปยกเซตแบบนี้เลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำราคาอีกครั้งนะคะ999บาทค่ะโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะสายโทรเข้าเยอะมากนะ
3: บอก
1: เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมมันสะดวกสบายเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเบามากถือมือเดียวได้ด้วย
3: มันต้องติดบ้านไว้นะฮะมันต้องติดบ้านไว้เพราะว่าฤดูนี้เนี่ยนะครับคือหญ้ามันขึ้นรกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวนะครับบางทีพื้นที่รอบบ้านของเราบางคนมีสวนมีไร่อย่างบ้านที่ผ่านมีสวนมีไร่เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปตัดหญ้าทีหรือทำให้มันสะอาดทำให้มันแบบไม่รกรุงรังเนี่ยนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับแล้วก็สามารถตัดได้อันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมผมตัดไปนิดเดียวนะแต่วันนี้ผมสาบานเลยว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้เกลี้ยงให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องเดิมๆสมัยก่อนที่คุณเคยตัดเนี่ยมันปวดหลัง
1: ปวดทั้งแขนปวดทั้งหลังแถมยังต้องอยู่กลางแดดบางคนหน้ามืดจะเป็นลมอีกหรือบางจุดที่เราต้องการตัดแต่งกิ่งอ่ะบางทีมันอยู่สูงเกินไปก็ไม่ถึง
3: เราเคยต้องนั่งพักอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยงานไม่เสร็จแล้วแหละนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆวันนี้มีเครื่องทุ่นแรงนะครับกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไร้สายยังไงมันไม่มีสายไฟคุณผู้ชมมันไม่มีสายไฟแล้วยุคนี้สมัยนี้แบตเตอรี่เขาดีนะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 30,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเสียบแบตเข้าไปปุ๊บพร้อมใช้งานแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวเซฟตี
1: ้
3: นะครับบางทีเนี่ยกดไปปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ต้องตกใจต้องปลดล็อกตัวนี้ก่
1: อ
3: นแล้วค่อยกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะทำงานได
1: ้
3: ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้มีให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีด้ามจับด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยพยุงเครื่องได้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ปวดหลังนะครับสามารถที่จะยืดแขนได้ปรับความสูงต่ำได้ปรับองศาได้นะครับถัดมาอย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับพี่ผักของเรานะฮะที่เป็นไซส์แบบต
1: ั
3: วผู้หญิงตัวเล็กต้องการตัดในที่สูงสูงก็ปรับความยาวได
1: ้
3: นะครับพอปรับความยาวเสร็จปุ๊บก็ล็อกมันง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีตัวปลดล็อกตัวนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บได้แล้วความยาวอ่ะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวกันชนบางทีไปตัดใกล้ๆขอบปูนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันชนให้ตัวกันบังตรงนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราตัดหญ้าแล้วอะไรมันจะกระเด็นใส่ขาเรา
1: เศษหินเศษหญ้าใด
3: ตัวนี้บังให้ถัดไปตรงนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าในเซตของเรามีให้อย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวใบมีดโลหะ
4: ค่ะ
3: นะครับก็สามารถที่จะตัดหญ้าหนาๆได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบบเดี๋ยวมาดูกันเป็นใบมีดแบบพลาสติกก็มี
4: ใช่เอาไว้แบบตัดหญ้าแล้วซึ่งมีล้อมาให้ด้วยนะในเซตคือมีล้อด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วความดีงามของล้อก็คือจะทำให้เราตัดหญ้าได้แบบว่าขนาดความสูงเท่ากันหมดเลยมีใบมีดโลหะให้เผื่อใครจะเอา

0: ไปแบบตัดแต่งกิ่งต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นแบบเหวี่ยงตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้เผื่อแบบในสวนเยอะๆและที่สำคัญเลยก็คือมีใบเลื่อยวงเดือนให
1: ้
0: ตัวนี้คือคมมากเอาไปตัดพวกกิ่งไม้หนาๆเผื่อใครอยากตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งที่มันสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้หมดเลยอย่างที่พี่วินบอกไปว่าความสูงของเขาเนี่ยมันปรับได้นะคะด้ามปรับได้ตั้ง90ถึง125เซนแล้วดูความแข็งแรงความแรงของเขานะคุณผู้ชมค่ะด้วยความเร็ว 8,000 รอบต่อนาทีประกอบใช้งานก็ง่ายมากจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณพ่อคุณแม่คือใช้ได้หมดเลยจะติดตั้งแบบมีล้อก็ได้เพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าหญ้ามันจะสูงเสมอกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยค่ะหรือจะไม่ใช้ล้อก็ได้เพื่อความคล่องตัว
1: ก็ถอดออกนะครับแล้วก็เนี่ยใส่แบตเตอรี่อะไรก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอยู่ที่คุณเลือกใช้ว่าตอนนั้นคุณจะตัดอะไรตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งไม
0: ้
1: ตัดแต่งทรงพุ่มได้หมดเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรามีกิ่งไม้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอันนี้คือกิ่งมันค่อนข้างจะหนาแต่ว่าเราจะตัดได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะลองดูก่อนนะตรงนี้นะครับตัดป้ายเห็นไหมมันตัดได
0: ้กิ่งใหญ่ๆก็ตัดได
1: ้ตัดได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตัดไปหมดแล้วผมขออนุญาตลองตัวนี้นะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับตัดไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานพอกดปลดเซฟตี้ปุ๊บนะฮะเราสามารถที่จะตัดแต่งตัวไหนสูงๆตัวไหนที่มันเข้าลึกๆสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับไม่ใช่แค่ความสูงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ด้านบนอย่างเดียวนะด้านข้างเราสามารถตัดแต่งให้สวยงามได้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะบิดนะฮะแล้วก็ทำให้มันกระชับมือที่สุดในการตัดไปดูกันนี่ตัดปุ๊บ
0: นะ
1: เนี่ยมันก็จะสวยงามนี่คราวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนปุ๊บตัดปลายเอาให้สวยเลยนะนี่ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยแล้วมันลึกแค่ไหนอ่ะความยาวเราสามารถปรับได้มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปด้านในได
0: ้ค
1: ่ะเห็นไหมฮะเลื่อนออกมาได้เข้าไปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับอยากให้คุณมีมันสามารถตัดหญ้าได้นะไม่ใช่เดี๋ยวดูแต่แบบว่าตัดกิ่งบ้านไม่มีต้นไม้
0: คือใช้ได้ทุกประเภทของงานสวนที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พวกกิ่งพุ่มต่างๆจัดทรงพุ่มอะไรพวกนี้หรือบางทีเอ้ยต้นไม้มันยาวแล้วมันแบบยื่นไปทางฝั่งบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่ต้องจ้างช่างนะตัดเองได้เลยแล้วอย่าลืมว่าเรามีล้อให้แบบล้อเนี่ยใส่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยทำให้การตัดหญ้าของคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญตัวหญ้าที่ตัดออกมามันจะได้ความยาวที่เท่ากันเลยหรือจะเป็นกิ่งไม้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินจ้างเขาว่าเป็นหลักพันนะแต่วันนี้คือยกเอามาทำเองได้เลยจะในบ้านนอกบ้านคือได้หมดแล้วพอตัดออกมาแล้วว่า
1: ดูเรียบร้อย
0: แบบมันดูเรียบร้อยดูสะอาดตา
1: เห็นไหมมันสะอาดตา
0: ดูโปร่ง
1: กดมาหาเรานะฮะกดมาหาเราแสดงตัวเลยว่าอยากจะได้สไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นและใบมีดแบบวงเดือน1ชิ้นนะครับตัวเครื่องพร้อมตัวใบมีดนี่นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 3,100 บาทแบตเตอรี่มีให้มูลค่า590บาทถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่น1คู่ฟรีให้คละ4คละแบบมูลค่า390บาทแว่นตานิรภัยกันลม1ชิ้นคละ4คละแบบมูลค่า390บาทและสุดท้ายหมวกกันแดดบางทีไปตัดหญ้าแดดแรงๆอ่ะเนาะก็ฟรีให้1ชิ้นคละ4คละแบบคละลายมูลค่า590บาทครับ
0: แล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะราคาเต็ม 5,060 บาทเลยนะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะวันนี้เราจัดให้สบายกระเป๋ามากๆเลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะราคานี้มีจำนวนจำกัดนะคะ999บาทโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ

ายอ่ะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาให้สัมผัสครั้งแรกนะคะเนี่ยค่ะเบามากๆเลยค่ะแถมยังมีล้อให้สะดวกสบายด้วยนะคะพี่อ่ะตัดหญ้าแบบชิวๆมากๆเลยใช้เวลาไม่เกิน5 นาทีอ่ะตกใจตัดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตนะ

0: ดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะแถมยังได้ออกกำลังกายด้วยแนะนำเลยค่ะ
1: เป็นไงบอกแล้วว่าวันนี้ใครดูรายการของเรานะแล้วก็โทรศัพท์มาหาเราในชีวิตคุณจะง่ายขึ้นค
0: ุ
1: ณจะอยู่ในบ้านที่สวยงามไม่มีหญ้ารกๆนะฮะเมื่อก่อนตอนต้นรายการเนี่ยหญ้าเต็มไปหมดเลยเราก็จัดการให้เรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
1: นะ
2: แป๊บเดียวก็คือเตียนมากคุณผู้ชม
1: ผมอยากให้คุณ
2: หนูเริ่มก่อนเลยเหรอ
1: ไม่
2: คุณให้หนูลบไปเหรอ
1: ไม่ใช่คุณมาอยู่หลังผมนี่
2: อ่ะโอเค
1: เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยไอ้พุ่มรกๆกอเนี่ย
2: อ๋อพี่วินจะตัดให้หมดเลยเหรอ
1: ผมเห็นแล้วมันขัดหูขัดต
2: า
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องไปก้มอีกต่อไปไม่ต้องไปคว้าแบบเครื่องตัดหญ้าที่มันมีสายนะครับและไม่ต้องไปเอาเงินไปหาหมอเพราะว่าฉันเจ็บหลังต้องมานั่งก้มตัดอะไรใดๆวันนี้ซื้อไปเครื่องเดียวกับสไปเดอร์ตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดหญ้าอย่างเดียวแม้ว่าชื่อเขาจะบอกว่าตัดหญ้
2: า
1: แต่มันสามารถตัดกิ่งได้เมื่อกี้ตัดให้ดูแล้ว
2: ตัดแต่งทรงพุ่มได้ด้วย
1: ได้หมดเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่มันลกลุงลางตัดไปเลยนะครับนี่ตัดไปนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งได้นะครับสมมุติว่ามันเป็นทรงพุ่มเนี่ยจะแต่งแบบเนี้ยซ้ายขวาด้านข้างด้านบนได้หมดเลยนะครับพอเราตัดแต่งไปแล้วเราอยากจะเห็นว่าเอ้ยมันตัดมันเขาเรียกว่าสะอาดหูสะอาดตามันเรียบร้อยมันเป็นยังไงคุณก็ตัดไปแล้วบ้านมันจะน่าอยู
2: ่
1: คุณอย่าให้บ้านมันรกนะคุณพอบ้านมันรกปุ๊บนะมันไม่น่าอยู่เดี๋ยวสัตว์เลื้อยคงเลื้อยคลานต่างๆมันก็มาเนี่
2: แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นพี่วินก็คือจัดการทั้งแถวเนี้ยเตียนหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องของความสูงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าอยากจะแบบให้แบบเตี้ยกว่านี้ไหมให้สั้นแบบเตียนไปเลยหรืออยากจะให้เหลือกอเอาไว้นิดๆหน่อย
1: คุณผู้ชมลองดูเป็นไง
2: เขาบอกด้านบนอีกนิดนึง
1: เอาด้านบนอีกหน่อยเวลาเหลือไหมเวลาเหลือไหม
2: เหลือ
1: นะโอเคมาไป
2: ด้านบนอีกหน่อยนี
1: ่ปึ๊บ
2: โอ้โหโอ้โหอุ้ยดูสิมันเตียนไปหมดเลยอ่ะ
1: ว้าว
2: เนี่ย
1: ว้าว
2: แค่นี้ม
1: ี
2: เครื่องนี้เครื่องเดียวกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบ้านของคุณจะเป็นระเบียบจะสวยงามจะมีพื้นที่สีเขียวที่เหมือนมีแบบมืออาชีพมาคอยดูแลให้อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้โปรโมชั่นก็คือคุ้มค่ามากจริงค่ะคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละ4คละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ

นี่แค่5ชั้นนะคะรอบแรกไม่เป็นไรรอบต่อไปไม่ไหวแล้วตอนนี้ผู้ชายคนนึงค่ะวิ่งขึ้นตึกได้เป็นร้อยชั้นเป็นคุณลุงวัย67ปีคุณลุงเป็นใครไปทำความรู้จักกันเลยค่ะ

0: ครับผมชื่ออำนาจเขามีนันครับอายุ67ปีเป็นนักวิ่งคนไทยคนแรกที่วิ่งติดไอเฟลมาครับ
1: ลุงอำนาจเป็นนักวิ่งคนไทยที่ได้ไปร่วมวิ่งขึ้นหอไอเฟลที่มีความสูงเท่ากับตึก84ชั้นค่ะและลุงอำนาจใช้เวลาไปแค่15นาทีนิดๆเอาแค่เดินขึ้นสะพานลอยปอก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วลุงอำนาจวัย60กว่าทำได้ยังไงคะวันนี้มาหาคุณลุงอำนาจที่บ้านค่ะคุณลุงเนี่ยซ้อมวิ่งทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็วันนี้ปอจะมาซ้อมวิ่งกับคุณลุงด้วยค่ะแล้วคุณลุงก็วิ่งอย่างนี้ทุกวันเลยไหมคะ
0: ทุกเช้าครับทุกเช้าประมาณตีสามครึ่งออกมาแล้ว
1: ตีสามครึ่ง
0: ตีสามครึ่งออกมาวอร์มกันดีแล้วก่อน
1: เราวิ่งตีสามวิ่งถึงกี่โมงค่ะ
0: ก็ถึงประมาณตีห้าก็เลิกแล้วประมาณชั่วโมงกว่า
1: ค่ะ
0: ตีห้าซึ่งก็พอแล้ว
1: แล้วระยะทางเป็นไงคะ
0: ตัวรวมแล้วจากไปซอยนี้ไปตัดกลับประมาณ510กิโลทุกเช้าเลย
1: 10กิโล
0: 10กิโล
1: ทุกเช้าลุงอำนาจออกมาวิ่งรอบหมู่บ้านก่อนไปทำงานค่ะเพราะต้องทำให้หัวใจและกล้ามเนื้อได้ทำงานทุกๆวันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งแนวดิ่งขึ้นตึกที่ต้องใช้ความอึดมากเป็นพิเศษค่ะเอาแค่เดินขึ้นตึกเนี่ยค่ะเราก็เหนื่อยมากแล้วแต่คุณลุงเป็นนักวิ่งขึ้นตึกอะค่ะ
0: ถ้าพอดีผมทำงานด้านโรงแรมนะครับไปต้องไปดูพวกทางรีไฟพวกเนี้ยเดินทุกชั้นตรวจความเรียบร้อยทุกวันก็ลองวิ่งดูในการติดแล้วก็วิ่งทางรีไฟทุกวันจนชินแล้วไปทางตึกใบหยกเขามีการวิ่งแข่งขึ้นตึกก็ลองไปวิ่งดูพอวิ่งดูเอ๊ะวิ่งได้เนี่ยได้ติดรางวัลได้ถ้วยรางวัลไปด้วยหลังจากนั้นก็วิ่งมาตลอดครับก็วิ่งทางเอเชียก่อนทางมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์ทั้งเอเชียนี่วิ่งหมดแล้วทุกตึกไปหมดแล้ว
1: ความรู้สึกเป็นไงคะตอนพิชิตยอดตึกแต่ละครั้ง
0: มันโหขึ้นมาได้ยังไงชูสูงเราขึ้นมาได้ยังไงก่อนวิ่งก็นั่งดูมันสูงจะขึ้นถึงไหมเนี่ยก็นั่งคิดต่อเวลาว่าจะวิ่งขึ้นถึงไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พอวิ่งจริงก็ขึ้นถึงได้และทำเวลาได้ดีด้วย
1: ไม่คิดว่าตัวเองอายุเยอะเกินไปอะคะกับสิ่งที่ทำอยู่
0: ไม่เคยจำอายุตัวเองก็วิ่งไปเรื่อยสนุกไม่ได้คิด
1: ค่ะ
0: แต่ผมคิดเลยอายุ70ผมแก่ไปก็ไม่ได้คิดลืมอายุ
1: ไม่สนใจจำไม่ได้วิ่งอย่างเดียว
0: คิดว่าตัวเองอายุ25ตลอด
1: ลุงอำนาจก็ยังฟิตเหมือนคนอายุ25จริงๆนั่นแหละค่ะพอซ้อมวิ่งตอนเช้าเสร็จก็ยังไปซ้อมวิ่งที่บันไดหนีไฟหลังเลิกงานอีกถึงจะไม่มีโค้ชคอยกำกับดูแลนะคะแต่ลุงตั้งโปรแกรมซ้อมเองอย่างสม่ำเสมอเหมือนนักกีฬามืออาชีพเลยล่ะค่ะ
2: ครับวันนี้ทำการซ้อมขึ้นตึกเพราะว่าเตรียมตัวไปแข่งขันที่โอซาก้าเดือนหน้าซ้อมมาเบาก่อนวันแรกครับพร้อม
1: ซ้อมเบาๆที่ลุงว่านี่ก็คือการวิ่งตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงชั้น36ค่ะโดยคุณลุงจะวิ่งขึ้นแล้วก็เดินลงจำนวน4รอบโหดมากค่ะซึ่งการวิ่งขึ้นบันไดเนี่ยเหนื่อยกว่าการวิ่งแนวราบมากเลยนะคะถ้าจะเพิ่มความเร็วก็ต้องก้าวขึ้นบันไดทีละ 2-3 ขั้นบริเวณบันไดก็อากาศร้อนแล้วก็หายใจลำบากถ้าไม่ฝึกซ้อมอย่างดีอาจทำให้วูบได้เลยค่ะ

0: เห็นลุงอำนาจแข็งแรงขนาดนี้นะคะอาจจะคิดว่าลุงเคยเป็นอดีตนักกีฬาหรือเปล่าแต่เปล่าเลยค่ะเรียกได้ว่าตรงกันข้ามเลยก็ว่าได
1: ้อายุ23จนช่วง25ถึง40เป็นช่วงที่ชีวิตที่เมาแหลกทุกงาน3วัน4วันอยู่เนี่ยกินนอนกินเมาอยู่นั่นแหละก็รักษานี้มือนี่ดำตลอดปากดำตลอด
0: จากอะไรคะ
1: ก็คิดตลอดสุขตลอดวันละ2ซอง
0: โอเคแล้วตอนนั้นเมาขนาดนั้นนะคะแล้วเราวิ่งได้ไงคะ
1: ก็มีเพื่อนที่รู้จักกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนี่แหละพี่ลองไปวิ่งไหมบอกวิ่งอะไรเนี่ยพี่ลองดูเขาวิ่งอย่างนี้ไปดิเขาได้บาทก็ไปวิ่งเขาครั้งแรกเลยพอจะตายใช่ไหมไม่ถึงกิโลนี่นะ

0: ไม่ไหวแล้วช่วงแรกของการวิ่งคือร่างกายเราไม่พร้อมมีใครออกกำลังกายมาก่อนคิดเหล้าเมายาพวกนั้นคนติดเหล้าอ่ะคือเมาคนหนึ่งเนี่ยเป็นออกกำลังกายนี่มันไม่ใช่อ่ะเจ็บขาเจ็บเส้นเจ็บเมื่อยก้าวไม่ออกคือร่างกายหายใจลำบากคือร่างกายไม่พร้อมเราไม่เคยทำพวกนี้มาก่อนกว่าจะได้ผ่านไปได้สักกี่โดนมันทรมานมากต้องฝึกอยู่นานหลายเดือนกว่าจะเข้าที่เข้าทาง
1: ขนาดน
0: ั้
1: นม
0: ัน
1: มาเป็นจ
0: ุ
1: ดเปล
0: ี่
1: ยนได้ย
0: ัง
1: ไง
0: เหนื่อยมากแล้วจากที่วิ่งไม่มากเรามีออกรายการเรื่อยๆก็ร่างกายเริ่มจะต้องปรับตัวแล้วทีนี้แขวนเขาวิ่งดีๆนะวิ่งเขาได้รับถ้วยรับรางวัลแล้วเอ๊ะทำไมเรารับไม่ได้ก็ตัดสินใจหยุดเล่าก่อนหยุดเล่าหยุดบุหรี่พร้อมๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับก็
1: เลิกขาดเลยเหรอคะ
0: ขาดวันนั้นเลยจนถึงวันนี้ลองดูเลิกได้เลิกได้ครับพอเข้าโหมดออกกำลังกายทีนี้ก็มานั่งปรับชีวิตใหม
1: ่
0: จากนอนตื่นไม่เป็นเวลามาตั้งเวลาเริ่มซ้อมเป็นเรื่องเวลาก็ออกจากบ้านตีสามครึ่งทุกวันประจำมาเนี่ยต่อ20กว่าปีแล้ว
1: กลายเป็นกิจวัตรไปแล้ว
0: กิจวัตรไปแล้วกลายเป็นสิ่งที่ขาดไปได้แล้วชีวิตนี
1: ้ตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าแบบสัก75เนี่ยไม่วิ่งแล้วพอแล้ว
0: ไม่ได้ตั้งครับพอตั้งแล้วมันการอะไรขีดจำกัดตัวเองกันไปเพราะต้องวิ่งถึงเกิดที่นี้อายุ80 90มีวิ่งดีๆหลายคนนะครับบ้านเรา80ปี90ปียังมีวิ่งอยู่ก็นี่ก็หวังว่าจะทำแบบนั้นยังวิ่งต่อ
1: คร
0: ับค่ะไม่หยุด
1: และนี่คือรางวัลที่ลุงอำนาจไปตะลุยพิชิตมาหลายร้อยสนามค่ะทั้งวิ่งแนวราบทั้งวิ่งแนวดิ่งจากคนที่ติดเหล้าก็สามารถเอาชนะใจตัวเองจนมาถึงวันที่เป็นนักวิ่งแนวดิ่งระดับโลกได้ในที่สุดเป็นตัวอย่างของคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามอย่างถึงที่สุดเลยล่ะค่ะถ้าเรามีความมุ่งมั่นและพยายามมากพอเราก็จะประสบความสำเร็จเข้าสักวันจริงๆค่ะ
0: ก็อยากให้ทุกคนออกมาเปลี่ยนแนวคิดจากอยู่เฉยๆแล้วนั่งมาลองวิ่งมาเจอเพื่อนเจอฝูงที่เขาเดินริมถนนไปเดินในสวนไปเดินตามก่อนกูต้องคิดก็อยู่กับที่เฉยสุดลงสุดลงทุกวันเหนื่อยลงสมองเบลอไปแล้วเนี่ยถ้าเราตัดได้ลองมาออกกำลังกายสักอย่างนึงผมคิดว่าความท้อถอยมันจะหมดไปนะไม่ท้อผมไม่เคยท้อเลยเลยผมไม่เคยวิ่งไม่เคยท้อจะวิ่งมาราธอนจะวิ่ง10ปีจะขึ้นตึกสูงโอ้ยรับว่าไม่เคยท้อคิดว่าผมต้องถึงยอดนั้นยังไหวยังสู้ยังวิ่งได้อยู่

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ

0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือทำคล้ายครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมากถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียจะตอบโปรให
1: ้
0: นะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโ
0: ม
1: นะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆอย่างมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: เต็มที่เลย
0: จะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติยึด
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะก
1: ็
0: ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่า เฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอ

0: ไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
1: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
0: ใช่ครับ
1: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองถ้าใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
1: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
0: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักนึงเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
1: ขึ้นสักคืบนึงแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
0: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
1: อ้าว
0: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
1: อะไรกิน
0: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
1: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
0: ใช่กดน้ำกด
1: เลยนะ
0: เป็นน้ำกดเนี่ยครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
1: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
0: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
1: ก็คือข้าวไม่ข้าวหายไป
0: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรก็กินตอนกลางคืน
1: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
0: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
1: น้ำกร่อยน้ำ
0: บ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นยูนิซีย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะฮะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
1: เรื่องอะไร
0: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
1: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
0: ่ครับ
1: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
0: น้อยไปเลยดี
1: ป่ะแต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
0: ถูก
1: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
0: ใช่มันหนักมาก
1: เ
0: พราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
1: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
0: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
1: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
0: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิดหนึ่งสองหยดสามหยด
1: มันต้อง
0: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
1: ครับ
0: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
1: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
0: ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวหรือ
1: มะม่วง
0: มะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
1: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
0: ะ
1: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราเคยซื้อกินตลาด
0: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่

0: อะไรนะพี่สุริยา
1: พี่สุริยา
0: เขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยแล
1: ้
0: วประหยัดเกลือแล้วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
1: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
0: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
1: ้
0: กลายเป็นทุเรียนทุเรียนตัดหมดแล้ว
1: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
0: ตั้งตรง
1: แล้ว
0: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปท
1: ั้
0: งหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
1: ม
0: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
1: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
0: ้
1: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
0: ครับ
1: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
0: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
1: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
0: ่3
1: คนโอบ
0: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
1: 363
0: 63อ้อด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
1: ๆ
0: ที่เรียนอายุเยอะนะ
1: ทุเรียนอายุเยอะ
0: เนี่ยคือต้นมันจะหัก
1: ครับ
0: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
1: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
0: ใช่มันดันดอก
1: โด
0: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
1: ครับ
0: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแ
1: ฉะมีความชื้น
0: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหม
1: ขนาดท้องผาภูม
0: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังหาย
1: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
0: ่
1: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
0: ใช่สอบถามได
1: ้
0: นะครับเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยเบอร์คอลเซ็นเตอร์
1: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
0: ใช่ครับว่าคอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
1: ไม่เป็นไร
0: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
1: ๆ
0: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
1: ถูกต้อง
0: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีว่
1: า
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
1: เรียกว่าบอสรับจบ
0: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
1: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
0: ่
1: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอตอนนี้อ
0: ่
1: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาล์ม
0: หมู
1: ตระกูลเดียวกันไหม
0: หมู
1: ลายเดียวกัน
0: ลายเดียวกันเลย
1: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
0: เหมือนกัน
1: เอาเหมือนกันเลย
0: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถัน

0: ุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
1: ปาล์มก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียร์น้ำไปหน่อยแค่น
1: ี้ก็แสดงว่าทุกพืช
0: ครับ
1: ถ้าบำรุงดิน
0: ครับ
1: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียร์น้ำ
0: จบ
1: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
0: ใช่แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จคราวนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
1: ดอกใหญ
0: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
1: ไปถึงเนื้อผลเนื้อผลนะ
0: ใช่ครับให้มันใหญ่
1: เนื้อใน
0: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
1: ่
0: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
1: ุ
0: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบเราก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
1: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืช มันมีประโยชน์หมดแหละ
0: ครับ
1: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
0: โอ้โหจนพ่อขโมย
1: คุณพ่อขโมยที่กระบี
0: ่พ่อขโมยบอก
1: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
0: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
1: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
0: ทลาย
1: ใช่ไหม
0: แล้วใหญ่ใหญ่ทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
1: คืออะไรอ่ะ
0: ก็จันมันน่ะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
0: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ลองฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้านึ่งหลายตาย
1: ตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้านนะ
1: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
1: ครับ
0: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดตรงนั้นพอสักพักหนึ่งหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เป็นไง
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยาหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามันนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุก

0: อย่างหลังจากนี
1: ้
0: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
1: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับไปใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
0: อ
1: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
0: ครับ
1: เรามีหมด
0: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาตั้งแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนละผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
1: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
0: อ
1: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
0: ว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
1: ้
0: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
1: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
0: พืช
1: ข้าวก็มาจากพืช
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
0: ถูกต้อง
1: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
0: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับสวนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันแล้วผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
5: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
4: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละจีนกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
5: มารวมกัน
4: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
5: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
4: ครับ
5: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
4: บ้านแม่ขมันครับ
5: บ้านแม่ขมันเนี่ย
4: ครับ
5: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
4: ครับ
5: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
4: ครับ
5: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
4: ์
5: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่นี่ขโมยก็มาอีกแล
6: ้
5: ว
6: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วน่ะ
5: นี่จะหมดแล้วนะครับ
6: เก็บไปยังมันยังต่อขึ้นมาเรื่อย
5: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
4: ไม่เน่า
5: ครับไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอ
6: แล้วเก็บหลายรุ่นแล้วก็มี
5: จะหมดแล้ว
6: แล้วยิ่งใส่อินเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่าง
5: เ
6: งี้ย
5: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามอยู
4: ่ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
5: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
3: ครับเป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหม
3: ครับ
0: ดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
3: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
3: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดินดี
0: ป
3: ู
0: ไหม
3: ปูป
0: ูนุ่ม
3: ครับ
0: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะ10วันครั้ง10วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดินเน่า
0: 7วัน

0: ัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เวียดนามเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาอะไรบ้าง
2: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่มั้ย
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเวียดนามแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราอ่ะเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
3: ทุกช่วง
0: เลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
2: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
2: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
2: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆป่ะ
2: มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
2: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
2: ก็ถือว่าย
0: ังไม่
2: ถึง
0: ยังไม่กินไม่ยังไม่ได้เหมือนว่ากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
2: ใช
1: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
2: ก็ดีครับติดใจกัน
0: อ๋อมัน
2: หวานหวานมัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
0: ้ครับ
1: เรารับรองครับก็ตะกอเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกกรอบนอกนุ่มในจริงไหม
2: ใช
1: ่โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
0: นายอาม
1: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแวบเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมุตินะฮะ
0: ค
1: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้อ่ะหลักหมื่น 5-60,000 แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
0: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
2: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
0: ทั้งใบ
2: ทั้งใบ
0: ดีขึ้นกิ่งก้านก
2: ็ลำต้น
0: แข็งขึ้นไหม
2: ครับ
0: แข็งขึ้น
1: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างนึงคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
0: เขาไม่มีสิทธิ์เลือ
1: กเขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมีแม่บอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไล่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คืออีเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งผลทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
0: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
2: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกดีขึ้นเยอะครับ
0: ครับดีขึ้นผลผลิต
1: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
0: พ่อมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
1: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินนิ่ม
0: มันยบนะ
2: หญ้าถอนง่าย
1: ตาหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหยังไงโยกเย่นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครก็ทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
0: ปรึกษาได้นะครับ
1: ปรึกษาได้
0: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
2: ใช้อยู่แล้วครับ
0: ลดลงไหมครับ
2: ลดลง
0: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงเด็กต้องใช้อยู่
1: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
0: ปุ๋ยใช่ไหม
1: สูตรเสมอนะครับ
0: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
1: ก็คำว่าปุ๋ย

0: ไม่ต้องใช้อีกแล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกรรมมือหนึ่งต่อต้นพอหรือ2กรัมต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะ คุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดหนึ่งปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
2: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
0: นี้เมษานะมาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
2: ดีครับ
1: นี
0: ่นี่
3: เปลือกละครับ
2: เปลือกกระบาง
3: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
1: รอบต่อไป
0: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาร้าเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: มันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได
3: ้ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยิ้มๆของมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยที่ฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะหรี่บอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวน่ากลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยอาหารสักถังนึงนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกินนะ
2: ครับ
3: เพราะจริงๆอ่ะเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่ใช่
3: ถ้าเรามาวิดทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะที่ร่องจะลงนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อัดได้เลย
3: อัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้

ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เวียดนามของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียางออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบ็ดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบ็ดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลย

0: กษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ก็ทำคนเดียวด้วยเห็นไหมก่อนนี่ผมมาทำต้องสามสี่คน
3: พ่อทำคนเดียวแล้วทำสามสี่คน
4: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการอ่ะมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมะแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
5: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียก็โฆษณาเอามาจัดการเลย
6: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
5: นู่นต้นนู้นต้นใหญ่นู่นไหน
6: ต้นที่ไม่สูงนะ
7: ต้นใหญ่ที่ต้นนี้นั่นแหละที
6: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
5: เออนู่นไหนตรงนั้น
7: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
5: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก

0: ้ถ้าไวมากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นละแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
1: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
2: ใช่ต้องรู้
0: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
1: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
0: รอตะก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
1: นั่นนั่นเลยนะ
0: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
1: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
0: นี่นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่นี่นี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
1: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
0: โอ้โห
1: มาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องไปใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
0: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
2: มาเลย
1: เนี่ยตังค์นั่นแหละเนี่ยผมไปโฆษณ
2: า
1: บอกไปเอาไปลอง
2: แล้วครับลองแล้วเป็นไงบ้าง
1: บอกก็ยังไม่จังซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
2: เอาที่ลุงไปก่อน
0: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด
2: มีพี่พักพิง
0: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
1: อยู่เองเขาเรียกไงเป็นในอันวัดโพนา
0: วัดโพนา
2: วัดโพนาเมื่อกี้
0: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
1: ไปทั่ว
0: นะครับก
1: ็ถ้าปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกันทีปีได้ไม่หมดก็มี
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
2: สวยมากจริง
0: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะว่าใบมัน
1: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
0: มาตอนตัดลูกอ่ะ
2: เขาบอกว่ารอบแรกมีนา
0: เมษาม
2: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
0: เมษาไม่เท่าดอก
1: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
0: แล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยังอาร์มเนี่ย
2: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
0: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
1: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
2: นี่
1: ถ้าไม่แก่รับประกันเลย
0: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเหรอลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
1: ก็ไม่ตัดเองเลย
0: โอ้โหตัดเองด้วย
1: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ดู
0: โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
2: เลย
0: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
1: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
0: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
2: มา
0: ด
2: ูใกล้ๆก่อน
0: ลุงก็เป็นลมนะ
1: ผ่านนัดเที่ยวอะไรก
2: ็
1: แวะมาได้แล้วได้
0: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
1: เนี่ยลากินโอ้ย
0: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะมั้ย
1: ใช้เยอะเยอะมากเลย
0: นะ
1: ใช้ยาใช้อะไร
2: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนาะ
1: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะ

0: ไม่เท่าไรนะ
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเงี้ย
2: แก้เลย
0: เราทาเอาอะไรทา
1: แก้เลย
0: ถ้าเราปล่อยไว
1: ้เลยอย่าปล่อย
0: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
2: เหนื่อย
0: รักษายากแล้วตอนเนี้ย
2: เข้าเส้นเลือดนะครับก
1: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
0: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดนิดหน่อยเนี้ยแค่80-90
1: ครับ
2: เหนื่อยครับจริงๆทำบุหรี่ไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
0: เราต้องรู้จริง
2: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
0: เราปุ๋ยเปย์เนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
2: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปซะเยอะมาก
0: ประหยัดเยอะแหละ
2: แค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกแค่นี้พอ
1: แค่บอกประหยัดกันรู้เรื่อง
2: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปคอยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
0: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5 ตัน
1: จากปกติเท่าไหร
0: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2 ตัน2 ตัน
1: เกินกว่าไปอีก
2: เกินกว่าไ
0: ปปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
1: ไปถึง
2: น้อยอีกลงวีแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ใช่แล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
0: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรส่วนใหญ
1: ่ดินเสียด้วยครับ
2: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
0: มันเค็มมากมันก
2: ็
0: ตัวหมดเนี่ย
2: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
0: นั่นหมด
1: ใบหมด
2: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโถไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
0: ดูแล
2: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
0: โอ้เคมีปีงไม่รู้เท่าไหร่
2: และสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนา
1: ะ
2: แต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
0: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ขีดแค่นิดนิดหน่อยหน่อย
2: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
1: กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
2: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคร
1: ับ
2: ให้ทายที่อะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
2: ทายดีว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
1: มาสู่ทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
2: ใช
1: ่ทายว่าอายุเท่าไหร
2: ่
1: ถ้าไปท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
2: เ
1: นี่ย2 ปีกว่า
2: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายทีว่าเท่าไหร่
1: ปีครึ่งอ่ะ
2: เอาให้ทายทีอ่ะ
1: ปีนึง
2: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
1: เอาปีนึงปีนึง
2: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
1: ้4ปี
2: 4เดือน
1: ฮะจริงป่ะพ
0: ่อ4เดือน
1: ต้นนี้4เดือน
0: 4เดือน
1: โอ้
0: นู่นแหละแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
2: นั่นไม่มี4เดือน2
1: ใ
2: บแล้วแต่ยอดใบ4เดือนทั้งนั้น
1: เนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้มั้ย
2: จริงๆมันเป็นไปได้เขาบอกแล้วว่าถ้าดินดี
1: อ่
2: ะเขาบอกแล้ว
0: มันตอนแรงนะ
2: แรงเมื่อ
0: แรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
1: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
2: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ซื้อมา
0: ที่
1: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตักกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ตักทำเองได้แต่ว่า

0: นี่ดูใบ
1: ใบสวยมาก
0: ใบเงาดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
1: อันนี้4เดือน
0: อันนั้น3ปี
1: นี่3ปี
0: ดูดิ
1: ออกลูกแล้ว
2: ในตัวนู้นอ่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูกแ
0: ล้วโ
1: อ้อะ
2: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: เออ2ปี
1: เป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ติ๊ดเดียวนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
0: เออ
2: นี่ปุ๋ย
0: ดูแลถึงไหมเออน้ำถึงไห
1: ม
0: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม
1: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
2: ขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
0: ่เออพอแล้ว
1: ดินนุ่
0: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
2: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้ว
1: อ้วนแล้วอ๋อใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอเนี่ยพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอ็มไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณแม่ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร
1: ์อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: ับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราเอง
1: สวัสดีครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมือง

0: ไปสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เฮ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี
1: ้
0: คือเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเหียเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินปะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ต้อง
1: ใ
0: ส่ข้าวไหม
3: ไม่หิวอ่ะ
1: ไม่หิวผมก็จะกินยาอ่อนกินยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: สมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
2: ครับ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นก
1: ร
2: ดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทรีย
2: ์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: เพราะแสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
2: นั่นแหละครับ
1: อ๋อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
2: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มและพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
2: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
2: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: นะครับคิดว่าอีสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เอ
1: เขาใส่เราไปก่อนใส่
2: เ
1: อตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
2: เ
1: อดี
2: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
1: ้
0: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์สมดุลมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
2: ใช่ครับมันจะหนึ่ง
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได้
2: ใช่ครับ
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียค
2: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
2: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
0: ่โอ้โหยอดค่ะ

0: 0683 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ความจริงเลย
3: นะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำส่วนนี้มาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
4: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
4: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรก
4: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
4: โอ้โห
3: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
4: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่าง
4: น
3: ี
4: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
3: หลาย
4: สิบปี
3: ครับ
4: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
4: ไม่มีเลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
4: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอิญก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
3: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
4: นี่ยาก
3: คือไปต้องติดใจกลับ
4: ต้องกลับมา
3: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
4: ดอกมาก
3: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
5: โปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่เดี๋ยวก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
6: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
5: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
6: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
7: ครับ
6: อีอย่างเงี้ย
5: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยคืออีเน่าพูดมาก่อนการ
6: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
7: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
6: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
5: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
6: ได้คืนไม่หมดครับ
7: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
6: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
7: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเคียบอส
6: ครับ
7: เพราะนั้นคุณผู้ชมเห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเคียบอสทั้งหมด
6: ครับ
7: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
5: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
6: ค
5: ่ะ
6: คือถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
7: แล้วของ
6: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
7: อันนี้
6: แต่มันอยู่ไม่ทน
7: อ
6: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นเลยว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
7: มันมีอะไรบ้างเผื่อหลายคนยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
5: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
7: แล้วมัน
5: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
6: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
7: าด้วยนะ
6: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่
5: ะ
6: มาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
7: ์
6: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
7: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
6: ใช่บ่อหมัก
7: นี่คือบ่อหมัก
6: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่า

0: ประโยชน์กับพืชผัก
1: เยอะมากเลยอะตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
1: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
1: ไม่ถึง
2: ไม่ถึงหรอ
1: มีค่าจุด
2: โอ้โห
1: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
0: จ
2: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
1: ่ใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวเนี่ย
0: ใช้ได้เลย
1: ครับอย่างเดียวเลย
0: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
1: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
1: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
1: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
2: ้
1: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
0: แต่เดี๋ยวนี้เลิก
1: แล้ว
0: แล้วก็ลดเลย
2: แล้วก็บอกผสมตามที่แนะนำ
1: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
1: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
1: ใช่
2: ไหมแต่โดนใบโดนต้นได
1: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
2: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
1: นี่
2: อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
2: เชื่อใจแล้ว
0: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
1: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินน
2: ่
1: ะมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างก็ตึง
0: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
1: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
2: อ่ะแสดงว่ายังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
1: นั่นแหละครับ
2: เพราะไม่อึนอยู่ในดินหรอ
0: มันไม่กิน
1: แล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมอ่ะ
2: ดีใจที่คนทำตามนะ
0: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
1: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะคร
0: ับ
1: ยังอยู
2: ่บางทีเคยได้ยินมาเขาชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
2: ใครเจ๊ง
0: เจ้าของอยู่นี
2: ่เจ้าของอยู่นี
0: ่ก็บอกใครเจ๊ง
1: อ่
0: ะ
1: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
0: นี่ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยโดนมือโดนผิวหนัง
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นอันตรายเลย
2: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียนเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็น

0: ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
1: ของเรา
0: แค่ไปย่อยสลาย
2: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
0: ั
2: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
1: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช่ไหม
2: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
0: ี้จริงๆแค่ว่าให้เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกายใช้ลงดินไป
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
0: ี้
1: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
2: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสาใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
0: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
2: คมเลยนะคมมากเลยนะ
0: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
2: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าได้อย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
1: ใบ
0: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
2: มันหลบ
0: แมลงมันจะไปหลบ
2: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
1: ้
2: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
0: ก็แปลงข้างๆไปเลย
1: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
2: ่ใช่ครับ
1: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อหา
2: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ชิมไม่ชิม
2: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
1: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียว
2: ใช
1: ่ไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
2: ดีมาก
1: โอ้โห
0: เปลี่ยนใช่ไหม
2: มันเปลี่ยน
1: ช่วยยังไงคะ
2: เพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
2: อย
1: ู่
2: ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
0: จริงๆไงอย่างที่เอียเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี
1: ่
0: แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
2: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
0: แวดล้อมหนึ่ง
2: เศรษฐกิ
0: จอีก
2: นะ
1: มันเหนือการควบคุม
2: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
0: กิน
2: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
0: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าวีเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
2: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา1,000ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
0: ก็ทอนลงมา
2: แล้
0: วคือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: เข้มข้นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
0: ้ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
2: ้ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
2: ใช้ไปเลย
0: 200ก็ได
2: ้มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
0: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกิน
2: ไปอันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
0: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
0: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02 02-106-8365 02-106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรี

0: มีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ความจริงเลยนะฮะคือกล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
2: หลาย
3: สิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลย
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
3: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
2: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
3: นี่
2: คน
3: ซ
2: ื้อไปต้องติดใจกลับ
3: ต้องกลับมา
2: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที
3: ่
2: ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
3: ดกมาก
2: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
4: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมขาและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเฮียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
5: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบ
6: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
5: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี
6: ้
5: คือบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
4: อ
5: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
6: ไฮโดผักสลัดที่ปลูกนะครับ
5: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย A B ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊ดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊ดเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
6: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับ
5: ครับ
6: ถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
5: ไม่สน
6: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
5: ใช่ครับ
6: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
4: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
5: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
6: ๆ
5: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
6: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้และเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับ
6: แล้ววันนี้มาเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้น

0: ย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365 ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: เอ้าเอ้า
3: เนี่ย
2: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
3: นี่เกษตรกร
2: เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
3: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
2: แต่ก่อนเป็นไงโอ้โหก่อนนะก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันมาถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
3: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
2: ครับ
3: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
2: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
3: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
2: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมเนี่ยรู้แล้ว
3: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
2: ครับ
3: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
2: ถูกต้อง
3: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับว
2: ัน
3: ที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
2: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าไปลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ถ้ำทุเรียน
1: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดานะครับมันดูทุเรียนได้แล้วความ
1: ม
0: หัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด้เด้เด้เด้เด้เด้ยาวนานอะไรเกิดขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
1: ไม่รอดนะครับ
0: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตัดใจ
0: ตัดใจลุงเนี่ย
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือก
1: โยง
0: ทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้น
1: เพื่อให้อยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
1: ครับ
0: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะ

ราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเอง อยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆนะตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงเขาบอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปกว่ากัน
2: ใช่อันไหนจะอยู
0: ่ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับหอบไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุญเลิศนะครับว่าลุงบุญเลิศเนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าจริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คำว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: ที่ทำให้ดินดีขึ้น
2: ครับ
1: แล้วไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยโคนเน
1: ี่ยเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีก็มันแตกนะ
3: หายไปเลย
2: หายไปเลย
0: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
0: วนี่คือมันตอบโจทย์ตรงน
2: ี้ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช้อนน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
1: เนี่ยครอบผมครอบหัว
0: ครอบหัว
2: ครอบห
0: ั
2: ว
0: ไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ
2: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีต่างหากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดีอย่างไรอ่ะลุง
1: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไม่วุ่นวาย
2: เด
0: ี๋
2: ยวนะ
0: เดี๋ยว
2: นี้น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: คร
0: ับ เพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มๆเลย
2: ต้องการ
1: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันพอปริมาณน้ำมันเยอะ
1: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินทีละให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหล่อไหลของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
1: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
1: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกไปดุกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
1: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
1: ดูที่ยอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่ายิงสูงต้องไหม
1: มันแตกแล้วมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
1: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้เราให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำไป5วันเนี่ยวันนี้เราให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำปกติ
1: คร
0: ับ น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
1: ตอนให้มันอุดมสมบูรณ์ก็10นาทีเว้นวัน
0: 10นาที

0: จะเอาดอกแล้งเราก็หยุดน้ำ5-7วัน
1: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5-7วัน
0: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
1: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
0: ใครประมาณ3คราวก็เห็นดอกแล้วว
2: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: อย่างหนึ่งที่ก็บอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
0: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
1: ถูกใช่ใช่ใช
0: ่อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้วลดทั้งใบหมดเลย
4: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
4: ค
1: ือดินเน่าไม่ได้ลด
4: ต้องเพิ่ม
0: ใช้ที่สุดเขาแบบว่าเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
4: แม่น
1: ไงแล้วมีแม่บอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
0: มันต้องใช้ให้สุด
1: ใช้ให้สุด
0: แล้วก็แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยใช้มัน
4: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทน
0: เนี่ยจะว่าลูกมาก็ใช้มันไม่ใกล้แล้วเนี่ยสุดแล้ว
4: นี่
0: ก็หายไปหมดเลย
1: แล้วผมว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมา
0: ไม่มี
4: ฮะ
0: ไม่มี
4: คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงเลิศพูดได้เต็มปากนะนี่อันนี้คือลุงบรรลุใช้เองแล้วเห็นเอง
0: ของเน่าคอดีไม่มีกัน
4: แล้ว
0: ม
4: ัน
0: มีแล้วควบคุมจะอยู
4: ่นี่ควบคุมได
0: ้แล้วลากที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
1: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
0: ่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มันเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยฝนมัน
4: ตกมา
0: แล้วเลยมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วเลยเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
4: โอ้โหยุบมาจะตุ่มเลยเหรอ
1: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
0: ่มันจำเป็นนะแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
5: จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมร
4: บ
5: มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
4: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
1: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
5: เพิ่มหัวขึ้น
4: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
1: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
0: ใช่
1: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
0: โอเคครับกับเบียดน้ำผมจะบอสขายเกือบผลิตไปชั้น
4: มีหลักที่ลุงมุลเลอร์เอาเบียดน้ำมาใช้ในปัญหาเกิดจากอะไรครับ
0: ดินมันแฉะ
4: อ๋อดินแฉะ
0: ดินมันแฉะรากมันเน่าร
4: ากมันเน่าครับรากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
1: เดียวก่อนเมื่อกี้บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลือง

0: บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
2: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรนึงบวก3ขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะ
3: ลากอันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
2: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
3: เริ่มลดปริมาณลงแล้วใส่หนักไปก่อน
2: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วันสามถึงห้าวันแล้วครั้งที่สามก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
3: นี่นะ
2: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
3: รถได
2: ้ดินเน่า3ขวดเดือดน้ํา3พี่เอ็มขวด
3: นึงเหมือนที่เฮียบอก
0: ใ
3: ส่ให้สุดเลยอย่าง
0: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทําตามมา
2: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินเน่า3ขวดเดือดน้ํา3ขวด PM ขวดนึง
0: ต่อน้ําผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
2: ก็น้ําทุกวันต้องฉีดทิ้งแน่
3: ต้องกันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
2: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมันท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
0: ้เออ
2: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
3: มันมีอาชา
2: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำเลยไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มันมีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
3: เพราะด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
0: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
3: ครับ
0: ไม่ใช่ปากมันปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18
3: ถัง
0: เข่งเนี่ยวันนี้เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
2: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
3: บำบัดปรับปรุงดินน่ะเหรอครับ
0: ไม่เชื้อราเชื้อรานะ
3: เพราะอยากเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี้
0: แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
3: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วไงใช่ไหม
0: ที่ลุงบุลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนแล้วอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
2: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ถ้าตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
3: คู่นี้เลย
2: ต้องใช้คู่นี
4: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันก็ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะใช้แค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นี้

0: สูตรเหมือนเดิมคือดื่มเหล้าดื่มมาก PM ทีขี้มีปัญหานะแต่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อย
0: ทีหน่อย
1: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
2: ดื่มเหล้าขวดนึงน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
3: ครั้งแรก3ขวด
2: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
0: ที่มีปัญหานะ
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
2: ขวดเดียวดื่มเหล้าขวดนึงแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันน
0: ี้ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
2: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
0: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่สูงสูงอ่ะดินเอาขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
2: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
0: น้ำไม่ท่วม
2: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหาเรื่องตอนหนึ่งดินเอาขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
0: 5วันให้ซ้ำอีกทีนึง
1: 5วัน
0: กินเหล้าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่ที่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
2: ประหยัดมาก
0: แล้วผล
2: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเหล้าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเหล้าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
0: เอียงขึ้นขวด
1: เอียงขวด
2: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
0: ที่มีปัญหาไอ้ที
2: ่ที่ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียงได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
0: ได้ก็เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
1: จะจริงลงได้ใช่ไหม
0: คือจบแล้วนะที่ปัญหา
2: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดนึงลิตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ
1: 3
0: แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
2: กี่วัน
0: 35วัน
1: คร
0: ับ 35วันก
2: ็ครั้งที่2
0: กินเน่า
2: ขวดนึง
1: ครับ
0: เบียดน้ำขวดนึง
2: ครั้งที่2
1: ครั้งที่2
0: แล้วก็ลงไป
2: อีก3วันอีกครั้งนึง
0: 3ถึง5วันก็กินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้ว EM ครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็เออคะแนนดีคะแนนสิบได้เต็มร้อย
1: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
0: ับ ก็ม
1: ัน
0: ต้อง
1: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: จับปฏิเดิม
2: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวที่มีปัญหาแต่ลูกเสร็จแล้วก็กลับปฏิเดิม
2: ฟื้นฟู
0: มันเหมือนเดิมหมด
2: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะ
0: แล้วก็แต่ผมไม่ได้ใช้
2: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเรา

0: ใช้กับปุ๋ยได้
1: ใช่ครับ
0: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
1: ต
0: ั
1: วบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
2: ้อ๋อ
0: แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
1: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
0: ับ โอ้โหอย่างนี้ง่ายนะ14732กับ14735
1: เพราะเป็นไม้ผลมันจะคล้ายๆปาล์มมันแตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว
2: ้ครับครับครับ
0: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
1: ตะกอนี่มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
2: ตอนนี้ยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอ
1: พอมาใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
0: ลดไปแค่ครึ่งหก
2: จาก40กว่า
1: เลยเพิ่มขึ้นนะ
0: ผลผลิตนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
2: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
2: ครับ
1: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
2: มาลองทำดู
0: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี
2: ้
0: สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็
2: ได้
0: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
2: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
2: ได้หมด
0: นะ
2: ได้
0: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
1: ่ไม่เหม็นครับ
2: แท้จะไม่เหม็นแล้ว
1: ไม่เหม็นอ่ะ
2: ไม่เหม็น
1: มักชาวบ้านมักเหม็นวันนี้
2: เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ทุกไร
1: ่แล้วไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่มั้ยจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปรับมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใคร

0: ไหนยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอลแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอลแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอลแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอลแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับ
0: ค
1: ่า

0: แล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75Lอย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
1: หวานน้อย
0: ครับ
1: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
0: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะ
1: ไม่รู้สึกผิดนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
0: เป็น
1: ร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี้999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
0: ้
1: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75mlโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญ

0: มานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกนะครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
1: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบๆออกล่ะคะ
0: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
1: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
0: ใช่ครับผม
1: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
0: ใช่ฮะ
1: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
0: ้
1: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
0: ้
1: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆนะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซลิทอลไซลิทอลมันดียังไงคะ
0: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซลิทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซลิทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซลิทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซลิทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
0: ใช่ฮะ
1: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
0: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
1: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซลิทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
0: ใช่คร
1: ับเราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่

0: ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
1: ครับใช่
0: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะ
1: มัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แท้ๆ
1: เห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตขารังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอลแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้าย

0: สบายใจหรือเปล่าไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซริทอลวันนี้ค่ะใช้ไซริทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซริทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้ง

0: ต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
2: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน้นๆเลยครับพร้อม
1: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
2: เช็คสต็อกก่อนครับ
1: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซท็อป999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับขอบคุณครับ
1: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: เป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงคุณผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปเนี้ยง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้มันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ร้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร่หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร่มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม
1: ่
0: มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า power

0: Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาร์แล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่าม
1: า
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอะเป็น 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
0: ้
1: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนั่งหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
0: ยังไม่แน่เลยเน
1: ี่
0: ย
1: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
0: ้
1: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
0: ่
1: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
0: ไม่ใช่แล้วโอ้โหอันเก่านี่ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
1: ะ
0: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
1: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
0: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
1: 10เมตร
0: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาร์นะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยกว
0: ่
1: าเยอะเล
0: ยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
1: ฉีดเส้นตรง
0: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะ

0: เดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไปโอ้เห็นไหม
1: วิแรงมาก
0: แรงมากนะครับอันนี้คือศูนย์นะผมขอปรับไปที่25
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: มันก็จะกระจาย
0: หร
1: ือ
0: 40นะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่อุ้ย
0: เป็นไงล่ะ
1: อุ้ยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดน
1: ึ
0: ง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเช
1: ิญเพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักให้ดูนี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายตายละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้ว
0: โอ้โห
1: แตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ๊ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อมั้ยคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริงๆ
1: คุณผู้ชมเห็นมั้ยนี่ๆๆเนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชม
0: อ
1: ัน
0: นี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่น
1: ๆ
0: ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนื้อนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดู
1: เห็นไหมเห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: น
1: ี
0: ่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊ก
1: จ้ะ
0: เพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
1: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได้
0: อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้
0: เห็นไหมฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ครับสกปรก
0: มันเลอะ
1: ไหมเยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่ายๆเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลยเห็นไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆ
0: ไล
1: ่
0: ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนอะไรพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได
1: ้
0: ทีนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไหม

0: ัวบางโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหงขึ้นไปนี่คุณขี
1: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไห
1: ม
0: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมขา90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมขาหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
0: ้
1: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
0: โยนไปเลย
1: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
0: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างต่างคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกจะยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆ นะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะอ้าวแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันหินรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะลืบมันเนี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็

0: ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ power max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่เอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลล์นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
2: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
2: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
1: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
2: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนปัสดูปูนปัสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อ
1: แตงโมแตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
2: ขอโชว์แตงโมเลยครับเอามือเดียวมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะผู้ชมเห็นไหมเนื้อนกกระจายไปหมดเล
1: ย
2: ว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
2: นี่นี
1: ่นี่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
2: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
1: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
2: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
2: ี่ยเกลี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
2: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
2: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
2: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ต
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
2: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเขาเรียกว่า
2: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
2: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
2: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
2: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
2: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
2: ดีดี
1: ดีไหม
2: ลดเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
2: เออคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
2: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไงหนึ่งสองสาม
2: โอ้
1: เห็นไหม
2: หุยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยหู10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายสบายแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆ

0: หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สายแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ให้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี
1: ่สะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาร์แล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นก็คือทรงชี้ว่าบุญสุจริตกุศลนี่เป็นเหตุของผลที่ดีต่างๆส่วนบาปทุจริตอกุศลนี่เป็นเหตุของผลที่ไม่ดีต่างๆแต่ว่าในบาท ที่3ว่าตรัสความดับของธรรมเหล่านั้นก็อาจจะมาสรุปเข้าได้ด้วยอธิบายว่าตรัสสอนให้ดับความชั่วเพื่อจะดับผลที่ชั่วดังที่สอนให้ละความชั่วทั้งปวงเสียแต่ว่าในด้านของความดีแล้วท่านสอนให้ก่อคือให้ทำยังไม่ได้สอนให้ตัดแต่คราวนี้ในการที่จะแสดงศาสนาให้บริบูรณ์นั้นจำจะต้องมีที่สุดถ้าจะสอนให้ทำความดีกันเรื่อยไปก็จะมีปัญหาว่าเมื่อไรจะสิ้นสุดกันเสียสักทีหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีที่สิ้นสุดยังทำกันเรื่อยไปก็ต้องแปลว่าศาสนานั้นยังสอนไม่จบเพราะว่าสิ่งทั้งหลายจะต้องมีที่สุดชีวิตของบุคคล

0: ก็มีที่สิ้นสุดการเรียนของบุคคลที่จัดเป็นชั้นต่างๆก็มีที่สุดการงานก็มีที่สุดคือว่าทุกๆอย่างต้องมีขอบเขตที่สุดของตนเพราะฉะนั้นศาสนาใดก็ตามถ้าหากว่าสอนให้ทำดีกันเรื่อยไปโดยที่ไม่มีขอบเขตว่าจะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่ก็แปลว่าไม่จบคราวนี้ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านมีจบเหมือนกันคือว่ามีจุดที่เป็นที่สุดดีคนเรายังจะต้องทำความดีกันอยู่นั้นก็เพราะยังไม่ถึงจุดอันนั้นก็คือจุดที่สุดจึงยังต้องการดีหรือว่าหวังดีแปลว่าความดียังไม่พอจึงต้องหวังจึงต้องมีความต้องการถ้าความดีเพียงพอแล้วคือว่าถึงจุดที่เป็นที่สุดแล้วก็ไม่ต้องหวังดีหรือไม่ต้องหวังความดีอะไรต่อไปจุดที่จะเป็นที่สุดดีดังกล่าวนี้จะมีได้เมื่อใดมติทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้โดยความว่าจะมีได้เมื่อสิ้นอาสวะกิเลสเมื่ออาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วก็แปลว่าหมดความชั่วและหมดสมุฏฐานของความชั่วทั้งหลายเมื่อความชั่วพร้อมทั้งสมุฏฐานความชั่วหมดไปแล้วก็เสร็จกิจที่จะต้องทำความดีเพื่อฟอกล้างความชั่วอีกต่อไปอันนี้ที่ทางพระพุทธศาสนาเอาสำนวนพราหมณ์มาใช้ว่าเป็นผู้ลอยบุญลอยบาปแล้ว
1: สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรรมครับขณะนี้ผมนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะครับใต้ร่มโพที่มีเงาร่มเย็นนะครับเราได้รับเมตตาเช่นเคยนะครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวัชรยานกวีนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะครับท่านเมตตามาเป็นพิธีกรเช่นเคยครับ
2: กราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับครับเราผ่านไป2จาก5หัวข้อแล้วนะครับวันนี้มาหัวข้อที่3นะครับจะมานัดการเรียนถามให้คุณเรื่องของปรัชญานะครับปรัชญาบางคนบอกโอ้โหเป็นเรื่องที่เหนือคนปกติเป็นเรื่องที่สูงเป็นเรื่องที่คนธรรมดาเข้าไม่ถึงใช่มั้ยครับหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าคนที่เรียนปรัชญาเนี่ยต้องเป็นคนไม่ธรรมดาหรือแม้กระทั่งในอังกฤษเองก็ตามนะครับแต่ก่อนเนี่ยชนชั้นสูงนะครับที่เรียนปรัชญานะครับหรือมหาวิทยาลัยชั้นสูงเท่านั้นชั้นนำเท่านั้นนะฮะที่มีสอนวิชานี้อย่างเช่นของออกซฟอร์ดของเคมบริดจ์ใช่ไหมครับจะสอนวิชาเหล่านี้คนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นขุนนางไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยจะไม่มีโอกาสเลยได้เรียนเรื่องพวกนี้เลยนะครับวันนี้เลยกลับมานักการเรียนถามท่านคุณว่าเอ๊ะแล้วเขาบอกปรัชญาเป็นของสูงขนาดนั้นแล้วคนธรรมดาทั่วไปล่ะครับต้องมีปรัชญาต้องเข้าใจเข้าถึงหรือต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ยังไงบ้างไหมครับ
3: ก็เราเรียกกันว่าปรัชญาชีวิตใครมีชีวิตคนนั้นก็มีปรัชญาปรัชญาแปลว่าปัญญา
1: ครับ
3: ฟิโลโซฟีปรัชญาตัวนี้ก็คือตัวความรู
1: ้
3: ความเข้าใจผู้ใดเข้าใจชีวิตผู้นั้นก็ได้เรียนรู้ปรัชญาคือปัญญานั่นแหละมีปัญญารู้แจ้งหรือวิปัสสนาก็ได
1: ้ครับ
3: วิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งป
1: ั
3: สสนาแปลว่าเห็นเห็นอะไรที่มันแจ้งชัดไม่คลุมเครือไม่กำกวมไม่พร่ามัว
1: ครับ
3: ก็เป็นวิปัสสนาฉะนั้นผู้ใดมีปรัชญาคือมีปัญญาผู้นั้นก็จะไม่พร่ามัว
1: ครับ
3: เวลาที่เรามองเห็นชีวิตของคนเราจะรู้ทันทีว่ามันมีปรัชญาอยู่ทุกกระเบียดนิ้ว
1: ครับ
3: ให้เราต้องขบต้องคิด
1: ครับ
3: แม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอะไรๆให้เราคิดค้นเสม
1: อ
3: ยกตัวอย่างเช่นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันคล้ายๆท่อน้ำนะท
1: ่
3: อไฟท่อลมถ้าเราไปดูเครื่องยนต์กลไกเครื่องบินโบอิ้งไงนะพอเป
1: ิ
3: ดออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเส้นมีสายน้ำสายลมสายไฟสายต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดก็เหมือนเลือดเราเลยมันเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำเส้นเลือดต่างๆทางเดินม
1: ี
3: หมดเลยฉะนั้นเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะเราจะต้องเรียนรู้สังเกตหมั่นดูในธรรมชาติก็มีปรัชญาในศิลปะก็มีปรัชญาในเครื่องยนต์

0: ความเย็นความสงบความเข้าใจบางทีก็เอามาใช้ในทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: เอามาใช้ในทางปรัชญาชีวิตเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ให้หลุดไปจากความเป็นจริง
1: ครับ
0: ปรัชญาเป็นความเป็นจริงที่ชัดเจนที่สุดทุกครั้งที่เราหลุดจากความเป็นจริงจากวิถีชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เราปั่นป่วน
1: ครับ
0: อยู่เสมอ
1: ครับ
0: หลายคนที่เป็นทุกข์พระก็จะสอนว่ากลับเข้าไปหา common sense ชีวิตที่มันเป็นจริง
1: ครับ
0: อย่าจินตนาการอย่าจินตนาการปรัชญาไม่ใช่จินตนาการนะปรัชญาไม่ใช่การคิดแบบนอกเหตุเนื้อผล
1: ครับ
0: ปรัชญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดเรายกตัวอย่างเช่นต้นไม้ต้นไผ่เอาก็แล้วกันต้นไผ่เนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้าง
1: ครับ
0: 1ต้นไผ่มีความคมปลิวไผ่เปลือกมันน่ะ
1: ครับ
0: คือมีดโกนนะในสมัยโบราณเอามาโกนผม
1: ทิวไผ่
0: มันคือยีเลตนี่แหละในสมัยโบราณเนี่ยเอามาตัดสะดือเด็ก
1: ครับ
0: จากแม่
1: คมขนาดนั้น
0: คมมากอันนี้คมมาก
1: ครับ
0: แต่เราก็บอกว่าเนี่ยมนุษย์ของเราต้องมีความคม
1: ครับ
0: ความคมอ้าวไผ่มีอะไรอีกมีหน่อ
1: ครับ
0: กินได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ลำเป็นยังไง
1: ซุปหน่อไม้นะครับ
0: ซุปหน่อไม้ลำทำยังไงลำเนี่ย
1: ครับโอ้ประโยชน์มากมายฮะเอามา
0: ทำแพก็ได้
1: ทำแพก็ได้
0: ทำถอก็ได้
1: ไอ้หลังคา
0: ทำหลังคาก็ได้ทำโครงสร้างก็ได
1: ้ข้าวหลามนะฮะ
0: ทำเป็นนั่งร้านก็ได้ทำข้าวหลามก็ได้ทำกุฏิทำบ้านได้หมด
1: พื้นได้หมดเลยครับ
0: จนกระทั่งทำไม้คานทำตะกร้า
1: ครับ
0: เครื่องสระจักสารจับปลา
1: ครับ
0: คันเบ็ด
1: ครับ
0: ไม้ไผ่เนี่ยแคร่ยังได้เลยถึงเวลาตายก็เป็นฟืน
1: นี่นี
0: ่ไม้ไผ่ของเราสารพัดอย่างตอนนี้คนจีนก็เอาไปทำอะไรรู้ไหม
1: ครับผม
0: ท่อ
1: ส่งน้ำ
0: ส่งน้ำขนาดใหญ่ท่อปลูกเลยเจนี่เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่นี
1: ่มีราคามาก
0: โอ้โหมีราคาแล้วก
1: ็ดี
0: มากเบา
1: เคลือบดีๆเขาบอกทนมากนะครับ
0: ใช่ฮะเคยมีฝรั่งเอาลักขังลงไปในน้ำแล้วถ้าคนพม่าให้เอาขึ้นมาเพราะมันหนักมาก
1: ครับ
0: ไม่รู้ทํายังไงเพราะมันเอาขึ้นไม่ได้
1: ครับ
0: ต้องเอารถเครนไปยกขึ้นมาถึงจะได
1: ้ครับ
0: พม่าก็บอกว่าถ้าคุณเอาขึ้นมาได้เนี่ยยกเมืองให้เลยพม่าก็ยิ้มก็ทํายังไงรู้มั้ย
1: ครับเอาไผ่ลงฮะ
0: เอาไผ่ลงทีละลําทีละลําทีละลําผูกต่อกันไปเรื่อยๆผูกต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: ผูกมุมนั้นผูกมุมนี้ลําที่1ที่2ที่3ผูกไปสอดไปสอดไป100ลําสักพักนึง
1: ค่อยๆดันขึ้น
0: มันก็ขึ้นมาเฮกันเลยนี่เห็นไหมความฉลาดนี่ประโยชน์ของไม้ไผ่ไม้อื่นนี่ไม่ได้นะ
1: ครับเพราะไผ่เขาเป็นปล้องนะฮะ
0: มันปล้องมันเบา
1: ปล้องมันเบาแล้วก็ในปล้องเนี่ยน้ำเข้าไม่ได้ครับม
0: ัน
1: ปิดใช่ไหมครับพอน้ำเข้าไม่ได้มันก็คือเหมือนกับเป็นแพนะครับลอย
0: ขึ้นข้างใน
1: กลวงข้างในก็เป็นอากาศมันก็ดันขึ้นดันขึ้น
0: แล้วก็เรียกว่าแพทั้งหมดเนี่ยทำจากไผ
1: ่ครับ
0: ให้กลวงข้างใน
1: ครับ
0: ต่อมาคือว่าโน้มตัวลงมาไผ่ที่มันมีลักษณะ
1: ปลายอ่อน
0: ปลายอ่อนมันเหมือนกับคนที่สูงต้องโน้มมาหาคนที่ต่ำ
1: อยู่ข้างล่าง
0: ยอดหญ้า
1: ครับครับ
0: คนที่ต่ำกว่าคนระดับล่างกว่าเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีโอกาสหรอกที่จะยืดตัวไปหายอดไผ่ยอดหญ้าเนี่ยนะ
1: เหมือนเราเห็นในหลวงนะฮะในหลวงโอ้ท
0: ่าน
1: นะฮะเห็นประชาชนเนี่ยท่าน
0: ก้มอย่างนั้นแหละ
1: จะติดพื้นอยู่แล้วครับ
0: คุกเข่าก็มี
1: ครับ
0: พับเพียบก็มี
1: ครับ
0: พระองค์ท่านประทับคุยกับประชาชนปรัชญาเพียงเท่านี้นะถ้าเรามองดูเราก็จะเห็นว่าอ๋อต้นนี้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็นำกลับมาน้อมเข้ามาในตัวเราว่าหนึ่งเราจะต้องเป็นคนสารพัดประโยชน์ต้องมีความคมทางด้านสติปัญญา
1: ครับ
0: จะต้องมีการยืดหยุ่นจะต้องเป็นคนสารพัดประโยชน
1: ์ครับ
0: เหมือนไผ่
1: ครับหลายๆทักษะนะฮะ
0: หลายทักษะนี่เห็นไหม
1: ครับ
0: แค่เราเห็นปรัชญาจากไผ่เนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าอ๋อต้นไม้มันไม่เหมือนกันนะต้นไม้แต่ละต้นมันมีหงิกมีงอไอ้ก้าฝากก็มีนะ
1: ครับโค้งไปตามที่จะไปได้นะฮะ
0: ความหงิกความงอก็ทำให้เรามองเห็นว่าโอ้คนไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เราจะให้ต้นไม้เหมือนกันจะให้คนเหมือนกันมันย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องดูให้เห็นเป็นความงาม

0: ในความแตกต่างนั้น
1: ครับ
0: ต้นไม้ที่ตรงมันก็เป็นธรรมชาติของมันที่คดมันก็เป็นธรรมชาติของมัน
1: ครับ
0: บางต้นออกดอกแต่ไม่มีร่มเงา
1: บางต้นมีร่มเงาแต่ไม่มีดอก
0: ไม่มีดอก
1: บางต้นมีผลนะฮะบางต้นไม่มีผลนะฮะแล้วแต่อย่างงี้ครับ
0: บางต้นเราก็ใช้แก่นบางต้นใช้เปลือก
1: ครับ
0: ทํายา
1: ครับ
0: ในต้นไม้ต้นเดียวกันเนี่ยมีสะเก็ดมีเปลือกมีกระพี้มีแก่น
1: ครับ
0: ต้นทุเรียนเนี่ยถามว่าเวลาเรากินนี่เรากินกินแก่นมั้ย
1: โอ้
0: เปล
1: ่
0: าโน่นไปกินผลทุเรียนนนใช่มั้ย
1: ครับ
0: มะม่วงก็เหมือนกันไม่ได้มีใครกินต้น
1: ครับ
0: แต่ว่านั้นมันมาจากต้น
1: ครับ
0: ก็มองดูว่าอ๋อมนุษย์ของเราเนี่ยต้องมีต้นขั้ว
1: ครับครับ
0: ต้องมีรากเหง้า
1: ครับ
0: ต้องมีเมล็ดพันธุ
1: ์ครับ
0: อย่างคนเนี่ยก็มีต้นงั่วต้นรากเหง้าต้นขั้วเราทําบัญชีก็ต้องมีต้นขั้วใบเสร็จต้องมีต้นขั้วอนุโมทนาบัตรก็ต้องมีต้นขั้ว
1: ครับ
0: ฉันใดมนุษย์ของเราก็
1: เหมือนกัน
0: ธรรมชาติเหมือนกัน
1: ครับ
0: ฉะนั้นพอเรามองเห็นปรัชญาของสรรพสิ่งแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้ธรรมะได้เร็ว
1: ครับครับ
0: ทําให้เราอธิบายธรรมะหรือน้อมเข้ามาคิดมาทบทวนได้โดยไม่ฝืนธรรมชาติ
1: ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจปรัชญาก็คือเราจะเข้าใจธรรมชาติใช่มั้ยครับเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแล้วที่สําคัญคือเราต้องปรับเอาธรรมชาติที่เราเข้าใจน้อมมาใช้ในชีวิตของเราเหมือนที่ท่านเจ้าคุณยกตัวอย่างดีมากเลยไผ่เนี่ยเวลาเขาขึ้นไปข้างบนหรือเหมือนเวลาเราอยู่ที่สูงหรือตึกที่สูงข้างบนเนี่ยมันแรงลมมันแรงครับต้องมีวิธีที่เรียกว่าให้เราปะทะแล้วเราให้ตัวได้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งตึกในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ป้องกันแผ่นดินไหวคือตึกสูงๆเนี่ยมันต้องให้เคลื่อนไหวได้แต่ถ้าเราจะตรงเป๊ะแบบแข็งอย่างเดียวเลยคนที่สูงมีอำนาจหรืออยู่ข้างบนแล้วแข็งอย่างเดียวไม่โน้มไม่โค้งไม่อ่อนเลยส่วนใหญ่จะล้มลงพังครับไม่รอดไปไม่ได้นะคร
0: ับก็ตัดฮะตัดโคน
1: ครับใช่เขาก็ตัดโคนก็ล้มหมดเลยนะครับแต่ถ้าอย่างไผ่เนี่ยลมข้างบนมาแรงก็โค้งลงมาพอหมดลมก็กลับขึ้นไปได้ใช่ไหมครับลมมาก็โค้งลงมาหมดลมก็กลับไปได
0: ้
1: นี่คือการนำเอาปรัชญามาใช้ในชีวิตใช่ไหมคร
0: ับ
1: รู้จักอ่อนรู้จักผ่อนรู้จักปรับรู้จัก
0: เขาบอกว่าเครื่องบินเนี่ยปีกของมันเนี่ยเขาเรียนแบบต้นไผ่นะ
1: ครับ
0: เขาเรียนแบบต้นไผ่เพราะว่าปีกของมันเนี่ยมันจะต้องลักษณะคล้ายๆ
1: ให้ตัวได
0: ้ให้ตัวได้เหมือนปีกนก
1: ไม่ใช่แข็งเป๊กเลยนะครับ
0: เหมือนปีกนกแข็งไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
0: เพราะเราจะไปเห็นนะเขาทดลองดีดให้ดู
1: ใช่ใช
0: ่แกว่งให้ดูเขาบอกว่าประมาณ2เมตรที่มันดิ
1: ที่มันให้ตัวได
0: ้ให้ตัวได้2เมตร
1: ให้ลมยกขึ้นยกลงเนี่ยนะครับครับจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เข้าใจปรัชญาตรงนี้แล้วเราก็จะไม่เป็นคนยึดมั่นถือมั่นนะครับไม่แข็งทื่อไม่แบบเรียกว่ามีอัตตามากนะครับมีอีโก้สูงยึดแต่ตัวเราเองเป็นหลักอย่างเดียวโดยที่ไม่ปรับตามสถานการณ์ไม่ปรับตามสิ่งแวดล้อมเลยเหมือนที่ท่านยุ่งยกตัวอย่างด้านหน้าเรานี่เห็นได้ชัดมากเลยนะฮะโอ้เป็นต้นโพใหญ่แต่ที่รอบๆต้นโพเนี่ยมีทั้งกาฝากขึ้นมีทั้งต้นสารพัดสารเพเลย ถ้าเขาจะไม่ยอมบิดยอมเลื้อยหลบตามต้นโพเขาก็คงไม่รอดใช่ไหมครับเพราะโพใหญ่กว่าหนาแน่นกว่ามาก่อนนะครับที่เขาขึ้นไปได้ข้างบนเขาก็พยายามมีช่องเล็กช่องน้อยตรงไหนเขาก็เลื้อยไปเรื่อยขยับไปเรื่อยตามที่เขาจะไปได้สุดท้ายก็มีทางเกาะมีทางเดินขึ้นไปข้างบนได้ตามจังหวะตามที่เขาพื้นที่ที่เขาจะไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้แสดงเห็นเลยว่าเป็นปรัชญาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็นำเข้ามาใช้ในชีวิตของเราโลกยุคนี้อย่างที่เราเห็นเมื่อไหร่ที่ไม่ปรับไม่อ่อนไม่โอนกันก็กลายเป็นสงครามใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: รบกันล่าสุดเนี่ยโหเห็นในใจก็ว่าสงสารนะครับที่ยูเครนนะครับโอ้โหมีการเสียชีวิตมีการสูญเสียแล้วก็ไม่เว้นแม้กระทั่ง
0: เอาสิ่งแปลกปลอมมาทำลายธรรมชาติน
1: ั่นเลยครับแม้กระทั่ง
0: ทำลายมนุษย์ทำลายชีวิต
1: มนุษย์ด้วยกันเองทำไมเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นใช่ไหมครับมาฆ่ามนุษย์ด้วยกันมันน่าคิดนะฮะเรื่องน
0: ี้จะเรียกว่าคนเหล่านั้นมีปรัชญาหรือมีปัญญาไหมถ้าหากว่าผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มาเข่นฆ่ากันเนี่ยไม่น่าจะบอกว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปัญญาที่เอาความโลภนำเอาความโกรธนำเอาความหลงนำแล้วก็ตามไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ตามไปด้วยความคิดค้นที่จะเอารัดเอาเปรียบ
1: ครับ
0: ซึ่งกันและกันเนี่ยเราไม่เรียกว่าปัญญา
1: ครับ
0: แต่เรียกว่าอะไรเรียกว่าอุปกรณ์ในการทำลายล้างปัญญาที่เต็มไปด้วยกิเลสของมนุษย์เนี่ยนะจะทำให้มนุษย์มีอุปกรณ์ในการทำลายล้างสูงมากเพราะมนุษย์เนี่ยคิดค้นได้ทุกสิ่ง

0: ทุกอย่างในทางทำลายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ในทางกลับกันถ้ามนุษย์ของเราผลิตดาบแล้วมีฝักดาบด้วย
1: ก็จะปลอดภัยนะ
0: ก็จะปลอดภัยมีความรู้แล้วมีศิลปะวิทยาการต่างๆที่ทันสมัยแล้วเทคโนโลยีที่ดีแล้วแต่ต้องมีฝักดาบ
1: ป้องกัน
0: คอยป้องกันมีอุปกรณ์ในการป้องกันเหมือนกับที่เราป้องกันการโจมตีค่าเงินป้องกันการแฮกข้อมูลป้องกันคอลเซ็นเตอร
1: ์ครับคนนี้โอ้โหนะฮะน่ากลัวมากนะครับคนน
0: ี
1: ้ถ้าเผื่อเรามีเทคโนโลยีแต่เราไม่ป้องกันด้วยนี่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆเงินที่อยู่ในธนาคารเรามีคนเอาออกไปได้เฉยเลย
0: ไป
1: ก่อนลำบากใช่ไหมครับต้องไปธนาคารต้องไปเซ็นชื่อต้องดูลายมือชื่อเทียบถึงเบิกเงินได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดในไอออนไลน์ใช่ไหมครับแต
0: ่
1: อย่างท่านเจ้าคุณว่าถ้าไม่มีฝักของดาบไอเราไม่ได้กดแล้วครับมีคนมากดแทนเอาไปหมดเลย
0: ตอนนี้เขาบอกว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยออกกฎหมายมา
1: ครับ
0: ให้ธนาคารเป็นผู้ชดใช้เงินของเราเพราะคุณโอนเงินออก
1: ค
0: ุณต้องรับผิดชอบ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคอลเซ็นเตอร์หายไปเลย
1: โอ้อ้าวเหรอครับน่าคิดเหมือนกัน
0: น่าคิดเหมือนกัน
1: เออมันน่า
0: จบเลย
1: ครับครับ
0: ประเทศไทยต้องเอาบ้าง
1: ต้องเอาบ้างนะฮะไม่ใช่บอกว่าถือว่าเราต้องไปไล่กันเองไม่หา
0: อะไ
1: รอ้าวแล้วเราเอาเงินเราไปไว้ธนาคารได้ประโยชน์จะแย่มากมายนะครับแต่รับผิดชอบเงินเราเลยงี้ก็แย่เหมือนกัน
0: เหมือนเราเอาเพชรนินจินดาไปฝากตู้เซฟ
1: ครับ
0: ตู้เซฟหายใครรับผิดชอบ
1: กลายเป็นบอกเอาเราต้องไปหาเองไล่เอง
0: ต้องไปหาเองไล่เองอย่างนี้ไม่ได
1: ้ครับจริงครับแล้วก็มองย้อนกลับไปโลกแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนที่ท่านคุณบอกไม่มีปืนไม่มีระเบิดใช่ไหมครับไม่มีขีปนาวุธยังอยู่ยังมีความสุขนะครับยุคนั้นนะครับไม่มีการลบราฆ่าฟันไม่มีล่าอาณานิคมไม่มีการที่จะมาต้องข้ามพรมแดนแบบนี้เลยนะครับแต่ยุคนี้ตลกมากกลายเป็นว่าโอ้โหวันดีคืนดีอยากจะทำอะไรกับใครก็เอาโดรนไปทิ้งระเบิดเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดกลายเป็นว่าเมื่อไม่มีปรัชญาเนี่ยปัญญาที่มีก็ใช้ในทางที่ผิดใช่ไหมครับแต่เมื่อไรที่เรามีปรัชญาก็จะใช้ปัญญาไปในทางที่ถูกเหมือนที่ท่านบอกว่าเราสร้างมีดสร้างดาบขึ้นมาแต่เรามีซองมีฝักไอ้โลกออนไลน์ที่ทำให้อำนวยความสะดวกกันได้ก็จะอำนวยแต่ความสะดวกแต่ว่าไม่ไปคิดเบียดเบียนไม่คิดประทุษร้ายไม่คิดที่จะไปเอาเงินคนอื่นหรือแม้กระทั่งบางคนก็ไปดูดภาพจากกล้องวงจรปิดบ้างไปแฮกรูปเขามาบ้างเอาไปแบล็กเมลอะไรเงี้ยเป็นปัญหากันทั่วโลกไปหมดนะครับจากโลกพวกนี้เพราะอะไรเพราะมีปัญญาแต่ไม่มีปรัชญานะครับคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าปัญญากับปรัชญาคงต้องเดินคู่กันแล้วนะครับแล้วก็คงไม่ใช่สิ่งที่สูงเกินไปหรือยากเกินไปแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตนะครับต้องการนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอย่างสูงครับ
0: ท่าน
1: เจ้าคุณให้ข้อคิดดีมากเลยนะฮะมีปัญญาต้องมีปรัชญาชีวิตด้วยถ้าไม่มีสองอย่างนี้เหมือนนกไม่มีสองปีกนะครับมันไม่สมดุลมันอันตรายเครื่องบินไม่มีสองปีกบินข้างเดียวมันอันตรายหรือว่าที่ท่านยกตัวอย่างคือดาบนะฮะดาบมีดดาบยาวๆเนี่ยถ้าไม่มีปลอกโอ้โหแทนที่เราจะไปใช้ในการป้องกันตัวเองกับอาจจะบาดตัวเราเองให้อันตรายได้นะครับเพราะนั้นชีวิตกับปรัชญานั้นเป็นของคู่กันครับเราสามารถติดตามรายการแผ่นดินธรรมได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับการให้ธรรมะเป็นทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานแผ่นดินธรรมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับ

มัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขัลลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย

ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

วคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภาพรช่างกลและคุณเป้พานุพงศ์กตาธิกรค่ะ
0: ท่านผู้ชมรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่า TV5 HD ออนไลน์ขึ้นหน้าจอทั้ง Facebook YouTube ครับเว็บไซต์ไทย TV5HD.com หรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนรับข่าวทางไลน์ก็ได้นะครับ
1: ส่วนวันนี้ค่ะยังต้องรุนเรื่องของกกต.นะคะว่าจะมีการสั่งฟ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่บอกว่าถูกกล่าวหาคดีหัวสว229คนด้วยหรือไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วเพราะว่าทางกกต.จะมีการแถลงในเวลาประมาณ15นาฬิกานั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะรายละเอียดแล้วก็เนื้อหาเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามจากหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะไอลอจัดกิจกรรมสั่งฟ้องสว.ชวนประชาชนเดินขบวนเปิดข้อมูลการเลือกสว.ส่วนกกต.ค่ะจะมีการพิจารณาคดีผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันในเวลา15นาฬิกาของวันนี้นะคะ
0: ส่วนนายกรัฐมนตรียืนยันนะฮะยังไม่มีสัญญาณปรับครม.และชมด้วยว่ารัฐมนตรีทำงานเข้ารูปเข้ารอยครับประสานข้าราชการได้ดีครับ
1: ส่วนข่าวต่างประเทศค่ะก็คือทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียนะคะพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนจากเหตุเรือโดยสารอับปางกลางทะเลชวาเมื่อวานนี้ค่ะพร้อมกับเร่งทำการค้นหาผู้ที่สูญหายอีกนับร้อยคนค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าที่ข่าวใหญ่วันนี้ต้องตามกันก
1: ็
0: คือกกต.จะประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องคดีหัวเลือกสว200กว่าคนหรือไม่นะฮะท่านผู้ชมฮะจะฟ้องทั้งหมดหรือฟ้องบางส่วนหรือว่าจะไม่ฟ้องเลยนะครับท่านผู้ชม15นาฬิกาก็จะประชุมแล้วก็แถลงกันนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นดูอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับทางสำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งไปยังสื่อมวลชนครับว่าถ้าสนใจที่จะเข้ารับฟังการแถลงข่าวนะฮะเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ถ้านักข่าวสนใจนะฮะวันเนี้ย15นาฬิกาก็จะมีแถลงกันที่สำนักงานกกต.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับคือเมื่อวานเนี่ยแจ้งนักข่าวบอกถ้าใครจะเข้าฟังต้องลงทะเบียนก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผ่าน Google Form นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ13กันยายนและให้ลงทะเบียนให้เสร็จก่อน 16:30 นาทีอันนี้ก็เรียกว่าปัจจุบันทันด่วนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต้องไปลงทะเบียนอะไรกันนะฮะแต่อันนี้เนี่ยคือเพิ่งแจ้งเมื่อวานแล้วบอกต้องลงให้เสร็จภายใน 4:30 เมื่อวาน
1: ค่ะ
0: ใครจะเข้าฟังนะฮะท่านผู้ชมฮะและหากลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าว

0: ถือว่าสื่อนั้นๆเนี่ยสละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมการแถลงข่าวนะฮะแล้วก็จะเปิดให้สื่อเข้าฟังเฉพาะสื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้นะของการแถลงข่าวของกกต.นะครับท่านผู้ชมฮะ
1: มี
0: รายงานด้วยว่าได้ประสานงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล2รวมถึงประสานไปที่สน.ทุ่ง2ห้องนะฮะเพื่อที่จะขอกำลังตำรวจ1กองร้อยเนี่ยเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยนี่นะฮะท่านผู้ชมนักข่าวก็เรียกว่าไปดูบรรยากาศที่ศูนย์ราชการก่อนนะครับเมื่อวานก็ยังไม่ได้มีอะไรเงียบๆนะฮะเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยก็มีหลายส่วนโดยเฉพาะไอ้ลอนะที่เขาจัดกิจกรรมก็เรียกว่าโหมโรงก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งสัญญาณกดดันไปที่กกต.นะ
1: พอเรื่องของที่มาที่ไปที่บอกว่าเดี๋ยวกกต.เดี๋ยวจะมีการแถลงในวันนี้นะคะว่าจะมีการส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนเกี่ยวกับคดีหัวสวหรือไม
0: ่
1: ต้องย้อนไปถึงไทม์ไลน์คุณผู้ชมคือไทม์ไลน์ถึงที่มาที่ไปได้มาซึ่งสวแล้วก็ในส่วนของทางกกต.เขามีการตั้งคณะกรรมการเรื่องของการไต่สวนมาก่อนหน้านี้ด้วยเพื่อรอในวันนี้ละค่ะที่จับตามองกันในเวลา 15:00 นนะคะเราไปย้อนไทม์ไลน์กันสักหน่อยย้อนถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เมื่อปี2567ค่ะซึ่งการเลือกกันเองของผู้สมัครตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศเพื่อเป็นการสรรหาสว.ให้ได้200คนปรากฏว่า200คนที่มาของสว.จะกระตุกตัวอยู่ที่บ้านใหญ่แล้วก็ฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยคือสัดส่วนของสว.ที่ได้มาเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้มากถึง14คนด้วยกันต่อมามีการเปิดเผยถึงข้อมูลแล้วก็การร้องเรียนเรื่องของการทุจริตการได้มาซึ่งสว.ทั้งเรื่องของการนัดประชุมผู้สมัครสว.ก่อนการเลือกระดับประเทศเพื่อให้เลือกในทิศทางเดียวกันการพบโพยการลงคะแนนรวมไปถึงรูปแบบของการลงคะแนนผู้สมัครสว.ที่เป็นหมายเลขชุดเดียวกันจนมีการตั้งข้อสังเกตถึงการล็อกผลหัวเลือกสว.นั่นเองค่ะต่อมาทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ทำงานร่วมกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและมีมติส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนอย่างไรก็ตามค่ะต่อมาทางกกต.เขาตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมาพิจารณาซึ่งคณะไต่สวนชุดที่36นี้ละค่ะมีมติสวนทางกับคณะไต่สวนชุดที่26คือให้ทั้ง229คนไม่มีมูลความผิดใดๆและมีมติให้กกต.ยกคำร้องนั่นเองซึ่งการลงมติของกกต.ในวันนี้ก็จะมี3แนวทางด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคือมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ในการส่งสำนวนให้ศาลฎีกาดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนหรือเห็นชอบตามคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36คือยกคำร้องทุกคนหรืออีกแนวทางคือการยกคำร้องเฉพาะบางคนสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาคดีหัวสว229คนค่ะก็จะแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวชุดปัจจุบัน138คนมีรัฐมนตรีมีสสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนกลุ่มสวสำรองและผู้สมัครสวอีก50คนไปดูกันสักหน่อยว่าทางกกต.ชุดปัจจุบันเขามีใครกันบ้างก็เริ่มกันที่กกต.ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ชุดปัจจุบันมี4รายด้วยกันคือนายณรงค์กานวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตส่วนนายทิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการการเลือกตั้งก็ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2561แล้วโดยมีที่มาที่ไปจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะหรือว่าคือมีการแต่งตั้งตั้งแต่สมัยยุคคสช.แต่งตั้งนายทิติเชษฐ์ขึ้นมาส่วนอีก2รายค่ะก็มาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดเฉพาะการนะคะที่มีการแต่งตั้งคือนายชัยนครชัยและก็นายสิทธิโชติอินทรวิเศษนั่นเองค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมก็รอติดตามวันนี้15นาฬิกานะฮะก็เรียกว่ามหากาพย์2ปีนะฮะที่เวลาฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันก็มักจะเป็นแผลของรัฐบาลที่ยังค้างคาใจอยู
1: ่
0: ยังถูกกล่าวหาอยู่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอว่าทางกกต.จะมีมติวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างไร
1: สังคมก็จับตามองด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับเมื่อวานท่านผู้ชมฮะก็เรียกว่าโหมโรงกันเพราะว่าไอลอเนี่ยเขาจัดกิจกรรมนะฮะที่จะสั่งฟ้องสว.โดยเชิญชวนประชาชนเดินขบวนนะฮะให้เปิดข้อมูลการเลือกส

0: วก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีในวันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะไอลอครับรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมคือเมื่อวานเนี่ยใช้วิธีการเดินรณรงค์ระยะทาง12กิโลเมตรอันนี้เป็นการส่งสัญญาณนะฮะเรียกร้องให้กกต.เนี่ยส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.ทั้ง229คนนี่คือจุดยืนของไอลอ
1: ค่ะ
0: คืออยากให้กกต.เนี่ยพิจารณาสั่งฟ้องทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมขบวนเนี่ยเริ่มจากเนี่ยสำนักงานไอลอแถวลาดพร้าวนะมุ่งหน้าเมื่อวานเนี่ยจุดมุ่งหมายเดิน12โลไปที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพตรงแยกปทุมวัน MBK นะฮะแล้วก็มีปราศัยในบริเวณนั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะอ้าวแล้วก็เมื่อวานคนก็จับตาดูมาคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเมื่อวานมาในชุดแบบสบายๆเราไม่ค่อยคุ้นภาพนี้เท่าไหร
1: ่
0: นะฮะในการเดินขบวนเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอาจารย์สมชัยนะอาจารย์สมชัยแกก็ไปด้วยนะแกปั่นจักรยานมีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะคุณผลิตวัชรศิลป์ก็เข้าร่วมเดินเท้าไปพร้อมๆกับขบวนด้วยนะฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมก็เดินทางไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มีตำรวจคอยดูแลเรื่องการจราจรนะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือส่งสัญญาณเรียกร้องไปที่กกต.นะครับที่จะพิจารณาในวันนี้ฮะ14กันยายนนะครับท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้เห็นว่ากิจกรรมของไอ้ลอซึ่งก็มีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่ค่อยๆเดินกันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็นักข่าวก็บอกเฮ้ยคุณณัฐพงศ์ก็ไปด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วไอลอเนี่ยก็ถูกนายกฟ้องด้วยนะหมิ่นประมาทถูกไหม
1: ค่ะ
0: นักข่าวเลยไปถามนายกเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: นายกก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมด้วยทั้งในส่วนของคุณเท้งเองที่ร่วมชุมนุมหรือแม้แต่กลุ่มไอลอต่างๆค่ะ
0: ค
1: ือต้องบอกก่อนว่าคือภาคประชาชนหรือแม้แต่กลุ่มไอลอที่เขาร่วมชุมนุมนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีการสั่งฟ้องในวันนี
0: ้
1: ก็รอติดตามอีกนะคะมันจะกลายเป็นแรงกระเพื่อมด้านการเมืองแล้วก็ด้านสังคมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็มีการจับตาเหมือนกันเรื่องของการสั่งฟ้องในวันนี้ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการพูดถึงอย่างที่คุณเป้บอกไปว่าในส่วนของหัวหน้าพรรคประชาชนเองค่ะเขาบอกว่าตอนนี้พอมีการชุมนุมกับกลุ่มไอรอก็มองว่าสามารถทำได้คุณเท้งทำได้ที่จะร่วมชุมนุมเพราะว่าก็ไม่ขัดต่อกฎหมายอะไรและนักข่าวก็ยังถามเรื่องของการปรับครม.ด้วยก็บอกว่าท่านนายกก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาเรื่องของการปรับครม.แต่อย่างใดไปดูบรรยากาศในส่วนของเนี่ยที่คุณเท้งนั้นไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มไอรอเพื่อกดดันให้กกต.มีการสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไปร่วมกิจกรรมกับไอรอเรียกร้องให้ทางกกต.สั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกสว229คนบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้สามารถแสดงออกได้แต่ขอให้เคารพและอยู่ภายใต้ของกฎหมายค่ะฟังเสียงกันค่ะ
2: ผมก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับการใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนหรือว่าในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เคารพกฎหมายแล้วก็ทำอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายคงไม่มีปัญหาอะไรวันนี้วันอาทิตย์นะเนาะวันอยู่ราชการเขาก็แต่ละคนก็อาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังนะครับ
1: คือพอหลังจากที่สัมภาษณ์เรื่องขุนเทงไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มไอรอแล้วผู้สื่อข่าวก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องถามคำถามนี้ว่าจะมีสัญญาณเรื่องของการปรับครม.หรือเปล่าท่านนายกค่ะก็ตอบมาเลยว่าตรงนี้ยังไม่มีเรื่องของสัญญาณการปรับครม.ภายหลังจากที่ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายกบอกว่าคือมองแล้วเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยทำอย่างเต็มที่เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรครวมรัฐบาลหรือว่าพรรคแกนนำก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที
0: ่
1: ไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพร
0: ั
1: ฐมนตรีทุกคนค่ะคัดมาด้วยตนเองทุกคนมีภารกิจที่เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่หากยังทำงานได้เต็มที่เกิดประโยชน์กับการมีส่วนร่วมก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ต่อไปนั่นเองค่ะดังนั้นก็มองว่าทุกคนยังถือว่าทำงานได้อย่างเต็มที่นะผ่านสำหรับสายตาของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ก็เรียกว่าฟีดแบครอบนี้ที่นักข่าวไปถามนายกเกี่ยวกับการทำงานของครม.เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ฟีดแบคดีนะไม่เหมือนเมื่อเดือน2เดือนก่อนนะที่นายกบอกว่าโอ้โหต้องเร่งทำผลงานกันหน่อยรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานแต่รอบนี้ให้สัมภาษณ์ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดูเหมือนรอบนั้นน่าจะกระตุ้น

0: ได้ถูกทางมารอบนี้ว่าโอ้ยลูกเทพอะไรไม่ได้มีปัญหาแต่เราคงก็ทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็มองว่าการตัดสินของกกต.เนี่ยวันนี้อาจจะมีผลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะว่ามันเป็นมหากาพย์แล้วก็ถ้าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะคณะกรรมการที่กกต.เขาตั้งขึ้นมาสืบสวนไต่สวนเนี่ยอย่างชุดที่26มองอีกอย่างใช่ไหมครับเพราะเขาเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีแต่ว่าถ้าเป็นชุดที่36คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดดันมีบอกว่าเอ้ยข้อกล่าวหาไม่มีมูลเสนอให้ยุติเรื่องเพราะนั้นก็ไปตัดสินกันในวันนี้แหละฮะ
1: ท่านผู้ชมฮะต้องรอติดตามค่ะ
0: ครับแล้วก็เมื่อวานจริงๆเป็นวันดีนะฮะที่เมื่อวานนักข่าวก็ต้องไปเจอท่านนายกหน่อยเพราะว่าเป็นวันเกิดวันตรงของนายกรัฐมนตรีนะปีนี้เนี่ยนายกใช้คำว่า5รอบนะ
1: สายิทธ
0: ์อายุ60ปีนะครับท่านผู้ชมพาไปดูกันหน่อยที่บ้านพักส่วนตัวของท่านนายกย่านบางพลีสมุทรปราการครับท่านผู้ชมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็จัดงานเอาหลักๆเนี่ยก็คือทำบุญน่ะแหละฮะวันคล้ายวันเกิดปีที่60นะครับซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นการพบกันภายในครอบครัวแล้วก็มีบรรดารัฐมนตรีนะฮะเมื่อวานเนี่ยคุณเอกนิติมานะฮะคุณพิพัฒน์ก็มานะครับท่านผู้ชมคุณพลพีนี่ก็มาร่วมอวยพรวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีที่บ้านด้วยแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกหลายคนนะฮะมีข้าราชการมีตำรวจที่มาร่วมด้วยนะครับมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนะท่านส่งการ์ดอวยพรมาให้กับคุณอนุทินด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเอกสารอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์แล้วก็สั่งให้นำแจกันดอกไม้ไปไว้ในบ้านเลยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนี่คุณหญิงพจมาดามาพงและครอบครัวนี่ก็ส่งกระเช้ามาเหมือนกันนะฮะแจกันดอกไม้อาจารย์เชนไม่ได้มาเองส่งเป็นแจกันดอกไม้มานี่นะฮะก็เรียกว่าคนสนิทนะครับเมื่อวานก็ไปด้วยนะฮะคุณอันสิทธิ์นี่นำทีมอธิบดีทุกกรมเลยนะ
1: จ้ะ
0: โอ้เมื่อวานรวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่นี้แหมก็ผู้บังคับบัญชาโดยตรงกันนะ
1: ค่ะ
0: มท.1น่ะนะเพราะนั้นคุณอันสิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งสร้างปรากฏการณ์ว่าย่อใช่ไหมคุณอันสิทธิ์ก็ต้องมาด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีแผ่นป้ายนะก็มีข้อสั่งการของนายกที่บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนี่ใส่กรอบมาเลยมามอบให้ท่านนายกนะฮะยังมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำข้าราชการตำรวจมาร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับไซยิดแล้ว60ปีนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะ
1: ก็วันก่อนท่านเพิ่งจะไปประชุมกับพรรคภูมิใจไทยสมาชิกพรรคก็อวยพรไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็ตามมาอวยพรกันรอบนี้ก็จะมีข้าราชการมีนักการเมืองมาร่วมอวยพรกันด้วยนะคะเอามาดูในส่วนของอาการหลังจากที่อติโชติหรือว่าสมิโชติเข้าไปอยู่ในเรือนจำรวมถึงสีกาเอด้วยทีมข่าวของเราก็ไปติดตามเหมือนกันว่าหลังจากที่ไปนอนเรือนจำแล้วอาการเป็นอย่างไรกันบ้างทางผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีก็บอกว่าในส่วนของสมิโชตินั้นสุขภาพจิตยังคงดีอยู่ค่ะแต่ว่าในส่วนของสีกาเอก็ยังมีความกังวลเล็กน้อยนอนไม่หลับด้วยนะคะโดยนายนาวินแก้วจันทร์ค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการประเมินสุขภาพจิตของผู้ต้องขังประจำวันที่13กันยายน2569โดยผู้ต้องขังชายอติโชติธรรมประเสริฐหรือว่าทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเขาตรวจร่างกายแล้วไม่พบความผิดปกติขณะที่การประเมินผลสุขภาพจิตพบว่ามีความกังวลเกิดขึ้นได้เล็กน้อยส่วนผู้ต้องขังค่ะสีกาเอ๋ปุญญวีรุ่งเรืองค่ะตรวจสุขภาพร่างกายแล้วไม่พบความผิดปกติเช่นเดียวกันแต่พอประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความกังวลเล็กน้อยแต่ก็มีการแจ้งว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการนอนทั้งการนอนไม่หลับหลับยากโดยทั้งสองสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะทางนี้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีค่ะระบุว่าผู้ต้องขังทั้งสองรายไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดค่ะ
0: นะฮะก็อาจจะเหมือนปริศนาธรรมที่ตอนนั้นสมิโชติบอกว่าเป็นธรรมดาครับ
1: เป็นธรรมดาแต่จริงๆน่าจะมีปริศนาธรรมอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็จะพูดกันว่าสมบัติมากมายตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับนะฮะท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคดีหมายเรียกว่าสะเทือนเหมือนกันอันนี้เป็นคนจีนหนีคดีและจริงๆเนี่ยเป็นคดีหนักรุนแรงที่จีนด้วยนะฮะและมากบดานอยู่ที่ประเทศไทย30ปี

0: นะฮะจนมีเนี่ยสัญชาติไทยตัวเองภรรยาซึ่งเป็นคนจีนก็ได้สัญชาติไทยลูกๆก็ได้สัญชาติไทยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องมันมาแดงตรงไหนรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: จะไปทำเนี่ยขอเข้าประเทศจีนด้วยชื่อใหม่ไง
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าทางการจีนซึ่งเขาออกหมายจับไว้อยู่แล้วเขาบอกว่าแปลก
1: ๆ
0: นี่เลยเป็นที่มาว่าโป๊ะเลยถูกจับได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาสิวิไลนะฮะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะครับหลังจากที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำหมายสารเข้าจับกุมตัวเอาชื่อไทยนะโอ้มีทั้งชื่อสุชาติสุรชัยนี่คนเดียวกันนะนะฮะหรือว่าชื่อจีนคือนายซูซานอายุ67ปีเป็นคนจีนท่านผู้ชมก็ไปจับได้ที่บ้านหรูอยู่ที่บางละมุงชลบุรีนะครับเอาข้อหาที่เราจับเขาก่อนแอบสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนนะฮะเพราะว่าเขาสวมสิทธิ์แล้วเขาเลยได้บัตรประชาชนมาท่านผู้ชมฮะแล้วพอเขาได้บัตรประชาชนเอาเป็นคนไทยแล้วนี
1: ่
0: เขาก็ต้องทำธุรกิจสิคนจีน
1: อ
0: ่ะนะฮะธุรกิจที่เขาทำเนี่ยนะฮะเป็นธุรกิจทัวร์ครบวงจรหรือที่เราก็เรียกกันว่าศูนย์เหรียญ
1: อ
0: ่ะ
1: ทัวร์ศูนย์เหรียญ
0: เออแล้วทำในไทยมานานกว่า30ปีจากการสืบสวนเชิงลึกนะครับท่านผู้ชมฮะนายสุชาติชื่อไทยนะหรือซูซานเนี่ยพบว่ามีประวัติก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงคือฆ่าคนตายอ
1: ่ะ
0: อยู่จีนเนี่ยเขาฆาตกรรมผู้อื่นโดยเจตนานะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงที่ประเทศจีนและทางการจีนเนี่ยเขาก็ออกหมายจับนะครับตั้ง36ปีที่แล้วอ่ะเมื่อปี2533ที่เขาก่อคดีและถูกทางการจีนออกหมายจับนะฮะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมา30ปีคือปี2563องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศออกหมายแดงครับท่านผู้ชมอินเตอร์โพลเพื่อตามจับกุมตัวนายซูซานนะฮะเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีออกจากจีนคือเส้นทางของคนนี้เนี่ยนะฮะซูซานเนี่ยคือเขาก่อคดีที่จีนใช่ไหมแล้วเขาก็ออกจากจีนไปทางชายแดนตรงเมียนมาจากนั้นเนี่ยก็ข้ามมาซุกตัวในประเทศไทยเข้ามาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่านายซูซานเนี่ยจ่ายค่าดำเนินการ 50,000 บาทจนได้บัตรประชาชนก็อยู่ที่นู่นพบพระที่ตากเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมที่บอกว่าจ่าย 50,000 นะฮะซึ่งหลังจากที่ได้บัตรประชาชนแล้วเนี่ยก็เลยย้ายมาประกอบธุรกิจที่เมืองพัทยาเออนะฮะเพราะมีช่องทางทำมาหากินนะแล้วก็เปิดบริษัท5แห่งมีทั้งทำโรงแรมทำร้านกาแฟธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและทุนจดทะเบียนท่านผู้ชมกว่า89ล้านบาทเลยนะฮะซูซานเนี่ยสมรสแต่งงานกับนางสาวหยุนฮัวเหลินมีลูก2คนซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือได้สัญชาติไทยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูประวัติเนี่ยก็มีการย้ายเข้าออกทะเบียนบ้านในอำเภอบางละมุงรวมแล้ว7ครั้งจนเป็นที่น่าสงสัยคือบ้านเยอะ
1: ค่ะ
0: สมบัติเยอะนะฮะแล้วก็ชื่อตามทะเบียนบ้านก็เดี๋ยวมีย้ายเข้าย้ายออก7รอบอ่ะท่านผู้ชมฮะแต่ที่นำมาสู่การจับกลุ่มตัวในครั้งนี้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาไปทำวีซ่าเหมือนแบบจะกลับบ้านเกิด
1: บ้านเกิดไปที่จีน
0: เออจะทำวีซ่าไปจีนท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: นะฮะเออแต่ก็แปลกคนไทยไปจีนไม่ต้องใช้วีซ่าแต่ซูซานเนี่ยนะฮะขอวีซ่าเพื่อไปจีนหรืออาจจะอยู่ยาวก็เป็นได
1: ้หรือวีซ่าบางประเภท
0: ใช่หรืออาจจะทำวีซ่าบางประเภทเพราะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวไปอยู่ไม่กี่วัน
1: ค่ะ
0: คนไทยก็ไปเที่ยวจีนกันสบายเลยช่วงนี้นะฮะท่านผู้ชมเขาไปทำวีซ่าเพื่อที่จะเข้าจีนแล้วทางการจีนเนี่ยเขาตรวจพบข้อพิรุธของเอกสาร
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เลยประสานให้สถานทูตจีนเนี่ยแจ้งประสานมาที่ประเทศไทยนะกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบข้อมูลจนทราบแน่ชัดว่าเอ้าเขาสวมสิทธิ์แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จนะฮะเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยขอหมายสารเข้าจับกลุ่มและขยายผลเข้าตรวจค้นในบ้านพักนะครับโดยเนี่ยในระหว่างการจับกลุ่มก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะฮะรองผบตร.หรือว่าที่ผบตร.
1: ค่ะ
0: นะท่านก็นำทีมเข้าตรวจสอบข้างในบ้านท่านผู้ชมมีดัดแปลงนะดัดแปลงสระว่ายน้ำเป็นห้องลับขนาดใหญ่โอ้ไม่น่าเชื่อนะสระว่ายน้ำนะท่านผู้ชมแต่ดัดแปลงให้เป็นห้องลับนะภายในเก็บวัตถุโบราณพระเครื่องจำนวนมากแล้วก็ยึดทรัพย์โฉนดที่ดิน11แปลงรวมนับ10ไร่และอยู่ในทำเลทองใจกลางพัทยาเลยอะ
1: ่ะ
0: ที่บอกว่า10ไร่เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีรถยนต์6คันรวมมูลค่าเกือบ10

0: ต้องนะรวมมูลค่าของที่ยึดมาเนี่ยเกือบ100ล้านบาท
1: ค่ะ
0: อธิบดีกรมการปกครองท่านบอกนะฮะเดี๋ยวเตรียมขยายผลละและเดี๋ยวตรวจสอบเข้มข้นเลยกรณีการออกบัตรประชาชนให้กับชาวต่างชาตินี่งานเข้ากรมการปกครองอีกแล้วนะขบวนการตรงเนี้ยก็พยายามปราบมาอย่างต่อเนื่องแต่เดี๋ยวดูว่าเคสนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกรมการปกครองจะขยายผลต่อในการทำงานด้วยนะฮะท่านผู้ชมโดยบอกแล้วนะฮะอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะนี่เลยเพราะว่าสุสานเข้ามาทางพบพระ
1: อำ
0: เภอพบพระเนี่ยแหละเดี๋ยวโดนตรวจสอบท่านผู้ชมและเดี๋ยวจะเร่งถอนสัญชาติไทยผู้ต้องหาครอบครัวขณะที่รองผบ.ตร.ท่านบอกนะครับว่าจะกวาดล้างเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจังเลยก็จะได้นำผลประโยชน์และก็ทรัพย์สินเนี่ยกลับคืนสู่แผ่นดินมาตุภูมิไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เรียกว่านอมินีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าได้บัตรประชาชนสัญชาติไทยมาแบบไม่ถูกต้อง
1: ส่วนอีกมาตรการหนึ่งป้องกันการฟอกเงินหรือใครที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตในปริมาณที่พอสมควรหรือว่าตอนนี้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอยู
0: ่
1: ใครจะรับโอนการโอนเดี๋ยวต้องเก็บหลักฐานเอาไว้5ปีนะคะเพราะว่าใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะได้มีการตรวจสอบกันได้ทางกลต.เลยมีการเคาะหลักเกณฑ์ Travelers ออกมาค่ะเรื่องของการควบคุมการโอนการตรวจสอบคู่ธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลคือจะเริ่มภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ค่ะออกหลักเกณฑ์การจัดให้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการโอนการรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือที่เรียกว่าหลักเกณฑ์ Travelers สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีข้อมูลประกอบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่เพียงพอและป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยทั้งนี้ค่ะหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลคือจะต้องมีการบริหารและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรวบรวมข้อมูลของลูกค้าตรวจสอบคู่ธุรกรรมตรวจสอบตัวกลางของผู้ประกอบการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงตรวจสอบการมีอำนาจควบคุมกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแบบดูแลหรือจะเป็นแบบควบคุมด้วยตนเองก็ได้จะต้องส่งข้อมูลของผู้ที่โอนและผู้รับโอนประกอบกับคำสั่งโอนสินทรัพย์ดิจิทัลและต้องเก็บข้อมูลทุกธุรกรรมอย่างน้อย5ปีเพื่อให้หน่วยงานที่เขามีการกำกับดูแลค่ะสามารถเรียกดูหรือว่าตรวจสอบได้ในทันทีทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2570เป็นต้นไปค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าที่ตอนนี้ก็ยังหารูรั่วไม่เจอนะฮะน้ำมันรั่วที่ใต้ถนนเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางคุณชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเนี่ยนะท่านก็เปิดเผยความคืบหน้าของการตรวจสอบเพราะว่าเขามีการปรับแผนโดยตลอดนะหลังจากที่น้ำมันมันรั่วออกมาใช่ไหมฮะอยู่ในท่อระบายน้ำก็พยายามสูบขึ้นมาป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลเข้าไปในลำคลองนะครับไปขุดหน้าดินน
1: ะ
0: เพื่อจะเปิดทางขนานไปเลยกับท่อส่งน้ำมันสุดท้ายมันยังไม่เจอสักทีนะฮะท่านผู้ชมฮะโดยผู้ว่ากทมอาจารย์ชาชาติเนี่ยนะฮะท่านก็พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าได้บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นฐานของหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นโครงการไหนที่เขามีทั้งปรับปรุงประปาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรียกมาระดมพลเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนพื้นที่ตรงไหนที่มันอาจจะเกี่ยวข้องไปกระทบกับตัวท่อส่งน้ำมันที่มันอยู่ใต้ดินเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมฮะนะฮะก็เลยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลของทุกฝ่ายมาร่วมกันประเมินตรวจสอบนะครับและขณะนี้ก็เร่งหาจุดเลือดซึมจุดรั่วซึมขอโทษนะฮะต่อเนื่องรวมทั้งปรับแผนการตรวจทั้งตามหลักวิศวกรรมหลักวิทยาศาสตร์เปิดหน้าดินนะเพื่อตรวจสอบแนวท่อน้ำมันหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทดสอบแรงดันไปเลยการตรวจโพรงดินและระบบระบายน้ำด้วยท่านผู้ชมฮะซึ่งทำมาหลายอย่างแล้วนะหลายแนวหลายทางท่านผู้ชมก็ยังไม่เจอเลยว่าไอ้จุดรอยรั่วซึมเนี่ยมันมาจากตรงไหนนะครับท่านผู้ชมทางผู้ว่าท่านก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นจุดที่มองไม่เห็นด้วยการเปิดหน้าดินนะแต่ว่าโอเคละเปิดหน้าดินแล้วมันมองไม่เห็นเพราะว่าท่อมันยาวถูกไหมจะไปเปิดตลอดแนวเนี่ยโอ้โหมันก็ทำได้ยากนะแต่ก็พยายามทำให้ได้เยอะที่สุดอ่
1: ะ
0: เพราะนั้นก็เลยต้องไปตรวจด้วยแรงดันดูซิว่าไอ้จุดไหนที่แรงดันมันน้อยๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ใกล้กับจุดที่รั่วซึมด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่เจอ

0: ว่ามันรั่วซึมตรงไหนไอ้ท่อส่งน้ำมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกส่วนก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการดำเนินงานเนี่ยอันนี้สิ่งที่ท่านผู้ว่าท่านเน้นย้ำนะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็สั่งดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีชุมชนมีบ้านอยู่อาศัยค้าขายอะไรกันก็เยอะแล้วก็น้ำมันเนี่ยกลิ่นมันโชยตลอด
1: ใช่แล้วมันก็จุดติดไฟง่ายด้วยนะคะเขาก็กังวลเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ชาวบ้านเขากังวลเหมือนกันชาวกาฬสินธุ์บอกว่าตอนนี้ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดไปถึงเขื่อนลำปาวแล้วแล้ววันที่4ที่เขาตรวจสอบยังเจออยู่ปลาหมอคางดำยังคงอยู่ในพื้นที่ดังนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งเรื่องของการจำกัดพื้นที่และไม่ให้มันแพร่ระบาดไปยังจุดอื่นๆนะคะโดยต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยทางประมงพื้นบ้านนายหนูพรแสนจันทร์เขาบอกกับทีมข่าวว่าได้นำปลาต้องสงสัยที่คล้ายกับปลาหมอคางดำมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทำการพิสูจน์จำนวน3ตัวเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำพร้อมที่จะขยายพันธุ์ซึ่งทางปลาหมอคางดำเนี่ยที่จับมาได้ก็อยู่ในริมเขื่อนลำปาวก็ใกล้ๆกับน่านน้ำของเขื่อนลำปาวทางเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจะยังอยู่ในบริเวณดังกล่าวบริเวณเดียวกันแล้วก็ยังไม่ได้มีการขยายวงกว้างออกไปทั้งนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ขอให้ประชาชนที่พบเห็นปลาที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นปลาหมอคางดำถ้าเห็นปุ๊บให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีซึ่งจากรายงานการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะคะตามรายงานของประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เขาบอกว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาก็เจอปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องต้องเท้าความไปว่าปลาหมอคางดำที่เขาเจอครั้งแรกที่มันมีการแพร่ระบาดนั้นมันอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางแต่ตอนนี้มันปลาเนี่ยมันขยายพันธุ์ไปจนถึงแถวๆกาฬสินธุ์แล้วไปแถวภาคอีสานแล้วดังนั้นทางพื้นที่ของภาคอีสานเองอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆเนี่ยบางส่วนของประมงจังหวัดหรือแม้แต่พวกกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็มีการพูดเบื้องต้นนะว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยเขาแปรรูปเก่งก็อาจจะใช้วิธีการแปรรูปปลาหมอคางดำด้วยหรือเปล่าจะไปเป็นปลาอะไรต่างๆนานาหรือจะไปทำเป็นแดดเดียวหรือก็ต้องมีการจำกัดไม่ให้มันมีการแพร่ขยายพันธุ์ออกไปเดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันต้องรอติดตามทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กันด้วยนะคะ
0: ก็พยายามแก้ปัญหานะฮะคืออย่างน้อยเนี่ยต้องคุมให้มันเหลือน้อยๆหน่อยอ
1: ่ะ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆไปโผล่ที่ไหนเนี่ยคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ละเพราะขนาดทะเลมันยังไปอยู่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะท่านผู้ชมฮะกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับการขนส่งทางน้ำตรงอยุธยาครับท่านผู้ชมฮะปลดข้อจำกัดท่าเรือสารลอยแล้วก็สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะฮะบริเวณแม่น้ำป่าสักด้วยนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสันเพชรบุญญามณีก็ไปที่อยุธยาถามว่าที่นั่นมีอะไรนะฮะก็คือเขามีโครงการก่อสร้างสถานที่ขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานบริเวณท่าเรือสารลอยอำเภอท่าเรือแล้วก็มีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณแม่น้ำป่าสักด้วยนะครับสำหรับโครงการสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสารลอยเนี่ยพื้นที่ประมาณ56ไร่เลยนะครับท่านผู้ชมคือมันจะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าข้อจำกัดเนี่ยก็คือด้านค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่าท่าเรือรวมถึงยังมีปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักในช่วงหน้าแล้งคือหน้าน้ำเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยน้ำเยอะนะครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายหลักอยู่ละแต่พอหน้าแล้งเนี่ยสิท่านผู้ชมฮะน้ำเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการรองรับเรือขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันเนี่ยรองรับเรือได้ไม่เกิน500ตันกรอสนะครับแล้วก็ถ้าเรือเนี่ยมีความสูงกว่าระดับเรือประมาณ 6-7 เมตรเพราะนั้นอาจจะเป็นข้อจำกัดต่อการขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกสินค้าเทกองนะฮะเพราะนั้นต้องเร่งสำรวจและปรับปรุงให้พร้อมรองรับการใช้งานด้วยเพราะนั้นการทำงานแก้ปัญหาแน่นอนว่ากรมชลประทานต้องมีส่วนในการบริหารจัดการน้ำน้ำขึ้นน้ำลงน้ำมากน้ำน้อยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมกระทรวงคมนาคมก็จะประสานกรมชลประทานพิจารณาการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6เขื่อนพระราม6วิ่งมาที่แม่น้ำป่าสัก
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพื่อรักษาระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนะเป้าหมายเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยต้องประมาณ4เมตรครึ่ง 4.5 เมตรเพื่อรองรับเรือที่กินน้ำลึกประมาณ4เมตรนะครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้ตอนแรกฟังแล้วเหมือนเป็นปัญหาใหญ
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเรือใหญ่ไม่มาเอ้าเราลงทุนไปตั้งเยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวประสานกับกรมชลเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามนี้นะกลายเป็นว่าแม่น้ำป่าสักเนี่ยน้ำจะต้องมีตลอดทั้งปี
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นมุมบวกนะสำหรับพื้นที่ตรงไหนที่แม่น้ำป่าสักผ่านนะฮะท่านผู้ชมฮะ

0: ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณแม่น้ำป่าสักนะฮะก็พูดง่ายก็ต้องทำทั้งท่าเรือดูทั้งปริมาณน้ำแล้วก็เนื่องจากเรือมาสัญจรเยอะในอนาคต
1: ที่รับน้ำด้วยพ
0: อ
1: ฝนตกหนักน้ำมาจากพื้นที่ต่างๆก็มารวมกันอยู่ที่นี่ก็กลัวว่าพวกตลิ่งมันจะพังก็เลยต้องทำเป็นเขื่อนเนี่ยค่
0: ะ
1: การริมแม่น้ำเอาไว้
0: ใช่ก็เลยมีโครงการตรงนี้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังนะครับจะได้เพิ่มประสิทธิภาพร่องน้ำและการเดินเรือรองรับการขนส่งสินค้าทางน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมยาวนะที่จะสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังอ่ะ52กิโลเมตรตั้งแต่นี่เลยฮะหน้าวัดพนัญเชิงไปจนถึงเขื่อนพระราม6ก็คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ปลายปีหน้านะครับ
1: ค่ะเรื่องน้ำเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหมือนกันใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ
0: ่
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเขาประกาศปิดล่องแก่งหินเพลิงนะคะคือตอนนี้เนื่องจากว่ากระแสน้ำมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากเขาก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นใยนักท่องเที่ยวประชาชนที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ค่ะก็อย่าเพิ่งเข้าไปในช่วงเวลานี้นะคะโดยจากสถานการณ์ฝนตกชุกในพื้นที่ของแก่งหินเพลิงอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำและกระแสน้ำมีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562ค่ะจึงประกาศปิดการท่องเที่ยวล่องแก่งหินเพลิงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึง19กันยายน2569เป็นเวลา7วันนะคะ
0: นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้ายังเยอะอยู่เลย
1: ใช่
0: นะครับฝนตก
1: อยู่ค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูที่น่านกันหน่อยปรากฏว่าที่น่านอำเภอท่าวังผาเนี่ยก็มาจากเนี่ยฝนตกต่อเนื่องนะครับมีดินสไลด์เคลื่อนตัวเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรเอาไปดูภาพกันหน่อยนะฮะโดยทางรองผู้ว่าน่านเนี่ยคุณณัฐยาทวีวงศ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเลยฮะจุดเกิดเหตุอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วนะครับตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาเพราะว่าที่เนี่ยเกิดดินถล่มดินสไลด์เป็นแนวกว้างกว่า100เมตรบนพื้นที่ลาดชันแล้วก็มันสไลด์ลงไปเนี่ย50ถึง60องศาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางพันกว่าเมตรอ่ะท่านผู้ชมสาเหตุสำคัญนี่มาจากอะไรมาจากน้ำจากหมู่บ้านนะฮะแล้วก็น้ำฝนที่ไหลมารวมกันที่ท่อระบายน้ำจุดเดียวครับทำให้ดินเนี่ยซึ่งปกติมันก็อิ่มตัวนะฮะแล้วมันกลายเป็นสูญเสียความมั่นคงอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารสระว่ายน้ำอาคารสหกรณ์ร้านค้าพบการแตกร้าวและทรุดตัวคือมันน่ากลัวตรงเนี้ยคือปกติเนี่ยนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่สูงอยู่แล้วแล้วก็ฐานเนี่ยก็เป็นเหมือนดินภูเขาอะนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างมันก็ไปสร้างอยู่นั้นอันนั้นซ้ายภาพซ้ายเมื่อกี้คือปกติกลายไปว่ามันหายไปเลยอะหายไปเสร็จ
1: หายไปเลยค่ะ
0: เดี๋ยวตึกมันจะถล่มไหมอะเนี่ยฮะพื้นที่โรงเรียนเขาเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่ที่ราบอะมันเป็นที่ภูเขาอะท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นกั้นพื้นที่อันตรายเลยนะครับโอ้โห
1: เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนก็มีความเป็นห่วงนะ
0: ดูกำแพงดิ
1: อ
0: ๋
1: อเนี่ย
0: โอ้ยดูพื้นดิ
1: เนี่ยใครที่เข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่ก็กลัวว่าจะได้อันตรายได
0: ้
1: รับผลกระทบเนี่
0: ยมัน
1: ส
0: ุ
1: ดหายไปขนาดนี
0: ้ท่านบอกขอดูหน่อยเถอะแล้วก็ยืนจากข้างบนแล้วดูเนี่ยฮะดินมันสไลด์ลงไปเลยอ่ะท่านผู้ชมนี่ขนาดการก่อสร้างเป็นอาคารมาตรฐานนะนี่ยังดีนะที่สร้างมาตรฐานมีพวกเสาเหล็กลงไปอ่ะนะฮะมีเสาเข็มลงไปอ่ะตัวอาคารมันเลยยังอยู่ได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเขาปิดไปก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าดูจากความเสียหายมันก็ดูน่ากลัวจริงๆนะคือถ้ามันหยุดอยู่แค่นี้ก็ยังโอเ
1: ค
0: ใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวฝนมันมาอีกอ่ะมันมาเรื่อยๆอ่ะ
1: มันจะสไลด์ลงไปอีก
0: นี่สิคือสิ่งที่กลัวนะครับท่านผู้ชมทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วนะฮะผอ.มานนท์จันเจียมเนี่ยท่านบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนแรกก็เจอนะว่าดินมันเคลื่อนตัวประมาณ2เมตรก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยคือตอนแรก2เมตรก็นึกว่าเฮ้ยรอดูก่อนนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านะฮะมันก็สไลด์เพิ่มสิฮะซึ่งทางจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวเตรียมปรับระบบระบายน้ำด้วยการเบี่ยงน้ำจากหมู่บ้านนะไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลมารวมกันจุดเดียวแล้วก็ลดความเร็วของน้ำเพื่อป้องกันดินสไลด์เพิ่มด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจัดทำซักซ้อมแผนอพยพแล้วก็ถ้าสมมติต้องอพยพจริงอ่ะต้องไปรวมพลกันจุดไหนและเตรียมสถานที่เรียนชั่วคราวหากเกิดฝนตกหนักหรือว่าดินเคลื่อนตัวเพิ่มนะครับท่านผู้ชมส่วนการแก้ปัญหา

0: โดยจะสำรวจความมั่นคงของชั้นดินและออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งทุกๆมาตรการเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะฮะฟังเสียงนิดนึงครับ
1: ก็เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ทำให้ดินสไลด์เนื่องจากว่าน้ำจากหมู่บ้านแล้วก็น้ำบริเวณที่ฝนตกบริเวณนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ลาดชันประมาณ50-60นะคะที่มีความลาดชันเนี่ยและความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย1,116เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์รับน้ำนะคะมีท่อแล้วก็ไปรวมกันจุดเดียวที่ทำให้จุดสไลด์ทีนี้แนวทางเร่งด่วนเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วตำบลสีภูมินะคะขอโทษตำบลสีภูมิค่ะเดี๋ยวท่านจะส่งช่างนะคะร่วมกับทางโยธากับทางชนประทานค่ะจังหวัดน่านนะคะจะมาร่วมกันวางแผนนะคะในการที่จะระบายน้ำไปยังจุดอื่นก่อนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็ใช้วิธีแบบลดแรงกระแทกของน้ำนะคะความเร็วของน้ำเนี่ยให้มันลดลงนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องดินสไลด์ได้ที่เป็นปัญหาอยู่
0: นี่นะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้หญิงนะ
2: ค่ะ
0: นะฮะโรงเรียนที่เกิดเหตุคือโรงเรียนบ้านดอยติ้วนะฮะแต่ว่าอยู่ในการดูแลของนายกตำบลสีภูมินะฮะนายกอบต.สีภูมินะครับ
2: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชม
0: อันนี้ปอนะฮะมีอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมอันนี้อยู่ที่จันทบุรี
2: ใช่ค่ะ
0: ปอพอก็ติดตามความคืบหน้าอันนี้เป็นการช่วยเหลือเหตุน้ำกัดเซาะตะลิ่งบริเวณฝ่ายน้ำล้นบ้านปึกนะครับอยู่ที่หมู่7ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีตรงนี้เนี่ยเกิดเหตุน้ำกัดเซาะตะลิ่งเนี่ยเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกันนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องเลยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีส่งเรือท้องแบนแล้วก็รถขุดตักไฮดรอลิกแขนยาวเนี่ยนะฮะไปเปิดทางน้ำจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการไหลแล้วก็เปลี่ยนทิศทางน้ำมาตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะก็นำรถขุดเนี่ยนะฮะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาด้วยนะครับตอนนี้เขาไปวางบิ๊กแบ็กเพื่อตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือเบี่ยงทางน้ำพอเบี่ยงทางน้ำไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลมาแล้วเดี๋ยวตะลิ่งมันจะพังเพิ่มนะครับท่านผู้ชมก็จะลดผลกระทบตรงนี้ไปเบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน3วันนะครับ
2: แต่บอกว่าช่วงนี้นะคะฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องพื้นที่ของภาคตะวันออกก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันมีฝนมากถึง160-70ของพื้นที่นะคะก็มีโอกาสที่มันจะมีการพังทลายถูกกัดเซาะของริมตะลิ่งได้หรือแม้แต่เขาเรียกว่าพื้นที่ริมแม่น้ำนั้นก็ต้องมีการเฝ้าระวังเหมือนกันมีโอกาสที่น้ำล้นตลิ่งได้ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมเกิดเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานลงพื้นที่ไปดูเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะคือที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครนะคะช่วงเย็นทางเจ้าหน้าที่ค่ะนี่แหละค่ะระดมกำลังเลยเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพผู้ป่วยกว่า40รายด้วยกันเพลิงไหม้แบบแรงขนาดนี้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็สามารถอพยพผู้ป่วยออกไปได้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดทุกคนปลอดภัยดีค่ะโดยพบต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะส่งผลทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังเกิดเหตุอำเภอบ้านแพ้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงมูลนิธิอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเนี่ยแหละค่ะระดมกำลังทั้งรถดับเพลิงทั้งเจ้าหน้าที่รถบรรทุกน้ำอุปกรณ์ในการระงับเหตุอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมเพลิงไหม้และการป้องกันการลุกลามพอเวลาประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยแหละค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองเลยไปกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมเพลิงไหม้โดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนเป็นสำคัญค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะ

0: ครับ
1: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะ
0: เดี๋ยววันนี้ต้องติดตามว่าความเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะครับหลังจากที่ควบคุมไฟเอาไว้ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะเอาละฮะ6:13 นเราพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามเรื่องนี้ก็หน่อยในออนไลน์เขาแชร์กันบอกเฮ้ยไปดูงบประมาณปี70ทำไมมันยังมีงบทำถนนให้กับกัมพูชาอยู่เลย30 กว่าล้านบาท
1: ใช่ค่ะ
0: ล่าสุดโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงว่างบมันมาจากไหนอย่างไรนะครับตามกันเบรกหน้าครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ

0: ให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ททบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพิ่มให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น.ถึง 20:00 น.ก่อนข่าวพระราชสำนัก
4: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 น.ถึง 19:30 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
5: ท่านผู้ชมฮะมาดูคำชี้แจงจากกองทัพเรือ

0: ยากกันหน่อยนะฮะก็มีประเด็นที่ไปพาดพิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการบินเรือหลวงช้างนะครับท่านผู้ชมฮะทางกองทัพเรือเขาก็ยืนยันนะพวกสเปคเชิงเทคนิ
1: ค
0: นะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมันสูงกว่าสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดนะครับท่านผู้ชมโดยกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้จัดหาอุปกรณ์เข้าไปเสริมในเรือหลวงช้างเรือหลวงช้างที่เป็นเรือยกพลขึ้นบกอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือในกองทัพเรือไทยนะจัดเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันนะฮะและทีนี้เนี่ยกองทัพเรือไทยเนี่ยเขาก็จะจัดซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆนะมันมีพวกอุปกรณ์เนี่ยที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าจะซื้ออะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยกองทัพเรือเขาก็เปิดเผยข้อมูลนะครับกรณีที่ข้อมูลมันถูกเผยแพร่ออกไปนะเกี่ยวกับรายการจัดหาอุปกรณ์รับส่งอากาศยานและอุปกรณ์ประจำเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาไปเปรียบเทียบราคากับสินค้าตามท้องตลาดบอกว่าเอ๊ะทำไมอุปกรณ์ที่กองทัพเรือจัดซื้อเนี่ยพูดง่ายราคามันสูงนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าไอ้พวกอุปกรณ์พวกเนี้ยนะฮะการปฏิบัติการทางอากาศบนเรือหลวงช้างเนี่ยมันต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางทะเลทั้งพวกละอองเกลือลมและแรงสั่นสะเทือนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะที่จะนำไปบนเรือ
1: ม
0: ันต้องแข็งแรงได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดนะครับอุปกรณ์หลายรายการแม้ว่าจะมีชื่อเรียกคุ้นเคยอย่างเช่นไฟฉายเสื้อหรือถุงมือแต่มันมีข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะตัวยกตัวอย่างลองดูสิไฟฉายถุงมือไง
1: ฟังชื่อมันเหมือนดูว่าธรรมดาธรรมดา
0: ใช่ไฟฉายท่านผู้ชมไฟฉายขนาดใหญ่ที่กำหนดให้ต้องทำจากอลูมิเนียมเกรดอากาศยานและความสว่างเนี่ยสูงสุดไม่น้อยกว่า 200,000 ลูเมนระยะส่องไกลก็ต้องไม่น้อยกว่า 1,600 เมตรโอ้ระยะส่องไกลที่โลกว่า
1: ใช่ไม่ใช่ไฟฉายทั่วๆไปที่เราใช้กันในบ้าน
0: นะฮะและต้องมีระบบระบายความร้อนซึ่งมาแตกต่างจากสินค้าทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยเอาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในขั้นตอนแรกเท่านั้นหากได้รับการจัดสรรเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการซึ่งกองทัพเรือก็เน้นย้ำว่าโปร่งใส
1: ก็ชื่อมันจะธรรมดาแต่จริงๆสเปคของมันและสภาวะของมันอ่ะมันมากกว่าที่จะไปประเมินกับพวกอุปกรณ์ทั่วไปที่เราใช้กันในบ้านเพราะราคามันจะต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะส่วนอีกเรื่องนึงในส่วนของกองทัพไทยค่ะออกมาชี้แจงเหมือนกันว่ากรณีที่กองทัพไทยนั้นไปช่วยทั้งพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรและการประมงก็มีการมองเหมือนกันว่ามันจะซ้ําซ้อนกับการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเข้าไปดูแลด้วยหรือไม่นะคะในส่วนนี้ทางกองทัพไทยเองค่ะก็ออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ซ้ําซ้อนเพราะว่าถ้ามองในมุมของกระทรวงเกษตรก็จะดูแลภาคการเกษตรใช่ไหมส่วนที่ถ้าเป็นกองทัพก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงก็ขอบคุณทุกคำถามที่มีการช่วยกันตรวจสอบนะคะโดยทางพันเอกหญิงฉัตรภีภูนศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงถึงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ2570ทางกองทัพค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยเพราะว่าการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรที่จะเข้าใจภารกิจให้ครบถ้วนก่อนที่จะสรุปว่าซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงเกษตรค่ะเขามีหน้าที่หลักในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยตรงส่วนทางกองทัพมีภารกิจในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงก็ควบคู่กับการป้องกันประเทศไปด้วยผ่านหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนพื้นที่ห่างไกลหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพมาดูภาพอย่างชัดเจนกันสักหน่อยก็จะมีการสับสนเกี่ยวกับพืชพันธุ์พันธุ์สัตว์การสร้างถนนในพื้นที่ปกติเป็นภารกิจในการส่งเสริมอาชีพทั่วไปแต่หากกองทัพเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำเส้นทางคมนาคมสนับสนุนภาคการเกษตรในพื้นที่ทุรกันดารหรือตามแนวชายแดนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นคือยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงการดำเนินงานดังกล่าวค่ะจึงไม่ใช่การเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นๆนะคะแต่เป็นการใช้กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่มาเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวเพราะเมื่อประชาชนตามแนวชายแดนมีความเข้มแข็งประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงตามไปด้วยค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมฮะที่ทางโฆษกรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณปี70ที่มีการแชร์กันบอกว่ามันมีงบ31ล้านบาทเนี่ยนะฮะที่ไปช่วยกัมพูชาเฮ้ยทำไมปัจจุบันยังมีอะไรต้องช่วยกันอีกนะครับเรื่องนี้ฮะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งจะเป็นโฆษกป้ายแดงเนี่ยนะฮะก็เลยชี้แจงประเด็นนี้กันหน่อยนะฮะ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี70

0: 0ที่ไปมีก้อนหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทคุณเอกภพบอกว่าเอ้ยข้อมูลเนี่ยคลาดเคลื่อนนะครับทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณก้อนนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอันแรกก่อนเลย31ล้านไม่ใช่แต่เงินถามว่ามีในงบประมาณของโครงการกัมพูชาจริงหรือไม่มีฮะท่านผู้ชมแต่ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่18ล้าน2แสนบาทนะครับและไปดูเนื้อในกันหน่อยว่าไปช่วยอะไรเขาอ่ะช่วยทำไมนะครับแบ่งเป็นโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทซึ่งเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะพูดง่าย18ล้านบาทกว่าเป็นค่าดอกเบี้ยไม่ใช่งบลงทุนไปสร้างถนนเพราะว่าถนนน่ะมันทำเสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยตอนที่เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาเรามีงบช่วยเหลือตามพันธะกรณีที่เราร่วมการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านอยู่จริงนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่และงบประมาณส่วนนี้ก็ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมการและในชั้นคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะและก็ไม่ได้มีการตัดลบงบประมาณในส่วนนี้แต่อย่างใดสำหรับโครงการถนน R67 ท่านผู้ชม R67 นะฮะอันนั้นเส้นหนึ่งนะและโครงการด่านสตึงบทตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงของการชำระหนี้ตามสัญญาฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองโครงการเนี่ยพูดง่ายฝั่งไทยเป็นคนสร้างมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการรายละเอียดท่านผู้ชม18ล้านบาทกว่าเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเงินที่แยกเป็นโครงการ R67 ซะเป็นส่วนใหญ่คือ12ล้านบาทส่วนโครงการด่านสตึงบทเนี่ยประมาณ6ล้านกว่าบาทและวัตถุประสงค์ของเงินท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าไม่ใช่เงินให้เปล่าและไม่ใช่หนี้ศูนย์นะครับแต่เป็นเงินงบประมาณที่สำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านใช้เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาเดิมที่เราเนี่ยทำเอาไว้กับสถาบันการเงินของไทยนะครับอันนี้ก็เคลียร์นะฮะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีทั้งครอบครัวคาใจสังคมคาใจอยู่กรณีที่พลทหารไปเสียชีวิตอยู่ภายในหน่วยที่พื้นที่ของกองทัพภาคที่2ค่ะเขาก็เลยมีการชี้แจงเหมือนกันกรณีที่กำลังพลเสียชีวิตนะคะก็ยืนยันให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการชันสูตรแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบด้วยและก็จะมีการดูแลครอบครัวของผู้ที่สูญเสียตามระเบียบของทางราชการค่ะจากเหตุการณ์เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3พบร่างของพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีสังกัดกองร้อยเสนารักษ์เสียชีวิตลักษณะผูกคอกับต้นไม้บริเวณด้านหลังของร้านสวัสดิการค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเขาทราบว่ากำลังพลรายดังกล่าวได้รับอนุญาตให้มีการลากิจกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่1ถึงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาแต่เมื่อครบกำหนดกลับไม่มารายงานตัวตามเวลาหน่วยต้นสังกัดค่ะจึงได้ประสานกับครอบครัวเพื่อติดตามตัวจนกระทั่งมีคนมาพบร่างของผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งจากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในเบื้องต้นไม่พบข้อบ่งชี้เรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดโดยปัจจุบันหน่วยได้นำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพร้อมกับทำการประสานญาติมารอรับผลการตรวจซึ่งทางกองทัพภาคที่2ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างโปร่งใสต่อไปนะคะ
0: ครับเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดบ้างฮะท่านผู้ชมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแหลมแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามานะฮะยึดยาบ้าได้เกือบ 400,000 เม็ดเลยนะครับโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือโพนพิสัยทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้า198มัดหรือว่าประมาณ 396,000 เม็ดนะครับแล้วก็เนี่ยรถ Honda Jazz คันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จับได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเลยอยู่ด้านหลังวัดจอมนางตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยหนองคายนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำของกลางทั้งหมดนะฮะไปยังกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2107เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปคือนำข้ามฝั่งมาแล้วฮะแล้วก็มีรถเก๋งเขาเนี่ยที่จะมารับต่อทีนี้คนที่ถูกจั

0: เนี่ยก็คือฝั่งกระบวนการที่มารับช่วงต่อนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเอามาดูการดูแลฐานผ่านศึกค่ะเมื่อฐานผ่านศึกไม่ทิ้งประเทศไทยกองทัพก็ไม่ทิ้งฐานผ่านศึกเหมือนกันนะคะในส่วนของมณฑลฐานบกที่25ค่ะดําเนินการมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็แสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบกที่ไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะพลตรีอัครสิทธิ์ปักกิรตาผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่25ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตสุรินทร์ได้นำกำลังพลสังกัดมณฑลฐานบกที่25พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตสุรินทร์ร่วมกันส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่พลทหารสมหวังกิ่งแก้วทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่3ซึ่งมีภาวะเจ็บป่วยด้านจิตใจรวมถึงภรรยาค่ะก็มีความพิการทุพพลภาพขาทั้งสองข้างอ่อนแรงแล้วก็ป่วยเป็นโรคไตไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทางนี้หลังจากที่สภาพบ้านหลังเดิมของทางครอบครัวอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากทางองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมและมอบหมายให้กำลังพลชุดช่างจิตอาสาจากมณฑลฐานบกที่25และจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จก่อนที่จะส่งมอบบ้านหลังดังกล่าวเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวสมกับที่ท่านเหล่านั้นได้เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองถือว่าเป็นการตอบแทนความเสียสละของทหารผ่านศึกและสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตของทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไปนะคะ
0: ครับส่วนเรื่องนี้ฮะท่านผู้ชมเรื่องของป้ายไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะฮะอันนี้เราน่าจะเห็นตามร้านอาหารต่าง
1: ๆ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นป้ายที่แบบว่าโอเคร้านเนี่ยสะอาดกินได้นะครับแต่อันนี้จะต่อยอดนะครับท่านผู้ชมยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลเลยนะครับโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับนโยบายไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยแนวคิดคือสุขภาพดีทุกช่วงวัยหนึ่งในนโยบายสำคัญเนี่ยคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยบริการเวลเนสนะฮะให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้รวมถึงก็จะได้แข่งขันในตลาดโลกได้นะครับและเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยกระดับอาหารไทยจากด้านความอร่อยสู่นะฮะการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรภูมิปัญญาอาหารไทยเข้ากับหลักโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารด้วยนะครับโดยรสชาติเนี่ยคือถ้าเป็นอาหารสุขภาพเราก็นึกถึงของมันความอร่อยลดลงถูกไหมนะฮะแต่อันนี้เนี่ยอาหารอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็มีคุณค่าด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเดี๋ยวเตรียมขยายผลไปทั่วประเทศแนวคิดคือ77จังหวัด770เมนูบนหลักโภชนาการความปลอดภัยและคุณค่าต่อสุขภาพนะครับเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสุขภาพตลาดนานาชาติจะเกิดผลลัพธ์สำคัญ4ข้อคือประชาชนเนี่ยสุขภาพดีผู้ประกอบการเติบโตชุมชนมีรายได้และเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศก็เดินหน้านะครับ
1: ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค่ะก็ร่วมกับองค์กรพันธมิตรไทยจีนนะคะจัดงานกาล่าเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกฉลอง51ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนค่ะนายกรทัพพลังศรีนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนเป็นประธานในงานกาล่าเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ51ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยการจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ในครั้งนี้นะคะดำเนินงานภายใต้แนวคิดแสงจันทรากลางมหาสมุทรไกลสุดล่าเวลานี้ก็จันดวงเดียวกันโดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งบริษัทไทยวินอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดก็ร่วมกับทีมงานรายการครอบครัวเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อและกิจกรรมความร่วมมือไทยจีนรวมถึงยังมีหอการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยทางสมาคมวินยูชนไทยจีนและสมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทยจีนและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค่ะก็ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวันไหว้พระจันทร์ประจำปี2569โดยมีการนำเสนอในรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยจีนที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ความดั้งเดิมอย่างลงตัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนการล้อมรวมวัฒนธรรมและสะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศทั้งมิติของวัฒนธรรมเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยนะคะ
0: ครับวันไหว้พระจันทร์นะฮะปลายเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมศุกร์ที่25กันยายน69นะฮะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันนะครับกาล่าเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวออกอากาศทางททบ5ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนเนี่ยฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยตลาดซาวให้อยู่ที่อุทัยธานีไปดูกันหน่อยจริงๆเป็นตลาดชุมชนน
1: ะ
0: แต่ว่ามีเสน่ห์บรรยากาศการท่องเที่ยวหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนี่คือตลาดซาวให้อยู่ที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีคึกคักเลยนะครับประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยก็เรียกว่าของบ้านๆนะครับของชาวบ้านเนี่ยเอามาขายกันที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองหลายอย่างเลยนะครับในตรงนั้นเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์เยอะด้วยนะชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงขมุกนะฮะแล้วก็มีคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยอีสานคนภาคกลางซึ่งความหลากหลายเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินขนมโบราณพืชผักที่ปลูกเองแบบไร้สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่ตลาดซาวให้เนี่ยก็เรียกว่าคึกคักเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับกระจายรายได้สู่ชุมชนเฉลี่ยวันละประมาณ 100,000 ถึง 150,000 บาทเลยนะครับถ้ารวม2วันนี้ก็ประมาณมากกว่า 300,000 บาทเลยนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วเขาจะมีช่วงไฮซีซั่นนะก็เนี่ยตุลาคมถึงมกราคม 3-4 เดือนเนี่ยท่านผู้ชมเป็นช่วงไฮซีซั่นที่คนก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะนะครับท่านผู้ชมก็คาดว่ายอดขายจะมากกว่านี้อีกตลาดเนี่ยคือเขาก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: เพราะวันธรรมดาถ้าคนน้อยก็ไม่คุ้มที่จะเปิดด้วยนะครับเปิดเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ชมตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ตลาดซาวให้บ้านให้บ้านเฮาอันนี้คือ Facebook นะครับท่านผู้ชม Facebook ตลาดซาวให้บ้านให้บ้านเฮานะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
1: ค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมคือในพื้นที่ป่าลึกเนี่ยมันบางอย่างมันก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าบางทีเนี่ยนะเขาอาจจะอยากออกมานอกป่ามาเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับชุมชนชาวบ้านเขาก็มีความหวาดกลัวเหมือนกันเนื่องจากว่าเจอพี่เสือโคร่งแหมมาอยู่ใกล้ๆกับพวกเล้าสัตว์อะเล้าเป็ดเล้าไก่หรือแม้แต่ปศุสัตว์ของคนในพื้นที่นะคะทางสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ค่ะเขาก็เลยมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงใช้โดรนจับความร้อนเลยว่าพี่เสือโคร่งตัวนี้เนี่ยมันจะออกมาจากป่าลึกแล้วก็เข้ามาอยู่ใกล้กับพื้นที่ปศุสัตว์ของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยหรือไม่ทางสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ค่ะเร่งแก้ไขสถานการณ์และเฝ้าระวังเสือโคร่งที่ออกมาปรากฏตัวใกล้กับพื้นที่ชุมชนในพื้นที่บ้านปางไม้ไผ่หมู่ที่4ตำบลระบำอำเภอลางสาจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่เขตติดต่อกับอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์คือเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เขาพบร่องรอยของเสือโคร่งที่มีพฤติกรรมเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับครอบปศุสัตว์ของชาวบ้านจึงได้มีการสนที่กำลังร่วมกันระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำปทุนจัดชุดปฏิบัติการในการเฝ้าระวังภาคพื้นดินเลยใช้ทั้งโดรนในการติดตั้งระบบจับความร้อนบินลาดตระเวนในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยติดตามดูแลเหมือนกันเพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนที่และการวางแผนนำเสือโคร่งกลับคืนสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะยังจัดเวรยามเฝ้าระวังตามคอกสัตว์เลี้ยงในจุดล่อแหลมรวมไปถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตามเส้นทางที่คาดว่าเสือโคร่งจะเดินผ่านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้าไปใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางการแจ้งเหตุการแจ้งเตือนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงหากพบเสือโคร่งหรือร่องรอยความผิดปกตินะคะ
0: ครับอันนี้เป็นร่องรอยเสือโคร่งที่ชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะครับส่วนอันนี้เป็นช้างป่าท่านผู้ชมฮะช้างป่าปกติโอเคถ้าเขาออกมาจากป่าคนก็กลัวเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมแต่อันนี้เนี่ยพี่แหว่งเขาเป็นช้างป่านะครับนำแก๊งมาเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตามรายงานที่บอกว่าอยู่กันแบบฉันมิตร
1: อ้าวปกติว่าคนกับช้างเนี่ยเจอกันทีไรปะทะกันทุกทีนี่อยู่กันแบบ
0: ฉันมิตร
1: ฉันมิตรโมเมนต์น่ารักขนาดนี้นะ
0: ไปดูภาพกันหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้บุกเข้าไปในพื้นที่ชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: ยังอยู่ในบ้านของเขาแต่ว่าเราเนี่ยก็เข้าไปบริหารจัดการไปท่องเที่ยวถูกไหมโดยนายบำรุงรัฐพลอยดำนะฮะถ้าเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็เลยนำภาพเนี่ยพี่แหว่งนะครับ

0: ช้างป่าเจ้าถิ่นพาเพื่อนมานะฮะมาดื่มน้ำจากโอ่งน้ำแล้วก็กินใบไม้บริเวณหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับท่านผู้ชมแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ประมาทนะแต่ตามรายงานที่บอกว่าถ้าดูจากอากัปกิริยาของพี่แหว่งคือเขาอารมณ์ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาแบบสบายๆ
1: อ๋อพี่แหว่ง and the gang ก็มาทักทายเจ้าหน้าที่อุทยาน
0: ถูกต้องแต่ว่าเขาก็ดูนะฮะแต่ไม่เข้าไปรบกวนนะช้างป่ากลุ่มนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีท่าทีดุร้ายหรือว่าตื่นตระหนกแต่ค่อนข้างที่จะชินและคุ้นเคยเหมือนใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้านเขาอะครับท่านผู้ชมฮะทางหัวหน้าอุทยานนะฮะบอกว่าถ้าอธิบายในมุมมองทางนิเวศวิทยาเนี่ยสัตว์ป่าขนาดใหญ่อย่างช้างป่าเนี่ยนะฮะสามารถเข้าใกล้บริเวณที่พักของมนุษย์ได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกอะไรเลยแสดงว่าเขาคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้คือเขารู้แหละว่าตรงเนี้ยข้างในตึกในบ้านมีคนอยู
1: ่
0: และเขาก็มาใกล้ๆแบบเนี้ยแสดงว่าเขาชินละนะครับและเมื่อสัตว์ป่าไม่เคยได้รับอันตรายหรือว่าถูกคุกคามจากมนุษย์เพราะนั้นเขาก็เลยไม่มีปฏิกิริยาที่ต่อต้านหรือว่าจะหวาดกลัวนะครับซึ่งมันเลยกลายเป็นภาพประทับใจนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในระยะยาวซึ่งเกิดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขายึดหลักคือเว้นระยะห่างและไม่ไปแทรกแซงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่อันเนี้ยถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างได้อย่างเป็นมิตรและยั่งยืนด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่โอเคยอมรับว่ามันมีประเด็นตรงนี
1: ้
0: ช้างป่าอยู่ในอุทยานจริงแต่ถึงเวลาเขาออกมาแต่ของที่นี่นะฮะอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไม่มีปัญหานี
1: ้ค่ะส่วนช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอินเดียนะคะแม้ว่าจะมีรอยร้าวจากข้อพิพาทในพื้นที่ของชายแดนของทั้งสองประเทศค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้นำทั้งจีนแล้วก็อินเดียค่ะมีการพบปะหารือพูดคุยกันนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบิ๊กในกรุงนิวเดลีค่ะก็ให้ความมั่นว่าจะประสานรอยร้าวและมุ่งที่คลายข้อพิพาทตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียค่ะได้มีการพบหารือกันนอกรอบของการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบิในกรุงนิวเดลีของอินเดียโดยเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็ได้ระบุค่ะว่าแม้จีนกับอินเดียจะมีความแตกต่างกันในหลายด้านแต่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพที่จะเป็นจุดเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันสนับสนุนกันบรรลุความสำเร็จร่วมกันและเดินหน้าไปด้วยกันแล้วว่าตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาได้มีการพบกับโมดีมาแล้ว2ครั้งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้กลับมาดีขึ้นรวมถึงช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้านกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียค่ะเปิดเผยว่าผู้นำทั้ง2ฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับของทั้ง2ฝ่ายโดยโมดีค่ะก็ย้ำถึงความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุค่ะว่าทั้งสองฝ่ายควรที่จะมุ่งมั่นพัฒนาระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและการแก้ไขปัญหาเขตแดนดำเนินการควบคู่ไปอย่างส่งเสริมกันและการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขในพื้นที่ของชายแดนค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมเรื่องของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะฮะเราเห็นภาพสะท้อนจากต่างชาติเยอะแล้วหรือประเทศไทยแล้วก็เห็นในข่าวเยอะทีนี้มาดูมุมมองของ2ประเทศที่เขามีปัญหาและผู้นำรัฐบาลของ2ชาตินี้เขามาจับมือร่วมกันแก้ปัญหา
1: ค
0: ือทั้งกัมพูชาและเมียนมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องนี้นะครับว่าทางการกัมพูชาและเมียนมา2ชาติที่เป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์ด้วยเนี่ยนะฮะออกแถลงการร่วมกันเลยว่าจะเดินหน้ากระชับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์หลังจากผู้นำสองประเทศเนี่ยเขาเห็นพ้องที่จะเพิ่มความพยายามร่วมกันในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยเขาเสร็จสิ้นภารกิจมินอองไลนี่เดินสายน
1: ะ
0: เพราะตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะครับเขาก็ไปเยือนกัมพูชาด้วยนะครับเป็นเวลา2วันแถลงการเนี่ยยังระบุ ด้วยว่าผู้นำสองประเทศตระหนักถึงความท้าทายที่ซับซ้อนในภูมิภาคหลังจากที่นะฮะก็มีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะแก๊ง

0: สแกมเมอร์ต่างๆวันนั้นเห็นตรงกันที่จำเป็นต้องยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมเหล่านี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงทีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายและช่วยเหลือกับเหยื่อนอกจากนี้สองประเทศยังเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคด้วยนะครับ
1: ส่วนเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่บริเวณของชายฝั่งฟิลิปปินส์นะคะทางเจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้มีการกู้ร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มได้อีก41ศพค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวบริเวณนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตค่ะเพิ่มเป็น76คนแล้วแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกนับ10รายด้วยกันค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ได้มีการเปิดเผยว่าได้พบร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งรุนแรงบนเรือเฟอร์รี่ MV จูนเอสเตอร์นอกชายฝั่งเมืองโครอนในจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น41คนแล้วนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่76คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย13คนส่วนผู้รอดชีวิตค่ะ43คนได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเรือลำดังกล่าวหลายคนยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆด้านทีมพิสูจน์อัตลักษณ์กำลังเร่งทำการในการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขณะเดียวกันค่ะบริษัทเจ้าของเรือลำดังกล่าวก็บอกนะคะว่าจะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มที่ด้านหน่วยงานกำกับดูแลการเดินเรือยังระบุได้ว่าผู้รอดชีวิตบางคนให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ว่าได้ยินเสียงระเบิดติดต่อกันสองครั้งก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้แต่ยังคงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่โดยเรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวค่ะก็รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด330คนซึ่งวันเกิดเหตุมีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเรือรวมกว่า130คนด้วยกันค่ะ
0: ครับนอกจากที่ฟิลิปปินส์มีเรือล่มนะฮะท่านผู้ชมของอินโดนีเซียก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีรายงานว่าทีมกู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งช่วยเหลือค้นหาผู้โดยสารและลูกเรืออีก130คนที่สูญหายจากเรือโดยสารเวอร์โก้ทรานสปอร์ต8นะครับที่ล่มกลางทะเลชวาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย6คนและได้รับความช่วยเหลือจากเรือขึ้นฝั่งมาได้แล้วปลอดภัย107คนนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยถูกช่วยขึ้นมาได้นะครับทีมกู้ภัยใช้เรือหลายลำเข้าไปช่วยฮะส่วนสาเหตุเนี่ยก็กำลังสอบสวนกันอยู่โดยเรือนี่เป็นเรือโดยสารนะครับมีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่243คนปรากฏว่านะระหว่างอยู่ในทะเลเนี่ยขณะเดินทางจากเมืองสุลาบายานะฮะมุ่งหน้าสู่เมืองบัญจามาซินนะครับท่ามกลางอากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับในช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ปรากฏว่าขาดการติดต่อไปแล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่ข่าวนำเสนอเลยก็คือล่มอยู่กลางทะเลนะครับก็ตอนเนี้ยช่วยมาได้สักส่วนใหญ่แล้วก็ยังสูญหายอีกนะครับก็ยังระดมกันค้นหาอยู่นะครับ
1: ส่วนช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะ มันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดีตีห้าถึงตีห้าครึ่ง
10: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัครา
11: อัครา
0: ช่วงเกษตรเช้านี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยไข่ไก่สดอัครานะครับท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นไปดูการทำนาเขาเรียกว่าทำนาแบบตัดต่อสั่งนะฮะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เยอะเลยเอาไปดูกันหน่อยนะฮะว่าเอ๊ะมันไปลดต้นทุนได้อย่างไรนะครับเนี่ยฮะคุณตะรุ่งอินโฮวัย49ปีแกเป็นชาวนาอยู่ที่บ้านหาดทนงนะครับอำเภอเมืองอุทัยธานีแกบอกว่าแกทำนาปีรอบที่2นะเช่าที่นาเขา17ไร่นะครับท่านผู้ชมไร่ละ800บาทอาศัยแหล่งน้ำจากสระเก็บน้ำแล้วก็บ่อบาดาลสูบเข้ามานะครับแกบอกว่าวิธีการนะการตัดต่อสั่งเนี่ยประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยขั้นตอนสำคัญการทำนาตัดต่อสั่งเนี่ยคือพอเก็บข้าวรอบแรกเสร็จเนาะต้องเร่งนำรถเข้าตัดต่อสั่งทันทีเลยขณะที่ตอมันยังสดอยู่และตัดเนี่ยให้มีความสูงเหนือพื้นนาประมาณ 3-4 นิ้วห้ามปล่อยทิ้งไว้นานจนตอมันแห้งนะเพราะเดี๋ยวมันแห้งแล้วมันเหมือนมันตายแล้วมันไม่แตกอ่ะมันไม่แตกกอแล้วอ่ะนะครับแล้วพอตัดต่อสั่งปล่อยไว้ประมาณ20วันทีนี้สูบน้ำเข้าแปลงเลยใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปเลยท่านผู้ชมเร่งลำต้นและใบจากนั้นใส่ปุ๋ยเคมีรอบ2นะฮะแล้วพอผ่านไป45วันเนี่ยข้อดีของการทำนาวิธีนี้นะฮะก็จะช่วยให้รอบการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นกว่าเดิม10วันและเจ้าต่อสั่งและฟางข้าวที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปปูคลุมหน้าดินป้องกันไม่ให้หญ้าหรือวัชพืชเติบโตได้เพราะนั้นไม่ต้องไปเสียค่ายาฉีดคุมหญ้านะฮะแล้วก็ลดการเกิดโรคที่เกี่ยวกับข้าวต่างๆลงได้เยอะเลยกลายเป็นประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไร่นะเกือบ 20,000 บาทอย่างเช่นอะไรบ้างประหยัดค่าปั่นนาค่าย่ำเทือกค่าพันธุ์ข้าวปลูกค่ายาคุมหญ้านะฮะแม้จะให้ผลผลิตประมาณ 60-70 ถังต่อไร่ซึ่งมันน้อยกว่าการทำนาปลูกใหม่คือมันมีข้อดีข้อเสียท่านผู้ชมแต่พอมันเทียบต้นทุนที่แบบต้องจ่ายแบบทั้งหมดนะถือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนได้นะครับฟังเสียงหน่อยครับ
12: ข้าวต่อสั่งประหยัดต้นทุนเยอะแล้วก็พวกโรคพวกอะไรมันจะไม่ค่อยมีครับ
13: ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับต่อไร่
12: คาดว่าผลผลิตน่าจะประมาณ 60-70 ถังต่อไร่ครับ
13: น้อยกว่าปกติ
12: น้อยกว่าทำจริงหน่อยประมาณ 30-40 ถังครับ
13: ทีนี้ถ้าลดต้นทุนมันลดได้ประมาณเท่ากี่เป็นเงินเท่าไหร่ครับ
12: คราวนี้ก็เริ่มทำนี่ก็ประมาณใกล้ๆ 20,000 ครับ
13: เราต้นทุนได้นะ
12: ต้นทุนได้ไปมาเกือบ 20,000
0: แต่ว่าปริมาณผลผลิตอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูนะครับว่าโอเคข้อดีมันก็เยอะนะฮะเก็บเกี่ยวต่อรอบได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ลดพวกยาฆ่าหญ้าได้เยอะนะฮะต้นทุนตรงนั้นประหยัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วไฟนอลเนี่ยผลผลิตมันอาจจะน้อยหน่อย ลดลงไปก็เยอะอยู่นะ30-40ถังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูว่าน้ำเราพร้อมหรือเปล่าที่นาเราพร้อมหรือเปล่านะครับแต่อันนี้เนี่ยเขายังทำนาแบบใช้สารเคมีอยู่นะครับถ้าสมมติว่าลองไปใช้แบบการใช้สารชีวพันธุ์ช่วย

0: ใช้ปุ๋ยหมักช่วยนะครับต้นทุนอาจจะประหยัดได้มากกว่านี้นะครับ
1: ในยุคในสมัยนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรเยอะนะคะเขาจะมีไอเดียที่มันเปลี่ยนไปจากเดิ
0: ม
1: มีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเช่นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างที่คุณเป้บอกไปพอฝนมันน้อยหรือแม้แต่การกักเก็บน้ำมันได้น้อยก็เลยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันไม่ใช่แค่ปลูกนาปีกับปลูกไปเรื่อยๆฝนน้อยฝนทิ้งช่วงก็ยังดันทุรังจะปลูกไปดังนั้นเกษตรกรในยุคปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนและถ้าเมื่อข้าวนาปีการทำนาปีนั้นมันไม่ค่อยได้ผลดีผลผลิตไม่ค่อยดีอย่างการเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นไหมปลูกถั่วลิสงค่ะกลายเป็นว่าเกษตรกรชาวนาที่ทำนาปลูกถั่วลิสงรายได้งามมากเขาบอกว่าเนี่ยใช้เวลาแค่120วันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอะนำไปจำหน่ายได้แล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารับซื้อกันถึงไร่เลยนะเนี่ยเขาปลูกกันแบบเนี้ยปลูกถั่วลิสงมาถึงแปลงเลยคือไม่ต้องเดินทางออกไปเลยที่สำคัญตลาดเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยโดยในช่วงฤดูฝนของจังหวัดชัยภูมิค่ะจะเห็นได้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เขาปลูกข้าวนาปีกันบางคนบอกว่าไว้ขายเอาไว้กินแต่ปีนี้ปัญหาคือสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันแล้งมากขึ้นฝนทิ้งช่วงมากขึ้นพื้นที่นาก็ไม่ค่อยดีเกษตรกรหลายคนบอกว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากการทำนาปีหันมาปลูกเป็นถั่วลิสงแทนคือพลิกจากพื้นที่นาน่ะมาปลูกเป็นถั่วลิสงเพราะว่าเพิ่มรายได้ให้ได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยชาวบ้านที่ตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะเขาปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกถั่วลิสงตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ปลูกถั่วลิสง120วันถั่วเนี่ยติดฝักแก่จัดพอดีพอฝนตกลงมาดินก็จะชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นอ่อนนุ่มก็ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวถั่วลิสงด้วยก็เร่งมือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่เต็มที่โดยต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเกษตรกรที่เนี่ยเขาไม่ต้องออกจากไร่ออกจากสวนของตัวเองไม่ต้องออกจากแปลงของถั่วลิสงของตัวเองออกไปขายข้างนอกมีพ่อค้าเข้ามารับถึงไร่ถั่วลิสงนี้เลยนะคะต้องบอกว่าพอในช่วงบ่ายช่วงค่ำฝนตกลงมาก็จะเก็บเกี่ยวได้ง่ายมากขึ้นส่วนราคาที่ทีมข่าวของเราไปสอบถามเกษตรกรเขาบอกว่ากิโลกรัมละ40บาทนะซึ่งเกษตรกรค่ะยังบอกว่าปกติการปลูกถั่วลิสงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฤดูแล้งของปีนี้ฝนจะน้อยฝนจะทิ้งช่วงนานเขาก็เลยมีการนำเอาพื้นที่ไร่พื้นที่สวนของตนเอง3งานมาปลูกถั่วลิสงใช้น้ำน้อยดูแลง่ายถั่วลิสงที่ได้120วันก็แก่พอดีค่ะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวถั่วลิสงนำไปขายได้ราคาถั่วลิสงสดอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทแต่หากนำไปตากเป็นถั่วลิสงแห้งไม่ต้องกระทบเปลือกเนี่ยจะขายที่ราคากิโลกรัมละ50บาทคาดว่าจะสร้างรายได้ได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่องานขายได้เงินกว่า 45,000 บาทถ้าหักต้นทุนแล้วก็จะมีรายได้เข้าสู่ครอบครัวของเขาประมาณ 30,000 บาทด้วยกันในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนทางเกษตรกรบอกว่าเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางหนึ่งส่วนต้นข้าวที่ปลูกเอาไว้ในปีนี้ต้นข้าวยืนต้นตายเสียหายเป็นอย่างมากทำให้ต้องเสียทั้งค่าไถนาค่าหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงค่าเก็บเกี่ยวในปีนี้อีกดังนั้นก็บอกว่าถ้ามองในส่วนของการทำนาปีอาจจะขาดทุนมากแต่ในส่วนของการปลูกถั่วลิสงเรียกว่าสร้างรายได้สร้างกำไรได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ครับต่อเนื่องเลยนะฮะหน้าน้ำแบบนี้ก็มีรายได้เสริมจากการไปหาปลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้ายเขื่อนมูลบนที่คอนบุรีโคราชครับท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้น้ำเยอะเลยแล้วก็ไหลผ่านตำบลจระเข้หินเนี่ยก็เรียกว่าเป็นน้ำใหม
1: ่
0: ที่ไหลลงคลองนะครับกลายเป็นโอกาสให้กับชาวบ้านไปปักเบ็ดริมคลองก็หาปลากันนะครับท่านผู้ชมก็เอามากินกันในบ้านสร้างรายได้โดยเฉพาะปลาเนื้อดีพวกปลากดปลาเนื้ออ่อนปลากระทิงโอ้โหอันนี้ของที่เด็ดเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ช่วงน้ำหลากปลาเหล่านี้จะเยอะครับท่านผู้ชมชาวตำบลจระเข้หินนี่บอกว่าฝนที่ตกลงมาช่วงนี้นะปลานี่มาเพียบเลยมาหลากหลายชนิดด้วยนะครับก็ไปตามวิถีชีวิตท้องทุ่งชนบทนะฮะปักเบ็ดริมตลิ่งนะเพราะว่าบางจุดมีพวกวัชพืชขึ้นปกคลุมนะครับก็ยากต่อการที่เอาอุปกรณ์อย่างอื่นไปหาปลาด้วยเพราะฉะนั้นปักเบ็ดนี่อันนี้จะง่ายสุดละเพราะนั้นก็จะนิยมไปปักตามจุดต่างๆจากนั้นก็ไปเก็บเบ็ดอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เสียเลยเพราะมันไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะส่วนปลาถ้าได้ปลาดีๆพวกปลากดปลาเนื้ออ่อนปลากระทิงเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ถ้าขายนี่ได้ราคานะโลละ150ขึ้นเลยนะครับชาวบ้านเขาก็จะมีรายได้เสริมด้วยบางคนนี่หาเก่งหน่อยชำนาญหน่อยมองออกว่าตรงนี้ปลาเยอะนะครับก็มีรายได้หลักร้อยไปจนถึงหลักพันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหตัวใหญ่มาก
1: ส่วนทิศทางข่าววันนี้ค่ะต้องติดตามในเวลา 15:00 น.ที่ต้องมาลุ้นกันว่าทางกกต.ค่ะเขาจะพิจารณาเรื่องของการตั้งสำนวนการไต่สวนการเกี่ยวกับคดีหัวสว.ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องรอดูว่าในส่วนของประชาชนการเมืองจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างด้วยนะคะ
0: ครับส่วนอันครอสระหว่างไทยกัมพูชา 14 ถึง 16 กันยายนนี้ก็ประชุมกันนัดแรกคุณศิริศักดิ์ก็นำทีมไปประชุมที่สิงคโปร์นะครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็จะแถลงถึงความคืบหน้าการดำเนินการกับ Data Center ค่ะ
0: ครับแจ้งข่าวจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะฮะที่ไฟไหม้เมื่อคืนนี้นะฮะก็จะงดให้บริการทุกแผนกที่อยู่ในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกในวันนี้นะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับ
1: และสำหรับวันนี้ค่ะข่าวเด่นเช้านี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: โอสดโอชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการที่จะพลิกมุมมองในการนำเสนออาหารไทย
1: ในรูปแบบของยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะ
0: ในการตามหาวัตถุดิบของเราในครั้งนี้เราอยู่กันที่ตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับ
1: มาไกลขนาดนี้เชื่อได้เลยค่ะทุกคนว่าวัตถุดิบของเราใน EP นี้จะต้องพิเศษมากๆใช่ไหมคะพี่ตอย
0: ใช่แล้วค่ะน้องอ้อมวัตถุดิบที่เรามาตามหาในครั้งนี้ทั้งหาก็ยากเก็บก็ยากแล้วก็มีแค่บางฤดูกาลเท่านั้นนะแต่ชาวบ้านที่เนี่ยเขาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทำให้มีทุกฤดูกาลเลยแถมยังนำวัตถุดิบนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยครับ
1: และโอสถโอชาของเราก็คือหน่อหวายป่านั่นเองค่ะทุกคน
0: ตอนนี้พี่เชื่อแล้วว่าทุกคนคงอยากจะรู้แล้วว่าหน่อหวายป่าที่เราพูดถึงเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นแบบไหนแล้วก็สรรพคุณทางยาเป็นอย่างไรบ้าง
1: ถ้าพี่ตอยพร้อมแล้วแล้วก็ทุกคนพร้อมแล้วเราเข้าไปดูในสวนพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปเลยครับ
2: ตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกที่หนึ่งของภาคอีสานประเทศไทยคนที่นี่เป็นชุมชนเชื้อสายภูไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากแคว้น12จุไทและแคว้น12ปันนาอันเป็นดินแดนส่วนเหนือของประเทศเวียดนามและสปป.ลาวซึ่งปรากฏจากศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีงานบุญต่างๆที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดมาสู่วัฒนธรรมการรับประทานอาหารอันเป็นอาหารท้องถิ่นประจำแต่ละชุมชนหน่อหวายป่าก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบประกอบเมนูอาหารที่คนเชื้อสายภูไทยชื่นชอบกันที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางของการตามหาวัตถุดิบของเราในครั้งนี้เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังสวนบูมสมใจเกษตรอินทรีย์อันเป็นแหล่งเพาะปลูกหน่อหวายป่าของพี่ติ่งปราริชาติปัตทุมและครอบครัวผู้หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่และกลับมาพัฒนาผืนดินบ้านเกิดเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ด้วยการผสานเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบไทยเพื่อสร้างการจัดการสวนหวายป่าที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีถือเป็นรายได้หลักให้ครอบครัวและเป็นแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดมุกดาหารค่ะ
1: และวันนี้ค่ะทุกคนเราก็มาอยู่กับพี่ติ่งค่ะเจ้าของสวนบูมสมใจที่เราขออนุญาตมาบุกในวันนี้ค่ะ
3: ครับผม
0: พี่ติ่งทีนี้ตอยอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นของสวนบูมสมใจเนี่ยครับมันมีที่มายังไงบ้างครับ
3: ครับที่มาก็เราเป็นคนบ้านนอกนะครับเราจะกลับมาบ้านเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราก็ออกไปอยู่กรุงเทพเนี่ยนานมากแต่เราจะกลับไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมทำยังไงตัวเองทำแล้วไม่ต้องทำซ้ำบ่อยๆเหมือนคนอื่นก็หาพืชที่จะเหมาะกับตัวเองซึ่งเราก็คิดว่าปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆอะไรเงี้ยผลไม้อะไรเงี้ยครับพืชผักต่างๆอะไรเงี้ยการดำรงชีวิตเหมือนกับประชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับเราก็ดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะครับพึ่งตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกอะไรเงี้ยครับ
1: สุดท้ายเลยเลือกเป็นหน่อหวายป่า
3: ครับผม